0: ฉะนั้นเราตัวเรามาบวชเนี่ยถือว่าอุทิศตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองสิ่งของจึงว่าทำบุญมากทำบุญมากกว่าเงินทองทำบุญมากกว่าวัตถุนับไม่ถ้วนเหมือนตัวเราเนี่ยจะตีราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้อย่างโบสถ์หลังเนี่ยตีราคา100ล้าน20ล้าน50ล้านได้ศาลาหลังนึงตีราคาล้าน10ล้าน20ล้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ตีราคาได้หมดแต่ตัวเราตีราคาได้ไหมไม่ได้คนไหนตีราคาค่าตัวตัวเองได้บ้างไม่ได้เลยถ้าจะขายก็ทั้งตัวเนี่ยมาซื้อเป็นพันๆล้านก็ไม่มีใครขายพ่อแม่ก็คงไม่ขายลูกให้คนอื่นไปฆ่าเอาไปแกงฉะนั้นตัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองนับไม่ใช่นับเป็นร้อยล้านพันล้านเอาไปดินมาแลกชีวิตตัวเองก็ไม่ใครเอาฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรามาทำบุญด้วยตัวเองที่มีค่ามากกว่าเงินทองจึงถือว่าทำบุญได้บุญมากสามวันเจ็ดวันให้ไปสวรรค์นิพพานได้บุญที่ทำด้วยตัวเองจึงเป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าที่เราได้ทำบุญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินทำอย่าไปคิดว่าเรามีเงินหมื่นเงินล้านแล้วค่อยทำบุญแต่เราได้ทำบุญมากกว่าเงินหมื่นเงินล้านแล้วเพราะเราได้เอาตัวเองมาทำบุญอุทิศด้วยเวลากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นศีลสมาธิเนี่ยนี่ถือว่าบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญอะไรจะมากถ้าอุทิศตัวเองมาบวชมาปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้รู้จักว่าค่าของตัวเองมีมากกว่าเงินทองนี่คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาค่าชีวิตของตัวเองมาทำบุญเนี่ยก็ยังไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือไม่สำรวมหรือไม่สงบหรือไม่ได้ตั้งใจจริงจังแน่แน่ก็เลยกลายเป็นเหมือนมาตามเขามาบวชตามเขามาเล่นตามเขาอะไรไปแบบว่าจริงใจไม่มีความจริงใจไม่มีแต่ที่จริงหารู้ไหมที่เรามาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันมาแบบคนมีปัญญามาแบบคนมีปัญญาจึงจะมาบวชได้มาแบบคนมีศรัทธาจึงจะมาได้มาแบบคนมีความเพียรมาแบบคนมีความอดทนถ้าปกติคนไม่มีปัญญาเขาไม่อยากเข้ามาวัดคนไม่มีศรัทธาเขาไม่อยากเข้ามาวัดดังนั้นนี่ที่เรามาเนี่ยมาในรูปแบบคนฉลาดไม่ใช่รูปคนโง่แบบคนฉลาดแบบคนมีความมีบุญกุศลนำพามาถ้ามาแบบคนไม่ฉลาดก็ตามเข้ามามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มาแบบคนปัญญาอ่อนทำอะไรก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ไม่ตามให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเรียกเลยว่าคนไม่มีปัญญาฉะนั้นเรามางี้เราก็เท่ากับเราเนี่ยมาสร้างสติปัญญาของเราให้ร้นพ้นให้มากขึ้นไม่ใช่คนโง่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนได้พุทธเจ้าจึงได้ห้ามคนนะตาบอดบวชไม่ได้หูโหนกบวชไม่ได้บ้าบวชไม่ได้ใบบวชไม่ได้พิกลพิการบวชไม่ได้แสดงว่าคนที่บวชได้เนี่ยก็ถือว่าคนมีคุณธรรมหรือคนมีความ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ดวงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ค่อยๆทอแสงสว่างขึ้นมาขับไล่ความมืดในจิตใจของคนไทย

้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนา

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบินการพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับประสงค์นิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง61โครงการ

0: ลำบากมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีดังนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะเอามาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อตักไว้ในโอ่งหรืออะไรเนี้ย
2: บ้านเราหรือตำบลตักช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแล้วก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศ
1: ข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยคือผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
4: ดีใจที่ฝายเกิดฝายขาวแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
3: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
5: นี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกนะทีมบ้ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่นะครับก็มาเยือนที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
6: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างๆหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพไปงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
7: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่อะไรแหล่งนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละ1,000,000 กว่าบาทก็เป็นปีละ3,000,000 กว่าบาทครับ
1: โอ้โหมีไฮเฮดก็

ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชลประทานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชลประทานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

0: การน้อมนำพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาท้องถิ่นลงสู่ชุมชนตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งที่ได้ดำเนินการสนองพระราชโอวาทอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการทั้งด้านการผลิตและพัฒนาครูและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นแนวทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชโอวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ต้องพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1: เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนี่ก็ตามนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับรวมทั้งตราประจำพระองค์นะครับเป็นตรามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งด้วยความสำนึกเนี้ยเราถือว่าราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นนะครับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเมื่อรัชกาลที่10ท่านทรงมีพระราชโอวาทอย่างนี้นะครับเราต้องน้อมนำมาปฏิบัติเพราะท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เนี่ยกับท้องถิ่นเนี่ยนะครับแยกกันไม่ออกจะเห็นได้อย่างชัดๆก็คือนักศึกษาที่มาเรียนของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนในจังหวัดใกล้เคียงของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเพราะสิ่งนี้เองเนี่ยจึงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการสอนก็ต้องมีการวิจัยบริการวิชาการกับท้องถิ่นด้วย
0: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในหลายมิตินอกเหนือจากด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแล้วยังมีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินการในชุมชนบ้านท้องฝายตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบปัญหาด้านการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในชุมชนทางมหาวิทยาลัยจึงได้เข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะให้แก่ชุมชนซึ่งพบว่ามี4ประเภทได้แก่ขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์ในครัวเรือนขยะอันตรายและขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลซึ่งเป็นการต่อยอดจากผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมตามความต้องการของชุมชน
2: หลังจากที่ทางชุมชนได้ระเบิดมาแล้วนะครับเรื่องการจัดการขยะนะครับเราก็ใช้ศาสตร์ความรู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาต่อยอดซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนก็คือเรื่องของการจัดการตัววิสาหกิจของชุมชนหนึ่งในนั้นก็คือขยะที่รีไซเคิลขึ้นมาได้นะครับที่มาทำเป็นผลิตภัณฑ์หมวกนะครับผ้ากันเปื้อนต่างๆแล้วก็ในส่วนของการเก็บขยะนะครับผมก็จะมีทางคณะวิการจัดการนะครับเข้ามาช่วยเสริมองค์ความรู้ในเรื่องของการทำ business model canvas ขึ้นมานะครับผมก็เป็นการบูรณาการกันนะครับโดยใช้นักเรียนนักศึกษานะครับเข้ามาให้ความรู้กับทางชุมชนเองนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำว่าแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับกลุ่มเนี้ยถ้าจะยกระดับของผลิตภัณฑ์ตัวเองให้เป็นวิสาหกิจเป็นโอท็อปต่อไปเนี่ยแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะต้องเขียนแผนธุรกิจยังไง
0: ผลจากการที่ชุมชนได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องทำให้คนในชุมชนตื่นตัวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นโดยนำขยะชีวภาพไปผลิตเป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อใช้ทำการเกษตรภายในครัวเรือนส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องกำจัดลดลงกว่าร้อยละ50รวมทั้งมีรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาจำหน่ายผ่านธนาคารขยะรีไซเคิลบ้านท้องฝายเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกกระดาษและโลหะทำให้ชุมชนมีรายได้เดือนละประมาณ 2,400 บาทและมีผลกำไรร้อยละ30ซึ่งจะนำไปจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิ

0: การให้แก่คนในชุมชนต่อไปอาทิเป็นค่าเยี่ยมไข้ทรงเคราะห์เด็กแรกเกิดและงานชาปนกิจ
1: ในฐานะประสบนิกรชาวไทยนะครับซึ่งได้รับความกรุณาจากรัชกาลที่10นะครับที่ได้น้อมนำเอาพระราชบายนะครับมาใช้ในส่วนของชุมชนเราเนี่ยมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เห็นการพัฒนาในเรื่องของความเป็นอยู่ก็ดีในเรื่องความสะอาดนะครับซึ่งเมื่อก่อนที่ยังไม่มีโครงการนี้เข้ามานะครับชุมชนเราก็มีเศษขยะมีใบไม้เรี่ยราดไปหมดนะครับไปทางไหนก็มีแต่สิ่งที่ไม่สวยงามนะครับหลังจากโครงการเข้ามาเนี่ยเราสามารถวัดได้เลยว่าชุมชนเราสะอาดขึ้นนะครับ
0: การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จยังเป็นรูปธรรมนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าผ่านพระราโชบายที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏไปดำเนินการเพื่อช่วยเหลือราษฎรในแต่ละชุมชนตามความต้องการโดยเฉพาะราษฎรบ้านท้องฝายตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความภาคภูมิใจที่จะบริหารจัดการขยะร่วมกันอันนำมาซึ่งความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอย่าง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้

0: ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
1: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขาย

0: กฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังฝึกภาษาสุภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงการบริการนะครับเช่นตามโรงแรมหรือร้านอาหารคำว่า trouble t r o u b l e หมายถึงรบกวนคนไทยเวลาจะให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรให้มักจะพูดว่ารบกวนเซนตรงนี้รบกวนรอสักครู่รบกวนปิดเครื่องมือถือภาษาอังกฤษก็มีครับเราจะถามว่า could I trouble you to แล้วตามด้วยการทำอะไรบางอย่าง could I trouble you to จากตัวอย่างที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆได้ครับรบกวนเซ็นชื่อตรงนี้ could I trouble you to sign here please could I trouble you to sign here please รบกวนรอสักครู่ could I trouble you to wait a few minutes pleaseCould I trouble you to wait a few minutes, please? รบกวนปิดมือถือ Could I trouble you to turn off your cell phone? Could I trouble you to turn off your cell phone? อย่าลืมนะครับ Could I trouble you to แล้วตามด้วยการขอให้ทำอะไรบางอย่างวันนี้ลองนำมาใช้ด้วยนะครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจไม้ซีกงัดไม้ซุงกำลังน้อยว่าเขานักอย่าหักหานคิดรอนรานมีแต่จะแพ้พ่ายต้องเตรียมตัวเตรียมจิตคิดละอายไม้ซีกหมายงัดซุงจากหักกระเด็นเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไม้ซีกงัดไม้ซุงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นผู้น้อยไม่ควรคิดขัดขวางต่อสู้กับผู้มีอำนาจเพราะจะเหมือนเอาไม้ซีกอันเล็กๆไปงัดไม้ซุงก็มีแต่จะหักไม่มีทางงัดซุงให้ขยื่นได้ค่ะ

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: โดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องลูกวาง2พี่น้อง

0: บริเวณเขตชานเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีป่าทึบห้อมล้อมอยู่สัตว์ป่านานาชนิดต่างอาศัยอยู่ในป่านั้นชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นกวางป่ามีบริวารอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากและมีลูกสองตัวตัวหนึ่งชื่อลัคนาและอีกตัวหนึ่งชื่อการะพระสารีบุตรเกิดเป็นกวางลัคนาส่วนพระเทวทัตนั้นเกิดเป็นกวางการะกวางลัคนากับกวางการะมีนิสัยต่างกันกวางลัคนามีนิสัยโอบอ้อมอารีสุขุมและรอบคอบส่วนกวางการะค่อนข้างสะพร่าไม่รอบคอบพ่อกวางเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมนอกจากทำตัวเป็นพ่อที่ดีของลูกกวางทั้งสองแล้วยังทำตัวเป็นผู้นำที่ดีของกวางบริวารทั้งหลายด้วยเวลาออกหากินก็จะคอยควบคุมดูแลบริวารมิให้แตกฝูงไปไกลเพื่อว่าเวลาเกิดอันตรายจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีอีกทั้งพ่อกวางยังเป็นสัตว์ที่ฉลาดอีกด้วยเขารู้ว่าเวลาไหนจะมีภัยเวลาไหนจะปลอดภัยเวลามีภัยมาถึงเขาก็จะพาบริวารซึ่งมีถึง 1,000 ตัวไปอยู่ที่อื่นครั้นเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วจึงพากลับมาที่เดิมด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เขาและบริวารอยู่ได้อย่างปลอดภัยเสมอมาพ่อกวางคิดอยู่เสมอว่าคราวที่ตนเองแก่เท่าลงจะต้องวางมือจากการควบคุมหมู่คณะและมอบให้ลูกทั้งสองช่วยดูแลเมื่อถึงเวลานั้นเขาจึงได้เรียกลูกทั้งสองมาพบและบอกว่า
1: ลูกรักบัดนี้พ่อก็แก่แล้วพ่อขอวางมือเรื่องดูแลบริวารซึ่งทั้งหมดก็คือญาติพี่น้องของเราโดยจะขอให้ลูกทั้งสองช่วยดูแลแทนจะว่ายังไง
2: พ่อลูกก็พ่อยังแข็งแรงอยู่นะบริวารก็เคารพรักพ่อเป็นผู้นำที่ดีที่สุดของเรา
3: ไม่หรอกนะลัคนะลูกว่าก็ดีนะที่พ่อจะวางมือนะพ่อจะได้พักผ่อนสักทีฉะนั้นเราจะขัดความประสงค์ของพ่อเลยดีกว่านะเชื่อเถอะ
0: พ่อกวางเข้าใจความในใจที่ต่างกันของลูกทั้งสองได้ดีเขารู้ว่ากวางลัคนาอยากให้เขาอยู่ในอำนาจก็เพราะเห็นว่าจะเป็นขวัญและกำลังใจของหมู่คณะและรู้ว่ากวางการะอยากให้เขาพ้นจากอำนาจก็เพราะอยากเป็นใหญ่เขารู้ดีด้วยว่ากวางลัคนานั้นฉลาดรอบคอบสามารถดูแลบริวารได้ส่วนกวางการะนั้นไม่ฉลาดอาจทำให้บริวารพบกับความวิบัติได้แต่อย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อมั่นว่าตนยังดูแลลูกทั้งสองได้กวางลัคนะเมื่อเห็นว่าพ่อต้องการให้ช่วยแบ่งเบาภาระอย่างแท้จริงก็มิได้ขัดข้องส่วนกวางการะนั้นประกาศก้องขอแบ่งเบาภาระพ่อพ่อกวางจึงได้แบ่งกวางบริวารออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มละ500และมอบให้ลูกทั้งสองช่วยดูแลตัวละกลุ่มตามปกติแล้วในราว 3-4 เดือนของทุกปีข้าวกล้าและพืชไร่ตามไร่นาจะสุกช่วงเวลานี้เองสัตว์ป่าจะออกหากินข้าวกล้าและพืชไร่ที่สุกนั้นเป็นผลให้เกิดความเสียหายทั่วไปแก่ชาวนาชาวนาก็หาวิธีจับสัตว์เหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆอาทิขุดหลุมปักหลาดักบ่วงและวางหินให้กลิ้งทับผลปรากฏว่าสัตว์ป่าจำนวนมากถูกจับได้และถูกฆ่าตาย
3: พ่อกวางรู้เรื่องนี้ดีและหาทางป้องกันตลอดเวลานั่นคือเมื่อถึงฤดูกาลนี้เขาก็จะพาบริวารไปอยู่ที่อื่นและเมื่อพ้นฤดูนี้แล้วก็จะพาบริวารกลับมาที่เก่าในปีนี้ก็เช่นกันแม้จะมอบความรับผิดชอบให้ลูกทั้งสองช่วยดูแลหมดแล้วแต่ก็ยังช่วยเป็นที่ปรึกษาให้และคอยชี้แนะถึงการดำเนินชีวิตดังนั้นเมื่อฤดูข้าวและพืชไร่สุดมาถึงพ่อกวางจึงได้เรียกลูกทั้งสองมาพบ
1: ลูกรักตอนนี้ข้าวและพืชไร่เริ่มจะสุกแล้วนะสัตว์ป่าอย่างพวกเรากำลังจะได้รับอันตรายจากมนุษย์พ่อจึงอยากให้ลูกทั้งสองน่ะพาบริวารไปอยู่ที่อื่นก่อนเอาไว้ให้มนุษย์เก็บเกี่ยวข้าวและพืชไร่ให้เสร็จซะก่อนแล้วค่อยพากันกลับมา
3: ให้เราพาบริวารไปอยู่ที่ไหนล่ะ
1: ลึกเข้าไปมีภูเขาอยู่ลูกเห็นไหมที่เชิงเขาลูกนั่นแหละปลอดภัยขอให้ลูกพาบริวารไปอยู่ที่นั่นก่อน
3: ตกลงลูกกวางทั้งสองตกลงทำตามที่พ่อกวางแนะนำคือจะพาบริวารไปอยู่ที่เชิงเขากวางลักษณะกับกวางการะไม่ได้ปรึกษากันว่าจะออกไปในเวลาไหนจึงจะปลอดภัยเพราะตามเส้นทางเดินที่ชาวบ้านใช้เดินกันนั้นต้องรู้เวลาไปจึงจะปลอดภัยอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่ากวางการะไม่ฉลาดจึงไม่รู้เวลาเหมาะสมที่จะปล่อยให้บริวารออกเดินทางเขาออกเดินทางไม่เป็นเวลาเช้าบ้างเย็นบ้างหัวค่ำบ้างเช้ามืดบ้างเวลาที่ออกเดินทางนั้นล้วนเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากชาวบ้านรู้และพบเห็นพวกเขาจึงพากันดักจับและฆ่ากวางซะมากต่อมากแล้วแล่เอาเนื้อไปปรุงอาหารกิน
4: แล้วเข้าแล้วแล้วแล้วแล้วนั่นแล้วแล้วแล้วอยู่นั่นตัวนึงอยู่นั่นตัวนึงยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงเลยได้แล้วตัวนึง
3: ฝ่ายกวางลักษณะฉลาดและรอบคอบก่อนพาบริวารออกเดินทางก็หาเวลาและทางไปที่เหมาะสมพบว่าเวลาที่ปลอดภัยคือเที่ยงคืนเนื่องจากชาวบ้านนอนหลับหมดแล้วและทางไปที่ปลอดภัยคือต้องไม่ผ่านทางเข้าหมู่บ้านครั้นหาเวลาและทางไปได้เหมาะสมอย่างนี้แล้ววางลักษณะก็พาบริวารออกเดินทางไปถึงเชิงเขาที่พ่อกวางแนะนำให้ไปได้อย่างปลอดภัยกวางลักษณะกับกวางการะพร้อมด้วยบริวารอยู่ที่เชิงเขานานถึง4เดือนเมื่อสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยวแล้วทั้งสองก็พาบริวารกลับมากวางการะคราวพาบริวารกลับก็กลับเหมือนอย่างเดิมไม่ได้เลือกหาเวลาและทางกลับที่เหมาะสมคงปล่อยให้บริวารที่เหลือเดินทางกลับตามใจชอบผลปรากฏว่าชาวบ้านก็คอยดักจับฆ่ากวางบริวารที่เหลืออยู่น้อยนั้นจนหมดสิ้นกวางการะจึงเหลือแต่ตัวเองกลับมาฝ่ายกวางลักษณะก็ทำตัวเหมือนอย่างเดิมคือหาเวลาที่เหมาะสมก่อนเป็นอันดับแรกขอพบว่าเวลาที่เย็นคือเป็นเวลาที่ออกเดินทางได้ปลอดภัยเหมือนเวลามาต่อมาก็หาทางเดินกลับที่เหมาะสมพบว่าต้องเดินทางให้ห่างทางเข้าหมู่บ้านเหมือนเช่นเคยครั้นหาเวลาและทางเดินได้แล้วกวางลักษณะก็เรียกประชุมบริวารเพื่อชี้แจง
2: พี่น้องทั้งหลายเรามาอยู่ที่นี่กันได้4เดือนแล้วฉันดีใจที่เห็นพี่น้องปลอดภัยได้อยู่กันอย่างมีความสุขบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเดินทางกลับไปถิ่นเดิมเพราะพ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเพื่อให้การเดินทางของพวกเราปลอดภัยฉันจึงขอชี้แจงว่า ให้พวกเราออกเดินทางพร้อมกันในเวลาเที่ยงคืน
5: เที่ยงคืน
2: โดยฉันจะเดินนำหน้าและขอให้พวกเราอย่าไปใกล้ทางเข้าหมู่บ้านเพราะจะทำให้เกิดอันตรายที่สำคัญขณะเดินทางขอให้พวกหนุ่มๆช่วยดูแลลูกกวางกวางแก่และก็กวางตัวเมียด้วย
5: ไม่มีปัญหาหรอกหัวหน้าไม่ต้องห่วงหรอก
3: ครั้นตกลงกับบริวารเรียบร้อยแล้วกวางลักขณะก็พาบริวารกวางออกเดินทางเวลาเที่ยงคืนฝ่ายบริวารก็ทำตามคำแนะนำคือเดินเป็นแถวส่วนกวางหนุ่มๆนั้นก็ช่วยดูแลลูกกวางกวางแก่และกวางตัวเมียมิให้เดินล้าหลังพ่อกวางไม่ได้เดินทางไปอยู่ที่เชิงเขาด้วยเพราะเห็นว่าตัวเองแก่แล้วและมีประสบการณ์มากพอที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อสิ้นฤดูก็รอคอยลูกทั้งสองพาบริวารกลับถิ่นเก่าพ่อกวางดีใจที่ได้เห็นลูกทั้งสองกลับมาแต่รู้สึกเศร้าเสียใจที่เห็นกวางการะกลับมาตามลำพังไม่มีบริวารห้อมล้อมเหมือนกวางลักขณะจึงพูดกับพวกกวางแก่ที่อยู่ด้วยว่า
1: ลูกลักขณะกับลูกการะกลับมาครั้งนี้ต่างกันเหลือเกินลูกลักขณะกลับมาท่ามกลางหมู่ญาติห้อมล้อมแต่ลูกการะสิกลับมาอย่างคนไร้ญาติทั้งนี้เพราะลักขณะน่ะมีศีลรู้จักสงเคราะห์บริวารคอยดูแลด้วยความห่วงใยส่วนการะนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามไม่สงเคราะห์บริวารไม่เคยเอาใจใส่ดูแลไหนที่สุดจึงต้องกลับมาอย่างโดดเดี่ยวนี่แหละ
3: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นำหมู่คณะนอกจากมีอำนาจแล้วยังต้องมีปัญญาและรู้จักสงเคราะห์บริวารด้วยความจริงใจด้วยมิฉะนั้นแล้วก็จะต้องกลายเป็นคนโดดเดี่ยวเหมือนกวางการะ
6: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

ใครหนอวิ่งเข้ามาช่วยและปลอบด้วยนิทานกำขวัญให้ทั้งจุดที่เด็บชะมัดปัด

ลักษณะคนน่ารักลักษณะคนน่ารักฝากไว้นี้ไม่อวดดีไม่พูดมากไม่อิจฉาทั้งอ่อนน้อมถ่อมตนคนเมตตาผ่อนสั้นยาวด้วยปัญญาหาดึงดันพูดอ่อนหวานมีสัจจะสาระดีกตัญญูกตเวทีมิแปรผันเสียสละละตรณีมีแบ่งปันอีกสุขุมรอบคอบนั้นท่านชื่นชมจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักโดยพระธรรมวิสุทธิกวี

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช้กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนา

ยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีจะไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบา

0: จารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทาน ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพยายามตั้งใจตั้งสติสงบใจสักพักหนึ่งเพื่อจะทำให้จิตใจของเราได้เป็นสุขสงบไม่ร้อนใจที่เราได้มาทำบุญกันจะได้เป็นบุญในใจของเราบุญคือความดีใจบุญคือความสุขใจบุญคือความสบายใจขณะนี้เราสบายใจแล้วเราก็รู้ว่าเราทำบุญถึงบุญแล้วการฟังธรรมก็เป็นยอดบุญทำให้เกิดปัญญารู้สิ่งที่ยังไม่รู้เห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นคือที่รู้แล้วก็รู้ให้มั่นคงที่สงสัยก็หมดความสงสัยไปเราก็ต้องพยายามภาวนาของเราทุกลมหายใจของเราไปว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกตั้งสติกำหนดรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตาลุงคมผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ระลึกรูปนั่งของเราดูลมหายใจของเราว่าหายใจอย่างไรทำใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปจนกว่าใจมันจะสบายจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจของเราจะผ่องใสเบิกบานไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจก็เรียกว่าทำบุญแล้วได้บุญมากการที่เรามาวัดเราก็ต้องการทำใจให้เราให้สงบทำใจของเราให้เป็นสุขทำใจเราให้เป็นสบายเราก็ต้องมีวิธีทำไม่ใช่มานั่งเฉย มันดูคนโน้นไปมันดูคนนี้มาแล้วเราก็ไม่ได้ทำใจเราก็คงมาไม่ถึงวัดมาถึงแต่สถานที่แต่ใจเราไม่ถึงวัดมาถึงแต่ภายนอกภายในไม่มีวัดเมื่อภายในเราไม่มีวัดเราก็ไม่สงบเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งของธรรมะที่ว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายกธรรมะให้เห็นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ช่วยตัวเองสอนไม่ให้เป็นคนขี้เกียจให้คนอื่นช่วยตัวเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยตัวเราแม้แต่ใจเราก็ต้องช่วยใจเราให้สงบครูบาอาจารย์ก็ได้เพียงแนะแนวทางว่าวิธีทำอย่างไรให้ใจเราสงบแต่ตัวเราเองถ้าเราไม่ยอมสงบก็ไม่สงบพระเป็นผู้ชี้แนวทางให้เราเดินแต่เราถ้าไม่ก้าวขาเดินไปเราก็ไปไม่ถึงตัวเราต้องช่วยตัวเองเหมือนคนว่ายน้ำครูบาอาจารย์สอนว่ายน้ำเก่งแต่คนที่ไปหัดว่ายน้ำไม่ยอมว่ายมันก็ไม่เป็นถึงเขาจะช่วยเราทุกวันทุกวันก็ไม่เป็นเพราะเราขี้เกียจว่ายน้ำเราไม่เอาตีนไม่เอามือกระตุ้มน้ำไม่ตีน้ำไม่กระดิกกระน้ำมันก็ไม่เป็นน้ำเพราะอะไรเพราะเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถไม่มีตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าครูบาอาจารย์จะเก่งไงตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองแล้วก็ไม่เก่งเลยสู้กับคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือสู้กับคนที่ไม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรมากแต่พยายามช่วยตัวเองพยายามหัดว่ายน้ำจนเป็นมันไม่เป็นก็พยายามหัดจนมันเป็นเพราะเห็นว่าถ้าตกน้ำแล้วจะต้องตายไปเรือไปแพข้ามน้ำถ้าว่ายไม่เป็นแล้วก็กลัวน้ำเป็นอะไรขึ้นมาก็จะจมน้ำพอคนอยู่ใกล้น้ำก็ต้องกลัวน้ำเมื่อเป็นงั้นแล้วก็ต้องหัดว่ายให้เป็นยิ่งมีครูบาอาจารย์ช่วยยิ่งว่ายได้เป็นเร็วเพราะมีหลักการสอนให้ถูกวิธีการว่ายย่อมเป็นได้ไม่ช้าถ้าครูบาอาจารย์ไม่ห่วงวิชาไม่กินค่าแรงจนเกินไปเขาไม่ช้าเขาว่ายเป็นแต่เราหัดว่ายเองอาจจะไม่เป็นหรือเป็นก็อาจจะช้าจมแล้วจมอีกแต่ที่สุดถ้าเราพยายามช่วยตัวเองมากๆขึ้นเราก็ต้องไวเป็นชั้นใดก็ชั้นนั้นการมาธรรมะการมหาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าคือต้องช่วยตัวเองช่วยสดับสับฟังให้หูมันสนใจว่าอะไรก็พูดอะไรให้ใจมันตั้งมั่นว่าเราจะตั้งใจให้สงบอย่างไรให้จิตของเราน้อมรับความรู้สึกต่างๆที่มากระทบตาหูกายใจของเราเมื่อเรามีจิตใจพร้อมแล้วก็เหมือนกับคนตั้งใจว่ายน้ำย่อมว่ายได้ไม่ช้า3วัน7วันก็ว่ายเป็นแต่จะให้เก่งนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็จะเก่งได้จะเป็นนักว่ายน้ำที่ถูกวิธีเป็นนักว่ายน้ำที่มีความสามารถก็อาจจะเป็นผู้ชนะในการว่ายน้ำฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราจะเอาชนะใจตัวเองที่เราจะทำใจของเราให้ถึงบุญกุศลให้เข้าความรู้ความเห็นในธรรมะคำสอนพระเจ้าเราก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดอ่อนเราจะเห็นเลยว่านี่เนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการช่วยตัวเองช่วยจิตของเราให้มันดีขึ้นมาวัดในจิตของเราก็สูงขึ้นสูงกว่าอยู่ที่บ้านพัฒนากว่าอยู่ที่บ้านเรา
4: อยู่ที่บ้านเราสองคนตายายทะเลาะกัน

สองคนตายายทะเลาะกันถ้ามีลูกก็ทะเลาะกับลูกแต่ถ้ามาที่บ้านไม่ทะเลาะกันกลับรักกันกลับสงสารกันการแบ่งกับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ฉะนั้นการมาวัดนี่เป็นการได้เปรียบในชีวิตประจำวันที่มาแล้วกลับสงบใจที่มาแล้วกลับเข้าใจกันสามีมาวัดภรรยามาวัดไม่ทะเลาะกันหรอกอยู่วัดทะเลาะกันก็โดยมากก็อยู่บ้านลูกพ่อแม่มาวัดก็ไม่ทะเลาะกันเพราะไม่เห็นคนอื่นเขาทำดีกันทุกคนไอ้เราก็พลอยดีไปกับเขาพลอยสงบไปกับเขาพลอยอ่อนน้อมถ่อมตนพลอยมีความมีมารยาทในการพูดคุยเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันมันก็กลายเป็นผู้สงบไปนี่นะความรักมาสร้างกับที่ธรรมะได้ เคยไม่ถูกกันมาอยู่วัดก็หายถูกหายโกรธกันหายผิดใจกันจึงว่าทำบุญมันให้ผลในชาตินี้ให้ผลทันตาเห็นให้ผลที่เห็นเลยว่าทำแล้วได้รับความสุขใจทำแล้วไม่ทุกข์ใจที่คนเราที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยสามีมาแต่วัดภรรยาไม่มาวัดภรรยามาแต่วัดสามีแม่ไม่มาวัดภรรยาเอาธรรมะสามีไม่มีธรรมะสามีมีธรรมะภรรยาไม่ยอมมีธรรมะพ่อแม่มีธรรมะลูกไม่มีธรรมะลูกมีธรรมะแต่พ่อแม่ไม่มีธรรมะลูกมีธรรมะลูกศิษย์มีธรรมะครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะครูบาอาจารย์มีธรรมะแต่ลูกศิษย์ไม่มีธรรมะเพื่อนมีธรรมะแต่ตัวเราไม่มีธรรมะตัวเรามีธรรมะแต่เพื่อนไม่มีธรรมะมันก็ตะแข่งข้างไปเหมือนกับเราลงเรือที่หนักแต่ข้างเดียวคนพายก็ลำบากเรือไปก็ยากจะไปให้ตรงเส้นตรงทางก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะมันทำข้างเดียวมันดีข้างเดียวมันคนเราดีขาเดียวดีขาเดียวมันก็เดินเป๋ดีตาเดียวก็มองเอียงดีมือเดียวมันก็เสียไปมือหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันดีไม่พร้อมกันมันต้องดีสองขามันต้องดีสองมือมันต้องดีสองตามันต้องดีด้วยกันทั้งคู่ภรรยาก็ต้องเป็นคนใจดีมีธรรมไม่โกรธไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนมีทิฏฐิหนาปัญญาหยาบเป็นคนมีเหตุมีผลฟังสามีคำเดียวรู้เรื่องหมดว่าพูดอะไรบางครั้งไม่ต้องพูดก็เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรสามีก็มีเหตุมีผลฟังภรรยาคำเดียวรู้เรื่องบางทีไม่ต้องพูดเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรลูกก็มีเหตุมีผลพ่อแม่ว่าอะไรก็คำเดียวรู้เรื่องเพราะว่ามาพอแล้วบางทีไม่ต้องว่าเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแค่มองก็เข้าใจครูบาอาจารย์ก็รู้เรื่องไม่ต้องว่าลูกศิษย์มากว่าคำเดียวลูกศิษย์ก็เข้าใจคนเราเมื่อมีใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขานะสังคมนี้เสมอภาคกันสังคมนี้เป็นสันติภาพเป็นสันติสุขเป็นสันติธรรมไม่มีอะไรจะสุขปานเท่ากับสังคมที่มีความเข้าใจกันยืดหยุ่นเข้าหากันได้เหมือนคนจะทอผ้าทอเสื้อเนี่ยต้องทอเส้นมันไม่ตรงกันนะเส้นมันเอียงมันไม่เท่ากันนะทอไม่เป็นทอเสื้อทอผ้าไม่เป็นผ้าเพราะมันไม่ได้เส้นไม่ได้กึ่งกันจะทำอะไรจะจับจะสานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามันขัดลายกันไม่ได้มันเข้าลายกันไม่ได้สานงอบสานหมวกอะไรเนี่ยเขาบอกต้องขัดให้มันเข้าลายกันลายสองกับลายสองลายสามกับลายสามลายขัดกับลายขัดถ้ามันไปถ้ามันลายมันไม่เข้ากันนะลายสองเป็นลายขัดลายสามเป็นลายสองเดี๋ยวขัดกันสารไปไม่เสร็จสารงอบไปไม่เสร็จ

สารเสือก็ไม่เสร็จสารตะบุงตะก้าก็สารไม่เสร็จเพราะลายมันขัดกันคนชำนาญเขารู้จักลายเขารู้จักลายเขาสามารถจะต่อลายไปได้ใครมาสารเพียงตูดเพียงตีนเราก็ต่อไปถึงยอดได้คนเราเมื่อมีธรรมะมีปัญญาแล้วก็เข้าใจมีเหตุมีผลก็เรียกสารต่อกันไม่ขัดกันมีรวดลายดูดีสารตะบุงสารตะก้าจากสารเนี่ยกระเป๋ามันมีรวดลายมันก็ดูสวยเพราะขนสารเป็นมันไม่ขัดกันถ้าลองสารไม่เป็นมันขัดทำไม่ขึ้นทำลายไม่ขึ้นมันไม่มีรวดลาย

เป็นมันขัดทําให้ขึ้นทําลายไม่ขึ้นมันไม่มีรวดลายคนเราถ้าไม่มีปัญญาไม่มีรวดลายเอาแต่เจ้าอารมณ์โมโหโทโสเอาแต่ด่าเอาแต่บ่นเอาแต่ทิฏฐิมานะเข้าหากันเค้าเรียกคนไม่มีรวดลายคนก็ไม่งามจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่กับใครก็หน้าเบื่อหน้ารำคาญเพราะไม่ฉลาดพูดกับคนโง่นี่พูดเป็นปีก็ไม่รู้พูดคนฉลาดพูดคำเดียวก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นอยู่กับคนมีปัญญาที่มีความสงบแล้วสบายถ้าฉลาดคนฟุ้งซ่านลำบากใจคนพูดมากคนบ่นมากคนคิดมากคนโกรธมากคนเอาแง่เอางอนมากไม่มีความสบายใจตัวเองเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ทุกข์กระปัดกระปองบูดบูดเบี้ยวอยู่ทั้งวันไม่สม่ำไม่เสมอสักทีเดียวตัวเขาก็บูบูบวบอยู่ตลอดเวลาไม่เสมอต้นเสมอปลายแล้วไหนเลยคนที่อยู่ใกล้เขาเป็นทุกข์ไปด้วยเพราะมันทำใจไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเราทำใจเราให้มีลายทำใจเราให้มันมีลวดลายคือทำให้มันมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมในคนมีลวดลายมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดก็มีลวดลายเหมือนกับตะบุงตะก้าจักสารมีลวดลายก็ดูสวยงามดีพอช่างฉลาดคนเราก็ต้องหาสติปัญญาการมหาศีลหาธรรมเนี่ยเป็นการหาทางออกที่ดีหาทางดับมันร้อนดับไม่ได้ก็เอาธรรมะดับใจมันร้อนทุกวันดับไม่ได้ก็เอาธรรมะเข้ามาดับมันจะได้ใจเย็นมันไม่มีจุดยืนก็ต้องพยายามหาจุดยืนครับเรียกว่าพุทโธไว้ในจุดยืนของเราความไม่สงบมันเกิดขึ้นในใจเราอยู่ทุกเวลาเราก็ต้องหาความสงบความไม่สงบนั้นเป็นตัวร้อนเรียกว่ามันลุกเหมือนไฟเราก็ต้องหาธรรมะดับทำให้โกรธทำให้เกลียดทำให้ชังทำให้ใจดีทำอย่างไรต้องตนเองเป็นที่พึ่งของตนใครช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่ชี้ทางให้เดินเขียนแผนที่ให้ไปเท่านั้นตัวเราจะไปก็ต้องเดินเองการจะแก้ปัญหาชีวิตประจำใจเราต้องแก้ใจเราเราเป็นคนอย่างใดเขามองเราออกเราก็ต้องมองตัวเองออกบางทีเขามองเราออกเรามองตัวเองไม่ออกเพราะเราหลงตัวเองคิดว่าเราดีอยู่ทุกเวลาทั้งที่เราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ทุกวันเขาก็โกรธให้เราก็โกรธให้เขาเราก็มองเราไม่ออกไอ้ตัวเขาก็มองตัวเขาไม่ออกไอ้ต่างคนต่างมองไม่ออกมันจึงต้องทะเลาะกันทุกวันจึงต้องมีปัญหาไม่ยอมกันแต่ถ้าเราก็มองตัวเราออกแล้วเราก็มองตัวเขาออกเขาก็มองตัวเราออกเราก็มองตัวเขาออกเกลียวเดียวกันฝาเดียวกันตัวเดียวกันเข้ากันได้เหมือนฝาหม้อฝาไหเนี่ยฝาปิ่นโตเนี่ยลองมาใส่ดิถ้ามันไม่ได้ขนาดใส่ก็ไม่ได้หรอกหม้อเบอร์หนึ่งหม้อเบอร์ห้ามาใส่มันก็ไม่เข้ากันหลวมหม้อเบอร์หนึ่งก็ต้องเบอร์หนึ่งเบอร์สามก็ต้องเบอร์สามมันจึงจะสวมใส่กันได้เรารู้ใจเขาเรารู้ใจเราเขารู้ใจเขาเขารู้ใจเราเป็นหม้อฝาเดียวกันเป็นภาชนะที่ใส่กันฝาเดียวขนาดเดียวกันไม่ปีนเกลียวกันถ้าเป็นน็อตเป็นเกลียวก็เกลียวเดียวกันหุนเดียวกันห้าหุนก็ห้าหุนไอ้แม่น็อตก็ห้าหุนไอ้ตัวน็อตก็ห้าหุนเกลียวยาวก็เข้ากันได้ไอ้ตัวน็อตก็เกลียวยาวไอ้ตัว

นกก็เกลียวหยาบไอ้ตัวนกก็เกลียวละเอียดไอ้หัวนกก็เกลียวละเอียดไอ้เกลียวหยาบกับเกลียวละเอียดถือหุ่นเดียวก็เข้ากันไม่ได้ต้องเกลียวเดียวกันเกลียวหยาบก็เป็นเกลียวหยาบเกลียวละเอียดก็เป็นเกลียวละเอียดแต่ถ้าเอาคนละหุ่นมาใส่ก็ไม่ได้เหมือนกับหมอเขาตรวจเลือดเนี่ยเลือดคนละกรุ๊ปมาใส่กันไม่ได้ไปเป็นพิษกับเลือดของคนนั้นอีกบางคนให้คนอื่นได้แต่เอาตัวเองไม่ได้แม้แต่เลือดก็ยังต้องเลือกกรุ๊ปให้มันเข้ากันถ้าใส่ไม่ตรงกรุ๊ป A กรุ๊ป B เข้ามาเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องปฏิกิริยาขึ้นมาเลือดเป็นพิษขึ้นมาแม้แต่สายเลือดนี่ยังไม่ตรงกันแต่เขาบอกพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยมากจะตรงกันจะให้เลือดกันได้มันกรุ๊ปเดียวกันลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่เนี่ยก็ผัวถึงไม่กรุ๊ปเดียวกันนะให้กันไม่ได้เพราะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันใจเราก็เหมือนกันมันต้องทำให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันเป็นน็อตเกลียวเดียวกันหยาบก็หยาบตามกันละเอียดก็ละเอียดตามกันให้มันเข้ากันได้รับรองไม่ปีนเกลียวกันไอ้ที่มันปีนเกลียวนี่เพราะอะไรมันคนละหุ่นมันคนละเกลียวมันคนละขนาดเราเข้าวัดแต่เขาไม่เอาวัดเรามาวัดเขาเข้าวิกเขาไปนั่งเล่นไพ่เขาไปนั่งกินเหล้ามันก็คนละเกลียวเราพูดเอาเหตุเอาผลเขาไม่เอาเหตุผลเรานั่งเฉยเขาไม่เฉยเขาเฉยเราไม่เฉยมันก็เลยไปกันไม่ได้ต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ถึงเกลียวเดียวกันถึงกรุ๊ปเดียวกันธรรมะนี่จะที่เราพากันมาเนี่ยเราพากันมาหาธรรมะเนี่ยเราทำมาเพื่อให้มันเข้าเกลียวกันให้เป็นน็อตเกลียวเดียวกันไม่หวานสามารถให้มันคงได้จริงๆเกลียวเดียวก็ขันมากๆมันก็ขาดเลยขาดน็อตขาดอีกหวานอีกไม่พอดีคนเราจริงๆมันไม่พอดีเหมือนพ่อเมียบางคนรักกันมากแล้วแยกกันทุกวันแล้วเขาทะเลาะกันเรื่องหวานเกินไปเสียเกลียวเลยบางคนขัดเกลียวกันบางคนต่างไม่ยอมกันเข้าไม่ได้ขาดเลยตึงเกินไปน็อตขาดถ้าเป็นรถก็ล้อหลุดเลยถึงล้อหลุดไปแต่รถล้อหายไม่ยอมใจคนเราก็ต้องทำเป็นธรรมะเนี่ยมันพอดีกันเราไม่โกรธเขาก็ไม่โกรธเราว่าไงเขาก็ไม่โกรธเพราะเรามีเหตุผลในการพูดกับเขาเขาว่าไงเราก็ไม่โกรธเพราะเขามีเหตุผลในการพูดกับเราเพราะเขารักเราด้วยความเขาพูดด้วยความรักเราเขาพูดด้วยเมตตาสงสารเราก็รู้ว่าเขารักเราเราก็ไม่โกรธสิเราว่าเขาก็ไม่โกรธเขาว่าเราก็ไม่โกรธคนเราไม่โกรธก็น็อตเกลียวเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันไม่เป็นพิษต่อกันอยู่กันได้อย่างเลือดเย็นอยู่กันได้อย่างใจเย็นไอ้ที่มันไม่กรุ๊ปเดียวกันนี่สิมันเดือดร้อนถ้าเรียกว่าบางทีกรุ๊ปเดียวเลือดเป็นพิษเดียวจะเอาเลือดลอยๆมาซะแล้วเลือดลอยเลือดไม่ดีเลือดมันเลือดขุ่นเกินไปกรุ๊ปเดียวก็จริงแต่เลือดบางทีมันเลือดข้นเกินไปเลือดเสียจางเกินไปเลือดมีเชื้อโรคอีกเลือดมีใช้ไวรัสถือจะเลือดเชื้อเดียวก็เข้ากับไม่ได้กรุ๊ปเดียวก็เข้าไม่ได้เพราะเลือดมันมีไวรัสต้องเผลอไปมีโรคเอดส์เข้าไปห้ามให้เลยบางแห่งเอาโรคเอาเลือดโรคเอาเลือดคนที่มีโรคเอดส์ใส่ให้อีกคนหนึ่งไอ้คนนั้นเสียเลยเป็นเอดส์โดยไม่รู้ตัวเลยกรุ๊ปเดียวก็จริงอะแต่เลือดมันเสียให้กันไม่ได้เราถึงจะถูกขอกันก็จริงอยู่ด้วยกันก็จริงแต่อารมณ์เสียให้กันไม่ได้คำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ติฉินนินทาคำพูดที่ไม่พอใจแล้วเนี่ยขัดใจกันเนี่ย
ไม่ตามกันไปเนี่ยให้กันไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันเดียวก็ทะเลาะกันพูดเดียวก็โกรธกันเร็วกรุ๊ปเดียวแต่มันมีพิษใจเราก็เหมือนกันถ้าเราจะอยู่ด้วยกันก็เหมือนคนเลือดกรุ๊ปเดียวแต่ถ้าเกิดผิดใจกันแล้วก็เหมือนเลือดเป็นพิษก็ต้องพยายามปรับให้ดีรักษาน้ำใจตัวเองให้ดีรักษาน้ำใจตัวเองให้ใสเบิกบานพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทำให้ใจดีก่อนแต่เลือดมันก็เย็นเลือดเย็นก็ใจเย็นใจเย็นก็เลือดเย็นอันนี้ก็ไม่ร้อนไม่วูบไม่วาบแหละไม่หน้ามืดตาลายแหละคนบางคนโกรธหน้ามืดตาลายเลยออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยเรียกว่าบันดาลโทสะโทสะจริตทำอะไรผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะวูบเดียวมันโกรธแล้วข้างหลังก็ติดเป็นนิสัยไอ้วูบเนี้ยทำลายคนได้ทำลายใจตัวเองให้เสียได้ทำลายใจคนอื่นให้เสียได้ไอ้ชั่ววูบเดียวเนี่ยเรียกว่าเลือดร้อนเลือดเสียเขาเรียกอารมณ์มันเสียเลยบันดาลโทสะออกมาก็เลยทำลายจิตใจตัวเองและคนอื่นไม่มีความสุขเลยคนเราว่าให้เจ็บใจทีเดียวเจ็บตลอดปีเลยถึงจะพูดดีมันก็เจ็บคำเดิมมันไม่มีธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะมันอภัยหมดโสดาบันนี่เลิกโกรธกันคนถ้ามีธรรมะถึงขั้นโสดาบันเนี่ยขนาดนางยักษินีจะเอาลูกเขากินเนี่ยแต่พอพระพุทธเจ้าเทศให้มีธรรมะเป็นโสดาบันเอามากอดมาจูบเลยรักให้สงสารมันลูกตัวเองเลยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยอยากจะกินอยากจะฉีกให้เห็นเลือดเห็นเนื้อมาเลยแต่พอมีธรรมะเมตตาเกิดขึ้นธรรมพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่สอนเท่านั้นเมตตารักกันเลยความเกลียดความโกรธความชังความอิจฉาริษยามันหายไปชั่วบัดเดียวใจที่ธรรมะเข้าถึงใจเหมือนกับเราลังร้อนเนี่ยเราวิ่งเข้าร่มปุ๊บทำไมมันเย็นทันทีเลยเราข้างก็ร้อนเราวิ่งไปหาน้ำเย็นทันทีเพราะอะไรเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องดับร้อนกับใจเราคนเราจะอยู่ให้โลกนี้สันติสุขได้ให้อยู่ในครอบครัวร่มเย็นได้เราต้องมาหาธรรมะด้วยกันมาเป็นน็อตเกลียวเดียวกันมาเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันมาเข้าใจใจเรามาเข้าใจใจเขาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจใจตัวเองนะไม่เข้าใจใครเลยตัวเรายังไม่เห็นใจตัวเองอย่าไปเห็นใจใครเห็นแก่ตัวแต่ไม่เห็นใจตัวเองคนเห็นแก่ตัวก็เรียกคนไม่เห็นใจตัวเองแต่ถ้าคนเห็นใจแก่ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนใจกว้างไม่เป็นคนใจแคบเพราะรู้ว่าใครๆก็ต้องการความสุขทางใจจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใจเพราะรู้ว่าใจดีนั่นสบายแต่ที่เรามาเรียนธรรมะนี่เราไม่เห็นใจตัวเองเราจึงต้องทำให้คนอื่นต้องเสียใจแต่ถ้าเราพูดหยาบแล้วคนอื่นไม่สบายใจเราไม่สบายใจเราจะไม่พูดเลยเพราะรู้ว่าใจเขาใจเราเหมือนกันการที่ปัญหาที่เรามามีธรรมะเนี่ยเรามาแก้ใจเราให้เป็นคนใจดีเรารู้ใจของเราเลยกินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจไปไหนมาไหนเห็นใจเจ้าของคิดนึกดีไม่ดีเรียกมหัสพุทโธนี่เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นจิตตัวเองแล้วจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเสียจิตเสียใจเลยแล้วเมื่อเห็นใจเราแล้วก็เห็นใจคนอื่นเขาเรียกเห็นใจเราเห็นใจเขาเห็นใจเขาเห็นใจเราอยู่กันได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโบราณว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องประกอบกันอาศัยซึ่งกันและกันอย่าสุขคนเดียวไม่ได้อย่าทุกข์คนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกันนั่นมันพอดีก็แล้วมันก็ช่วยกันได้เลยทิ้งเย็นมากเกินไปก็ต้องการร้อนทิ้งร้อนมากเกินไปก็ต้องการเย็นมันน้ำจริงไม่มันเย็นเกินไปก็ต้องไปทำให้สุกก็ต้องใช้ร้อนในช่วยให้มันสุกไม่งั้นมันทำอะไรให้ไม่สำเร็จได้เลยอาหารการกินทำไม่ได้เลยต้องไปอาศัยความร้อนทำให้น้ำสุกการทำอะไรที่ใจเราให้รู้จักดับรู้จักความปล่อยวางรู้จักความพอดี
ขาเรียกมารู้จากธรรมะที่ใจเราต้องมองเห็นจิตเรานะก็เรียกเห็นธรรมะที่ใจอย่างน้อยเราก็เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นทุกวันเห็นใจที่มันไม่มันคิดมากมันโกรธมากอย่างนี้ก็พอแล้วรู้ว่ามันเกิดแล้วดับได้นี่พอแล้วรู้ว่าใจวันนี้ไม่ดีแล้วสามารถแก้ใจไม่ดีให้ดีได้เนี่ยพออยู่ได้เป็นสุขตลอดชีวิตแค่คนมีธรรมปกครองใจตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนพึ่งอย่างนี้พึ่งที่กายใจของเราเราต้องสวดมนต์เราต้องภาวนาเราต้องนั่งสมาธิเราต้องทำใจเราให้เป็นคนดีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีตามมาเองพ่อดีแม่ดีพ่อขยันแม่ขยันครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ต้องดีตามมันดีคนเดียวมันถอยดีกันไปเองเราไม่โกรธคนเดียวเย็นทั้งบ้านเราโกรธคนเดียวร้อนทั้งบ้านฉะนั้นเรามาเป็นกลุ่มเดียวกันมาเป็นน็อตที่ดีจะได้ดึงรังกันให้เหนียวแน่นให้มันคงเหมือนบ้านเราเนี่ยเสาเดียวก็ปลูกไม่ได้มันต้องใช้หลายเสามันต้องมีอุปกรณ์พร้อมครบเครื่องแล้วมันก็เป็นบ้านที่มั่นคงถ้ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมันจะต้องไม่มั่นคงเลยการเรามามีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีธรรมะมีสติควบคุมใจเรามีสมาธิรู้จักภาวนามีปัญญารู้จักดับทุกข์ที่ใจถ้ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมันจะต้องไม่มั่นคงเลยการเรามามีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีธรรมะมีสติควบคุมใจเรามีสมาธิรู้จักภาวนามีปัญญารู้จักดับทุกข์ที่ใจเมื่อโกรธเกลียดชังยังไงก็ให้รู้จักดับที่ใจเราก็จะพบความสุขได้ฉะนั้นเราจึงได้มาปฏิบัติธรรมกันมาหัดภาวนากันพุทโธเนี่ยช่วยได้พุทลมเข้าโทลมออกโกรธก็พุทโธโรคก็พุทโธกินเดินนั่งนอนตั้งสติของเราไว้ให้รู้ตัวเองว่าทำอะไรแล้วจะเป็นผู้ส่งธรรมะให้เป็นคนไม่มีทุกข์ในใจเราเรียกว่ามีเครื่องดับร้อนมีเครื่องดับทุกข์คนเราพอขาดสติแล้วเหมือนขาดเลยนะมันขาดที่ยึดเหนี่ยวเลยมันรถไม่ใส่น็อตเนี่ยวิ่งไม่ได้ครับพอมีสติแล้วมันครบเครื่องเลยไปได้ว่องไวรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ท้อถอยธรรมะปีติทำใจให้มันมีปีติเบิกบานที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันเนี่ยเหมือนกับรถที่มีน้ำมันเหมือนกับรถที่มีล้อแล้วก็สูบลมให้เต็มก็วิ่งไปได้ทันทีเร็วแค่ไหนก็ได้เพราะมันมีลมเต็มปีติในใจเราก็เหมือนกำลังรถที่มีล้อและมีน้ำมันสมบูรณ์คนขับก็ดีก็วิ่งไปถึงที่จุดหมายปลายทางใจเราก็เหมือนกันถ้าเรามีปีตินะมีการให้ทานมีการรักษาศีลรักษาใจเราประพฤติปฏิบัติสมาธิให้ใจเรามั่นคงอยู่เรื่อยๆเหมือนมีกำลังมากเลยมันไปถึงจุดหมายปลายทางของความสุขได้เลยฉะนั้นเราจึงมาวัดด้วยกันสามีมาภรรยามาลูกมาพ่อแม่มามาแล้วไม่ทะเลาะกันมาแล้วรักกันมาแล้วสามัคคีกันพอมากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะคนมีธรรมะทั้งบ้านเมืองก็ดีกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ทุกวันนี้มันยังแย่งกันอยู่มันยังเป็นน็อตคนละเกลียวอยู่ยังเป็นเลือดคนละกรุ๊ปอยู่ถ้ามันเป็นกรุ๊ปดีเมื่อไหร่กรุ๊ป A กรุ๊ป B รวมกันได้เมื่อไหร่เข้ากันได้เมื่อไหร่มันก็จบกันสุขที่สุดในชีวิตที่เข้ากันได้ทุกข์ที่สุดคือชีวิตที่เข้ากันไม่ได้สังคมที่แตกร้าวแต่ถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีธรรมะเป็นสังคมที่เข้ากันได้เป็นสุขที่สุดในสังคมนี้เดินไปไหนก็สบายมีทุกคนยิ้มให้กันขโจรขโมยก็ไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครด่าไม่มีใครแช่งกันทำไมจะไม่เป็นสุขล่ะสร้างโลกด้วยการสร้างใจตัวเองให้มีธรรมะเนี่ยเจริญเร็ว
จริญไม่เสื่อมทุกคนจะได้รับผลหมดเลยแต่ต้องเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลจึงจะช่วยสังคมนี้ให้สงบสุขทั้งตัวเราก็ดีจึงเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถธรรมะนี่ช่วยตัวเองทั้งหมดถ้าเราไม่ช่วยใจตัวเองแล้วไม่มีใครจะช่วยเราเลยทุกวันนี้ไม่ดับพอเข้าใจไหมขอรู้เรื่องไหมโยมเป็นไงกรุ๊ปเดียวกันได้ไหมจะเป็นเลือดโปลิโอไม่ได้นะออกมาก็เสียคนเลยคนนี่มันหลายนะคนโรคประสาทเนี่ยเป็นโรคประสาทความดันสูงปวดหัวหมอก็ไปเจาะเลือดบ้าออกข้างบนมีเลือดบ้าคนนะต้องได้ถอยพระองค์หนึ่งเป็นพอเป็นมันอยากจะวิ่งอยากจะคลั่งเพราะไปเอาอะไรสลิงเจาะตัวเนี้ยเพื่อไอเลือดบ้ามันพุ่งนะโยมชุดเลยออกหมดแล้วหายเลยหายคลั่งเลยเวลาท่านเป็นทีไรก็ต้องไปเจาะตรงไส้ถอยมันจะออกชุดหายแปลกบอกว่าท่านก็บอกว่าทำไมออกมันบ้าเลยมันคลั่งเลือดมันเกินไปจิตมากมันเป็นกรรมขนาดไปทำกรรมฐานมันยังไม่ค่อยหายเลยมันติดมาตั้งอดีตแต่ถ้าทำตั้งแต่เด็กๆน้อยๆนะใจจะเย็นไอ้เลือดมันสะสมใจมันไม่ดีมันฟอกเลือดไม่ได้ใจมันฟอกเลือดให้ขาวไม่ได้เลือดมันดำมันแดงเข้มข้นเกินไปเลือดดุร้ายก็เรียกเข้มข้นเลือดคนโทสะจริตเรียกดำเลือดเข้มข้นเลือดคนก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะเลือดคนราคะจริตก็เลือดสีอย่างหนึ่งเลือดคนโทสะจริตก็อย่างหนึ่งคนทาโทสะจริตเลือดจะดำคนโมหะจริตก็ยิ่งดำมากขึ้นอีกคนปัญญาจริตเลือดจะใสคนฉลาดเลือดดีนะเพราะใจมันดีมันมีความสุขเลือดมันก็ขาวเลือดมันดีไอ้คนใจไม่ดีเลือดดำเหมือนเลือดงูเลือดควายเลือดดำแต่คนเรานี่ไม่ใช่เลือดเหมือนกันนะการฟอกของหัวใจเนี่ยสูบเลือดยังต่างกันเลยโยมใจดีเลือดดีถ้าใจไม่ดีเลือดเสียฉะนั้นก็ต้องสวดมนต์ภาวนาให้เลือดมันดีให้ใจมันดีเลือดมันก็ดีเลือดดียังแบ่งให้คนอื่นได้เลือดไม่ดีต้องไปขอเขาไม่มีเลือดนะ

ถ้าเราจะเอาความดีมาพูดคุยหรือจะเอาความดีของเรามานึกถึงหรือเอามาประจานเอามาวิจารณ์หรือเอามาประจานให้ตัวเองก็ดีให้เพื่อนฝูงก็ดีให้ญาติพี่น้องก็ดีให้สังคมรู้ก็ดีก็มีแต่ความดีที่ออกมาจากจิตใจของเราถึงใครจะวิจารณ์อย่างไรประณามอย่างไรปรารภอย่างไรมันก็มีแต่ความดีที่เราทำไว้จึงเรียกว่าความดีเนี่ยเหมือนทองคำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอาไปเผาไฟแล้วมันก็เป็นทองคำความดีก็จึงเปรียบเหมือนทองคำมันไม่สูญไปจากความเป็นทองคำฉะนั้นเรื่องของความดีนี้เราทำของเราไว้มันมีความรู้สึกส่วนหนึ่งที่รู้ว่าเราได้เข้ามาสร้างความดีในลักษณะต่างๆเช่นการมาตักบาตรการมาทำบุญการมาถือศีลการมาทำสมาธิการมาฟังธรรมมันก็มองเห็นโดยเฉพาะตัวเองที่ตัวเองได้มองเห็นว่านี่เนี่ยความดีที่เราได้ทำไว้ความดีที่เราทำนี้ใครเอาไปไม่ได้ใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราพบพระพุทธศาสนาพบคำสอน

ที่ดีๆสอนให้ปฏิบัติตนให้ดีสอนให้ระลึกสิ่งที่ดีให้เป็นมิตรกับทุกคนไม่ให้เป็นศัตรูกับใครสอนให้ตัวเองเป็นมิตรที่ดีกับตัวเองสอนตัวเองให้เป็นมิตรที่ดีกับทุกคนอันนี้เราก็รู้ว่าคนดีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนมันก็ดีเขาเรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องดีทั้งเบื้องต้นดีทั้งท่ามกลางดีในที่สุดเหมือนกับทองคำนั่นเองคนเรามีค่าที่ตัวเองไม่ใช่มีค่าที่คนอื่นคนเราไม่เข้าใจว่ามีค่าอย่างไรมากตัวเองน่ะมีค่ามากตัวเองน่ะมีค่ากว่าเงินทองเงินทองนี่มันเป็นเพียงสมมุติที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาที่คนเราสมมุติเอาขึ้นมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีค่าเท่ากับคนมันไม่มีค่าเท่ากับคนหรอกถึงจะมีค่าอย่างไรเราจะมีรถยี่ห้อดีๆยังไงมีตึกบ้านช่องใหญ่โตยังไงมีเงินสักร้อยล้านพันล้านมันก็เป็นค่าสมมุติที่คนเขามีสติปัญญาสมมุติขึ้นมาใช้เท่านั้นเองแต่ความจริงนั้นน่ะคนเราน่ะมีค่ามากกว่าสิ่งของวัตถุต่างๆแต่คนเราไม่รู้จักค่าของคนเองไม่รู้จักค่าของคนก็เลยใช้คนไม่ดีคนดีเราก็เลยไม่ได้ใช้คนดีคือใครคนดีก็คือใจเราที่ฝักใฝ่ในทางสงบสงบอะไรสงบอยู่ในศีลสมาธิในศีลธรรมที่ทำใจให้ไม่วุ่นวายทำใจให้ปกติสงบอยู่ทุกเมื่อทุกวันอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจจะเป็นความพอใจจะเป็นความอิ่มใจสุขใจในชีวิตความดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราจะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีขอให้รู้จักว่าค่าชีวิตของเราเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้บางคนไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีร่นเหลือกว่าแก้วแหวนเงินทองทำไมจึงต้องพูดอย่างนี้ถ้าเราได้รู้ลึกซึ้งของชีวิตของคนเราจะรู้ว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทุกอย่างเลยมีสติปัญญามีมันสมองที่จะพัฒนาตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นของใหญ่ของโตพัฒนาทุกอย่างสัตว์อื่นฉลาดได้ไหมสัตว์อื่นไม่ฉลาดเลยมนุษย์เนี่ยสามารถที่เกิดมาแต่ตัวเนี่ยไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยไม่มีบ้านเรือนนะก็เกิดมาเหมือนสัตว์อื่นสัตว์อื่นเกิดมาก็มีแต่เนื้อหนังหุ้มมาเท่านั้นเองมนุษย์ก็เกิดมาก็มีเนื้อหนังหุ้มมาไม่มีเสื้อผ้าหุ้มมาแต่มนุษย์มีสติปัญญาที่พัฒนาเอาเสื้อผ้ามาหุ้มห่อปิดบังร่างกายให้อบอุ่นให้ปราศจากหน้ารังเกียจได้แล้วก็สามารถทำบ้านทำเรือนสามารถหาข้าวหาน้ำมาเก็บกักตุนไว้ได้สามารถมาดัดแปลงสิ่งของให้ดีขึ้นประณีตขึ้นมนุษย์ทำได้มากทำจนเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีสติปัญญาเหนือความคิดของสัตว์อื่นที่สามารถทำอะไรให้มันด้วยสติปัญญาทั้งนั้นจึงว่ามนุษย์มีค่ามากตรงที่มีสติปัญญาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีมากแล้วก็ทำความหมายให้ได้มากขึ้นคือธรรมดาสัตว์เนี่ยก็ใช้กันสำเนียงภาษาบอกกันไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยมันเกิดมายังไงมันก็ตายอย่างนั้นมันมาแต่ตัวมันก็ไปแต่ตัวสัตว์ไม่ได้อะไรมันมาไม่มีผ้านุ่งมามันก็ตายแบบไม่มีอะไรไปเพราะมันไม่มีปัญญาแต่สัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐที่ทำอะไรได้ทุกอย่างทำที่มุ้งที่บังประจิตวิจิตพิสดารเนี่ยเรียกว่า
มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่เอาสติปัญญาตัวเองเนี่ยมาใช้ได้เขาจึงเรียกว่ามนุษย์ผู้มีค่ามากแต่มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์นั้นคือมนุษย์ที่ไม่ได้ทำเพียงผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องกินเครื่องอยู่บ้านเรือนอย่างเดียวมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นคือว่าสามารถเอาศีลและธรรมเนี่ยมาพัฒนาใจตัวเองได้ชีวิตปกติชาวบ้านเราเนี่ยย่อมมีความโลภมาก มีความโกรธมากมีความรักชังกันมากมีความหลงกันมากแต่ว่ามนุษย์ที่มีปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยสามารถเอาศีลและธรรมเนี่ยมาพัฒนาใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบดับความร้อนดับความวุ่นวายให้เป็นปกติสุขกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆได้ถึงเวลาทำมาหากินก็ขยันทำมาหากินแต่ว่าสามารถทำใจให้มีความสุขสงบได้ด้วยอาศัยศีลและธรรมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติเข้ามาประพฤติจึงกลายเป็นคนอารมณ์เย็นจึงกลายเป็นคนมีความสุขมีความสงบไม่ดิ้นรนอะไรมากจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนมนุษย์ผู้นี้ก็มีความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะรู้จักปลีกตัวเองเข้าสู่ธรรมะเลือกเวลาอันเหมาะควรที่ตนเองควรจะศึกษาศีลธรรมไม่ได้ให้ชีวิตตัวเองเปล่าประโยชน์ไปเลยผลที่สุดตัวเองก็ได้รับความสุขในชีวิตทั้งโลกก็ได้รับทางธรรมก็ได้รับแต่คนเราน่าจะกอบโกยเอาความสุขทางโลกนะมันไม่ได้จริงๆหรอกความสุขทางโลกนะไม่มีใครกอบโกยไปได้เลยสักคนเดียวถ้าคนนั้นไม่เอาธรรมะไปด้วยคนนั้นจะได้มือเปล่ามามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรไปกับเจ้าเลยพอเจ้าหลงพอเจ้าไม่รู้ความสุขสงบที่ใจมนุษย์ฉะนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะสักนิดหนึ่งเราจะได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสมกับที่เขาเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติปัญญาที่ว่ามีปัญญานั้นหมายถึงว่าปัญญาที่รู้เลือกเป็นสิ่งที่ดีคือความถูกต้องเช่นเอาศีลเนี่ยถูกต้องสมาธินี่ก็เป็นของถูกต้องแล้วก็พิจารณาว่าชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะปล่อยทำไมให้เวลามันเลยไปนานเหลือเกินเราก็รีบหาธรรมะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมหัดฝึกสมาธิควบคุมใจตัวเองให้เป็นการที่ควบคุมใจตัวเองให้เป็นนั้นเป็นมนุษย์ที่มีแนวทางที่ดีที่ไม่ออกไปนอกเส้นทางคือคนเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีอะไรควบคุมก็คอยจะออกไปนอกเส้นทางคอยประพฤตินอกศีล นอกธรรมใจของเราเนี่ยเราจะต้องพยายามพิจารณาดูว่าเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติบังคับตัวเราไว้บ้างว่าให้มันอยู่ในความสงบไม่ให้มันฟุ้งซ่านเกินไปไม่ให้มันเร่าร้อนดิ้นรนเกินไปจึงว่าเรามาพบพุทธศาสนาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจึงว่าประเสริฐที่สุดเป็นลาภอันประเสริฐบอกทรัพย์อันใดไม่เท่ากับร่างกายเราคนเรานะเขาซื้อสิ่งอื่นกันได้เขาขายสิ่งอื่นกันได้แต่เขาขายอวัยวะร่างกายกันไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากขายไม่มีใครอยากให้หรอกทุกคนมีแต่อยากจะเสริมแต่งให้มันสวยให้มันงามขึ้นไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองขี้ริ้วขี้เลเลยทุกคนอยากได้ตาดีหูดีปากดีจมูกดีอวัยวะร่างกายก็อยากได้ดีเหมือนก็ดูสิผมงอกเรายังอุตส่าห์ไปยอมให้ดำฟันหักเรายังอุตส่าห์ไปใส่ให้มันดีมันก็ไม่มีใครอยากให้ตัวเองขี้ร้ายขี้เลเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีค่ามากนี่เองจึงต้องรักษาให้มันดีไว้
ฉะนั้นยังว่าตาดวงหนึ่งเนี่ยใครจะมาซื้อเราสักร้อยล้านพันล้าน

หารก็ไม่มีใครขายหรอกฉะนั้นจึงว่าทำไมมันยังมีค่ามากเหลือเกินก็เพราะมันของหาไม่ได้อีกแล้วมันหาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้สิ่งอื่นเรายังหาได้บ้านช่องเราเปลี่ยนได้แต่ว่าร่างกายเราเปลี่ยนไม่ได้มันต้องใช้ของเก่าของเดิมอยู่เรื่อยเราจึงรักมากเราจึงถือว่ามันมีค่ามากแต่เสียดายที่ว่าเมื่อเราเกิดได้ร่างกายที่ดีนี่ทำไมเราจึงไม่เอาไปทำบุญทำไมเราจึงไม่เอาตีนไปเอาตีนเอามือไปทำบุญไม่เดินเข้าหาศีลธรรมไม่เอาตาไปดูสิ่งที่ดีไม่เอาหูไปฟังสิ่งที่ดีทำไมไม่เอาใจไปคิดสิ่งที่ดีทำไมไปคิดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ไม่ดีที่เราคิดนั้นมันได้อะไรมันได้แต่ทุกข์อย่างเดียวมันได้แต่ความช้ำใจอย่างเดียวได้แต่ความปวดร้าวอย่างเดียวได้แต่ความระคมขมขื่นอย่างเดียวแต่เราก็อย่าพยายามจะคิดไอ้สิ่งนั้นๆน่ะไอ้สิ่งที่ดีๆทำไมเราไม่คิดบางคนเนี่ยมาอยู่วัด3วันยังนั่งร้องไห้อยู่มีอยู่กับพระแล้วยังนั่งร้องไห้7วันก็ยังนั่งร้องไห้ร้องไห้ที่เขารักเราน้อยเท่านั้นเองแต่ตัวเองไม่รักตัวเองไปร้องไห้ที่เขารักตัวเองน้อยไอ้ตัวเองไม่รักตัวเองไอ้ตัวเองไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยต้องร้องไห้เพียงเราไม่มีสติปัญญาน้อยเดียวเราก็ต้องนั่งร้องไห้เพราะเขาเท่านั้นเองไม่ใช่เราเลยถ้าเป็นทำเพื่อเรานะบุญทำบุญทำกุศลเนี่ยทำเพื่อเราเนี่ยมันจะมีความสุขมากพอพ้นไป7วันเราจึงรู้จักตัวเองจึงได้ยิ้มได้จึงได้อยู่วัดจึงได้หัวเราะได้จึงได้ชุ่มชื่นได้พอมาคิดถึงตัวเองตัดเขาได้ถึงเราได้ก็ดับร้องไห้ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีแล้วแต่ตัวเองไปทำให้ดีเองที่ตนเองไปคิดนึกถึงคนอื่นผลที่สุดเมื่อมารู้จักภาวนาให้ใจตัวเองสงบมากมากขึ้นสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าตนเองก็เลยไม่ต้องนั่งร้องไห้มันก็มีความสุขที่ตัวเองรู้จักตัวเองเท่านั้นเองถ้าเราไม่มาวัดเป็นไงอย่างนั้นชีวิตนี้เราคงไม่เจอเลยความสุขมีแต่เขาเท่านั้นเองที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ตัวเราเองเนี่ยเรารักตัวเองถ้ารักถูกต้องมันเอาศีลธรรมได้ดีมากเลยฉะนั้นดีแล้วที่ญาติโยมเข้าวัดเข้ามาสู่ทางธรรมใครจะว่าเราโง่เราเซ่อเราเซอะเรางมงายอะไรเสพติดอะไรก็สุดแต่เรารู้ว่าศีลธรรมนั้นเป็นทางดับทุกข์มันดับที่ใจเราเพราะคนไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็ดับเขาไม่ได้เขาเท่านั้นนะที่จะสร้างปัญหาให้ตัวเองให้มันทุกข์เพราะเรารู้ว่าคนไม่สงบเนี่ยถือจะมีอะไรมันก็ไม่สุขใจหรอกถือจะมีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนมียศตำแหน่งสูงแค่ไหนเขาก็ดิ้นรนเขาก็วุ่นวายเขาก็กลัวเสียชื่อเสียเสียงกลัวเสียไปทุกอย่างที่ก็ได้มามากเท่าไรเขาก็เสียดายเท่านั้นเขาก็ทุกข์เท่านั้นพูดง่ายๆเหมือนคนเราเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไอ้คนอื่นเขาก็อยากเป็นใหญ่เขาเป็นรัฐมนตรีไอ้คนอื่นก็อยากเป็นรัฐมนตรีไอ้ตัวเองก็กลัวว่ามันจะหมดตำแหน่งไปก็ต้องพยายามเกาะให้มันอยู่ได้ให้นานๆพอเสียไปแล้วที่ไหนพอเราไม่ได้เป็นใหญ่แล้วเราก็หมดกำลังใจคิดแล้วมันสุขเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นฉะนั้นถึงว่าศีลธรรมทำไมไม่แย่งกันโยความสบายใจเนี่ยทำไมไม่แย่งกันทำไมไปแย่งไอ้ความวุ่นวายใจกันไปแย่งไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละไอ้ที่มันสงบสุขทำไมเราไม่แย่งกันทำไมเราไม่ใฝ่หาไม่รีบหากันทำไมไปรีบหาควานหาสิ่งที่มันวุ่นวายสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้ตัวเองทั้งนั้นเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักใจเราไม่รู้จักว่ามนุษย์ประเสริฐที่ใจสัตว์ประเสริฐที่ใจเท่านั้นเองไอ้พวกสัตว์อื่นไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปัญญามันเกิดมาแต่รูปร่างมาแต่หนังหุ้มตัวมันก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรให้มันดีได้

ใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันก็โลภโกรธหลงเหมือนเดิมซึ่งบางทีมันก็เพิ่มกว่าเดิมอีกแต่ว่ามนุษย์นี่ไม่อย่างนั้นมีโลภมีโกรธมีหลงรู้ว่าโลภโกรธหลงมีที่มนุษย์ที่ใจเราแล้วก็สามารถพัฒนาเอาศีลธรรมเนี่ยไปกำจัดโลภโกรธหลงได้อีกด้วยชนะความโลภได้ชนะความโกรธได้ชนะความหลงได้สามารถพัฒนาใจตัวเองให้สูงไปกว่าเดิมได้ทำยังเกิดความสุขสงบที่ใจได้ก็เรียกว่าประเสริฐตรงนี้เองประเสริฐที่ว่ามนุษย์มีศีลธรรมสามารถเอาศีลธรรมเนี่ยไปดับทุกข์ที่ใจทำให้มีปิติสติปัญญากล้าสามารถรู้ทันใจตัวเองชนะใจตัวเองได้ทำให้เกิดความสุขสงบได้ก็จึงได้บอกว่าไอ้เขาถ้าเราไปหลงเขาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเสียบอกไปหลงเขาทำให้เราเสียเหมือนก็ไอ้กวางตัวหนึ่งเนี่ยไอ้กวางตัวหนึ่งมันหลงเขามันเขามันสวยมันไปกินน้ำมันก็เห็นเงาในน้ำมันก็บอกพอมาดูขามันโอ้ขามันไม่สวยมาดูขาตัวเองมันขามันไม่สวยเลยพอไปกินน้ำไปเห็นเขาตัวเองโอ้เขานี่สวยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยมันก็มองเขามันนั่นเองมันมองว่าเขามันสวยไอ้ขามันเนี่ยไม่สวยมันก็เลยไปหลงเขาตัวเองมองดูแต่ในน้ำเวลากินน้ำมันก็มองดูเขาตัวเองผลที่สุดไอ้เสือมันมาจ้องกินกวางพอมันเห็นกวางมันก็โดดไล่ใส่ไอ้กวางก็ตกใจวิ่งเข้าไปในป่าพ้นเสือแล้วผลที่สุดไอ้ขานะมันช่วยวิ่งพ้นเสือได้ไอ้ขาที่มันไม่สวยนะไอ้ขาเราไม่สวยแต่มันโกยวิ่งหนีเสือพ้นพอเข้าไปในป่าไอ้เขามันก็เลยไปติดเถาวัลย์เลยไปไม่ได้เลยเสือเลยทันไอ้ขาไอ้เราพาวิ่งหนีพ้นไอ้เขากลับติดมันก็เลยมาเสียใจโถเพราะเขานี่เองจึงทำให้เราต้องตายต้องเจ็บตัวพอเรามาหลงเขานี่เองเราจึงต้องทุกข์ถ้าไม่หลงเขาเราก็คงไม่เสียท่าเสือไอ้เราพาวิ่งพ้นนะไอ้เขาพาไปไม่ได้ชีวิตคนเราเนี่ยจริงๆมันก็ถ้ามีเรามากๆมันก็ดีนะมีเรารู้จักเราศึกษาในตัวเราเข้าใจในเราให้มากพยายามมองเขาให้เข้าใจคือมองเราให้เข้าใจนั่นเองถ้าเข้าใจในตัวเรามากๆเนี่ยเรามีสติมีสมาธิสามารถรู้จักใจของเรามากๆเนี่ยในการที่รู้จักเท่าทันใจของเรามากๆเนี่ยเราจะรู้จักเขามากเราจะมองอย่างใจคนคู่เคียงกับเราได้เลยว่าใครเป็นอย่างไรธรรมะเนี่ยจึงว่าเราต้องศึกษาให้มากถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจึงจะสมควรว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งคิดทำความดีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปบางคนเขาหลงตัวเองนะเขาไม่ทำบุญเนาะอายุทั้ง4 50 60เขาก็ไม่ทำเขานึกว่าเวลาเขายังอยู่ไปอีกนานผลที่สุดมีอุบัติเหตุรถชนโครมเดียวไม่ได้ทำบุญอะไรไปเลยไม่ได้กวาดขวางในพุทธศาสนาไว้เลยแล้วเป็นไงเราก็ไม่เอาอะไรไปได้เลยเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนจะช้าหรือเร็วก็ตายเท่ากันฉะนั้นเรื่องความดีนี่เราก็ควรสนใจมาสนใจปฏิบัติในตัวเราให้มากอย่างน้อยเราได้ศึกษาสมาธิเนี่ยศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยทำให้ใจเราสงบเนี่ยเราได้รู้จักเราสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีแล้วเราก็จะได้มีเวลาศึกษาตัวเราแล้วก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นบุญกุศลใครจะว่าอย่างไรเราก็มีความดีใครจะมองเราในแง่ไหนเราก็มีความดี
ครจะเอาเราไปวิจารณ์ไปนินทาไงก็นินทาแต่เรื่องบุญทั้งนั้นเราก็ไม่อายใครไม่อับพับไม่อับจนแต่ถ้าเรามาทำบุญอย่างนี้ใครนินทาใครว่าเราเราก็ดีใจได้แต่ถ้าเราไม่ได้มาทำบุญดิเราไปเที่ยวเตหาไปในทางอื่นเขานินทาเราเขาว่าเราเราก็อาจจะเสียใจยังเป็นโลกธรรมได้แต่ถ้าเรามาทำบุญนี่มันชนะโลกธรรมทั้งหมดแต่เราก็ภูมิใจที่ว่าเรามาเกิดชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราพบธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติเราได้สร้างบุญกุศลให้เราแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเราจึงเรียกว่าเรารู้จักค่าของตัวเองรู้จักราคาของตัวเองรู้จักใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์บางคนไม่ได้ใช้ตัวเองให้ถูกเลยนะได้ร่างกายมาจากพ่อจากแม่เนี่ยเอาไปกินเหล้าเมายาทำให้ทุกข์ทั้งนั้นเลยและไม่ได้อะไรเลยเอาร่างกายที่มีค่ามากเลยไปทำเหมือนคนไม่มีค่าเลยไปทำลายร่างกายตัวเองจนหมดค่าหมดราคาหมดดีเลยเนี่ยฉะนั้นเรามีร่างกายดีแล้วเราทำให้มันดีให้มันยิ่งขึ้นไปดีกว่าเราจะได้มองเห็นตัวเองว่ามันดีอันนั้นเป็นความภูมิใจของเราคนเราไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเขาเห็นใจเราหรอกเราเห็นใจของเราดีกว่าบางคนน้อยใจทำงานทำการไม่มีใครเห็นความดีของเราคิดอยากตายทำความดีเขาก็ไม่เห็นไอ้นั่นไปทำความดีให้คนอื่นเขาเห็นแต่ถ้าเราทำความดีให้ตัวเองเห็นเนี่ยมันจะเห็นได้ในความดีตัวเองจะไม่น้อยใจเลยจะไม่อาภัพเลยจะภูมิใจเลยว่าเราได้ทำความดีของเราแล้วใครไม่ชมเราก็ชมตัวเองใครว่าเราไม่ดีเราก็ดีของเรามันจะดีใจที่ตัวเองทำความดีภูมิใจมากไม่น้อยเนื้อต่ำใจอีกต่อไปเลยจิตใจมันก็เข้มแข็งเบิกบานต่อสู้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงเลยเราต้องเห็นความดีของเราก่อนโยมถ้าเราไม่เห็นความดีเราจะไปมองให้คนอื่นชมเรานั้นมันยังไม่ภูมิใจหรอกอันนี้ธรรมะเท่านั้นนะที่จะช่วยพวกเราได้เราก็พยายามมาหัดฝึกปฏิบัติกันไว้บ้างจะได้เป็นปฏิปทาหนทางอันดีของเราตลอดชีวิตนี้

นใจไม่สงบไม่มีสมาธิในการฟังนั่งแล้วก็ไม่มีความสุขกระสับกระส่ายกระวนกระวายจนไม่อยากฟังธรรมเพราะไม่ได้ฝึกสมาธิวิธีการฝึกสมาธิจึงเป็นอุบายให้ใจเราเยือกเย็นสงบดูจากการปล่อยระวางเป็นวันนี้เราก็มาทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งคนเราชาวพุทธถือว่าวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้า แสดงความสำคัญหลักหัวใจของพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกคือพุทธเจ้าได้แสดง ปาติโมกเริ่มต้นจากการสอนพระภิกษุให้รู้จักหัวใจของพระพุทธศาสนารวมแล้วก็คือการให้พระพุทธตนเป็นคนดีทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ให้ทำความไม่ประมาทให้นึกว่าอย่าประมาทคนเราเกิดมาแล้วต้องมีทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากของที่เรารักเราชอบใจพระองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกคือให้ทุกคนได้สำรวมจิตใจเพื่อเป็นหลักชีวิตพระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันในวันนี้สมัยก่อนทางรถทางเรือไม่มีมีแต่ทางเกวียนทางคนเดินการติดต่อไปมาหาสู่กันยากลำบากต้องส่งข่าวกันเป็นเดือนส่งข่าวกันเป็นแหลมเดือนแหลมปีกว่าจะถึงเมืองโนนต่อเมืองนี้จากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องใช้เวลาเดินติดต่อกันอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งแต่วันนี้พระอรหันต์ทั่วทุกทิศที่ได้บวชจากเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนแต่เป็นคีณาสวะคือล้วนแต่เป็นพระอรหันต์หมดทั้งสิ้นซึ่งบรรลุแตกฌานปฏิสัมภิทาญาณคือเป็นผู้มีฌานมีฌานยังรู้แตกฌานในธรรมะพระไตรปิฎกรู้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถอภิธรรมโดยได้ปฏิสัมภิทาญาณสามารถระลึกชาติได้สามารถแสดงอิทธิวิธีได้แล้วสามารถกำหนดรู้จิตผู้อื่นได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คงไม่ยากอะไรที่พระภิกษุ 2,000 ภิกษุ 1,250 รูปจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันโดยไม่ได้นัดหมายกันคือถ้าพูดกันแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ส่งกระแสสื่อทางจิตคือเรียกว่าไปรษณีย์ทางจิตโทรเลขทางจิตพระภิกษุทุกองค์ก็รับได้วันนี้เป็นวันที่ประชุมที่พุทธเจ้าจะแสดงหลักสำคัญของศาสนาถ้าจะบอกกันก็คงไม่ทันเพราะอยู่คนละแคว้นเพราะอยู่ไกลกันแต่พระภิกษุก็รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญก็มาประชุมร่วมกันโดยที่ไม่ได้นัดแนะกันเลยสักนิดเดียวเพียงแต่พระพุทธเจ้าว่าวันนี้เป็นวันที่เราจะแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้แก่ภิกษุที่จะมาร่วมกัน
เมื่อพระภิกษุได้มาร่วมกันแล้วก็เป็นกำลังจุดใหญ่ที่เป็นหลักในการนำพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในเมืองกรุงราชคฤห์เมืองกรุงราชคฤห์นี่เป็นเมืองภูเขาที่มีภูเขาล้อม5ลูกที่พระเจ้าพิมพิสารทรงปรวนาสร้างถวายเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกที่ปรวนาตัวเป็นอุบาสกที่เข้าถึงหลักพุทธศาสนาองค์แรกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ได้นำอาราธนาพระพุทธเจ้ามาโปรด ที่กรุงราชคฤห์แล้วก็ถวายสวนไม้ไผ่ซึ่งเป็นสวนที่มีสัตว์พวกนกหนูพวกกระรอกกระแตเป็นสวนที่ร่มเย็นก็เรียกว่าสวนไม้ไผ่ถ้าเป็นภาษาไทยก็สวนไม้ไผ่ภาษาบาลีก็เวรุวันแปลว่าต้นไม้ไผ่พระเจ้าพิมพิสารจะมาทรงทำทานประทานเหยื่ออาหารให้แก่กระรอกกระแตเต็มที่นั้นเมื่อพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นั่นถึง 8,000 ษาได้นำหลักธรรมคำสอนเผยแพร่ไปทั่วกรุงราชคฤห์สมัยนี้กรุงราชคฤห์ได้เป็นเมืองร้างไปแล้วแต่ก็ยังหลงเหลือซากสลักหักปังเป็นขันธกุฎี

บนเขาคิดจะกูดหลงลอยเหลืออยู่พอที่เราจะพิสูจน์หลักฐานว่าที่เรานี้ในเมื่อ 2,000 กว่าปีที่เราขุดค้นแล้วก็พบหลักฐานสมบูรณ์ทุกอย่างซึ่งเป็นที่พำนักพักพิงของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นที่ตั้งรากฐานของเมืองกรุงราชคฤห์มีทั้งคันธกุฎีบนยอดเขาแล้วก็มีโรงพยาบาลโกมารพัทสร้างถวายพระพุทธเจ้าสร้างให้แก่ชาวเมืองได้มารักษาซึ่งเป็นหมอที่มีความวิเศษในความรู้เรื่องแพทย์ซึ่งทั่วโลกยอมรู้และยกย่องเป็นแพทย์คนเดียวหรือเป็นแพทย์คนแรกที่ผ่าตัดพระพุทธเจ้าที่ตอนพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินทับพระบาทพระพุทธเจ้าให้โลหิตท่อแล้วพระหมอโกมารพัทก็ได้ทำการผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งในพระบาทนั้นออกแล้วก็ทำการรักษาหายได้ยังไม่มีพิษบาดแผลก็สร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าซึ่งสมัยนั้นมีพวกศาสนาอื่นเข้ามาเผยแพร่อยู่ก่อนพวกศาสนาอื่นที่เข้ามาเผยแพร่ก็มีความสำคัญกับเมืองนั้นมากพระเจ้าพิมพิสารก็ถือศาสนาอื่นมาก่อนซื้อศาสนาพราหมณ์แล้วก็ซื้อศาสนาเฉนพวกเฉนนี่พวกพระที่คิดว่าตนเองสำเร็จและไม่นุ่งผ้าพวกนี้จะถือศีลกินเจไปไหนจะไม่มีสัมภาระทั้งหมดจะมีแต่เพียงตัวเปล่ากินกระดินนอนกระดินอาหารก็เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่พวกนี้จะสันโดษไม่ยอมรับปัจจัยเงินทองไม่ยอมยึดที่อยู่ที่ไหนใครจะสร้างให้สวยๆราคาเป็นร้อยล้านพันล้านก็อยู่เพียงคืนเดียวไม่เกิน3คืนก็ไปต่อชาวเมืองก็ศรัทธาว่าเป็นผู้วิเศษเป็นพระอรหันต์ก็นับถือคำสอนกันแต่พอพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีเหตุผลที่สอนให้ทุกคนรู้จักพิสูจน์คำจริงว่ารับสัจธรรมนั้นอยู่ที่ใจเราคนเราถ้าทำใจไม่ได้จะเอาเทวดาอินพรหมเอาคนวิเศษชั้นไหนมาช่วยมาเสกมาเป่ามาทำพิธีอย่างไรก็ดีไม่ได้เพราะใจเราไม่ดีเช่นเรามีความโกรธพระเจ้าองค์ใดเทวดาคนใดเขาไม่สามารถจะมาทำลายความโกรธซึ่งความทุกข์ใจให้เราได้นอกจากเราเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้ปฏิบัติศีลสมาธิทำลายความโกรธความไม่พอใจในใจเราพุทธเจ้าบอกเหตุที่เกิดวุ่นวายที่โลกกำลังเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะคนเราไม่สามารถเข้าไปถึงนามธรรมคือใจตัวเองไม่สามารถทำใจตัวเองได้เพราะตกอยู่นำหน้าของกิเลสคือความอยากคนเราเมื่อตกอยู่ในความอยากแล้วก็เริ่มเบียดเบียนซึ่งกันและกันมีการช่อมีการโกงมีการลักมีการจี้การปล้นมีการชิงชังด่าว่าทุบตีเบียดเบียนช่อโกงกันสารพัดเพราะใจบุคคลนั้นไม่ได้ทำดับความอยากความปรารถนาที่ผิดๆพระพุทธเจ้าทรงชี้ทางคือองค์มรรค8คือสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าบุญเนี่ยมีอยู่ที่ใจสบายบาปมีอยู่ที่ใจไม่สบายสวรรค์อยู่ที่ใจเป็นสุขนรกอยู่ที่ใจเป็นทุกข์พระนิพพานอยู่ที่ใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคือทำใจให้ปล่อยวางเป็นให้พิจารณาความจริงสั้นๆไม่คิดยาวเกินไปพระองค์ทรงสั่งสอนให้จับจุดคือหัวใจตัวเองว่าทุกข์ทั้งมวลสุขทั้งมวลนี้ขึ้นอยู่กับใจตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับชะตากรรมที่จะมาดลบันดาลให้เราดี

ให้เราชั่วให้เรารวยให้เราจนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าคนขี้เกียจจะรวยได้อย่างไรถือพ่อแม่จะมีเงินทองมากมายเหลือทรัพย์สมบัติไว้ให้แต่คนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินำเงินไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ไปกินเหล้าเมาสุราคบมิตรไม่ดีเพียงไม่กี่ปีก็หายนะกลับมาเป็นคนจนนั่นคือการกระทำของใจตัวเองที่เห็นผิดต่างหากจึงทำให้จนบุคคลนั้นจะเกิดความเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจก็เพราะบุคคลนั้นทำใจให้สงบไม่ได้ไม่ใช่ผีสางเทวดามากันแกล้งทำจิตใจบุคคลนั้นให้วุ่นวาย

ได้ไม่ใช่ผีสางเทวดามากันแกล้งทำจิตใจบุคคลนั้นให้วุ่นวายแต่ถ้าเกิดเป็นลูกคนจนถือว่าพ่อแม่เป็นคนจนถ้าเราขี้เกียจไม่ขยันไม่เอาความเห็นที่ถูกต้องมาทำจะโมกินเหล้าเมายาเสพสุราเที่ยวเตะหาเล่นการพนันรักเล็กขโมยน้อยต่อไปเราก็คงติดคุกติดตารางคงจนยิ่งกว่านี้อาจจะเป็นนักโทษประหารก็ได้แต่เมื่อสำนึกว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้แต่อดีตปัจจุบันเราจะต้องพยายามคบหาแต่ความดีพยายามเข้าหาศีลธรรมทำแต่ความดีเลิกละแต่สิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเมื่อพยายามขยันทำจิตใจตัวเองให้เข้าถึงธรรมเมื่อตนเองเข้าถึงธรรมมีความขยันมันเพียรเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อความไม่ประมาทเพราะกลัวความยากจนไม่อีกไม่นานไม่ช้าบุคคลนั้นก็พ้นจากความยากจนตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันเหตุผลของธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ให้แต่คนตั้งแต่คนเบื้องต้นตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่นักบวชพระองค์ทรงชี้แนะทำคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นเหตุเป็นผลที่ไม่มีการงมงายไร้สาระเมื่อพระเจ้าเมืองก็ดีชาวบ้านก็ดีฟังคำสอนพุทธเจ้าแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งว่าคำสอนของสมณะโคดมพุทธะนี้สอนให้พวกเราพิสูจน์ได้ในชาติหนึ่งทุกคนก็เปลี่ยนศาสนาจากความงมงายหลงผิดเมื่อสมัยก่อนต้องบูชาภูเขาบูชาต้นไม้ใหญ่ๆบูชาน้ำว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เอามาอาบกินแล้วจะบันดาลได้เหมือนกับคนที่ไปขอพรคนโน้นขอพรคนนี้เมื่อตนเองได้หลงงมงายทำพิธีกรรมต่างๆก็ยังช่วยให้พ้นจากความอดอยากยากจนพ้นจากความเจ็บไข้พ้นจากความได้เดียวก็เลยมานึกเห็นว่าคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นเหตุผลที่สอนให้รู้จักดับทุกข์ให้เป็นเหตุผลที่ช่วยตัวเองในปัจจุบันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เริ่มเปลี่ยนศาสนากันจากการนับถือผิดๆก็มานับถือกันถูกๆคือนับถือพระคำสอนพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามพระสงฆ์เพราะพระสงฆ์นั้นก็นับถือคำสอนพุทธเจ้าก็ปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็เกิดอัครมหาสาวกขึ้นในเมืองกรุงราชคฤห์มีพระโมคคัลลาเป็นเบื้องซ้ายพระสารีบุตรเป็นเบื้องขวาซึ่งเป็นลูกมหาเศรษฐีในตำบล นั้นเขาเรียกว่านาลันทาทุกวันนี้ที่เมืองนาลันทาเป็นเมืองที่ทุกคนรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยได้สร้างมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครั้งแรกสอนวิชาการทางศาสนาและทางพิธีในการดำเนินชีวิตเช่นมีการสอนเรื่องดาราศาสตร์แพทยศาสตร์และเกษตรศาสตร์ก็มีวิชาการที่บุคคลที่เข้าไปเรียนในพุทธศาสนาในที่นั้นได้มีความรู้กว้างขวางจนมาเรียนจนถึงโน่นเมืองจีนเมืองทิเบตเมืองลังกาพระถังซัมจั๋งพวกนี้ก็ได้ไปเรียนที่เมืองนาลันทาพอไปเรียนแล้วก็แปลพระไตรปิฎกออกไปเมืองจีนพระไตรปิฎกนั้นบางทีอยู่ทางไกลก็เอาไปไม่หมดจีนก็เอาไปไม่หมดญี่ปุ่นก็เอาไปไม่หมดเกาหลีก็เอาไปไม่หมดทิเบตก็เอาไปไม่หมดเอาไปได้เป็นบางคัมภีร์เพราะการศึกษาพุทธศาสนาที่จะได้หมดนั้นต้องใช้เวลายาวนานแต่เพียงหลักคำสอนเพียงไม่มากแต่ประเทศต่างๆก็สามารถเอาพุทธศาสนาไปเผยแพร่ให้คนนับถือได้นับเป็นพันๆปีเช่นเมืองไทยเราก็เช่นเดียวกันก็เอาคำสอนพุทธเจ้ามาเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติตามกันเป็นรูปแบบกันทุกวันมีการบวชมีการเรียนมีการทำ

ญมีการถือศีลมีการศึกษาธรรมะนี่ก็เป็นหลักของพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากสมัยพุทธกาลเมื่อวันนี้ได้เกิดขึ้นมาก็มีพระภิกษุสงฆ์ได้มาฟังธรรมในโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พุทธเจ้าทรงวันนี้วันสุดท้ายปีที่พุทธเจ้าครบ80ปีพระพุทธเจ้าก็ทรงปลงสังขารปลงกลางเดือนเนี่ยปลงว่าโอ้อายุของเราเผยแผ่พุทธศาสนามาเนี่ยสอนคนมา8อยู่มาได้80ปีบวชเผยแผ่มาในสมณะ45พรรษาแล้วพญามารก็เข้าสิงสู่ว่าพระองค์ได้สอนธรรมแก่มนุษย์เนี่ยและเทวดานี่รู้หมดแล้วไม่ต้องสอนใครไม่ต้องห่วงใครแล้วพระองค์ทรงเสด็จเข้าพระนิพพานเถิดอย่าอยู่ไปเลยพระพุทธเจ้าทรงปลงสังขารเนี่ยหลายครั้งถึง16ครั้งแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่พุทธเจ้าทรงรับอาราธนาว่าอีก3เดือนเราจะเข้าพระนิพพานก็พระองค์พออีก3เดือนพระองค์ก็เดินทางจากเมืองเนี้ยไปเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยเดินทางไปเมืองกุสินารากุสินารานี่ก็เป็นเมืองที่พุทธเจ้าทรงไปนิพพานเป็นอันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่ทางพุทธศาสนาที่พวกเราควรศึกษารู้ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวาระพุทธศาสนาเบื้องต้นเป็นพระวินัยแล้วก็ทรงได้แสดงโอวาทปาติโมกทรงแสดงปัจฉิมโอวาทว่าขอให้ทุกคนเราเนี่ยอย่าได้ประมาทเลยอย่าได้คิดว่าอายุของเราเนี่ยเป็นร้อยปีเลยขอให้คิดว่าอายุเราเนี่ยอยู่แค่ลมหายใจอย่าคิดว่าเราต้องไปอยู่ถึงแก่เลยต้องคิดว่าคนเรามีลมหายใจก็ยังมีชีวิตอยู่พอหมดลมหายใจชีวิตก็หมดไปกับลมหายใจอย่าคิดว่าเราจะอยู่ยืนยาวนานเหมือนภูเขาเหมือนแผ่นดินเหมือนต้นไม้เหมือนโลกเลยต้องคิดว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยอยู่ด้วยดินน้ำไฟลมที่มาประกอบเป็นขันธ์เท่านั้นเองแต่ถ้าขันธ์เขาแยกแตกจากกันแล้วเราก็หาชีวิตไม่จงถึงความไม่ประมาทจงรีบสวดมนต์นั่งสมาธิให้ทานรักษาศีลเจริญทำความดีประพฤติตนละบาปบำเพ็ญบุญกันเถิดเมื่อแตกดับตายไปเราจะได้ไม่มีทุกข์ใจเหมือนกับเราจะออกจากบ้านเนี่ยทำธุระให้มันหมดเสียแล้วเรามาวัดเราก็หมดธุระก็สบายใจแต่ถ้าเราไปไหนเราทำธุระไม่เสร็จมันกังวลไปนั่งที่ไหนก็กังวลเพราะภาระเราไม่หมดไปแล้วก็อยากจะต้องกลับไปทำธุระอีกเช่นเดียวกันคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้ทำความดีก็เหมือนคนมีธุระมากคนมีภาระหัวใจมากคงจะตายไปแต่ตัวเท่านั้นเองใจก็คงยังหลับตาไม่ลงเพราะยังไม่ได้สร้างคุณธรรมความดีไว้ให้ตัวเองเลยวันนี้อาตมาคิดว่าคนชาวพุทธไทยทั่วประเทศไทยก็คงจะได้เข้าวัดกันคงไปสวดมนต์ไปเวียนเทียนไประลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าเป็นทางสงบระงับจิตใจเพราะการมาวัดนั้นเรามาทำจิตใจของเรานั้นให้เป็นคนที่มีสติมีความยังคิดที่ดีมีความคิดนึกที่ดีเพราะอยู่บ้านนั้นเรามันขาดสติความยังคิดอะไรจริงๆเราก็ยังสติไม่ได้เช่นเราจะว่าใครจะด่าใครบางทีมันก็ออกไปโดยที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิเมื่อเราหันหน้าเข้าวัดเราก็ทำใจได้มีสติมีสมาธิที่จะหักห้ามอารมณ์ของเราให้เกิดความสงบเย็นลงได้ถ้าเราไม่มาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนดีกับการที่มาฝึกมาทำใจของเรา
พราะหลักคำสอนพุทธเจ้าก็มีเป็นเรื่องเตือนใจเท่านั้นเองพระองค์ทรงเตือนใจพระองค์ทรงเตือนใจอุบาสกอุบาสิกาให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติทำตนเป็นคนดีถ้าทำตนเป็นคนใจดีมันก็ดีสำหรับตัวเราแล้วก็ดีไปสำหรับครอบครัวเราแล้วก็ดีไปถึงวงศาคณาญาติเป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกับเราที่มีองค์ประมุขเช่นมีพระสังฆราชหรือพระสงฆ์เป็นผู้นำอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงท่านเราก็เป็นบันทึกถึงพระที่เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินเรานึกถึงพระองค์ท่านก็เห็นแต่ความเสียสละของพระองค์เป็นบุคคลผู้นำที่ดีซึ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเราคงจะไม่มีโอกาสทำได้อย่างนั้นถ้าเราไม่มีโอกาสจะทำเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากใหญ่อย่างนั้นเราก็ขอให้ทำประโยชน์ส่วนตนให้ดีไม่ให้บกพร่องให้เป็นคนมีหลักศีลธรรมประโยชน์ตนทำเช่นเป็นคนไม่เป็นคนดื่มน้ำเมาไม่เป็นคนเจ้าชู้ไม่เป็นคนนักการพนันไม่เป็นคนพูดจาสับปรับเชี่ยวชอบวิจารลินทาชาวบ้านเป็นคนหูเบาไม่มีเหตุมีผลเรียกว่าคนถูกเป่าได้เหมือนปุยนุ่นใครว่าดีก็ดีตามเขาใครว่าชั่วก็ชั่วตามเขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลก็เรียกว่าคนไม่มีสติคนไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาดำรงชีวิตอยู่อย่างโยกโครงไม่มีหลักชีวิตตัวเองเมื่อคนเราตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้ก็เป็นคนไม่มีหลักชีวิตเป็นคนหูเบาใครว่ายังไงก็เชื่อเขาไอ้ทางดีนี่ทิ้งๆก็ไม่เชื่อสงสัยทั้งที่มีเหตุมีผลให้พิสูจน์ได้ค้นคว้าได้เราก็ตัดสินไม่เชื่อแต่ไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยไอ้เรื่องเร็วๆหลายๆเนี่ยใครมาบอกไงเชื่อทันทีโดยทั้งที่เรื่องไม่ดีเราก็ไม่ได้พิจารณายอมรับเหตุผลของเขาพูดกันเหมือนง่ายๆเดี๋ยวว่าเขาบอกว่าตายแล้วศูนย์อย่างเงี้ยเฮ้ยบุญไม่เห็นมีจริงเลยถ้าทำบุญมีจริงบาปมีจริงไอ้คนที่มันโกงบ้านโกงเมืองมันก็คงเป็นโน่นเป็นนี่ไปแล้วสิไอ้คนที่ทำบาปมันก็คงได้รับผลกรรมเราก็เลยเออจริงน่ากลัวมันจะไม่มีจริงมันจึงไม่ลงโทษคนทำบาปแม้คนทำดีเข้าวัดเข้าวาเดี๋ยวเจ็บโน่นเดี๋ยวปวดนี่ไม่เห็นมันร่ำมันรวยไม่เห็นมันพ้นไม่เห็นเหมือนคนไอ้คนที่ไม่เข้าวัดเข้าวาทำไมมันรวยเอารวยเอาดีเอาดีเอาเมื่อเป็นเหตุผลอย่างนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าบุญไม่มีจริงทั้งที่เราไม่ได้พิสูจน์ฟังคนอื่นเขาบอกมาเป็นอย่างนี้กันมากที่สุดถ้าคนเราได้เชื่อว่าบุญมีจริงว่ากรรมเวรมีจริงด้วยการเข้าว่าเรายังไม่ได้ค้นคว้าเลยเรายังไม่ได้ศึกษาคำสอนพุทธเจ้าให้รู้ซึ้งถึงในใจเราเลยเราเพียงฟังคนอื่นเขาให้เหตุผลทั้งที่คนพวกนั้นก็ไม่เข้าวัดบุคคลพวกนั้นก็ไม่ได้ใจบุญบุคคลพวกนั้นก็ไม่มีศีลสักอย่างเดียวถ้าเราไม่เชื่อคนพวกนั้นมาค้นคว้ากันโดยปัญญาจริงๆอาตมาว่าคนไทยเราจะเริ่มเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาอย่างมากมายจะเริ่มนำตนและญาติพี่น้องในเข้าหาศีลธรรมกันเรียกว่าจะไม่มีที่ว่างทุกหมู่บ้านทุกร้านค้าทุกชีวิตก็คงจะได้รับศีลธรรมมีความสุขมีความจะเข้าใจในพุทธศาสนาด้วยไม่สงสัยแต่นี้คนเราทุกวันเนี่ยการนับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็อยู่ในหลักที่สงสัยกันมากมันทีมันก็ปนกันหมดบางทีก็สงสัยว่าเอ๊ะไปวัดนั้นเขาก็สอนอย่างนั้นไปวัดนี้เขาก็สอนอย่างนี้มีพุทโธมั่งมีสัมมาอรหังมั่งมีหนอมั่งเอ๊ะมีวัดทั่วไปหมดเราก็เริ่มสงสัยแต่อาตมาว่าเรายังอยู่ในวัดพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีก็ยังเป็นคนดี
แต่คนพวกนี้ก็ยังเป็นคนที่มีเหตุผลที่จะสามารถจะปฏิบัติตัวให้ดีได้อยู่ในหลักของศีลธรรมแต่คนที่ไม่ได้มาศึกษาอย่างนี้เลยสิไม่รู้เลยว่าเขาพุทโธอย่างไรสัมมาอรหังอย่างไรหนออย่างไรปฏิบัติอย่างไรวันพระวันโกนฉันไม่รู้เรื่องหนึ่งเอาแต่ไปทางโลกบางคนนี่ไม่เอาหรอกบางคนไม่ได้เคยเข้าวัดเลยทำบุญอะไรก็ต้องคิดว่ารวยจึงจะทำถ้าคิดว่าได้ประโยชน์จึงจะทำแล้วยังก็หวยอย่างเงี้ยลอตเตอรี่ใต้ดินซื้อกันเป็นหมื่นเป็นพันรวยกันจริงๆทั้งที่สิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็บอกไม่ใช่ลาภของเรามันเป็นอบายมุขถ้าจะทำบุญก็ต้องทำกันแบบนี้ส่วนมากคนไทยเรามาทอดประปาทิ้งหลวงพ่อพอดีให้ฉันถูกหวยนะฉันจะมาสร้างวัดทอดกฐินทิ้งงวดนี้ฉันถูกหวยเข้าปรารถนาแบบประเภทที่งมงายไม่มีเหตุผลพอไม่ถูกก็บุญไม่ช่วยนั่นเพราะเขาไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาให้ถึงแก่นจริงๆว่าทำความดีเนี่ยมันได้รับผลจากความดีใจมันรวยที่ใจไม่ใช่รวยที่เงินทองมันได้รับความพ้นทุกข์ที่ใจไม่ใช่ว่าทำบุญเราจะต้องเอาสิ่งตอบแทนทำบุญเราต้องการให้มันพ้นความทุกข์ใจพ้นความเดือดร้อนทางใจไปก่อนเงินทองนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำกรรมดีของเราไม่ใช่เราจะต้องมาลงทุนด้วยการซื้อหวยใต้ดินบนดินอะไรเนี่ยอาตมาว่าถ้าเราเป็นคนชาวพุทธไม่ควรจะมีสิ่งพวกนี้เลยควรจะเชื่อว่าบุญกรรมที่เราสร้างของเราไว้เนี่ยถ้ามันดีแล้วมันก็คงต้องเป็นไปในทางดีแต่ถ้าเราไม่ได้สร้างบุญกุศลไม่ได้ทำกรรมดีเล่นจากเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกฉะนั้นบางทีบางคนก็งมงายไปบูชาสิ่งที่ผิดๆอีกมากมายบางทีก็ถูกทำบุญถูกเขาหลอกก็มีไปทำพิธีอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นทำพิธีอย่างนี้จะได้แบบนี้ทิ้งเสียงเงินทองไปเป็นหมื่นเป็นพันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาอันนี้เราพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนไม่ได้ทำอะไรเสียหายมากเลยเพราะการรักษาศีลไม่ต้องเสียเงินการทำสมาธิไม่ต้องเสียเงินการพิจารณาสังขารร่างกายการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมเนี่ยไม่เป็นการเสียเงินเลยถ้าเราได้ความรู้ความเข้าใจก็แจ่มแจ้งในทางธรรมนี้เราจะเป็นคนไม่งมงายมีเหตุผลที่จะตัดสินอะไรได้ถูกต้องบางคนเอาวิธีอื่นมาใช้เอาวิธีทางศาสนาอื่นมาใช้แล้วก็มาบอกว่าเรานี่เป็นชาวพุทธ 100% แต่คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้รู้จักให้รู้จักเรื่องวิถีของจิตใจตัวเองเป็นวิธีที่ว่าให้ดูจักว่าการที่เราทำให้ตัวเองเกิดทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเหตุใดที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเหตุใดใครเป็นคนทำให้เราทุกข์แล้วจะหาวิธีดับทุกข์ด้วยเหตุใดที่จะหาทางดับได้คือไม่ให้ไปโทษคนอื่นทั้งหมดคือให้โทษการกระทำของใจตัวเองการกระทำที่ตัวเองคิดอยู่เป็นอยู่คือไม่ให้ไปมองคนอื่นในแง่ร้ายคือให้มองตัวเองนั่นแหละที่เป็นผู้ที่กระทำอะไรขึ้นมาทุกอย่างทั้งดีและทั้งไม่ดีทั้งทุกข์และสุขอันนี้มีความสำคัญมากในหลักพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่าเราปฏิบัติเนี่ยก็จะมาหลงเอ่ยกันเพราะกรรมฐานพุทธเจ้าเนี่ยสอนวิธีการปฏิบัติเนี่ยมารวมที่ใจดวงเดียวจะเป็นพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีพอเข้าถึงนิพพานแล้วพระพุทธองค์เดียวกันคำว่าสมพุทโธก็เป็นคำสมมุติสัมมาอรหังก็เป็นคำสมมุติหนอก็เป็นคำสมมุติสมมุติจากผู้ไกลจากกิเลสสมมุติจากเป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็คือพระพุทธเจ้าที่ใจนั่นเองฉะนั้นเราไม่แตกแยกกันเราเป็นลูกพุทธเจ้า
เราเป็นผู้มีธรรมอันเดียวกันมีองค์มรรค8อันเดียวกัน

ไปเข้าใจว่าสำนักโน้นผิดสำนักนี้ถูกอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้เข้าใจว่ามันผิดถูกอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงของเราต่างหากความเห็นของเราต่างหากที่ว่าท่านบอกว่าตามองค์มรรค8ถ้าเห็นถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือดำริออกจากกามอย่างเหมือนกับโยมทำบุญนั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานเนี่ยโยมก็นั่งไปใครมาชวนทำอะไรโยมก็ไม่เอามีเงินเดือนก็พอใช้ค้าขายก็พอใช้แต่โยมพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดีหนอก็ดีพอก็บอกโหหลวงพ่อโน้นให้แม่นจังเลยเลขแน่เลยงวดนี้เอาฝากสัก100ฝากสัก500พอออกมาผิดอีกแล้วนั่นเพราะความดำริผิดไม่ดำริออกจากกามเขามาชวนเมื่อสมัยก่อนใช่ไหมเขาชวนเล่นแฉนะแหมดอกมันดีจังเลยนะพุทโธไปพุทโธมาเอาสักหน่อยบางคนบอกมีเงินอยู่1,000,000เอาไปเล่นแชร์เพื่อจะเอาดอกมาเป็นรถยนต์พอได้รถยนต์คืนแชร์ล้มหมดเลยได้รถยนต์ไปคันเดียว100,000หมดเลยพุทโธเสียแชร์ซะแล้วหนอเสียแชร์ซะแล้วสัมมาอรหังหมดตัวซะแล้วเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติละกิเลสเราถ้าเราเชื่อคำสอนพุทธเจ้าฉันมี100,000แล้วฉันจะเดือดร้อนอะไรใครจะมาชวนฉันเอาทั้งไหนฉันก็ไม่คล่องแวะทั้งหมดไม่ถูกใครหลอกเลยถ้าเราเป็นสมาธิทิฏฐิจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่าตามพระพุทธเจ้าเองนะเลิกนับถืออื่นเลยพวกสมาธิทิฏฐินี่นะจะไม่ทำพิธีกรรมอะไรทั้งหมดจะไม่ไปบงสรวงจะไม่ไปวิงวอนจะขอให้ตัวเองทำความดีให้ถูกต้องเท่านั้นเองคือจะไม่ไปวิงวอนขอใครช่วยเลยจะรู้ว่าการที่ช่วยตัวเองนั่นแหละถูกต้องแต่ถ้าคนไม่มีสัมมาทิฏฐินะจะมีหัวหมูใบสีไปบูชาโน่นไปบูชานี่ขอให้วิญญาณต่างๆเนี่ยมาช่วยเรานั่นเป็นการกระทำที่ทำบาปโดยไม่รู้ตัวเสียเงินโดยไม่รู้ตัวเห็นผิดโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วละหมดพอเข้าถึงพุทธศาสนาแล้วไม่มีพิธีกรรมอะไรอย่างน้อยก็ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าละความโลภให้น้อยลงละความโกรธให้น้อยลงละความหลงตัวตนให้น้อยลงพิจารณาสังขารให้มากขึ้นเพราะคนเรามันก็แค่กินอิ่มเดียวเกิดมาก็อยู่กันอย่างนี้แหละชีวิตก็ซ้ำๆซากๆกันอยู่เงี้ยทุกๆสุขๆมันก็ไม่มีใครจะวิเศษไปกว่ากันจึงว่าสัตว์โลกนี่เป็นไปตามกรรมที่ตนเองกระทำดีและกระทำชั่วก็มองเห็นง่ายๆว่าชีวิตเราดำรงอย่างนี้ก็พอใจแล้วเมื่อเราเข้าถึงพระพุทธศาสนาเราก็ไม่ดิ้นรนอะไรแล้วดิ้นรนไปก็ถูกหลอกเปล่าๆเสียเงินเปล่าๆสวดมนต์ภาวนาอยู่กับเหย้าเฝ้าก็เรือนให้ใจสบายดีกว่าถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็จะไม่มีใครหลอกกันไม่มีเอาความเห็นผิดมาให้กันฉะนั้นพอเราปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเป็นคำสวดคำสอนนี่เป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ปฏิบัติให้ปฏิบัติในหลักสมถะแต่วิปัสสนาโดยตรงอย่างเช่นไปสอนพระเจ้าพิมสารเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ทำพิธีอื่นสอนให้รู้จักว่าทุกนั้นมันอยู่ที่ตัวเองทำความเห็นให้ถูกต้องอย่าไปโกรธลูกโกรธเมียจะไปโกรธคนโน้นคนนี้เพราะที่มันโกรธนั้นเพราะใจเราต่างหากเราทำใจเราไม่ดีต่างหากที่คนอื่นมาด่าเรามาว่าเรานี่ก็เพราะใจเรารับรู้ทั้งหักแต่ถ้าใจเราไม่รับรู้รับเห็นใจของเราวางเฉยได้ทุกอะไรจะมีมาที่ใจเรามันก็เหตุเกิดที่เราทั้งหักฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้มองใจตัวเองให้ออกทีนี้เราพวกคนเราทุกวันนี้ไม่เคยฝึกไม่เคยมองใจตัวเองไม่เคยสงบใจตัวเองก็เลยจึงไปมองคนโน้นคนนี้หวาดระแวงคนโน้นคนนี้เรื่อยไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเดียวไอ้ที่ว่ามานั่งหลับตานะไม่ใช่โง่หรอกมันนั่งดูใจตัวเอง

ตามันไม่เห็นใจตัวเองไม่เห็นความคิดตัวเองพอมานั่งเห็นความคิดตัวเองจะรู้ว่าโอ้คนเหล่านี้ใจเรายังเชื่อไม่ได้เลยใจเรานี้ยังเชื่อไม่ได้มันคิดโน่นคิดนี่สารพัดที่มันจะโลภมันจะโกรธจะหลงพอดูใจตัวเองแล้วโอ้ยงานใหญ่เลยแค่หัวใจเรายังทำไม่ได้เราจะไปสั่งสอนใจใครให้ดีฉะนั้นก็เลยเป็นงานที่เราจะต้องมองด้านตัวเองมากกว่าอันนี้คนเราถ้าศึกษาเข้าถึงธรรมะจริงๆเลยมันก็เริ่มมีสติเริ่มมีสมาธิเริ่มมีปัญญามองจับผิดตัวเองได้เข้าใจตัวเองได้ที่ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรให้เกิดความร่มเย็นสงบสุขตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไปคนที่ทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้ทะเลาะกับลูกกับหลานกับสามีภรรยาเนี่ยไม่ได้ดูใจตัวเองเพราะไม่ได้มองตัวเองตัวเองก็มีความเห็นผิดอยู่แต่ก็การกระทำตัวเองจริงๆก็ไม่ถูกต้องแต่เราก็นึกว่าตัวเองดีอยู่ตลอดแต่คนเราถ้าปรับปรุงแก้ไขจิตใจเราได้เนี่ยมันก็จะเป็นคนที่มีเมตตามีคุณธรรมรู้จักเกื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการอภัยซึ่งกันและกันโลกก็จะอยู่อย่างร่มเย็นสงบสุขไม่นำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับทุกคนเลยฉะนั้นวันนี้ที่พุทธเจ้าทรงสอนก็คือสอนย่อๆสันตั้นว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญก็คือทำใจให้เราเนี่ยเบิกบานทำใจของเราให้ละความโกรธความพยาบาทละความเห็นผิดละความเห็นตัวตนสำคัญกว่าคนอื่นคือทำใจให้ขาวรอบคือทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธินั่นเองแล้วก็ไม่ให้ประมาทคนเราเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ไม่มองคนอื่นในแง่ร้ายก็เกิดเมตตาเกิดความสงสารว่าเราเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันที่เราจะต้องไปพบกันปลายทางเกิดมาต้นทางแล้วเราก็ไปพบกันปลายทางแล้วเราจะโกรธกันไปทำไมใช่ไหมเพราะมีคนหนึ่งอ่ะมันแย่งที่ดินกันไอ้พี่เขยกับน้องเขยมันตีกันจนตายเลยตีกันจนตายแย่งที่ดินกันที่จริงที่ดินมันก็มีตั้งเยอะไปลอยๆไล่มันเพียงลุกกันนิดเดียวมันโกรธตีกันจนตายพอฆ่ากันตายแล้วเขาไม่รู้จะทำไงสมัยก่อนเคียนไอ้รถก็ไม่มีเขาก็จับเอามันใส่เคียนเอานอนคู่กันมาไอ้ศพมันตายแล้วมันก็นอนชนกันไปชนกันมาพอเคียนมันกลิ้งกันชนกันไปชนกันมาคุกคักคุกคักไอ้คนขับเคียนก็กลัวนะแหมมันตายเลยมันยังตีกันไปเหมือนแทบไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็เกลียนมันก็โครงไปโครงมาจนเวลาตายแล้วมันก็ไปด้วยกันไม่ทะเลาะกันนอนกันไปที่เดียวพอไปถึงประชาก็เผารวมกันดูสิโยมตอนมันเป็นฤทธิ์มันมากมันแย่งที่ดินกันที่ดินมันต้องกว้างใหญ่ต้องเป็นลอยๆไล่มันยังหวงกันพอตายแล้วเกลียนเล่มเดียวมันก็ไม่หวงกันเวลาตายแล้วสุดท้ายเราก็ไปเจอกันปลายทางพอเผาแล้วก็เงียบไม่มีอะไรอีกต่อไปคนเราอยู่บ้านตั้งหลังบะเลอร์ก็ยังอยู่กันไม่ได้ยังทะเลาะกันทุกวันนั่นเราพอตายที่หมดมันก็ดีกันเราต้องนึกอย่างนิยมต้องนึกถึงโอ้เวลาตายแล้วนี่นะกี่ร้อยคนกี่พันคนก็ไปรวมอยู่วัดเดียวกันได้ไม่เคยเห็นว่าที่ตรงนี้ของกูนะมึงจะมาอยู่นะมึงไปให้พ้นเปล่าเลยที่ที่เดียวซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นไหมวัดธาตุทองวัดมกุฎนะโยมเศรษฐีกี่ร้อยคนโยมไม่เคยหวงกันเลยคนจนกี่ร้อยคนไปอยู่นะซ้ำแล้วซ้ำอีกนับไม่ถ้วนแล้วต่อไปเราก็ต้องไปอยู่ที่นั่นอีกไอ้ที่เราหวงเราเห็นไม่ได้หรอกไอ้ที่เรารักก็ห่างไอ้ที่ชังก็กลับชิดไอ้ที่เราเกลียดเรากลัวไอ้ที่คนเราไม่ชอบเราก็เอาเป็นนอนซ้อนกันอยู่นั่นเองนี่เลยพุทธเจ้าสอนเป็นโอวาทปาติโมกข์ปัจฉิมมโอวาทให้พวกเราประมาทเพราะพุทธเจ้าเห็นจริงเห็นว่าทุกคนเราจะต้องเป็นไปอย่างนี้แล้วทำความดีซะเราจะได้เบิกบานใจภูมิใจที่เราได้ฉลาดไม่โง่ไม่หลงเหมือนคนที่เขาหลงเขาโง่ใช่ไหมเขาซื้ออะไรกันนะโยมโอ้เขาหลงอ่ะ
ซื้อโรงกันทิ้งเท่าไหร่เป็น10ล้าน20ล้านซื้อเครื่องประดับทิ้งตั้ง10ล้าน20ล้านจะเอาไปทำบุญสัก100บาท10บาทก็ทำไปได้ไปซื้ออะไรซื้ออะไรเครื่องอะไรอาบน้ำตวงตั้งกี่แสนนั่นแหละมันได้อะไรโยมคนเราตายแล้วก็ได้อะไรที่เผาเราไม่เคยสร้างเลยโยมที่เผาเราไม่เคยสร้างเลยไอ้ที่อยู่บ้านสุดท้ายเราไม่เคยสร้างเลยแต่เราได้แต่ไอ้สิ่งที่เราสร้างเราหวงเราแหนไว้เราเอาไม่ได้เอาไปเลยไม่ไฟหมดทุกคนเราก็ยังหลงกินหลงอยู่ในวัตถุสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องปลื้มใจเป็นเครื่องล่อใจแต่เราไม่มีโอกาสจะได้ไปพิจารณาตัวเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้มาเตือนให้พวกเราเนี่ยวันนี้เป็นวันไม่ประมาททำจิตใจให้ขาวทำจิตใจให้เบิกบานวันหนึ่งเสียสละสักวันเดียวเมื่อเรามาคิดอย่างนี้ทุกคนเราก็เริ่มมองเห็นถามว่าเออใครมันโง่กันแน่ใครมันหลงกันแน่ใช่ไหมเฮ้ยพวกนั้นมันรวยเท่าไรมันก็ไปนอนก่อนเราก็มีมันฉลาดไงมันไปนอนคอยเราก็มีแล้วก็ไม่เห็นเอาอะไรไปได้เท่าไรก็อยู่ตรงนั้นเองถ้าเรากลุ้มใจเราก็คิดอย่างนั้นโยมนะถ้าเรากลุ้มใจเราก็คิดถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจทำอะไรก็เพื่อโลกให้มีความยู่เย็นเป็นสุขคำสอนของท่านมีแต่คำเดียวเราก็สบายใจแค่พุทโธธัมโมสังโฆเราก็สบายใจแต่ลูกหลานเรามีมากมายคิดถึงคนโน้นคนนี้ก็วุ่นวายใจยิ่งคิดถึงเรื่องการงานหนี้สินยิ่งวุ่นวายใจเอ๊คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าเท่านี้ก็สบายใจหรือถ้ามันยังปลงไม่ตกก็นึกไปถึงไอ้ที่เขาเผาศพมันน่ะไข่มันตายมั่งโอ้คนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายไอ้ที่รวยแค่ไหนก็ตายเป็นถึงใหญ่ๆโตๆแค่ไหนก็ตายไม่เห็นหนีไปไหนเลยตัดสินใจมันเถอะเราก็เหมือนกันอย่าไปน้อยเนื้อตามใจอย่าไปอาภัพวาสนาเลยเขาก็หนีความจริงไม่พ้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแล้วก็เสมอกันใช่ไหมโยมพระก็ตายโยมก็ตายมีก็ตายจนก็ตายมันก็ไม่เห็นมีใครสูงต่ำกว่ากันเมื่อเราคิดอย่างนี้เราก็ปลงตกความน้อยเนื้อตามใจความคับแค้นใจอะไรๆก็เริ่มสบายขึ้นใช่ไหมเพราะเขามีร้อยล้านพันล้านเขาก็ต้องตายไปเช่นเดียวกับเราไปอยู่ที่เดียวกับเราบ้านสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าได้สอนให้รู้จักการดับทุกข์ที่ใจก่อนที่เราจะตายที่ในชีวิตเนี่ยเราควรจะหาศีลธรรมก่อนเพราะว่าท่านเห็นว่าคนเราเนี่ยถ้าปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านปล่อยใจให้คิดมากปล่อยใจไม่ให้มีหลักเนี่ยมันจะมีอารมณ์ที่เช่นมีความโลภมากมาทำให้เราเช่นหลงตัวโลภจริงไม่คิดถึงความแก่ไม่เห็นความประโยชน์ไม่มีเมตตาช่วยคนอื่นเกิดมีความโลภมากได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจเกิดความขับแค้นใจแล้วก็เกิดความไม่พอใจเช่นเกิดความโกรธความพยาบาทผูกจิตใจให้เกิดเป็นทุกข์ก็พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากใจเนี่ยมันร้ายแรงมากก็ให้ทุกคนเนี่ยรู้จักดับรู้จักปฏิบัติทุกวันทุกคืนไปพอเข้าใจไหมโยมพูดธรรมะมันก็อยากหลับเนาะฮะพูดธรรมะแล้วใจมันก็จืดไปหมดเลยพูดมาพูดถึงความตายเลยไม่อยากไปไหนเลยคนนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านมีความสุขท่านบอกท่านระลึกถึงความจริงแล้วไม่ถูกใครหลอกเราแต่ถ้าระลึกถึงความไม่จริงแล้วถูกเขาหลอกเราทุกทั้งนั้นเลยจะไปที่ไหนก็ไม่มีอิสระถ้าเราเป็นอย่างนี้เราก็ปลงตกจะได้มาก็ดีจะเสียไปก็ดีมันก็เริ่มสบายใจขึ้นแต่ถ้าเราปรงไม่ได้นี่แหมมันทุกข์จริงๆ

เอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชาที่เราตั้งใจเป็นการให้ทานในรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นยอดบุญยอดกุศลที่จะได้ละทุกข์บำเพ็ญความสงบสุขเรียกว่าตัดกรรมตัดเวรตัดเหตุตัดผลเรียกว่าตัดทุกข์ทั้งปวงที่อยู่ในใจเราให้มันหมดไปสิ้นไป

เป็นของสากลเป็นของอยู่คู่โลกแต่ว่าใครจะค้นพบเอามาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั้นมันเป็นเรื่องของบุคคลนั้นเช่นเดียวกับความสุขเนี่ยมันเกิดมาคู่ใจคนความทุกข์ก็เกิดมาคู่ใจคนถ้าตราบใดที่มีสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วสุขทุกข์อันนี้ก็อยู่คู่ใจคนดีใจก็อยู่คู่ใจคนเสียใจก็อยู่คู่ใจคนถ้าตราบใดโลกนี้ยังมีมนุษย์ยังมีสัตว์เกิดอยู่ก็ยังมีสุขมีทุกข์อยู่คู่ใจคนอยู่คู่ใจสัตว์ความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาสำหรับชาวโลกอยากจะได้ไขว่คว้าหาทะเยอทะยานวิ่งหาความสุขกันทุกรูปทุกนามไม่มีคนไหนที่จะเป็นศัตรูกับความสุขเลยทุกคนปรารถนาอยากจะได้สุขมาเคียงคู่มาเคียงข้างมาไว้ในตัวเองถือว่าเป็นความสุขที่เราอยากได้จะเป็นความสุขในรูปสวยๆก็ดีเป็นความสุขในเสียงที่เพราะๆก็ดีเป็นความสุขที่กลิ่นหอมๆก็ดีเป็นความสุขที่มีรสอร่อยอร่อยทำให้จิตใจของเราหนำให้เราชื่นบานก็ดีแล้วความสุขที่เกิดจากการสัมผัสจับต้องเกิดความรันจวนใจก็ดีหรือความสุขเกิดจากความคิดนึกเพ้อฝันทางใจก็ดีชื่อว่าเป็นความสุขที่ทุกคนอยากจะได้อยากจะมีอยากจะทำให้มากขึ้นในตัวเองอันนี้เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่เป็นศัตรูกับเราอยากได้แต่ความสุขนี้ก็เป็นของที่หาได้ยากในสำหรับใจคนที่ไม่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะที่ไม่มีความสงบใจที่ไม่รู้จักคำว่าทานศีลภาวนาไม่รู้จักคำว่าเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ตนและส่วนรวมและบุคคลที่ไม่รู้จักการสงบสำรวมกายตนเองให้เรียบร้อยหรือว่าความสุขที่ตนเองจะได้รับนั้นมันได้น้อยเหลือเกินที่ตนเองไม่สามารถจะส่งมันไปได้เพราะความเที่ยงของเราไม่มีความมั่นคงของใจเราไม่มีเราก็สับสายที่จะวิ่งหาอยู่ด้วยฉะนั้นความสุขจึงเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงแต่ความทุกข์นั้นเป็นศัตรูร้ายกาจของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงความทุกข์นั้นเกิดจากใจที่ไม่สงบเกิดจากใจที่คิดไม่ดีบ้างเกิดจากใจที่คิดเป็นอกุศลบ้างเช่นเกิดจากความโกรธมากเกิดจากความโลภมากเกิดจากความหลงเกิดจากความคิดอิจฉาริษยาเพื่อนฝูงหรือผู้อื่นเกิดจากความพยาบาทขุ่นข้องผูกไว้ในใจกับคนที่เราไม่รักคนที่พูดกับเราไม่ดีคนที่ทำให้เราต้องเสียใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็พกไว้ซึ่งความทุกข์เล่าร้อนใจอยู่ทุกเวลาจะกินก็เป็นทุกข์ใจจะนั่งก็เป็นทุกข์ใจจะนอนก็เป็นทุกข์ใจอยู่ที่ไหนเราก็ทุกข์เล่าร้อนใจความทุกข์เป็นศัตรูอันร้ายกาจที่ทุกคนพยายามที่จะหลีก

0: หนีพยายามที่จะเรียกหนีพยายามที่จะทำลายมันให้หมดไปหรือพยายามที่จะไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นความทุกข์ใจจึงเป็นศัตรูสำหรับทุกคนทุกคนไม่อยากได้เลยแต่ทุกคนก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ความทุกข์ใจนั้นมันได้มาจากอะไรมันได้มาจากอะไรเราจะวิ่งหาความสุขอย่างเดียวแต่เราไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมันเกิดมาตรงไหนเราก็ไม่มีอุบายที่จะกำจัดทุกข์ได้ก็ดิ้นรนเดือดร้อนวุ่นวายใจทุกวันนี่เองเมื่อไรน้อจะสบายใจสักทีเมื่อไรน้อจะสมหวังสักทีความสุขที่เราได้มาจากความสงบความทุกข์ที่ได้มาจากความไม่สงบที่ดิ้นทุรนทุรายทะเยอทะยานเมื่อมันไม่ได้สมใจแล้วจึงเกิดความระทมขมขื่นเช่นเราอยากได้รูปสวยๆแต่รูปนั้นกลับเปลี่ยนแปลงไม่สวยเราอยากได้เสียงเพราะๆแต่เสียงนั้นกลับไม่เพราะเหมือนกับเมื่อก่อนเราเคยพูดกันดีๆเนี่ยเมื่อก่อนเรารักกันเราพูดกันดีๆเธออย่างนั้นคุณอย่างนั้นมีแต่คำดีๆแต่เราคุยกันไปนานๆอยู่กันไปหลายๆเดือนหลายปีกับคำพูดนั้นไม่ดีคำพูดนั้นกับเสียบแทงใจเราพูดให้เราเจ็บช้ำไอ้เสียงที่เพราะนั้นหมดไปแล้วเหลือแต่ความไม่ถูกใจเหลือแต่ความเจ็บใจอันนี้ถือว่าความสุขได้หมดไปจากเสียงเพราะนั่นเองความสุขที่เกิดจากเสียงเพราะแล้วมันก็เกิดทุกข์จากเสียงไม่เพราะก็คือคนเดียวกันนั่นเองก็เกิดจากใจดวงนั้นเองเกิดจากใจที่เคยได้รับความสุขหวังว่าจะมีความสุขเคยได้ยินเสียงเพราะแล้วกลับมาได้ยินเสียงไม่ดีคนคนเดียวกันเองจริงๆคนคนเดียวนั้นทำให้เราทั้งทุกข์ทั้งสุขเมื่อก่อนเธอพูดดีแต่เดี๋ยวนี้เธอพูดลายเมื่อตอนเธอพูดดีในฉันเชื่อเธอทุกอย่างฉันหลงไหลอยู่ในความดีของเธอแต่เธอมาลายนี่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นความสุขที่เคยได้รับกลับเป็นความทุกข์ที่ตรงกันข้ามเลยสุขเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นเกิดจากความที่เธอพูดไม่ดีที่เธอตั้งใจไม่ดีอันนี้เนี่ยมันบ่อเกิดมาจากตรงนี้เองสุขกับทุกข์อยู่ด้วยกันถ้าตามได้ยังมีสุขก็จะต้องมีทุกข์อยู่ตรงนั้นแต่ก่อนที่เคยรูปเคยสวยเมื่อก่อนเมื่อย้อนไป23ปี40ปีรูปอันนี้สวยงามมากฉันชอบใจในรูปนี้เหลือเกินแต่ระยะที่ยาวนานมาถึงตั้ง20 30ปีรูปมันเปลี่ยนฉันก็ไม่ชอบใจในรูปนี้ไม่อยากเข้าใกล้ในรูปนี้อยากจะแสวงหารูปใหม่ๆที่มันถูกตาถูกใจกว่านี้เราก็ทุกข์ในรูปที่เราได้มาไม่ดีอีกเมื่อก่อนเราเคยพอใจในรูปอันนี้เหลือเกินว่ามันเป็นสุขมันสวยมันงามแต่อยู่ไปนานๆระยะยาวเรากลับรังเกียจในรูปนี้เหลือเกินแต่เรารังเกียจก็หนีไม่พ้นมันอยู่ที่เราเสียแล้วมันอยู่ใกล้เราเสียแล้วมันเป็นคู่ของเราเสียแล้วมันเป็นตัวของเราเสียแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วคนเราจึงว่ามีสุขเท่าไหร่ก็มีทุกข์เท่านั้นอันนี้ถ้าเรารู้ธรรมะเราจะมองออกแล้วว่าจริงพุทธเจ้าตรัสไว้จริงเรื่องของความไม่เที่ยงที่ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันไม่เที่ยงเลยเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าเสียงเพราะแล้วมันกลับไม่เพราะต้องไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์รูปสวยแล้วกลับไม่สวยมันก็ไม่เที่ยงก็กลับเป็นทุกข์อีกกลิ่นดีเราเคยได้ดมกลิ่นดีๆถ้ากลิ่นมันเปลี่ยนแปลงไม่ดีก็กลับไม่ชอบใจก็กลับเป็นทุกข์อีกเราเคยเมื่อก่อนเราเคยคิดอะไรแล้วมันสมหวังไปทุกอย่างคิดอะไรแล้วมันสุขไปทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้ความคิดของเรากลับปวดร้าวใจคนนั้นก็ทำไม่ถูกใจคนนี้ก็ทำไม่ถูกใจใครๆก็ทำให้เราไม่สบายใจทั้งหมดไอ้ความคิดที่เคยมีความสุขเคยลื่นเลิงเคยสนุกสนานเมื่อยาววัยนั้นกลับหายไปเหลือแต่ความคิดที่มันปรุงแต่งปรุงสร้างเล่าร้อนวุ่นวายอยู่ทุกเวลาสุขอยู่ที่ไหนทุกข์ก็อยู่ที่นั่นมันตามมาทุกเวลาเลยตามอยู่ทุกวินาทีอยู่ทุกขณะจิต ซึ่งเราไม่มีทางจะหลีกเลยมนุษย์นี้ถ้าตามใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังต้องมีทุกข์มีสุขอยู่ร่ำไปอยู่ในใจเรานี่เองทุกคนเราจึงรักสุขจึงเกลียดทุกข์แต่ทำยังไงใจเราก็ไม่เที่ยงตรงคนเราเมื่อใจลำเอียงแล้วก็หาความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าเราจะหาความสุขจริงๆเราจะต้องพยายามปฏิบัติทำความดับทุกข์อันความดับทุกข์นี่พุทธเจ้าค้นพบแต่ไอ้สุขทุกข์นี่มันมีอยู่คู่โลกซึ่งมนุษย์ก็ได้รับอยู่ด้วยไอ้ความดับทุกข์นี่คือการเข้ามาภาวนาเข้ามาภาวนาทำให้ใจของเราเนี่ยสงบเข้ามารู้จักใจตัวเองว่ามันเกลียดมันรักมันชังอย่างใดก็มารู้เหตุที่มันเกิดอันนั้นเนี่ยพอเข้ามาถึงแล้วมันก็เกิดความดับก็เรียกว่านิพพานความทุกข์มันตายความสุขมันตายมันก็เลยเป็นคนปล่อยวางมันก็เลยเป็นคนปล่อยวางเป็นคนนิ่งเฉยได้ใครจะบ่นให้รำคาญก็ไม่รำคาญใครจะด่าให้โกรธก็ไม่โกรธใครจะยั่วยวนให้เกิดรักเกิดหลงก็ไม่เกิดรักเกิดหลงกับปล่อยวางทำใจสงบเป็นกลางได้อันนี้แหละบุคคลคนนั้นเท่านั้นเองจึงจะได้คว้าความสุขอันแท้จริงในชีวิตแต่ถ้าตราบใดที่เรายังรักยังเกลียดอยู่เนี่ยไม่เจอหรอกความสุขความสุขจะวิ่งหายจากเราอยู่ทุกเวลาเลยฉะนั้นญาติโยมที่มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมทุกคนต้องการความสุขถ้าเราอยากจะได้ความสุขเราจะต้องรู้จักความสงบด้วยถ้าไม่รู้จักความสงบแล้วความสุขจะไม่มีเลยจะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนความไม่สงบเนี่ยเป็นตัวเจ้าทุกข์ความวุ่นวายใจความคิดมากความร้อนใจนะเป็นตัวเจ้าบ้านเจ้าเรือนแห่งความทุกข์มันจะให้ทุกข์กับเราตลอดเวลาทั้งที่เราไม่อยากได้มันก็มีอยู่ในใจเราฉะนั้นถ้าทุกคนต้องการความสุขก็ต้องแสวงหาความสงบประพฤติปฏิบัติธรรมเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนานั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธคิดนึกอะไรพุทโธให้จิตของเราสัมผัสกับความสงบบ้างให้จิตของเราสัมผัสกับความร่มเย็นความเยือกเย็นบ้างให้จิตของเราสัมผัสกับความไม่โกรธความมีเมตตาต่อตัวเองและคนอื่นบ้างเมื่อเราสัมผัสกับความว่างความสงบได้เป็นธรรมะได้เนี่ยเราก็สบายใจรู้สึกว่าความสุขหาได้ตรงนี้เองรู้สึกว่าความสุขอยู่ที่ใจเรานี่เองไม่ได้ไปอยู่ที่ใครเลยอยู่ที่รู้จักความสงบนี่เองถ้าอย่างนั้นชีวิตนี้เราก็แสวงหาความสุขได้สิได้ทุกคนทุกคนมีสิทธิ์แล้วที่จะได้ความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่ไม่ต้องอิงอามิตรไม่ต้องอิงเงินทองไม่ต้องอิงข้าวของไม่ต้องไปเที่ยวดูโขนดูหนังไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาไม่ต้องไปเต้นรำไม่ต้องไปกินเหล้าเล่นไพ่อะไรต่างความสุขคือเกิดจากการปล่อยวางไอ้ใจที่มันหมกมุ่นวุ่นวายทำให้มีสมาธิเขาเรียกว่าสุขไม่อิงอามิตรสุขนิรามิตรสุขคือสุขจากใจสงบการที่สุขจากใจสงบนั่นเนี่ยจึงจะทำให้เรามีความสุขที่ยาวนานเป็นความสุขที่ครองเรือนใจของเราได้ฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดให้ทานด้วยการเสียสละไม่ตนีเสียดายเนี่ยเราทำให้เราสบายใจสบายใจที่เรารู้จักการเสียสละจากประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่นเรื่องคนเสียสละนี่เนี่ยเกิดประโยชน์ตนแล้วก็เอาประโยชน์ตนไปให้คนอื่นเนี่ยทำให้เขาสบายใจด้วย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายยีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียนทรง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางจุลสุภัทธาอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสิกานางจุลสุภัทธาผู้เป็นอริยอุบาสิกาที่มีความรู้ความสามารถและความประพฤติดีจนทำให้พ่อผัวและแม่ผัวตลอดกระทั่งบริวารชนในตระกูลสามีของนางที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นถูก

ทั้งได้เป็นผู้เปิดประตูบ้านต้อนรับพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยความเต็มใจชีวประวัติของนางจุรสุภัททาวบาสิกามีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งปกิณกวะในเรื่องของนางจุรสุภัททาความว่านางจุรสุภัททาเป็นลูกสาวของท่านนาถบิดิกาเศรษฐีและนางบุญยเทวีอยู่ในเมืองสาวัตถีเมื่อนางเจริญวัยขึ้นแล้วได้รับมอบหมายจากท่านนาถบิดิกาเศรษฐีให้กระทำการขนขวายถวายอาหารแก่พระภิกษุทั้งหลายเนื่องจากท่านเศรษฐีมีภารกิจที่ได้รับเชิญไปในงานต่างๆแทบไม่มีว่างเลยคือพวกชาวเมืองสาวัตถีเขามีความเชื่อมีความศรัทธาในตัวท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีว่าเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพระสงฆ์ในพระศาสนาชาวบ้านจะกระทำบุญสุนทานก็เลยมอบหมายให้ท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้กะเกณฑ์เป็นผู้วางรูปแบบของงานต่างๆเมื่อท่านเศรษฐีไม่มีเวลาว่างก็จึงได้มอบหมายให้นางจุลสุภัททาลูกสาวเนี่ยกระทำหน้าที่จัดการเรื่องอาหารบิณฑบาตที่จะถวายแก่พระภิกษุทั้งหลายที่มาฉันประจำหรือมารับบิณฑบาตที่บ้านของตนเป็นประจำนางจุลสุภัททาได้จัดการถวายทานฟังธรรมะอยู่เป็นประจำจนในที่สุดนางได้สำเร็จอริยธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมานางจุรสุภัททาได้มีสามีแต่ว่าการจะมีสามีของนางจุรสุภัททานางได้ลูกชายของอุคคะเศรษฐีผู้เป็นเพื่อนธนนาถบิดิกาเศรษฐีผู้เป็นบิดาของนางนั่นเองและสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะท่านอุคคเศรษฐีกับท่านนาถบิดิกาเศรษฐีได้เคยกระทำกติกากันไว้ในสมัยที่ท่านทั้งสองยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่เหมือนกับเป็นเพื่อนชาวเกรอกันเมื่อเป็นเพื่อนกันมีความชอบพอรักใคร่กันมากก็จึงได้ตั้งกติกากันเอาไว้ในการที่จะตกลงในเรื่องลูกของตนที่ต่างคนต่างจะมีกันมาในอนาคตในสมัยที่ท่านนั้นอุคคเศรษฐียังเป็นหนุ่มอยู่นั้นท่านได้เป็นลูกชายของเศรษฐีชาวอุคคนครส่วนท่านนาถบิดิกาเศรษฐีเดิมชื่อสุทัตตะเป็นลูกชายของสมณะเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถีบุคคลทั้งสองคืออุคคะและสุทัตตะในเวลาที่เป็นหนุ่มได้ไปเรียนศิลปะอยู่ในสำนักเดียวกันจึงมีความชอบพออัธยาศัยของกันและกันก็ได้เป็นสหายกันแล้วได้กระทำกติกาต่อกันไว้ว่าในเวลาที่เราทั้งสองคนเจริญวัยเมื่อมีบุตรและธิดาเกิดแล้วผู้ใดขอธิดาเพื่อให้แก่บุตรของตนผู้นั้นจะต้องยกธิดาให้แก่ผู้ขอนี่เป็นกติกาง่ายๆก็คือว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีลูกสาวฝ่ายที่มีลูกชายก็จะมาขอลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งเป็นกติกาที่กระทำกันไว้ง่ายๆแต่ด้วยสัจจะวาจาของคนในยุคนั้นเนี่ยเขาถือคำพูดกันเป็นที่เชื่อใจกันได้เพราะใจคนเราไม่สามารถจะหยั่งถึงลงไปได้ว่าจิตใจคนเนี่ยจะมีความคิดความซื่อตรงอย่างไรเราวัดไม่ถึงแต่เราวัดกันด้วยคำพูดที่ตกลงกันไว้ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเอาอย่างนี้นะเมื่อตกลงกันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ผิดคำที่ได้ตกลงกันไว้คือเป็นผู้ที่มีสัจวาจาพูดอย่างใดต้องรักษาคำจริงไว้ได้ไม่เป็นคนสับปรับแล้วก็คนสับปรับเนี่ยไม่มีใครก็เชื่อถือหรอกใหม่ๆอาจจะพูดสับปรับหลอกลวงคนอื่นได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ในที่สุดพอเขาจับได้แล้วคนโกหกนั้นจะเห็นบาปในทันทีตามศีลข้อที่4

ที่พระสอนว่าให้เว้นจากการพูดเท็จคนที่ชอบพูดเท็จพูดโกหกพกลมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่นานหรอกได้เห็นโทษของศีลในข้อนี้คือไม่มีใครเขาเชื่อถือพูดที่ไหนก็ไม่มีใครเขาจะเชื่อใจแล้วเป็นอันว่าท่านอุคะและสุทัตตะเนี่ยได้กระทำกติกากันเอาไว้อย่างนั้นขั้นการต่อมาบุคคลทั้งสองท่านก็เจริญวัยใหญ่กล้าแล้วได้ดำรงฐานะเป็นเศรษฐีสืบต่อจากคุณพ่อของตนของตนกันแล้วก็ได้เป็นเศรษฐีอยู่ในเรือนของตนนั่นเองสมัยหนึ่งอุคเศรษฐีประกอบการค้าขายได้นำเกวียน500เล่มไปยัง

เป็นของตนนั่นเองสมัยหนึ่งอุคเศรษฐีประกอบการค้าขายได้นำเกวียน500เล่มไปยังเมืองสาวัตถีและได้ไปพักที่บ้านของท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีฝ่ายท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีได้เรียกนางจุลสุภัททาลูกสาวคนที่สองมาสั่งว่าลูกจุลสุภัททาท่านอุคเศรษฐีเป็นเพื่อนเกลอของพ่อก็เท่ากับเป็นคุณพ่อของลูกด้วยกิจที่ควรกระทำแก่ท่านเศรษฐีพ่อมอบให้เป็นภาระของลูกช่วยดูแลให้ดีนะนางจุลสุภัททากล่าวรับว่าได้จากคุณพ่อแล้วนางจัดแจงอาหารมีกับข้าวเป็นต้นด้วยมือของตนเองนับตั้งแต่วันที่ท่านอุคเศรษฐีมาพักอยู่ที่บ้านของนางนั้นโดยนางได้เตรียมสิ่งของต่างๆมีดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไร้เป็นต้นไว้ให้พร้อมสับเช่นเวลาบริโภคอาหารก็เตรียมตั้งอาหารไว้เวลาอาบน้ำก็เตรียมน้ำสำหรับอาบไว้คอยท่าท่านอุคเศรษฐีตั้งแต่เวลาอาบน้ำเป็นต้นไปนางได้กระทำกิจทุกอย่างสำเร็จเรียบร้อยเป็นอันดีอุคเศรษฐีมองเห็นความประพฤติดีของนางจุลสุภัททาแล้วนึกชอบใจอยู่มาวันหนึ่งท่านอุคเศรษฐีนั่งสนทนากันตามสบายอยู่กับท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีเขาได้พูดเตือนให้ระลึกว่าในเวลาเมื่อเรายังเป็นหนุ่มอยู่เราทั้งสองคนได้กระทำกติกากันไว้เพื่อลูกของเราแล้วจึงพูดขอนางจุลสุภัททาให้แก่ลูกชายของตนแต่ว่าท่านอุคเศรษฐีเป็นผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดเมื่อท่านได้พูดขอนางจุลสุภัททาต่อท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีท่านอนาถบิดิกาเศรษฐียังไม่กล้าตัดสินใจที่จะยกนางจุลสุภัททาให้ได้ทันทีโดยได้ไปเข้าเฝ้ากราบทูลความเรื่องนั้นให้พระบรมศาสดาทรงทราบก่อนก็เหมือนกับการที่ไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่โดยทั่วไปเช่นมีใครเข้ามาขอลูกสาวก็ยังไม่ตกปากรับคำกันทีเดียวจะต้องไปถามญาติบ้านเหนือญาติบ้านใต้พี่น้องที่ใกล้ชิดเพื่อสืบสาวราวเรื่องดูเบื้องหลังของผู้ชายคนนั้นหรือประวัติความเป็นมาของผู้ชายคนที่จะมาเป็นเขยนี่ว่าเป็นคนดีอย่างไรขยันทำมาหากินไหมเป็นคนขี้เหล้าเมายาไม่เล่นการพนันไหมสืบดูก่อนเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาญาติผู้ใหญ่ดูที่โบราณก็ทำกันโดยทั่วไปอย่างนั้นเพื่อต้องการอยากจะให้ได้คนดีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดีจอมปลอมคือพอจะไปรักสาวบ้านไหนก็ทำตนเป็นคนดีขยันขันแข็งพอได้ลูกสาวเข้ามาแล้วก็กลับกลายจากคนขยันมาเป็นคนขี้เกียจจากคนไม่เคยดื่มเหล้าเป็นคนดื่มเหล้าจากคนไม่เคยเล่นการพนันกลายเป็นคนเล่นการพนันอะไรเงี้ยคือกระทำพอให้พ้นหน้าที่ของตนพอได้สมเจตนาแล้วก็กระทำชั่วบาปหยาบช้าต่างๆสารพัดคนเราสามารถจะทำอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างไปได้อย่างที่น่ากลัวทีเดียวคือเบื้องต้นบางทีดีบ้างบั้นปลายชีวิตกลายเป็นคนไม่ดีก็มีอยู่มากมายทีเดียวและมีตระกูลของท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีเป็นตระกูลสมาธิฐิส่วนท่านอุคเศรษฐีเป็นตระกูลมิจฉาทิฐิเมื่อจะยกลูกสาวให้กับตระกูลมิจฉาทิฐิไปเนี่ยก็ย่อมจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลังได้ท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีจึงเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบเรื่องราวความเป็นไปทั้งหมดนั้นพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของท่านอุคเศรษฐีแล้วก็ทรงอนุญาตท่านอนาถบิดิกาเศรษฐีจึงปรึกษาเรื่องนี้กับนางบุญเทวีภรรยาจนมีความเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ได้รับคำของท่านอุคเศรษฐีและกำหนดวันแต่งงานได้กระทำเครื่องประดับและมอบเงินทองสิ่งของเครื่องใช้พร้อมทั้งข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมากมายเหมือนอย่างท่านธนัญชัยเศรษฐีให้แก่นางวิสาขาผู้เป็นลูกสาวแล้วส่งไปตระกูลสามีฉะนั้น

ก่อนที่ท่านอนาถาบิดกาเศรษฐีจะส่งนางจุลสุภัทธาไปสู่ตระกูลของสามีได้เรียกนางจุลสุภัทธามาหาแล้วให้โอวาทคือคำแนะนำ10ข้อว่า 1. ไฟนายนำออกหมายความว่าเรื่องไม่ดีต่างๆภายในบ้านซึ่งเปรียบเหมือนไฟไม่ควรนำเอาไปคุยนอกบ้านเดี๋ยวเรื่องจะย้อนมาทำให้เดือดร้อน 2. ไฟนอกอย่านำเข้าหมายความว่าคนนอกบ้านเขาพูดว่าร้ายถึงพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีไม่ควรนำเอามาบอกจะเป็นชนวนให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 3. ควรให้แก่ผู้ที่ให้หมายความว่าบุคคลเหล่าใดยืมสิ่งของของเราไปแล้วนำมาคืนให้เราก็ควรให้แก่บุคคลเหล่านั้นยืม 4. ไม่ควรให้แก่ผู้ที่ไม่ให้หมายความว่าบุคคลพวกใดยืมสิ่งของไปแล้วไม่นำมาคืนเราไม่ควรให้แก่บุคคลพวกนั้น 5. เขาจะให้หรือไม่ให้ก็ควรให้หมายความว่าเมื่อพวกญาติมิตรที่ยากจนขัดสนมาหาเขาจะตอบแทนหรือไม่ก็ตามเราควรให้แก่เขา 6. ควรนั่งให้สบายหมายความว่าอย่านั่งบนที่นั่งของพ่อผัวแม่ผัวอย่านั่งในที่สูงกว่าหรือนั่งขวางหน้าท่านเหล่านั้นเพราะนั่งแล้วไม่มีความสุขคือนั่งแล้วเดี๋ยวต้องลุกต้องย้ายที่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้จะไม่มีความสุขในการนั่ง 7. ควรกินให้เป็นสุขหมายความว่าควรให้พ่อผัวแม่ผัวและสามีกินก่อนเราเอาใจใส่คอยปฏิบัติรับใช้ชนเหล่านั้นครั้นแล้วเราจึงกินในภายหลัง 8. ควรนอนให้สบายหมายความว่าไม่ควรนอนก่อนพ่อผัวแม่ผัวและสามีควรทำกิจที่ควรกระทำแก่บุคคลเหล่านั้นและกิจต่างๆในบ้านก่อนแล้วจึงนอนทีหลัง 9. ควรบำเรอไฟหมายความว่าควรเห็นพ่อผัวแม่ผัวและสามีดุจดังกองไฟและดุจดังพญานาคไม่ควรดูหมิ่นต้องบูชาหรือต้องปรนนิบัติให้เป็นที่ชอบใจ 10. ควรนอบน้อมเทวดาภายในหมายความว่าควรแสดงความเคารพต่อพ่อผัวแม่ผัวและสามีซึ่งเปรียบเหมือนเทวดาภายในเรือนโดยเฉพาะลูกสะใภ้จะต้องกระทำหรือเมื่อหญิงสะใภ้เห็นบรรพชิตมาถึงประตูเรือนของตนแล้วควรถวายของเคี้ยวของบริโภคที่มีอยู่ในเรือนแก่บรรพชิตทั้งหลายครั้นเมื่อธนนาถบิดกะเศรษฐีจะส่งนางจุลสุภัทธาไปก็ได้ส่งกุฎุมพี8คนไปด้วยเพื่อให้เป็นผู้พิจารณาว่าถ้าโทษของลูกสาวข้าพเจ้าเกิดขึ้นในสถานที่ที่ไปอยู่แล้วพวกท่านต้องชำระคดีความที่เกิดขึ้นในวันที่จะส่งนางจุลสุภัทธาไปนั้นธนนาถบิดกะเศรษฐีได้ถวายมหาทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขแล้วส่งนางจุลสุภัทธาไปด้วยเครื่องสักการะเป็นจำนวนมากเหมือนกับจะแสดงความเจริญแห่งผลสุจริตทั้งหลายที่นางจุลสุภัทธาได้เคยกระทำไว้ในภพก่อนให้ปรากฏแก่ชาวโลกในเวลาที่นางจุลสุภัทธาเดินทางมาถึงอุคคนครโดยลำดับมหาชนพร้อมกับตระกูลพ่อผัวต่างได้กระทำการต้อนรับฝ่ายนางจุลสุภัทธาเมื่อจะแสดงตนให้ปรากฏแก่ชาวเมืองทั้งสิ้นเหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาเพื่อทำให้สิริสมบัติของตนได้ปรากฏโดยนางได้ยืนอยู่บนรถเข้าไปสู่เมืองเวลานางรับเครื่องบรรณาการที่ชาวเมืองส่งมาแล้วก็ได้ส่งสิ่งของที่สมควรไปตอบแทนแก่ชนเหล่านั้นได้กระทำชาวเมืองทั้งสิ้นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันด้วยคุณความดีของตนในวันมงคลเป็นต้นเมื่อท่านอุคเศรษฐีพ่อผัวของนางจุลสุภัทธากระทำสักการะแก่พวกชีเปลือยอยู่ใช้ให้คนไปบอกนางจุลสุภัทธาว่าจุลสุภัทธาจงมาไหว้พวกสมณะทั้งหลายของพวกเรานางจุลสุภัทธาไม่อาจเพื่อจะดูชีเปลือยทั้งหลายได้
พราะความละอายใจจึงไม่ต้องการจะไปท่านอุกเศรษฐีแม้ใช้ให้คนไปบอกนางบ่อยๆถูกนางปฏิเสธไม่ยอมออกไปก็เกิดความโกรธและพูดว่าพวกเธอจงขับไล่นางจุลสุภทาออกไปจากบ้านนี้นางจุลสุภทาคิดว่าพ่อผัวของเราไม่อาจลงโทษเราได้ด้วยไม่มีเหตุแล้วนางให้คนเรียกพวกกุฎุมพีเหล่านั้นมาและบอกเรื่องนั้นให้ทราบฝ่ายกุฎุมพีเหล่านั้นรู้ว่านางจุลสุภทาไม่มีความผิดจึงชี้แจงให้ท่านเศรษฐีเข้าใจท่านอุกเศรษฐีจึงบอกภรรยาว่าจุลสุภทาลูกสะใภ้ของเราไม่ยอมไหว้พวกสมณะของเราเพราะเห็นว่าพวกสมณะของเราเป็นคนไม่มียางอายภรรยาเศรษฐีคิดว่าพวกสมณะของจุลสุภทาลูกสะใภ้เป็นเช่นไรเนาะนางจึงสรรเสริญพระสมณะเหล่านั้นเหลือเกินก็ใช้ให้คนเรียกนางจุลสุภัทธามาแล้วถามว่าพวกสมณะของเจ้าเป็นเช่นไรเจ้าจึงสรรเสริญนักพระสมณะเหล่านั้นมีศีลอย่างไรมีสมาจารคือความประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราถามเจ้าแล้วเจ้าจงบอกเรื่องนั้นแก่เราครั้งนั้นนางจุลสุภัทธาประกาศคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าและของพระสาวกของพระพุทธเจ้าแก่แม่ผัวก็ให้แม่ผัวยินดีด้วยถ้อยคำทั้งหลายเป็นต้นว่าท่านผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบท่านเดินยืนเรียบร้อยมีจักษุทอดลงมีการพูดพอประมาณพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นกายกรรมคือการกระทำทางกายของท่านสะอาดวจีกรรมคือการกระทำทางวาจาก็สะอาดดีมโนกรรมคือการกระทำทางใจก็บริสุทธิ์ดีพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นท่านไม่มีมนทินมีรัศมีเหมือนสังและมุกดาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งภายในและภายนอกเป็นผู้เต็มด้วยธรรมะทั้งหลายอันบริสุทธิ์พวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะมีลาภและยุบลงเพราะความเสื่อมลาภท่านผู้ตั้งอยู่ในลักษณะที่ดีอย่างเดียวกันด้วยความมีลาภและความเสื่อมลาภพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะความมียศและยุบลงเพราะความเสื่อมยศท่านผู้ตั้งอยู่อย่างเดียวกันด้วยความมียศและความเสื่อมยศพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะความสรรเสริญและยุบลงเพราะความนินทาท่านผู้สม่ำเสมอกันเพราะความนินทาและสรรเสริญพวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นโลกฟูขึ้นเพราะสุขและยุบลงเพราะทุกข์ท่านไม่หวั่นไหวในเพราะสุขและทุกข์พวกสมณะของดิฉันเป็นเช่นนั้นแม่ผัวของนางจุลสุภัทธาได้ฟังคำพรรณนาคุณนั้นแล้วจึงถามว่าเจ้าอาจแสดงสมณะทั้งหลายของเจ้าแก่พวกฉันได้หรือไม่นางจุลสุภัทธาตอบว่าอาจแสดงได้ค่ะคุณแม่แม่ผัวจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงกระทำโดยอาการที่พวกเราจะได้เห็นสมณะทั้งหลายของเจ้านางจุลสุภัทธากล่าวรับว่าดีแล้วค่ะแล้วนางตระเตรียมมหาทานเพื่อพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานแล้วนางได้ขึ้นไปยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนหันหน้าไปทางพระเชตวันมหาวิหารยกมือขึ้นไหว้ด้วยความเคารพระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายและบูชาด้วยดอกไม้และธูปที่อบด้วยของหอมกล่าวอัญเชิญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานเพื่อฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้ด้วยสัญญาณของหม่อมฉันนี้ข
ขอพระบรมศาสดาจงทราบว่าหม่อมฉันกราบทูลนิมนต์แล้วแล้วนางได้โยนดอกมะลิ8กำมือขึ้นไปในอากาศดอกมะลิเหล่านั้นลอยไปตั้งเป็นเพดานดอกไม้กั้นอยู่ในเบื้องบนพระบรมศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมะอยู่ในถ้ำกลางบริษัท4บริษัท4ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในขณะนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังพระธรรมกถาแล้วได้กราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาเพื่อสวยในวันพรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงรับนิมนต์ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางจุลสุภัททาอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่นางจุลสุภัททาต้องการที่จะแสดงพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระประมุขให้พวกญาติของสามีได้เข้าใจได้เห็นว่าสมณะที่นางนับถือนั้นดีอย่างไรและมีข้อแตกต่างจากพวกสมณะชีเปลือยที่พวกปุคคเศรษฐีนับถืออย่างไรเมื่อนางต้องการที่จะทำให้พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขปรากฏแก่สายตาของตระกูลพ่อผัวแม่ผัวอย่างนั้นแล้วนางจึงขึ้นไปยืนอยู่บนปราสาทชั้นบนหันหน้าไปทางพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถียกมือขึ้นไหว้ด้วยความเคารพระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายและบูชาด้วยดอกไม้และธูปที่อบด้วยของหอมกล่าวอัญเชิญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดหม่อมฉันขอนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานเพื่อฉันอาหารบิณฑบาตในวันพรุ่งนี้ด้วยสัญญาณของหม่อมฉันนี้ขอพระบรมศาสดาจงทราบว่าหม่อมฉันกราบทูลนิมนต์แล้วแล้วนางได้โยนดอกมะลิ8กำมือขึ้นไปในอากาศดอกมะลิเหล่านั้นลอยไปตั้งเป็นเพดานดอกไม้กั้นอยู่ในเบื้องบนพระบรมศาสดาซึ่งกำลังทรงแสดงธรรมะอยู่ในถ้ำกลางบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในขณะนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังพระธรรมกถาแล้วได้กราบทูลพระบรมศาสดาเพื่อให้สวยในวันพรุ่งนี้เช้าพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีตถาคตได้รับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพอได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์ตอบดังนี้มีความสงสัยในพระพุทธธรรมรัตน์นั้นจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญบุคคลอื่นผู้มาก่อนข้าพระองค์ไม่มีพระองค์ทรงรับนิมนต์ใครไว้พระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาจึงตรัสตอบว่าดูก่อนคฤหบดีนางจุลสุภัททาได้นิมนต์ตถาคตไปแล้วเมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์ตอบว่านางจุลสุภัททาธิดาของตนกราบทูลนิมนต์แล้วก็ยิ่งมีความสงสัยมากขึ้นอีกจึงกราบทูลถามว่านางจุลสุภัททาอยู่ไกลจากที่นี้ประมาณ120โยชน์มิใช่หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าถูกแล้วคฤหบดีสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายแม้อยู่ในที่ไกลก็ย่อมปรากฏอยู่ในที่เฉพาะหน้าแล้วตัดพระคาถาธรรมนี้ว่าทุเรสันโตปกาเสนติหิมวันโตวะปัพพโตอสันเตถะนาทัสสันติรัตติงขัตตายถารสาแปลว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนกับภูเขาหิมพานต์อสัตว์บุรุษคือคนไม่ดีถึงอยู่ในที่นี้ก็ไม่ปรากฏเหมือนกับลูกศรที่เขายิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้นพระอักขถาจารย์ได้อธิบายความของพระคาถานี้บางคำให้เข้ากับความหมายไว้ว่า
คำว่าสัตว์บุรุษทั้งหลาย

ได้แก่ปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นชื่อสัตบุรุษเพราะเป็นผู้ระงับกิเลสมีราคะเป็นต้นส่วนในพระคาถาธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์บุคคลทั้งหลายผู้ได้กระทำอธิการผู้ได้กระทำบุญไว้แล้วในพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนมีกุศลมูลสั่งสมไว้แล้วและอบรมภาวนาแล้วว่าสัตบุรุษคำว่าปรากฏคือสัตบุรุษทั้งหลายถึงอยู่ในที่ไกลเมื่อมาสู่คลองแห่งพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายชื่อว่าย่อมปรากฏได้คำว่าเหมือนภูเขาหิมพานต์คือภูเขาหิมพานต์อันกว้าง 3,000 โยชน์สูง500โยชน์ประดับด้วยยอด 84,000 ยอดย่อมปรากฏแก่ชนทั้งหลายผู้อยู่ในที่ไกลเหมือนกับอยู่ตรงหน้าฉะนั้นสัตบุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏฉะนั้นคำว่าอสัตบุรุษอยู่ในที่นี้ก็ไม่ปรากฏคือบุคคลผู้เป็นพานมองเห็นแต่ปัจจุบันละทิ้งโลกหน้าเสียไม่คิดถึงโลกหน้าเป็นผู้เห็นแก่อามิตรผู้บวชเพื่อเลี้ยงชีวิตชื่อว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษเหล่านั้นแม้นั่งอยู่ในที่นี้คือในที่ใกล้แห่งพระชานุเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ปรากฏได้แก่ย่อมไม่ทราบคำว่าที่เขายิงในเวลากลางคืนคือเหมือนกับลูกศรที่เขายิงไปในที่มืดอันประกอบด้วยองค์สี่คือ 1. วันแรม 14 ถึง 15 ค่ำ 2. เที่ยงคืน 3. ดงทึบประสีก้อนเมฆอสัตบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ปรากฏเพราะไม่มีบุพเหตุซึ่งเป็นอุปนิสัยเห็นป่านนั้นในเวลาที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระคาถาธรรมจบลงบุคคลเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าพระบรมศาสดาทรงรับนิมนต์ของนางจุลสุภทานแล้วจึงตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรว่าท่านจงเนรมิตเรือนยอด500หลังแล้วนำพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานไปสู่อุคคนครในวันพรุ่งนี้เช้าเช้าวันรุ่งขึ้นวิษณุกรรมเทพบุตรจึงเนรมิตเรือนยอด500หลังตั้งไว้ที่ประตูพระเชตวันมหาวิหารพระบรมศาสดาทรงคัดเลือกเฉพาะพระภิกษุผู้เป็นขีณาสกคือผู้สิ้นอาสวะผู้บริสุทธิ์500รูปแล้วพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารประทับนั่งในเรือนยอดแล้วเสด็จไปที่อุคคนครฝ่ายท่านอุคคเศรษฐีพร้อมด้วยบริวารชนแลดูทางเสด็จมาของพระบรมศาสดาตามแนวทางที่นางจุลสุภัทธาบอกไว้ก็ได้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาด้วยสิริสมบัติใหญ่เป็นผู้มีใจเลื่อมใสแล้วกระทำสักการะด้วยวัตถุทั้งหลายมีดอกไม้เป็นต้นเป็นการรับเสด็จถวายบังคมแล้วได้ถวายมหาทานแล้วท่านเศรษฐีได้กราบทูลนิมนต์และได้ถวายมหาทานอยู่ตลอด7วันพระบรมศาสดาได้ทรงกำหนดธรรมะเป็นที่สบายของท่านอุคคเศรษฐีแล้วจึงทรงแสดงธรรมะโปรดบุคคล 84,000 คนมีท่านอุคคเศรษฐีเป็นต้นได้สำเร็จธรรมะแล้วคือได้เป็นพระโสดาบันพระบรมศาสดาเพื่อจะทรงอนุเคราะห์นางจุลสุภัทธาจึงรับสั่งกับท่านพระอนุรุทธเถระว่าดูก่อนอนุรุทธะเธอจงพักอยู่ในที่นี้และพระองค์ได้เสด็จกลับไปยังเมืองสาวัตถีนับตั้งแต่นั้นมาอุคคนครได้เป็นเมืองที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสารคติในพระคาถาธรรมของเรื่องนี้คนดีถึงจะอยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ส่วนคนไม่ดีถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลชีวประวัติของนางจุลสุภัทธาที่มีความเกี่ยวโยงถึงการช่วยให้พระเกียรติคุณและพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไป

จรัสอยู่ในเมืองสาเกตทั้งเกิดประโยชน์แก่มหาชนดังมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความพระบาลีกาลกสูตรว่าด้วยอารมณ์6คัมภีร์อังคุตตนิกายจตุกนิบาตความว่าในการเมื่อนางจุลสุภัทธาผู้เป็นธิดาของท่านอนาถบิดิกะเศรษฐีคิดว่าเราจะต้องไปสู่เรือนของบุตรกาลกะเศรษฐีตามบาลีเรียกว่าอุคเศรษฐีในเมืองสาเกตนางจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลข้อปฏิญญาคือการให้คำมั่นสัญญาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าหม่อมฉันจะต้องไปสู่ตระกูลมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดถ้าหากหม่อมฉันได้สักการะในตระกูลนั้นเมื่อจะส่งบุรุษคนใดคนหนึ่งมากราบทูลนิมนต์ก็จะเป็นการชักช้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงนึกถึงหม่อมฉันบ้างพระเจ้าค่ะแล้วนางก็ถวายบังคมลาไปกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีผู้เป็นพ่อผัวของนางจุลสุภัทธาคิดว่าลูกสะใภ้ของเรามาถึงแล้วเมื่อจะทำงานมงคลจึงให้บุคคลทั้งหลายจัดแจงอาหารมากมายแล้วให้เชิญพวกชีเปลือย500คนมาครั้นพวกชีเปลือยเหล่านั้นมานั่งในเรือนแล้วกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีจึงใช้ให้คนไปบอกนางจุลสุภัทธาลูกสะใภ้ว่าธิดาของเราจงมาไหว้พระอรหันต์ทั้งหลายคือในยุคนั้นเข้าใจว่าพวกชีป่วยเป็นพระอรหันต์ดูแล้วดูแต่เพียงภายนอกก็น่าเลื่อมใสเพราะว่าพวกชีป่วยนี่เขาไม่มีอะไรติดตัวเลยนุ่งลมผมฟ้าไม่ยึดติดในอะไรทั้งหมดดูเผินๆก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่เสียสละหมดแล้วแต่ความจริงถ้าเรามองลึกลงไปจะเห็นได้ว่าพวกชีเปลือยนั่นสละแต่เพียงเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนุ่งห่มประดับประดาเท่านั้นแต่ภายในใจของเขาอย่างรกชัดตามธรรมะว่ารกชัดด้วยกิเลสนั่นเองคือยังมีกิเลสหนาตัณหามากแต่ถ้าดูภายนอกลนดูเหมือนว่าเป็นผู้หมดกิเลสแล้วคนเราจะดูกันเพียงกายไม่ได้ต้องดูให้ลึกซึ้งถึงใจว่าใจของบุคคลผู้นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแค่ไหนส่วนร่างกายภายนอกดูก็ไม่ได้เหมือนกับการจะไปดูโจรที่แต่งตัวดีว่าไม่ใช่โจรก็ไม่ได้เหมือนกันคนที่เป็นโจรนั้นอาจจะแต่งตัวสวยหรูใส่เสื้อนอกหรือว่าจะแต่งกายด้วยลักษณะที่ภูมิฐานแต่ว่าจิตใจของเขานั้นไม่ได้สะอาดเหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ภายนอกเลยเขาสามารถที่จะทำตนเป็นโจรปล้นสะดมหรือทำร้ายใครๆได้ทันทีการดูเพียงผิวเผินเปลือกนอกนั้นดูไม่ได้ต้องดูให้ซึ้งไปถึงใจธรรมดาพระอริยสาวิกาทั้งหลายผู้ได้สำเร็จอริยผลแล้วพอได้ยินคำว่าพระอรหันต์ก็ดีใจเพราะฉะนั้นนางจุลสุภัทธาคิดว่าเป็นลาภของเราแล้วนางได้ลุกไปยังที่พวกชีเปลือยนั่งอยู่แต่พอนางได้เห็นพวกชีเปลือยผู้แสดงความไม่มียาอายเหล่านั้นจึงกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อคะความจริงสมณะทั้งหลายไม่ใช่ไม่มีหิริคือความละอายภายในไม่ใช่ไม่มีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวภายนอกนี่ครับนางคิดว่าพวกชีเปลือยนี้ไม่ใช่สมณะแล้วนางก็ถมน้ำลายลงไปและได้กลับไปที่อยู่ของนางฝ่ายพวกชีเปลือยเมื่อพบกับเหตุการณ์เช่นนั้นจึงกล่าวต่อว่ากาลกะเศรษฐีว่านี่แน่ท่านมหาเศรษฐีหญิงกาลกินีคือหญิงสนิทจันไรเช่นนี้ท่านเศรษฐีได้นางมาจากไหนหญิงอื่นในสกลชมพูทวีปคือในชมพูทวีปทั้งสิ้นไม่มีอีกแล้วหรือกาลกะเศรษฐีกล่าวตอบว่าข้าแต่อาจารย์เรื่องลูกสะใภ้ของข้าพเจ้าได้กระทำลงไปเพราะรู้หรือเพราะไม่รู้ก็ตามข้าพเจ้าต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ว่าแล้วท่านเศรษฐีได้เชิญพวกชีเปลือยให้กลับไปส่วนท่านเศรษฐีได้ไปหานางจุลสุภัทธาและถามว่านี่แน่จุลสุภัทธาเหตุไรเล่าเจ้าจึงกระทำอย่างนี้เหตุไรเล่าเจ้าจึงกระทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายอับอายนางจุลสุภัทธากล่าวตอบว่าคุณพ่อคะ
ธรรมดาพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมไม่เป็นเช่นนี้หรอกค่ะท่านเศรษฐีจึงถามว่าสมณะของเจ้าเป็นเช่นไรเล่าเจ้าถึงสรรเสริญเยินยอยิ่งนักสมณะทั้งหลายของเจ้ามีศีลเช่นไรมีความประพฤติอย่างไรเจ้าจงกล่าวให้เราฟังนางจุลสุภัททากล่าวตอบว่าคุณพ่อคะสมณะทั้งหลายของดิฉันเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบตั้งอยู่ดีในทางที่สงบมีจักษุทอดลงพูดแต่พอประมาณอยู่ในป่าเหมือนกับช้างที่สลัดเครื่องผูกแล้วสมณะทั้งหลายของดิฉันอยู่เพียงลำพังผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองเป็นผู้มีใจคงที่ค่ะพระนางตอบอย่างนี้แล้วได้ยืนแสดงคุณของพระรัตนตรัยคือแก้วสามประการได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหน้าท่านเศรษฐีพ่อผัวท่านเศรษฐีได้ฟังแล้วจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเราจะนำสมณะทั้งหลายของเจ้ามากระทำมงคลนางจุลสุภทาถามท่านเศรษฐีพ่อผัวว่าคุณพ่อคะคุณพ่อจะกระทำมงคลเมื่อไหร่คะท่านเศรษฐีคิดใคร่ครวญดูเวลาแล้วกล่าวว่าจะรออีก 2-3 วันเราจะส่งคนมาบอกครั้นเวลาล่วงมาได้ 2-3 วันท่านเศรษฐีใช้ให้คนไปบอกนางจุลสุภัททาว่าวันพรุ่งนี้เราจะกระทำมงคลฝ่ายนางจุลสุภัททาจึงขึ้นไปที่ปราสาทชั้นบนในเวลาเย็นถือพระอบใหญ่ที่ใส่ดอกไม้ไว้เต็มใจระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วนางโยนดอกไม้8กำขึ้นไปในอากาศและนางยืนประนมมืออยู่พร้อมทั้งกล่าวว่าขอพระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์อีก500รูปจงเสด็จมารับอาหารบิณฑบาตของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้ส่วนดอกไม้เหล่านั้นได้ไปปรากฏเป็นเพดานอยู่ในเบื้องบนพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูก็ทรงทราบเหตุการณ์นั้นในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมจบลงแล้วท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญวันพรุ่งนี้เช้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์อีก500รูปโปรดเสด็จไปรับอาหารบิณฑบาตที่เรือนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนคฤหบดีนางจุลสุภัททาธิดาของท่านได้นิมนต์ตถาคตไปแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่เห็นใครมาเลยพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีอุบาสิกาผู้เป็นสัตว์บุรุษคือคนดีถึงจะอยู่ไกลตั้งพันโยชน์ก็ปรากฏเหมือนภูเขาหิมพานต์เหมือนอยู่ใกล้ครั้นพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าสัตว์บุรุษทั้งหลายย่อมปรากฏเหมือนกับภูเขาหิมพานต์ฉะนั้นส่วนอสัตว์บุรุษคือคนไม่ดีถึงจะอยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏย่อมเป็นเหมือนกับลูกศรที่เขายิงไปในเวลากลางคืนฉะนั้นธนนาถาวิทิกะเศรษฐีได้ฟังพระพุทธตรัสนี้แล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์โปรดทรงสงเคราะห์ธิดาของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพอท่านเศรษฐีกราบทูลอย่างนี้แล้วก็กราบถวายบังคมลากลับไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสั่งท่านพระอนนทเถระว่าดูก่อนอนนท์ตถาคตจะไปเมืองสาเกตเธอจงแจกสลากให้แก่พระภิกษุ500รูปแต่เมื่อเธอจะแจกสลากเธอควรแจกให้แก่พวกพระภิกษุที่สำเร็จอภิญญาคือมีความรู้ยิ่ง6ประการเท่านั้นท่านพระอนนทเถระก็ได้กระทำตามพระพุทธบัญชานั้นครั้นถึงเวลากลางคืนนางจุลสุภัททาคิดคำนึงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเป็นผู้มีกิจมากมีสิ่งที่พระพุทธองค์จะต้องทรงกระทำมากพระองค์จะทรงสังเกตหรือไม่ก็ไม่ทราบเราจะทำอย่างไรดีเนาะในขณะนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชจึงบอกกับนางจุลสุภัททาว่าดูก่อนสุภัททาท่านอย่าเสียใจเลย
ระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์ที่เธอกราบทูลนิมนต์แล้วนางจุลสุภัทราได้ฟังคำของท้าวเวสสุวรรณมหาราชแล้วก็มีใจดีแต่จัดเครื่องไทยธรรมคือของถวายพระไว้อย่างพร้อมสับฝ่ายท้าวสักกะเทวราชก็ได้ตรัสสั่งวิษณุกรรมเทพบุตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปเมืองสาเกตเพื่อโปรดนางจุลสุภัทราเธอจงเนรมิตปราสาท500หลังวิษณุกรรมเทพบุตรก็จึงกระทำตามเทวราชบัญชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปซึ่งล้วนแต่ผู้ได้สำเร็จอภิญญาคือความรู้ยิ่ง6ประการเสด็จไปเมืองสาเกตด้วยทิพยยานพาหนะคือกูตาคารอันได้แก่เรือนยอดประหนึ่งรอยขีดอากาศที่มีสีดังสีแก้วมณีนางจุลสุภัทราได้ถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระประมุขเสร็จแล้วนางกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าตระกูลสามีของหม่อมฉันเป็นตระกูลมิจฉาทิฐิคือมีความเห็นผิดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงแสดงธรรมะอันควรแก่พวกเขาเหล่านั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะโปรดบุคคลเหล่านั้นตามคำกราบทูลรัตนาของนางจุลสุภัทรากาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้สำเร็จอริยผลเป็นพระโสดาบันและได้ถวายอุทยานของตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพวกขี่เปลือยได้พากันกล่าวเรียกร้องเอาอุทยานนั้นว่าท่านเศรษฐีได้ให้แก่พวกเราก่อนแล้วพวกเขาไม่ยอมออกจากอุทยานนั้นคือในตอนนี้พวกขี่เปลือยกำลังเสียผลประโยชน์คือเสียทั้งโยมอุปถากเสียทั้งสถานที่ที่เคยพักพาอาศัยก็ต้องการอยากจะเรียกร้องเอากลับคืนมาคือให้ได้ทั้งสองอย่างยิ่งเป็นการดีแต่นี่ก็มาเรียกร้องเอาอุทยานกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีจึงสั่งให้นำพวกชีเปลือยทั้งหมดออกไปด้วยกล่าวว่าพวกท่านจงไปนำชีเปลือยเหล่านั้นไปโดยวิธีการที่จะพึงนำออกไปเสียจากอุทยานให้ได้นี่ก็หมายความว่าเป็นคำสั่งเด็ดขาดวิธีการอย่างไรก็ได้ที่เอาพวกชีเปลือยนี้ออกไปถ้าสั่งอย่างนี้ก็เป็นอนุชีเปลือยไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ในอุทยานนั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นท่านเศรษฐีจึงให้สร้างวิหารลงในอุทยานนั้นนั่นเองเมื่อก่อสร้างวิหารเสร็จแล้วกาลกะเศรษฐีหรืออุคเศรษฐีจึงหลั่งน้ำกระทำให้เป็นพรหมไทยคำว่าพรหมไทยก็หมายถึงสิ่งของที่ให้อันประเสริฐสุดหมายถึงที่ดินหรือบ้านเมืองที่พระราชทานเป็นบำเหน็จและยกเว้นภาษีแต่ในที่นี้ถวายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็หมายถึงการที่เอาวิหารนั้นกระทำให้เป็นพรหมไทยอุทิศถวายและวิหารนั้นจึงมีชื่อว่าการการามก็คือเอาชื่อของท่านเศรษฐีใส่นั่นเองตามชื่อของกาลกะเศรษฐีผู้สร้างถวายไว้ในพระศาสนาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะการการามนั้นก็เป็นอันว่าชีวประวัติของนางจุลสุภัทราอุบาสิกาที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้และพอดีกับเวลาของรายการสิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบติกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นขอน้อมคารวะแด่หลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนตลอดถึงพระเถรานุเถระทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้อาตมภาพมีโอกาสได้มาร่วม ในการแสดงความระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยการแสดงธรรมหรือว่ากล่าวธรรมะบูชาคุณของท่านและร่วมยินดีในการปฏิบัติบูชาของท่านทั้งหลายซึ่งการปฏิบัติบูชาเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญว่าประเสริฐกว่าการบูชาด้วยอามิตรบูชาเมื่อสักครู่อยู่ข้างล่างได้ยินการสาธยายพระอภิธรรมที่เป็นภาษาบาลีและก็มีคำแปลให้พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วรู้ความหมายซึ่งหายากในที่ต่างๆเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เราไปร่วมในพิธีบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลร่วมงานศพโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะได้ยินเฉพาะพระสาธยายพระพิธรรมที่เป็นภาษาบาลีเราได้ยินได้ฟังกันจนเคยชินจนกระทั่งมีการเข้าใจไปว่าคำที่พระนำมาสาธยายเนี่ยเป็นการสวดศพดังนั้นเราจึงเห็นว่าผู้ที่ไปร่วมงานส่วนหนึ่งเวลาที่พระสวดก็เลยไม่ได้ให้ความสนใจเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องระหว่างพระกับศพก็คือพระก็สวดศพไปเราก็ไม่ได้สนใจแท้ที่จริงแล้วในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลที่เรียกว่างานศพเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการใช้เวลาอย่างนี้เป็นเวลาในการศึกษาเรียนรู้เพราะสิ่งต่างๆที่ถูกจัดทำขึ้นมาในงานศพโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าจัดทำขึ้นมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านทางพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำศพนะหรือว่าการตั้งศพบำเพ็ญกุศลจะกี่วันก็แล้วแต่ให้เราได้เรียนรู้ผ่านพิธีกรรมโดยผู้ที่สอนเราได้เตือนเราอย่างดีที่สุดก็คือผู้ที่จากไปอย่างเช่นวันนี้หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นที่เคารพของเราทั้งหลายท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่แม้จากไปแล้วความเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านก็ยังอยู่และก็ยังอยู่ต่อไปแม้ท่านจากไปก็จากไปแต่เพียงร่างกายเพราะร่างกายทุกคนต่างก็รู้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วไอ้ความเสื่อมความดับไปเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าใครก็หนีความจริงข้อนี้ไม่พ้นอาตมาเชื่อว่าทุกคนทราบเป็นอย่างดีแต่แม้จะทราบอย่างนั้นก็ตามสังเกตไม่ว่าแม้เราจะรู้ว่าเราทุกคนเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายแต่ในความคิดในความรู้สึกโดยทั่วไปทุกเมื่อเชื่อวันเรามักจะคิดเรามักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าเรายังไม่จากไปหรือว่าไม่ตายในเวลาใกล้ๆนี้หรอกเรายังคงจะมีชีวิตอยู่สำหรับวันพรุ่งนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรายังมีความรู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าเราตกอยู่ในความประมาทเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราควรกระทำก็คือตั้งตนอยู่ในความประมาทตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอัจเฉวะกิจจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรหรือว่าความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบกระทำเสียตั้งแต่ในวันนี้ตั้งแต่ในขณะนี้ใครจะรู้ความตายอันจะมีในวันพรุ่งนี้ได้การที่เราเห็นคนใดคนหนึ่งจากไปถือว่าการจากไปของบุคคลคนนั้นเป็นเครื่องเตือนใจเป็นผู้ที่บอก ให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทได้เป็นอย่างดีจะได้มองย้อนกลับมาถึงตัวเองเหลียวดูคนรอบข้างคนใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนภายในครอบครัวใครจะรู้ว่าวันนี้เห็นหน้ากันพรุ่งนี้จะมีโอกาสเห็นหน้ากันอีกหรือเปล่าดังนั้นความตายจึงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นเครื่องเตือนใจเราได้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นผู้ที่จากไปได้น้อมมาเตือนตัวเองนะว่าเราก็หนีความจริงข้อนี้ไม่พ้นเมื่อรู้อย่างนี้จะได้รีบกระทำสิ่งต่างๆเสียตั้งแต่ในขณะนี้ตั้งแต่ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ญาติโยมก็ไม่แตกต่างกันดังนั้นการมาร่วมงานศพการมาร่วมบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นโอกาสสำหรับตัวเราเองเป็นโอกาสสำหรับเราจะได้พิจารณาความจริงของชีวิตการบำเพ็ญกุศลหรือว่างานศพจึงได้ชื่อว่าเป็นงานสำหรับพัฒนาสติเป็นงานสำหรับพัฒนาปัญญาสิ่งต่างๆที่ถูกจัดขึ้นมาเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งคำที่พระสวดสาธยายเราอาจจะเห็นว่าเป็นพิธีกรรมแต่ในพิธีกรรมก็แฝงไว้ด้วยความรู้แฝงไว้ด้วยข้อคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พระพิจารณาบางที่บางแห่งเคยไปในที่หนึ่งเขาถามว่าเวลาที่พระพิจารณาเนี่ยที่บอกว่าพิจารณาพังสุกุลเนี่ยคฤหัสถ์ญาติโยมหรือคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยควรจะปฏิบัติอย่างไรไปทางภาคเหนือเขาถามว่าควรที่จะประนมมือรับฟังหรือว่ารับหรือเปล่าอาตมาก็ถามว่าทำไมล่ะเขาบอกว่าที่นี่มีคนเขาบอกว่าเวลาพระบางสุกุลหรือว่าพิจารณาเนี่ยไม่ต้องประนมมือรับเพราะว่านั่นเขาพิจารณาศพนะพระพิจารณาศพไม่ใช่พิจารณาคนมีชีวิตอยู่อาตมาบอกว่านี่แหละเป็นหัวใจของการบำเพ็ญกุศลหรือว่าของการจัดงานศพเพราะคำที่พระนำมากล่าวนำมาพิจารณานั้นเป็นคำสอนที่กระชับแล้วก็ง่ายตรงที่สุดท่านบอกว่าอย่างไรอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตกอยู่ในความไม่เที่ยงไม่แน่นอนด้วยกันทั้งสิ้นแล้วอะไรบ้างล่ะที่เรียกว่าเป็นสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมล้วนแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสังขารด้วยกันทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อเป็นสังขารก็ล้วนอยู่ก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งสิ้นสิ่งที่ไม่เป็นสังขารมีเพียงอย่างเดียวก็คือพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยเป็นของเที่ยงเพราะไม่เป็นสังขารเป็นวิสังขารคือไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาฉะนั้นเราเองขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านก็บอกท่านก็เตือนพระขณะที่พิจารณาท่านมีโอกาสได้เตือนตัวเองและเตือนผู้ที่ฟังด้วยว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตกอยู่ในความไม่เที่ยงนั้นฉะนั้นอย่าประมาทอุปาทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีการเกิดและดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นต้องดับด้วยกันทั้งสิ้นอุปชิตตวานิรุจฉันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปแต่ที่เราไม่เห็นความเกิดดับก็เพราะว่ามันมีการนะสืบต่อเนื่องเป็นกระแสภาษาพระท่านจึงบอกว่าสันตติก็คือความต่อเนื่องความสืบเนื่องกันเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราลองดูชีวิตของเราเนี่ยร่างกายเนื้อตัวของเราเนี่ยถามว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดหรือเปล่าไม่ใช่เราเพิ่งแก่ไม่ใช่เราเพิ่งเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นทุกขณะคือเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะนี่แหละแต่ทำไมถึงเราถึงไม่เห็นก็เพราะว่ามันเป็นกระแสของความเกิดดับที่ต่อเนื่องกันเป็นสายทำให้เรามองไม่เห็นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเราต้องดูห่างๆการดูห่างๆนี่หมายความว่าเราลองเอารูปที่เราถ่ายไว้สัก 20-30 ปีที่แล้วมาเทียบกับรูปของเราในปัจจุบันเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนี่เราหรือคนนี้หรือเปล่าเมื่อ30ปี20ปีที่แล้วรูปร่างหน้าตาอีก ก็แบบหนึ่งในขณะนี้ก็แบบหนึ่งนี่แหละเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วที่ไม่ดับท่านจึงสรุปสุดท้ายว่าเตสังอุปสมุสุโขการเข้าไปสงบระงับการปรุงแต่งการเข้าไปสงบระงับสังขารเสียได้นั่นเป็นความสุขแต่คนส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเมื่อไรร่างกายแตกสลายก็คิดว่าจะหมดทุกข์แล้วจะพบความสุขเราจึงเห็นข่าวคราวบางครั้งว่าบางคนทนอยู่ในโลกนี้ไม่ได้คิดว่าการฆ่าตัวตายการทำร้ายตัวเองจะเป็นวิธีการที่จะพ้นจากความทุกข์จะหมดทุกข์จากโลกนี้ไปนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์คนที่ฆ่าตัวตายคนที่ทำร้ายตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวพออยู่แล้วแต่สำหรับบางคนไม่ทำร้ายเฉพาะตัวเองยังทำร้ายผู้อื่นอีกด้วยบางคนทำร้ายตัวเองไม่พอทำร้ายผู้อื่นนี่ก็ดิ่งเห็นแก่ตัวมากขึ้นเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของร่างกายเป็นเจ้าของชีวิตแท้ที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของของใครทั้งสิ้นถ้าเราเป็นเจ้าของร่างกายนี้จริงเราต้องบังคับบัญชาร่างกายนี้ได้ให้มันอยู่ในอำนาจอยู่ในบังคับบัญชาแต่เราดูว่าร่างกายของเราเนี่ยเราบังคับอะไรได้บ้างเราบังคับอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครอยากจะแก่ไม่มีใครอยากจะเจ็บไม่มีใครอยากจะตายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ไม่มีใครอยากจะแก่มันก็แก่เพราะความแก่เป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของธรรมชาติเราอยากจะให้มันดีอยู่ตลอดหูตาอยากจะให้มันคงที่คงทนแต่ก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเรื่องของมันฉะนั้นในทางพุทธศาสนาท่านจึงบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครๆที่เราบอกว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตานั่นแหละที่บอกว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงแต่เราเข้าไปยึดถือมันไว้ชั่วครั้งชั่วคราวยึดถือได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ยึดถือไว้ได้ตลอดไปไม่ได้เมื่อมันยึดถือไว้ไม่ได้ตลอดไปเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วแต่ว่ามันจะเป็นบางครั้งเราอยากจะยกแขนยกขาความอยากของเรามันไม่ตรงกับสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่กำลังเป็นไปนะเราก็บังคับมันไม่ได้อย่างเช่นบางคนโดยเพราะเราเห็นภาพได้ชัดเจนอย่างเช่นคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราบอกว่าเราเป็นเจ้าของร่างกายเจ้าของชีวิตนี้แต่ทำไมบังคับไม่ได้สักอย่างอยากจะลุกขึ้นเดินเหินอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ก็ทำไม่ได้นี่แหละที่บอกว่าสังขารหรือว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครๆสรุปสุดท้ายในบทที่พระพิจารณานี้ท่านบอกว่าเตสังอุปสมุสุโขไม่ใช่ การเสียชีวิตหมดลมหายใจแล้วถึงจะพบความสุขแต่ท่านบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามหยุดการปรุงแต่งเสียเมื่อนั้นเราถึงจะพบความสุขที่แท้จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดการปรุงแต่งนะเข้าการเข้าไปสงบ

ระงับการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งเสียได้เราก็พบความสุขที่แท้จริงได้แต่คนเราไม่เข้าใจคนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจมักจะคิดว่าความสุขความทุกข์ของเราเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยข้างนอกจึงพยายามที่จะเข้าไปจัดการสิ่งต่างๆตามที่ตัวเองคิดว่าจะจัดการได้แต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถที่จะพบความสุขที่แท้จริงบางคนก็เลยแสวงหาความสุขด้วยวิธีการต่างๆคิดว่าวิธีการอย่างนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไรที่เราสวดมนต์สาธยายอยู่เป็นประจำบอกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขา

ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขังโสกัปปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์บอกเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกอะไรต่างๆก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาและไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ที่เราได้สวดสาธยายในบทธรรมจักรก็ตามในธรรมวัดเช้าก็ตามสรุปสุดท้ายเราลองสังเกตที่พระพุทธองค์ได้สรุปลงไว้ว่าอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าความทุกข์ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี้ต่างหากและนั่นแหละคือความทุกข์พระองค์ตรัสว่าอย่างไรสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละคือความทุกข์ที่แท้จริงเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดถือว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อนั้นแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความทุกข์ไม่มีที่เกิดไม่มีที่ตั้งแต่เราได้แต่รู้เราไม่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเมื่อไม่มีโอกาสได้เห็นเราก็จึงเข้าใจว่าสิ่งข้างนอกบุคคลภายนอกคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เราเป็นทุกข์เราจึงพยายามที่จะแก้ทุกข์ด้วยการไปแก้สิ่งข้างนอกแก้เท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะมันมีเราอยู่เขามีเรื่องเล่าไว้ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะแกเป็นโรคปวดหัวปวดหนักมากไม่รู้ว่าจะหาหมอที่ไหนรักษาหาหมอที่ไหนรักษาอาการปวดหัวของเศรษฐีท่านนี้ไม่ได้จนกระทั่งมีคนที่คุ้นเคยกันรู้จักทราบอาการปวดหัวของท่านเศรษฐีก็แนะนำกับท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีมีพระฤาษีตนหนึ่งอยู่ในป่าเป็นผู้ที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ท่านลองไปหาพระฤาษีท่านนี้ดูสิเผื่อที่จะช่วยท่านได้นะเพราะท่านก็ไปโรงพยาบาลไหนต่อไหนมาพอสมควรแล้วรักษาไม่หายลองไปหาท่านฤาษีนี้สักครั้งดูเผื่อว่าถ้ารักษาหายได้ท่านก็จะได้หมดอาการปวดหัวรักษาไม่หายก็ถือว่าลองไปสักครั้งก็ไม่เสียหายอะไรเศรษฐีก็เห็นว่าน่าจะเป็นวิธีการหรือว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยตัวเองได้ก็ออกไปพบพระฤาษีแล้วก็เล่าอาการของตัวเองให้ฟังพระฤาษีได้ฟังก็บอกกับท่านเศรษฐีว่าโอ้อาการของท่านเนี่ยไม่ยากหรอกอาการของท่านรักษาไม่ยากที่ท่านปวดหัวอยู่ทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรอื่นเลยนะเพียงแต่ท่านเองถ้าจะรักษาอาการปวดหัวให้หายให้มองสิ่งต่างๆให้เห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสีเขียวให้เห็นสิ่งต่างๆเป็นสีเขียวอาการปวดหัวของท่านจะหายไปทันทีแต่ที่ท่านปวดหัวอยู่เพราะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้สีนั้นสีนี้ทำให้อาการปวดหัวเนี่ยไม่ทุเลายังกำเริบอยู่ตลอดท่านเศรษฐีเมื่อได้ฟังกลับไปถึงบ้านก็ทดลองดูเปลี่ยนบ้านทั้งหลังเครือหาดที่ตัวเองอยู่อาศัยคนที่อยู่ภายในบ้านเปลี่ยนเป็นสีเขียวหมดทาสีบ้านเป็นสีเขียวให้คนรับใช้คนในบ้านแต่งตัวสีเขียวหมดเขียวหมดอาการปวดหัวทุเลาลงหายไปแต่เศรษฐีออกไปนอกบ้านไม่ได้เพราะว่าอะไรที่บ้านอื่นก็สีนู้นสีนี้เศรษฐีมีเงินมีกำลังก็ลงทุนนะจ่ายเงินคนภายในหมู่บ้านบอกให้เปลี่ยนบ้านทาบ้านทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นสีเขียวหมดเสื้อผ้าก็สีเขียวให้หมดนะแล้วก็แถมเงินให้ด้วยคนได้เงินแถมมีคนมาทาสีบ้านแล้วให้ไหมเอ้าเขียวก็เขียวเขียวไปหมดทั้งหมู่บ้านเศรษฐีก็ออกนอกบ้านได้แต่ออกไปนอกหมู่บ้านไม่ได้เพราะออกไปที่ไหน

มันก็ยังเป็นสีอื่นก็ทำได้เพียงแค่ในหมู่บ้านทำได้เพียงแค่ในตำบลของตัวเองเป็นสีเขียวหมดออกไปไหนไม่ได้อาการปวดหัวก็กำเริบนะวันหนึ่งท่านฤาษีคิดถึงเศรษฐีขึ้นมาเอ๊ลองไปดูซิว่านะอาการของท่านเศรษฐีเป็นยังไงเพราะหายไปพอได้รับฟังคำแนะนำแล้วหายไปเลยไม่ได้กลับมาส่งข่าวคราวว่าเป็นยังไงหายดีขึ้นหรือเปล่าก็นะเห็นว่าแวะผ่านมาทางนี้ก็แวะเข้าเยี่ยมเศรษฐีพอเข้าไปในเขตหมู่บ้านก็แปลกใจหมู่บ้านนี้ทำไมมันเขียวไปหมดนะก็นึกถึงคำที่ตัวเองบอกเศรษฐีว่าอ๋อสงสัยเศรษฐีนี่ถ้าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้นะก็รีบเดินทางไปที่บ้านเศรษฐีพอไปถึงคนใช้คนเฝ้าประตูบ้านเศรษฐีไม่ยอมให้พระฤาษีนี่เข้าบ้านทั้งที่พระฤาษีบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ที่เศรษฐีเคารพนับถือไปขอคำแนะนำบอกไม่ได้ถ้าท่านจะเข้าในบ้านเนี่ยใครที่จะเข้าในบ้านเศรษฐีต้องเปลี่ยนชุดให้หมดต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวทั้งหมดแต่พระฤาษีเนี่ยไม่ได้ใส่สีเขียวเนี่ยบอกถ้าท่านจะเข้าต้องเปลี่ยนพระฤาษีบอกยังไงก็ไม่เปลี่ยนนะเศรษฐีได้ยินเสียงอีอะโวยวายก็ลงมาดูเห็นพระฤาษีก็ดีใจบอกอาจารย์มาเยี่ยมอาจารย์ท่านมายังไงก่อนที่พระฤาษีจะตอบอะไรบอกเศรษฐีท่านบ้าไปหรือเปล่าเนี่ยเอ้าก็เนี่ยเพราะอาจารย์นี่แหละช่วยแนะนำทำให้อาการของข้าพเจ้าเนี่ยอาการของผมเนี่ยอาการปวดหัวหายเป็นปลิดทิ้งตอนนี้ไม่มีอาการปวดหัวเลยเอ้าฉันแนะนำว่ายังไงก็ท่านอาจารย์บอกว่าถ้ามองสิ่งต่างๆเห็นเป็นสีเขียวได้อาการปวดหัวก็จะหายแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นพระฤาษีก็หัวเราะบอกเศรษฐีนี่บ้าไปแล้วเอ้าทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นทำไมท่านถึงไปจัดการข้างนอกทำไมทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องไอ้เรียกว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากทำยังไงก็ท่านแนะนำมาเองก็ทำไมไม่ทำให้มันง่ายกว่านั้นทำไงอาจารย์ก็หาแว่นตาสีเขียวมาอันเดียวก็จบแล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนข้างนอกเปลี่ยนที่ตัวเองเรามักจะจัดการข้างนอกเรามักจะจัดการสิ่งต่างๆข้างนอกมากกว่าที่จะจัดการข้างในฉะนั้นเวลามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นเราจึงวิ่งออกไปจัดการข้างนอกเราจึงได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆว่าถ้าคนนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าคนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วฉันจะมีความสุขแล้วเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่คนเรามักจะเข้าใจว่าถ้าคนนั้นเป็นอย่างที่ฉันต้องการฉันก็จะมีความสุขถ้าลูกเป็นอย่างนี้ถ้าสามีเป็นอย่างนั้นถ้าภรรยาเป็นอย่างนี้เราคิดว่าบ้านก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขแม้เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เพราะความสุขที่แท้จริงที่เราได้ยินได้ฟังพระสาธยายพระสอนเราบอกว่าเตสังอุปสมุสุโขการเข้าไปสงบระงับการปรุงแต่งนั่นแหละถึงจะพบความสุขสุดท้ายที่พระองค์ตรัสไว้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยเกิดขึ้นแก่เราอย่างไรพระองค์ตรัสว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อการเข้าไปสงบระงับการปรุงการเข้าว่าโดยย่อการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละคือความทุกข์ที่แท้จริงเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราปล่อยวางความยึดถือต่อสิ่งต่างๆได้แล้วความทุกข์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่ากายนี้ใจนี้หรือขันธ์ทั้ง5นี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วจะมีใครผู้ที่ต้องเป็นทุกข์อีกต่อไปนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงแนะนำไว้ได้ทรงสอนไว้แต่เรามักจะเข้าไม่ถึงเรามักจะมองข้ามเพราะเราสวดเราสาธยายจนเกิดความเคยชินทั้งที่พระองค์บอกว่าสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นแหละคือความทุกข์แต่เวลาที่มีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่เรามองออกไปข้างนอกและเป็นคำสอนที่สั้นเป็นคำสอนที่พระพุทธองค์สรุปไว้นะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรู้สึกธรรมารมณ์แล้วไม่เข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละมัจจุราชก็จะหาเราไม่เจอเพราะเมื่อไม่มีเรา
มัจจุราชก็ไม่รู้ว่าจะเจอเราที่ไหนแต่เราก็เห็นว่าคำสอนเหล่านี้คำสอนอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เป็นประจำเราก็มองข้ามพยายามที่จะไปแสวงหาความสุขไปหาทางที่จะพ้นทุกข์นะด้วยวิธีการต่างๆแต่ที่พระพุทธองค์ได้ทรงแนะนำไว้บอกว่าเมื่อไรก็ตามทำลายความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าได้แล้วนั่นแหละความทุกข์ก็จะหมดไปความสุขที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นพระองค์จึงสรุปนะคำสอนด้วยประโยคสั้นๆว่าสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราความทุกข์ก็เกิดขึ้นเราลองพิจารณาดูความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการที่เราอยากจะให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเป็นไปตามที่เรากำหนดแต่เมื่อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเป็นไปตามที่เรากำหนดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแก่เรานี่ก็คือสิ่งที่เราควรที่จะนำมาพิจารณาเพื่อที่จะทำความกระจ่างในเรื่องนี้ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยข้างนอกแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเข้าไปยึดถือมันไว้ต่างหากมีเรื่องเขาเล่าไว้ว่ามีคุณแม่สองท่านท้องแก่เข้าโรงพยาบาลนะเพื่อที่จะไปคลอดลูกทั้งสองคนไปในเวลาใกล้เคียงกันเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็จัดเตียงที่พักให้ติดกันนะในห้องเดียวกันนะเมื่อถึงเวลาเข้าห้องคลอดก็เจ็บท้องคลอดในเวลาใกล้เคียงกันเจ้าหน้าที่ก็พาเข้าห้องคลอดทำคลอดเสร็จเรียบร้อยพอคลอดออกมาเด็กที่เกิดมาก็เป็นเพศเดียวกันหลังจากคลอดเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่เขาก็พาคุณแม่เนี่ยทั้งสองเนี่ยไปพักแล้วก็ล้างเนื้อล้างตัวเด็กเรียบร้อยส่งมาไปที่พักของคุณแม่ทั้งสองแต่ตอนที่ส่งเด็กไปให้คุณแม่ทั้งสองเนี่ยมันเกิดความผิดพลาดด้วยความไม่ได้ตั้งใจคือเอาเด็กไปส่งผิดเตียงเอาลูกของอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งแต่ด้วยความที่ทั้งสองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะจำหน้าลูกของตัวเองได้ชัดเจนนะเพราะว่าเด็กที่เกิดมาก็หน้าตาก็คล้ายคลึงกันพอเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าคุณนี่ลูกของคุณพอเจ้าที่บอกจิตมันก็เข้าไปยึดถือในเด็กที่เจ้าที่เขาส่งให้บอกว่านี่ลูกของฉันนี่ลูกของฉันความเป็นลูกฉันก็เกิดขึ้นนี่แหละที่บอกว่าการเข้าไปยึดมั่นในขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเข้าไปยึดไปถือไว้เนี่ยความหนักมันก็เกิดขึ้นทันทีพระพุทธองค์จึงบอกว่าภาราเวปัญจขันธาขันธ์ห้าเป็นของหนักคือโดยตัวของมันเองมันหนักอยู่แล้วแต่เมื่อมันอยู่เฉพาะของมันเองเราไม่ได้เข้าไปยึดไม่ได้เข้าไปถือไว้มันเราก็ไม่หนักแต่พระองค์ก็บอกว่าบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาราหะโรจะปุคะโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปคุณแม่ทั้งสองคนนี่ก็เหมือนกันพอเจ้าที่เขาบอกว่านี่คุณลูกของคุณนะจิตเขาก็ไปยึดถือเด็กคนนั้นทันทีว่าลูกของฉันอยู่มา 4-5 วันคุณแม่ท่านหนึ่งเห็นว่าตัวเองก็แข็งแรงดีแล้วลูกก็แข็งแรงดีก็ทำเรื่องขอออกจากโรงพยาบาลเจ้าที่ก็ให้ออกจากโรงพยาบาลอุ้มลูกไปยืนรอรถอยู่หน้าโรงพยาบาลในขณะที่กำลังยืนรอรถมีรถคันหนึ่งโชเฟอร์อาจจะระวัดระวังไม่ดีก็พุ่งเข้ามาเฉี่ยวชนคนที่กำลังยืนรอรถอยู่รวมทั้งคุณแม่ท่านนี้ด้วยเด็กที่อุ้มอยู่ก็หลุดจากมือตัวเองก็บาดเจ็บนะด้วยล้มลงบาดเจ็บพอสมควรเด็กที่เกิดมาได้ไม่กี่วันเนี่ยโดนแรงกระแทกนะหน่อยก็เสียชีวิตทนแรงกระทบไม่ไหวก็เสียชีวิตพอคุณแม่ท่านนี้ได้สติรู้สึกตัวขึ้นมานะไม่ทันห่วงไม่ห่วงตัวเองรีบเข้าไปดูลูกเด็กที่ตัวเองคิดว่าเป็นลูกเนี่ยพออุ้มขึ้นมาก็รู้ว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตเพราะเลือดอาบเด็กที่เกิดมาไม่กี่วันเนี่ยทนแรงกระทบไม่ไหวก็เสียชีวิตเห็นว่าเลือดอาบเสียชีวิตแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เพราะเข้าใจว่านี่ลูกของฉัน
บอกลูกของฉันตายแล้วคนที่อยู่รอบข้างก็ได้แต่สงสารไม่รู้จะช่วยยังไงได้ร้องห่มร้องไห้ปานจะขาดใจตายฝ่ายเจ้าคุณแม่อีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บนตึกในโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมาเนี่ยนะกอดเด็กให้นมอยู่เนี่ยถามว่าตอนนั้นร้องห่มร้องไห้หรือยังทั้งที่ลูกที่แท้จริงของตัวเองเสียชีวิตไม่ได้ร้องเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้เข้าไปยึดในเด็กที่ตายแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยก็คิดว่าเด็กที่ตัวเองกำลังอุ้มอยู่นี่เป็นลูกของตัวเองดูแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูโตวันโตคืนมีจิตใจยิ้มย่องผ่องใสฝ่ายเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไปพูดไปคุยตรวจสอบรู้ว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นจนทั้งแน่ใจว่ามันมีความผิดพลาดก็รีบเข้ามาในห้องที่คุณแม่ทั้งสองคนพักเห็นอยู่คนเดียวก็ถามว่าอีกคนนึงไปไหนเนี่ยบอกว่าอีกคนนึงเพิ่งจะออกไปแป๊บเดียวนี่เองไม่กี่นาทีมีเรื่องสำคัญหรือเปล่าบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากมีเรื่องสำคัญมากก็ยังสามารถตามทันนะคงจะยังไม่พ้นตึกนี่หรอกก็รีบตามลงมาไม่เห็นในตึกไปเจอก็คนกำลังมุงอยู่ก็เข้าไปดูเห็นคนที่เห็นคุณแม่คนที่ตัวเองต้องการพบตัวก็เข้าไปพูดเข้าไปบอกว่าคุณเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกคุณนะที่ตายเนี่ยไม่ใช่ลูกของคุณเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจจนกระทั่งคุณแม่คนนี้เชื่อว่าเด็กที่ตัวเองกำลังอุ้มอยู่ที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่ลูกของตัวเองแต่เป็นลูกของอีกคนหนึ่งที่คลอดพร้อมกันที่เกิดพร้อมกันพอเจ้าหน้าที่ยืนยันตัวเองมั่นใจว่าเด็กที่ตายไม่ใช่ลูกของเราถามว่ายังจะร้องไห้ต่อไปหรือเปล่าไม่ร้องเพราะว่าลูกของเรายังไม่ตายยังอยู่กับอีกคุณแม่อีกคนหนึ่งก็รีบวางเด็กลงดีใจรีบวิ่งขึ้นไปบนตึกในโรงพยาบาลไปเห็นคุณแม่อีกคนหนึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าคุณเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกคุณนะลูกของคุณเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยชี้แจงทำความเข้าใจพอคุณแม่ที่รู้ว่าลูกของตัวเองเสียชีวิตก็ร้องห่มร้องไห้คนที่เสียใจกลายเป็นคนที่ดีใจเพราะลูกยังไม่ตายแต่คนที่เมื่อสักครู่ยิ้มย่องผ่องใสดีใจเห็นการเจริญเติบโตของลูกเห็นความน่ารักดีใจแต่พอมีคนมาบอกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกคุณแต่ลูกคุณเนี่ยตายไปแล้วเท่านั้นเองร้องห่มร้องไห้ฉะนั้นเราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ต่างหากและเป็นความทุกข์เป็นเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์อย่างแท้จริงแต่สิ่งข้างนอกปัจจัยข้างนอกไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เราเกิดความทุกข์เลยอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาถ้านะเด็กที่เสียชีวิตความตายเป็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คุณแม่ที่รู้ที่ลูกตัวเองเสียชีวิตจะรู้หรือไม่รู้ต้องเกิดความทุกข์แล้วแต่ทำไมถึงไม่เกิดความทุกข์ในขณะที่ลูกตายเพราะจิตมันไม่ได้เข้าไปยึดถือในเด็กคนที่เสียชีวิตว่าเป็นลูกของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่จิตเข้าไปยึดถือในเด็กคนที่เสียชีวิตว่านี่ลูกของเราพอรู้ว่าลูกของเราตายความทุกข์ถึงจะเกิดขึ้นจะดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละว่าภาราหะโรจะปุคะโลบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกคือขันห้าเนี่ยมันเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองคือมันหนักโดยตัวของมันเองแต่ถ้ามันหนักของมันแล้วเราไม่เข้าไปแบกไม่เข้าไปจับไว้เนี่ยเราก็จะไม่เป็นผู้ที่หนักเพราะเราไม่ได้เป็นผู้ที่เข้าไปแบกเหมือนกับเสาหรือว่าสิ่งของที่วางอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราอะไรก็ตามเรารู้ว่ามันมีน้ำหนักด้วยกันทั้งสิ้นแต่ถ้ามันวางอยู่ของมันเฉยๆถามว่าถ้าเราไม่เข้าไปแบกไม่เข้าไปถือมันไว้เราจะหนักหรือเปล่าเราก็ไม่หนักแต่ที่เราหนักก็เพราะเรายินดีที่จะแบกที่จะถือไว้แม้มีคนมาร้องบอกว่าวางซะเถอะวางซะเถอะเราก็วางไม่ได้วางไม่ลงเพราะเราไม่รู้วิธีที่จะวางเราไม่รู้วิธีที่จะวางยังไงเราลองดูเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อสักครู่พอคุณแม่ท่านนี้ที่บอกว่าลูกเสียชีวิตพอมีคนมาบอกว่าไม่ใช่ลูกตัวเองมันวางลงได้ทันทีแต่ปุถุชนคนธรรมดาทั้งหลายวางแล้ว
ไม่วางตลอดวางแล้วหยิบของใหม่ขึ้นมาแบกมาถือไว้อีกไม่ปล่อยให้มือว่างเปล่าพระพุทธองค์จึงบอกว่าการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกนะการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วและไม่หยิบของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกคือวางแล้ววางเลยแต่ปุถุชนคนธรรมดาวางแล้วไม่วางนะวางแล้วไม่วางเลยคือวางแล้ววางสิ่งนี้ก็หยิบสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนที่ดังนั้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่บอกว่าการเข้าไปสงบระงับสังขารเสียได้เป็นความสุขก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะในขันห้าคือกายใจนี่ว่าในรูปนามนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความสุขที่แท้จริงถึงจะเกิดขึ้นดังที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่ที่อาตมากล่าวเมื่อสักครู่นำพระพุทธพจน์มากล่าวอ้างว่าที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรู้สึกธรรมารมณ์แล้วไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อนั้นมัจจุราชก็หาเราไม่เจอเมื่อนั้นเราก็จะพบกับอมตะธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พระนำมาสวดนำมาสาธยายทุกเมื่อเชื่อวันที่บอกว่าพระพิจารณาผ้าบังสุกุลพระไม่ได้พูดถึงผ้าแต่ท่านกำลังบอกหัวใจของพุทธศาสนาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้เท่าทันสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเวลาที่ตาเห็นรูปไม่เข้าไปปรุงแต่งเวลาที่หูได้ยินเสียงไม่ปรุงแต่งแต่รู้ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นของมันอย่างนั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นสิ่งต่างๆโดยที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ความทุกข์เกิดขึ้นแก่เราเพราะเราไม่ได้เห็นอย่างที่มันเป็นแต่เราอยากจะเห็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นเราอยากเห็นอย่างที่เราอยากให้เป็นความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นมีเรื่องท่านเล่าไว้ว่ามีหลวงปู่รูปหนึ่งนะท่านอายุมากตอนที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยอายุร้อยกว่าขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านได้รับนิมนต์จากลูกศิษย์ให้มาทำบุญที่บ้านที่บ้านของลูกศิษย์ก็ไม่ได้เป็นคฤหาสน์เป็นบ้านใหญ่โตแต่เป็นห้องแถวธรรมดาแต่ด้วยความคุ้นเคยลูกศิษย์อยู่ด้วยกันมานานหรือว่าปฏิบัติรับใช้ท่านมานานบอกอยากให้หลวงปู่ไปเยี่ยมที่บ้านไปเหยียบบ้านบ้างหลวงปู่อ้าวท่านก็เป็นพระที่ใจดีก็รับนิมนต์จากลูกศิษย์พอไปถึงบ้านลูกศิษย์เนี่ยเป็นบ้านห้องแถวแบบโบราณหน่อยที่ใช้ประตูบานเฟี้ยมแบบร้านตลาดสมัยเก่าที่ประตูปิดทีก็เสียงดังไปทั่วนะแล้วก็พื้นบ้านก็เป็นพื้นไม้ติดกันแต่เพื่อนพอทำบุญเสร็จเรียบร้อยหลวงลูกศิษย์ก็เรียนหลวงปู่ว่าขอหลวงปู่พักก่อนที่หลวงปู่จะกลับนะเพราะว่าหลวงปู่มาเดินทางมาไกลลูกศิษย์ลูกหาก็มาเยี่ยมได้พบปะสนทนาหลวงปู่ก็เหน็ดเหนื่อยขอให้หลวงปู่พักให้หายเหนื่อยก่อนหลวงปู่ท่านก็ใจดีท่านเห็นว่าไม่ได้มีธุระป่าปังอะไรมากเอ้าพักก็พักลูกศิษย์ก็ปูที่หลับที่นอนที่พื้นบ้านนั่นแหละจัดที่นอนให้ท่านได้เอนหลังสักหน่อยหลวงปู่ท่านก็เอนหลังพักแต่ขณะที่หลวงปู่กำลังนอนพักอยู่เพื่อนบ้านที่เป็นห้องแถวติดกันที่เป็นพื้นไม้กระดานติดกันแบบร้านตลาดสมัยก่อนเขาเป็นร้านขายของเป็นร้านขายของชำกิจกรรมของคนที่ขายของก็ต้องเดินหยิบนั่นจับนี่นะแต่ไม่เดินเปล่าเพื่อนบ้านนี่ไม่ได้เดินเปล่าๆแค่เดินเท้าเปล่าก็เสียงก็ยังถึงบ้านข้างๆอยู่แล้วถึงห้องข้างๆอยู่แล้วแต่เพื่อนบ้านคนนี้ชอบใส่รองเท้าไม้ที่เรียกว่าใส่เกี้ยชอบสวมเกี้ยเดินเกี้ยเวลาที่มันกระทบกับพื้นไม้เสียงมันก็ดังปังปังปังปังลูกศิษย์ได้ยินเสียงเกี้ยได้ยินเสียงเดินของเพื่อนบ้านรู้สึกไม่พอใจไม่ใช่ได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่ก่อนแต่ไรก็เคยได้ยินมาบ้างวันไหนอารมณ์ดีก็ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่วันไหนอารมณ์ไม่ดีก็รู้สึกหงุดหงิดวันนี้รู้สึกว่าเพื่อนบ้านไม่เกรงใจทั้งที่รู้ว่าเรานิมนต์พระมานิมนต์หลวงปู่มาแล้วก็เกรงใจหลวงปู่ก็เลยไปต่อว่าเพื่อนบ้านขณะที่ลูกศิษย์กำลังต่อว่าเพื่อนบ้าน
หลวงปู่ท่านก็เปรยขึ้นมาประโยคหนึ่งสั้นๆพอให้ได้

0: จีนท่านก็บอกว่าเขาเดินอยู่ของเขาดีๆแต่เราเอาหูไปรองเกี้ยเขาเองเขาเดินอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นเพราะเราได้ยินเสียงเสียงไม่สามารถที่จะทำให้เราเป็นทุกข์คือเสียงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่บอกว่าอุปชิตวานิรุจฉันติเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแต่ที่เป็นทุกข์เพราะเราเองเวลาที่เสียงมากระทบเสียงมันหายไปจากการได้ยินของหูแต่มาติดอยู่ที่ใจแทนท่านจึงบอกว่าเขาเดินอยู่เขาดีๆแต่เราเอาหูไปรองเกี้ยเขาเองหลวงปู่ท่านได้ยินเสียงท่านก็กำหนดพิจารณาตามได้ทันทีนะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินที่บอกว่าที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินคำว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจึงใช้ภาษาที่มีอยู่แล้วในพระไตรปิฎกที่เราได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เจออยู่ท่านมาพูดให้เรียกว่าให้แพร่ขยายไปท่านบอกว่าตถตาตถตามันเป็นอย่างนั้นของมันเองคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราไม่เห็นความเป็นอย่างนั้นความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นอย่างนั้นความทุกข์ก็ดับไปคำที่พระนำมาสวดนำมาสาธยายสรุปสุดท้ายในท่อนสุดท้ายที่ท่านบอกว่าเตสังอุปสมุสุโขก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นอย่างนั้นเองความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่เห็นความเป็นอย่างนั้นของมันแต่เราอยากจะเห็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นความทุกข์ก็เกิดขึ้นอาตมาเชื่อว่าญาติโยมที่เป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านก็มักจะแนะนำมักจะย้ำเตือนอยู่เสมอว่าเวลาที่ตาได้ยินตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเวลาที่ประสาทสัมผัสอายตนะข้างในรับอายตนะข้างนอกให้รู้เท่าทันตามที่มันเป็นท่านใช้คำว่ายถาภูตะยถาภูตะคืออย่างที่มันเป็นพยายามเห็นอย่างที่มันเป็นแต่อย่าไปอยากเห็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นจากการที่เราอยากจะเห็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอยากจะให้สามีอยากให้ภรรยาอยากให้เพื่อนบ้านอยากให้คนนั้นอยากให้คนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อเขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วใครเป็นทุกข์ก็คือเราเองแม้กระทั่งในเนื้อตัวร่างกายของเราเองบางคนไม่พอใจก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ขณะที่ไม่พอใจเนี่ยก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่พอใจในจมูกความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่พอใจในใบหูไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่มันไม่เป็นอยากจะให้ผมมันคงที่คงทนอยู่ตลอดมันไม่อยู่คงที่คงทนมันหลุดร่วงอ้าวเป็นทุกข์อีกแล้วอยากจะให้ผิวหนังมันเต่งตึงอยู่ตลอดก็มันก็ไม่เป็นก็เป็นทุกข์อีกเพราะว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นความทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่นำมาย้ำเตือนนำมาร่วมกันพิจารณาในวันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติบูชาคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญด้วยการปฏิบัติบูชาของเรานี้ผลในอนิสงส์ก็เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองเป็นเบื้องต้นและก็แผ่ขยายไปถึงผู้คนรอบข้างฉะนั้นในฐานะที่ผู้คนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเมื่อตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติแล้วนะจากการที่ได้ปฏิบัติบูชาคุณของหลวงพ่อท่านที่จากไปนะเราเองนะก็คิดว่าคงได้รับคำสอนต่างๆมามากมายอาตมาก็นำคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำนำมาขยายความได้ยินทุกวันพระสวดสาธยายทุกวันบอกอนิจจาวตสังขาราสังขารไม่เที่ยงเราได้ยินเรารู้แต่เราไม่เห็นมันเกิดแล้วก็ดับเราก็รู้แต่สุดท้ายที่ท่านสรุปว่าเตสังอุปสโมสุโขการเข้าไปสงบระงับการปรุงแต่งหยุดการปรุงแต่งเสียเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นท่านอาจารย์พุทธทาสท่านจึงนะฝากไว้ว่านะยามจะได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ มายถึงว่ามันจะได้ก็ได้ไปยามจะเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดีเมื่ออย่างนี้ไม่มีทุกเมื่อเอ่ยขณะที่มีชีวิตอยู่เราอยากจะเราจะมีจะเป็นอะไรก็มีได้เป็นได้แต่มีอย่างที่มันมีเป็นอย่างที่มันเป็นความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นธรรมกถากล่าวมาเห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจร่วมกันบำเพ็ญมาส่งผลบูชาคุณของหลวงพ่อสนองกตบุญปุญโญและขอบุญกุศลนั้นส่งผลถึงท่านทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตในการทำหน้าที่ตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นเป็นพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระมหาสนธยาเขมาภิรโตวชลประธานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแล

0: สมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
2: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
5: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบกรณิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถ

0: ในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะสิฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ ริ่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดี

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่ถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้า

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้

นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันทรงตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจ
สมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเขียนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์กรรมหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่เ
ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์
พระองค์ทรงยืน7 วันแล้วก็ยืนถวาย

พระองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าตรึงถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้าง

ลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับ

ยากกินถ้านั่งไม่ยากถ้านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ย

จะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าระดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในจึงธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าใช่สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายสบายนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้เราเอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่าง
ตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างวางจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งแต่อธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายอิงธรรมะจากบทละครวิทยุของสุชาติเหมหงสาเรื่องพระมหาชนก

พระมหาชนกเป็นนิทานชาดกลำดับที่สองในสิบพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้เกิดมาตรัสรู้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในเรื่องพระมหาชนกนี้พระองค์ทรงเล่าเน้นให้เห็นถึงอานิสงส์ของการบำเพ็ญวิริยะบารมีอย่างสูงสุดดังพุทธภาษิตที่ว่าคนเราจะล่วงพ้นจากความทุกข์ไปได้ก็ต้องอาศัยความภาคเพียรหรือสุภาษิตไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นการได้เกิดเป็นคนแล้วนั้นถือว่าประเสริฐสุดไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหากต้องการความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ต้องขยันหมั่นศึกษาหมั่นทำไม่ย่อท้อไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะยากเย็นสักเพียงไหนความสำเร็จไม่อาจจะอ้อนวอนขอจากผู้ใดได้นอกจากต้องตั้งใจอดทนเพียรพยายามต่อสู้ด้วยสติปัญญาและกำลังด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น

ในอดีตการนานมาแล้วมีกษัตริย์องค์หนึ่งทรงพระนามว่ามหาชนกได้ปกครองเมืองมิถิลาอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทรงมีพระราชโอรส2พระองค์ชื่ออริฏฐชนกและโปลชนกต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตอริฏฐชนกผู้พี่ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบต่อทรงแต่งตั้งให้โปลชนกผู้น้องเป็นอุปราชช่วยว่าราชการแผ่นดินซึ่งก็ไม่ผิดหวังด้วยโปลชนกนั้นเป็นผู้ที่สนใจในการศึกษามาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อเติบใหญ่ขึ้นจึงเป็นผู้ที่มีความรู้กว้างขวางสามารถบริหารราชการแผ่นดินสนองพระเดชพระคุณเสด็จพี่ได้อย่างเต็มที่ด้วยความเอาใจใส่ในกิจการของบ้านเมืองจึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมิถิลานครยิ่งขึ้นด้วยพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ดีของพระองค์ทำให้ทรงเป็นที่รักใคร่ของข้าราชการและประชาชนทั้งแผ่นดินผิดกับเจ้าพี่อริฏฐชนกผู้เป็นกษัตริย์เมื่อเห็นว่าราชการงานเมืองต่างๆอุปราชก็จัดการให้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วประกอบเป็นผู้ที่มีนิสัยชอบความสำราญไม่ชอบทำงานมาตั้งแต่วัยเยาว์ก็เลยหมกมุ่นมัวเมาหาความสำราญอยู่แต่ภายในพระราชวังท่ามกลางเหล่าเสนาอำมาตย์ที่คอยประจบสอพลอจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเหล่าคุณนางสอพลอก็หาเรื่องกราบทูลให้ทรงระแวงโปลชนกอุปราชว่าอาจเป็นภัยต่อราชบัลลังก์แรกๆก็ไม่เคยเชื่อแต่เมื่อได้ยินบ่อยๆเข้าก็ชักคล้อยตามอีกทั้งในระยะหลังๆนี้เจ้าพี่ปล่อยให้ทรงงานแต่เพียงผู้เดียวไม่ค่อยมีเวลาเข้าเฝ้าถวายรายงานเหมือนแต่ก่อนทำให้กษัตริย์อริฏฐชนกทรงเข้าใจว่านี่น้องเราคงจะคิดไม่ซื่อเป็นแน่แท้จึงสั่งให้ทหารจับตัวมาคุมขังไว้ทันที

อุปราชโปลชนกเสียพระทัยมากจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าตนได้กระทำแต่คุณงามความดีมาตลอดทั้งซื่อสัตย์ต่อเจ้าพี่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขของปวงประชาเสมอมาฉะนั้นจะต้องมาจบสิ้นเพราะคำสอพลอของคนชั่วชนิดหากแม้นวาสนายังมีคุณความ

อันดีที่ได้สั่งสมไว้จงช่วยดลบันดาลให้หลุดพ้นจากเรื่องพันธนาการและที่จองจำนี้ด้วยปรากฏว่าเทพพยดาฟ้าดินเห็นใจเป็นธรรมดาเหมือนกับคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าคนที่ทำแต่ความดีย่อมตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนดีแท้จริงเมื่อถึงคราวตกระกำลำบากก็มักจะมีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้เสมอในที่สุดอุปราชโปลชนกก็สามารถหลบหนีออกจากที่คุมขังพร้อมด้วยเหล่าขุนนางอมาตย์ผู้จงรักภักดีส่วนหนึ่งไปอยู่ยังที่ปลอดภัยนอกเมืองมิถิลา

เมืองมิถิลาเมื่อไม่มีโปลสนกพวกคุณอมาตย์ที่ชอบกินบ้านกินเมืองก็ก่อเรื่องช่อราษฎร์บังหลวงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนไปทั่วทุกหย่อมย่ายิ่งอริฏฐชนกผู้เป็นกษัตริย์เป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถแถมยังหูเบาเชื่อแต่คำประจบสอพลอหาแต่ความสำราญไม่สนใจกิจการบ้านเมืองประชาชนก็ยิ่งไร้ที่พึ่งจนในที่สุดลาวคุณอามาตย์รวมทั้งแม่ทัพนายกองที่เป็นคนดีเห็นว่าขืนปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้บ้านเมืองคงจะต้องล่มสลายจึงพากันไปฟ้าพระเจ้าโปลชนกให้ช่วยยกทัพไปปราบพวกขุนนางชั่วให้หมดแผ่นดินโปลชนกจึงยกกองทัพมาตีเมืองมิถิลาอริฏฐชนกก็ยกทัพออกมาต่อสู้เป็นสามารถแต่ก็ไม่อาจต้านทานกองทัพที่เข้มแข็งของโปลชนกได้อริฏฐชนกสิ้นพระชนในที่รบพระมเหสีที่กำลังทรงพระครรภ์อยู่เมื่อทราบข่าวก็ตกพระทัยยิ่งนักครั้นได้สติก็รีบเก็บของมีค่ายัดใส่กระบุงหาบปกปิดด้านบนด้วยเสื้อผ้าและอาหารแห้งแล้วปลอมตัวเป็นชาวบ้านหลบหนีออกจากเมืองไปในขณะที่กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นั่นเอง

0: หญ่เหลือเกินนี่เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยคงจะไกลจากเมืองแล้วและดูเปลี่ยวไร้บ้านเรือนผู้คนนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วคืนนี้เราจะพักที่ไหนลูกเอ๋ยชีวิตแม่ไม่เสียดายหรอกห่วงก็แต่เจ้าเท่านั้นยังไม่ทันจะได้ลืมตาดูโลกเลยอดทนหน่อยนะลูกวันนี้แม่หนีมาทั้งวันคงไปต่อไม่ไหวแล้วจะดิ้นนักสิลูกแม่เจ็บระบมไปทั้งท้องแล้วแม่ไม่ปล่อยให้ลูกตายหรอกแม่จะพาลูกหนีไปให้ไกลแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนรู้แต่ว่าต้องไปให้ไกลไกลสุดขอบฟ้าจนกว่าลูกจะปลอดภัยแต่วันนี้แม่เหนื่อยเหลือเกินไปไม่ไหวแล้วแม่ขอพักก่อนนะลูก
1: แล้วนางก็ซุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรงที่โคนต้นไม้ใหญ่ริมทางเดินนั่นเองความมืดเริ่มคืบคลานเข้ามาหมู่วิหกนกกาบินกลับรวงรังจนหมดนอกจากแมลงกลางคืนที่เริ่มส่งเสียงมาตามสุม

ของพุ่มไม้ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่มีสรรพสำเนียงของสิ่งมีชีวิตใดๆให้ได้ยินอีกเงียบและวังเวงจนน่ากลัวโอ้หนอชีวิตของคนยายจึงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้เมื่อเช้านางยังเป็นราชินีอยู่ในพระราชวังอันใหญ่โตแวดล้อมด้วยนางกำนันคอยปรนนิบัติพัดวีแต่บัดนี้ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนางกลับต้องมานั่งอยู่ลำพังกลางทางเปลี่ยวภายในป่าฉันน่ากลัวเหลือเกินนางไม่รู้หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะต้องเผชิญกับอันตรายใดนางไม่อยากคิด

0: ค่ำแล้วพวกเราหยุดพักที่นี่ก่อนแล้วกันนะ
1: หยุดพักแล้วพวกเราพักก่อน
2: เราพักที่นี่เนี่ยเราพักแล้วที่นี
0: ่นั่นดูเหมือนจะมีคนนั่งหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าผู้หญิงนี่นะท้องซะด้วยท่าทางอิดโรยหลงทางมาละมั้ง
3: คืนนี้เราคงไม่ต้องอยู่ตามลำพังแล้วอีแต่ว่าถ้าเป็นคนร้ายเราจะทำยังไงดีมากันหลายคนซะด้วยเจ้าประคุณเทวดาฟ้าดินช่วยลูกด้วยเถอะอย่าให้เกิดอันตรายกับเราเลยนั่นมีคนเดินมาหาเราคนหนึ่งแล้วนี่เราจะทำยังไงดีอ่ะจะหนีก็คงจะไม่ทันแล้วแล้วเวลาเนี้ยเราก็ไม่มีแรงแล้วด้วยสุดเวรแต่กรรมเถอะ
0: นี่แน่น้องหญิงไม่ต้องตกใจนะเรามาดีนี่เธอมาลำพังคนเดียวเหรอ
3: เราไม่รู้ว่าจะตอบเขาว่ายังไงได้แต่พยักหน้า
0: ดูเหมือนเธอกำลังท้องแล้วสามีเธอล่ะน้องหญิงไม่ต้องกลัวหรอกเราเข้าใจเธอคงกำลังหนีภัยมาใช่ไหมดูจากลักษณะผิวพรรณของเธอแล้วเธอต้องไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแน่คงจะเป็นผู้สูงศักดิ์ปลอมตัวหนีภัยสงครามมาอย่างแน่นอนเราเดินทางค้าขายผ่านมาทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้หมดแล้วไม่ว่าเธอจะเป็นใครหากไม่สะดวกที่จะบอกเราก็ไม่ต้องการทราบแต่การที่ผู้หญิงซึ่งกำลังท้องจะเดินทางเพียงลำพังนั้นมันเสี่ยงอันตรายยิ่งนักน้องหญิงไม่ทราบว่าเธอกำลังไปที่ใด
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ถ้าเช่นนั้นเราก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันเถอะ
3: ท่านจะไปที่ใด
0: กัลจำปาก
3: ัลจำปา
0: ใช่กัลจำปาไกลจากที่นี่มากพ้นจากป่านี้ต้องนั่งเรือข้ามมหาสมุทรไปอีกไม่มีใครตามเธอพบหรอก
3: แต่ฉันไม่รู้จักใครฉันไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองนั้นเลย
0: ก็ฉันนี่ไงล่ะหากไม่รังเกียจก็นับเราเป็นพี่ชายเธอก็เป็นน้องสาวเราดีไหม
3: ขอบคุณขอบคุณในความกรุณาของพี่ท่านยิ่งนัก
0: ไม่เป็นไรหรอกน้องหญิงการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นเมื่อเห็นผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์หากได้รับความลำบากเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือเช่นกัน
3: ท่านช่างเป็นผู้มีน้ำใจประเสริฐแท้ขอให้ท่านเจริญยิ่งขึ้นไปเถอะ

0: เหมือนดังเทวดาฟ้าดินท่านสงสารหรืออาจเป็นบุญญาธิการของทารกในครรภ์ของนางก็เป็นได้จึงดลบันดาลให้นางได้พบกับพ่อค้าผู้ใจดีพานางไปอยู่ด้วยยังเมืองกาลจัมปาจนกระทั่งนางคลอดลูกออกมาเป็นชายมีลักษณะผิวพรรณผุดผ่องผิดกับเด็กธรรมดาสามัญทั่วไปอีกทั้งหน้าตายังละไม้คล้ายพระมหาชนกผู้เป็นเสด็จปู่จึงตั้งชื่อให้ว่ามหาชนกเช่นเดียวกันมหาชนกเป็นเด็กฉลาดและเก่งกว่าเด็กในวัยเดียวกันไม่ว่าจะเรียนหรือเล่นอะไรก็ต้องเป็นผู้นำเด็กอื่นเสมอแต่มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับมหาชนกกุมารนั่นคือมักถูกล้อจากเพื่อนๆอยู่เสมอว่าเป็นลูกไม่มีพ่อคำนี้สร้างความสงสัยให้กับมหาชนกยิ่งนักเพราะใครๆเขาก็มีพ่อกัน
1: แม่จ๋าทำไมหนูถึงไม่มีพ่อเหมือนคนอื่นกันล่ะแม
2: ่ทำไมลูกถามแม่อย่างเงี้ย
1: แม่บอกหนูเถอะใครๆก็มีพ่อกันทั้งนั้นแต่ทำไมหนูไม่มีล่ะ
2: มีสิจ๊ะหนูมีพ่อใครบอกว่าหนูไม่มีพ่อน่ะลูก
1: ก็เพื่อนเพื่อนน่ะมันล้อหนูทุกวันแหละถ้าหนูมีพ่อนะแล้วใครอ่ะคือพ่อของหนูอ่ะ
2: พ่อของลูก
3: พ่อของลูกก็คือลุงนี่แหละ
1: ลุงเหรอลุงก็คือลุงสิพ่อก็คือพ่อสิลุงจะเป็นพ่อได้ยังไงล่ะ
2: ลุงเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดหนูก็เหมือนลูกของลุงนั่นแหละจ้ะ
3: ใช่แล้วล่ะลุงถือว่าหนูเป็นลูกของลุงต่อไปนี้หนูจะเรียกลุงว่าพ่อก็ได้เพื่อนจะได้ไม่ล้อไงล่ะ
1: หนูลูกลุงดีกับหนูรักหนูเหมือนลูกหนูไม่ลืมหรอกเพียงแต่หนูอยากรู้ว่าพ่อของหนูคือใครเท่านั้นล่ะแล้วทำไมอ่ะทุกคนต้องปิดบังหนูด้วยล่ะ
2: อย่ารู้เลยลูก
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็เพราะว่าไม่รู้คงจะดีกว่ารู้นะสิ
1: ไม่เข้าใจเลย
2: แม่ไม่ต้องการให้ใครรู้แม้แต่แม่เองก็พยายามที่จะลืมมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่หนูจะรู้ถ้าแม่บอกให้หนูรู้มันอาจจะเป็นภัยต่อหนูก็ได้
3: ใช่แล้วล่ะลูกแม้แต่ลุงเองก็ยังไม่เคยถามแม่เจ้าเลยถ้าเขาอยากจะบอกเขาคงจะบอกลุงก่อนแล้ว
1: นั่นแหละแม่ยิ่งถามให้หนูอยากรู้ให้ได้อะอย่าปกปิดหนูเลยนะเพราะหนูมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าพ่อหนูคือใคร
2: ลูกจ๋าเอาไว้ให้ลูกโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วแม่จะบอกนะลูกนะ
1: เมียโถแม่ไหนๆก็ต้องบอกแล้วแล้วทำไมไม่บอกสักตอนเนี่ยไม่ต้องให้หนูรอด้วยอ่ะ

0: จากวันนั้นเป็นต้นมามหาชนกกุมารก็ไม่ยอมพูดยอมจาแถมข้าวปลาอาหารก็ไม่ยอมกินจนร่างกายพายผอมในที่สุดมเหสีก็ต้องยอมบอกความจริงแก่ลูก
1: โอ้พ่อของลูกเป็นกษัตริย์เมืองมิถิลาเหรอแล้วเมืองมิถิลาเนี่ยมันอยู่ไหนกันล่ะแม
2: ่ลูกเอ๋ยมันอยู่ไกลจากที่นี่มากต้องนั่งเรือข้ามมหาสมุทรไปหลายวันหลายคืนทีเดียว
1: แต่ไม่ว่ามันจะไกลสักแค่ไหนสักวันลูกจะต้องกลับไปทวงราชบัลลังก์คืนจากเสด็จอาให้ได้เลย
2: นี่แหละที่แม่ไม่ยอมบอกลูกไม่อยากให้ลูกรู้อันตรายเหลือเกินลูกอย่าเที่ยวพูดไปจ้ะนะถ้ามีคนรู้ว่าลูกและแม่เป็นใครอันตรายมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราเป็นแน
1: ่จ้ะแม่ลูกจะไม่บอกให้ใครรู้เรื่องของเราอย่างเด็ดขาดเลย

0: แล้วชนกุมารก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยไม่ว่าใครจะมาล้อเลียนเรื่องลูกไม่มีพ่ออีกก็ตามมหาชนกก็จะมีความภูมิใจว่าตัวเองมีพ่อเป็นถึงกษัตริย์จะมาน้อยใจได้อย่างไรสิ่งที่ต้องทำคือศึกษาหาความรู้เพื่อให้สมกับที่เป็นลูกของกษัตริย์โตขึ้นจะได้มีความสามารถชิงราชบัลลังก์คืนและปกครองราษฎรได้จนกระทั่งเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มชนกกุมารก็เรียนรู้ศิลปะวิทยาการทุกแขนงจนเชี่ยวชาญอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ไปเรียนก็สอนจนหมดความรู้ที่จะสอนแต่การที่ได้เติบโตอยู่ในแวดวงของพ่อค้าชนกกุมารก็เลยได้วิชาความรู้ทางการค้ามาด้วยเมื่อเห็นว่าร่ำเรียนจนมีความรู้พอที่จะเป็นผู้นำได้จึงคิดจะออกเดินทางไปยังมิถิลานครเพื่อหาทางชิงราชบัลลังก์กลับคืน
1: แม่คิดว่าที่เราเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยก็มีความสุขดีแล้วนะลูกยายต้องคิดการใหญ่ให้ลำบากด้วยที่ลูกคิดนั้นน่ะถ้าจะทำให้สำเร็จได้ง่ายๆต้องมีเงินมีอำนาจมีบริวารต้องใช้ผู้คนตั้งมากมายจะทำได้ยังไง
2: แม่ครับเมื่อตอนที่แม่หนีออกมาเนี่ยแม่นำของมีค่าใดติดตัวมาบ้าง
1: ก็มีลูกถามทำไมล่ะ
2: ลูกจะขอไปทำทุนค้าขายโดยจะลงเรือสำเภาไปยังเมืองมิถิลาทำการค้าหาลู่ทางเมื่อมีเงินมากก็สามารถหาพวกสร้างอำนาจได้ไม่ยากหรอก
1: แม่ไม่อยากให้ลูกคิดถึงเรื่องอำนาจเลยนะมันเป็นหัวโขนมันอันตรายมากการมีอำนาจเหมือนการขี่หลังเสือเมื่อขึ้นไปแล้วลงไม่ได้แม่เป็นห่วง
2: แต่นี่ไม่ใช่เรื่องการแสวงอำนาจนะมิถิลานั้นเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นเรื่องของความถูกต้องราชบัลลังก์ของเราอะเสด็จอาแย่งชิงประจากเสด็จพ่อลูกเพียงต้องการไปทวงสิทธิ์กลับคืนเท่านั้น
1: แค่คิดน่ะมันได้แต่เรื่องใหญ่อย่างเงี้ยเจ้าทำไม่ไหวหรอกเชื่อแม่เถอะลูกจะไปเลยนะลูกเอ้ยในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดถูกทั้งหมดหรือว่าผิดทั้งหมดชนะก็เป็นเจ้าแพ้ก็เป็นโจร
2: แม่จ๋าธรรมชาติน่ะสร้างให้ปลาเป็นว่ายทวนน้ำมีแต่ปลาตายเท่านั้นที่ปล่อยให้ร่างกายลอยไปตามกระแสน้ำตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ย่อมจะต้องต่อสู้เพื่อเพียรพยายามให้ได้มาในสิ่งที่ถูกต้องเราจะปล่อยให้วิถีชีวิตล่องลอยไปตามบุญตามกรรมไม่ได้ลูกเข้าใจในความเป็นห่วงของแม่แต่แม่เชื่อเถอะไม่มีสิ่งใดใหญ่และยากเกินความพยายามของมนุษย์ไปได้ลูกจะต้องพยายามจนสำเร็จ
1: ถ้าความตั้งใจของลูกยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นแม่ก็ไม่อาจขัดใจลูกได้เพียงแต่ลูกอย่าได้ประมาทคิดอ่านให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจทำอะไรแม่ขออวยพรให้ลูกสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะลูก
2: ลูกขอกราบแม่ขอบคุณแม่ที่เป็นกำลังใจแล้วก็ให้พรคำอวยพรของแม่นะมีค่ายิ่งสำหรับลูก

เมื่อไม่อาจต้านทานความตั้งใจของมหาสนุกได้มเหสีก็แบ่งแก้วแหวนเงินทองที่ติดตัวมาจำนวนหนึ่งให้มหาชนกไปขายเพื่อซื้อสินค้าบรรทุกสำเภาใหญ่ไปค้าขายยังถิ่นแคว้น

แอร์สุวรรณภูมิดังตั้งใจหลังจากรอนแรมมาในเรือสำเภาได้7 วัน 7 คืนก็บังเกิดลมมรสุมพายุใหญ่ทำให้ทะเลบ้าคลั่งสำเภาที่อาศัยอยู่ถึงแม้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่อาจต้านทานคลื่นที่มีขนาดเท่าภูเขาได้เพราะอับปาง

มื่อสมเขาลงท่ามกลางพายุร้ายและคลื่นดังทุกภูเขาผู้โดยสารส่วนใหญ่จมหายไปท่ามกลางมหาสมุทรมีบ้างที่ร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็งสามารถลอยคอต่อสู้กับคลื่นร้ายจนพายุสงบมหาชนกก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น

0: ท่านทั้งหลายเรารอดตายแล้วอายุสงบแล้วทำใจดีๆไว้ไม่ช้าคงจะมีสำเภาลำอื่นผ่านมาช่วยเราเองอ่ะ
1: ตัวท่านทะเลเกิดมรสุมถึงนี้สำเภาที่ไหนจะกล้าผ่านมาเรา
2: ถึงจะไม่นะว่าจะผ่านมาแล้วจมน้ำตายเพราะหมดแรงไปก่อนแล้ว
0: อย่าท้อถอยสิท่านตราบใดที่เรายังมีลมหายใจตราบนั้นความหวังก็ยังคงมีอยู
3: ่ถึงจะหวังอย่างไรแต่การที่ต้องลอยคอในทะเลโดยที่ไม่มีอาหารใดๆตกถึงท้องกลางวันต้องผจญกับแสงแดดที่แผดจ้ากลางคืนก็หนาวเหน็บหน้าสะพรึงกลัวจะหลับก็ไม่ได้ถ้าขืนหลับก็ต้องจมน้ำตายต้องมีสติคอยเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอเมื่อ3วันผ่านไปจำนวนผู้รอดชีวิต10กว่าคนค่อยๆหมดแรงจมหายไปทีละคน2คนจนกระทั่งย่างเข้าวันที่4เหลือมหาชนกเพียงคนเดียวเท่านั้น
4: ทำยังไงดีล่ะเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันก็พลันจมหายไปทีละคน2คนจนหมดแล้วเราเองก็หมดแรงที่จะว่ายต่อมันทั้งหิวทั้งง่วงทั้งเพลียไม่มีแรงแม้แต่จะเคลื่อนไหวร่างกายแล้วโอ้ยนี่เรากำลังจะจมลงสู่ก้นทะเลแล้วนะเนี่ยแม่จ๋าบุญลูกคงมีไม่พออย่าว่าแต่ความหวังที่ลูกคิดไว้จะไม่สำเร็จเลยแม้แต่หน้าของแม่ลูกก็คงไม่มีโอกาสได้กลับไปเห็นอีกแล้วหากลูกหมดบุญวาสนาลูกขอลาแม่ไปก่อน
3: แล้วร่างของมหาชนกก็ค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเลความรู้สึกต่างๆ

กล่าวถึงเมืองมิถิลานครเมื่อโปลชนกชิงราชบัลลังก์อริทัชนกมาได้ก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ที่ดีปกครองบ้านเมืองด้วยความเอาใจใส่ประชาชนพลเมืองก็สุขสบายกันทั่วหน้าแต่พระองค์กลับไม่มีราชโอรสที่จะเป็นราชทายาทคงมีแต่พระราชธิดาผู้เลอโฉมอยู่องค์เดียวทรงพระนามว่าสิวลีด้วยความเป็นห่วงในราชบัลลังก์เกรงว่าเมื่อสิ้นพระองค์แล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายถ้าผู้สืบต่อไร้ความสามารถด้วยความไม่ประมาทจึงตั้งเงื่อนไขสำหรับใครก็ได้ที่จะมาเป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระองค์คือต้องเป็นผู้ที่ราชธิดาสิวลียอมรับและอภิเษกสมรสด้วยต้องมีความรู้มีปัญญาในการแก้ปริศนาต่างๆที่พระองค์ทรงตั้งไว้ได้ต้องมีความเก่งกล้าสามารถยกธนูหนักพันชั่งขึ้นยิงได้ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลาเมื่อจัดการพระบรมศพเรียบร้อยหล่าอมาตย์ราชปุโรหิตต่างก็เป่าประกาศหารัชทายาทสืบต่อด้วยเงื่อนไขที่พระเจ้าโปลชนกทรงวางไว้ถึงแม้จะมีเจ้าชายต่างเมืองและผู้ที่มีความเก่งกล้าสามารถเข้ามาทดสอบมากมายแต่ก็ไม่มีใครที่จะมีคุณสมบัติครบสามประการนั้นได้อย่าว่าแต่จะให้พระราชธิดาสิวลียอมเสกสมรสด้วยเลยแค่คันธนูพันชั่งก็ยังไม่มีผู้ใดยกขึ้นยิ่งปริศนาที่พระเจ้าโปลชนกทรงตั้งไว้ยิ่งไม่มีใครคิดออก

ในขณะที่ร่างของมหาสนุกกำลังจมดิ่งลงก้นมหาสมุทรได้หมดแรงนั้นท่านก็มีสิ่งหนึ่งมาหนุนที่เท้าทำให้ร่างของพระมหาสนุกลอยขึ้นมาบนผิวน้ำอีกครั้งเมื่อได้สติก็พบว่าเป็นปูยักษ์และเต่าทะเลยักษ์นั่นเองที่มาคอยหนุนร่างมาให้จมจึงกล่าวขอบคุณปูยักษ์และเต่ายักษ์เหล่านั้นพลางก็นึกว่าคงเป็นเพราะเทพยดาฟ้าดินยังไม่ต้องการให้ตนตายจึงบันดาลให้มีสัตว์มาช่วยชีวิตตนชนีดังนั้นตนจะยอมแพ้ง่ายๆไม่ได้ทิศตะวันออกนี่แหละคงจะเป็นฝั่งเมืองมิถิลาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนเราจะว่ายไปให้ถึง

0: ย่างเข้าวันที่7มหาชนกก็ยังมีชีวิตอยู่ช่างน่าอัศจรรย์นักไม่ทราบว่ามหาชนกมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรมีแต่มหาชนกเองเท่านั้นที่รู้ว่าตราบใดที่ยังไม่หมดลมหายใจจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดด้วยมั่นใจว่าจะต้องว่ายไปให้ถึงฝั่งเมืองมิถิลาให้ได้เพราะมีเต่าทะเลปูทะเลยักษ์และปลาโลมาคอยเป็นเพื่อนเมื่อถึงคราวที่หมดแรงจะจมน้ำตายก็ได้สัตว์เหล่านี้คอยช่วยเหลือเสมอมาจนกระทั่งมีนางฟ้าองค์หนึ่งชื่อเมฆขลาเหาะล่อแก้วแวววาแปรปราบอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรผ่านมาเห็นมหาชนกว่ายน้ำอยู่จึงแวะเข้ามาถามไทย
1: หนุ่มน้อยท่านจะว่ายน้ำไปไหน
2: เราจะไปเมืองมิถิลามันเกิดมรสุมสะเพาล่มอะ
1: ท่านจะว่ายน้ำไปเหรอ
2: ใช
1: ่ท่านรู้หรือว่าเมืองมิถิลาอยู่ที่ไหน
2: เราไม่รู้หรอก
1: เมื่อไม่รู้แล้วท่านจะว่ายไปทางไหน
2: ก็ไปข้างหน้า
1: ไปข้างหน้าเหรอท่านคิดว่าข้างหน้าจะเป็นเมืองมิถิลาใช่ไหม
2: เราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นเมืองมิถิลาหรือไม่แต่ข้างหน้าต้องมีแผ่นดินเราต้องไปให้ถึงแผ่นดิน
1: ท่านแน่ใจหรือว่าข้างหน้าของท่านเนี่ยที่กำลังว่ายไปจะมีแผ่นดิน
2: ไม่เราไม่แน่ใจเราไม่รู
1: ้หลายวันที่ท่านว่ายน้ำท่านเคยเห็นฝั่งเห็นแผ่นดินหรือไม
2: ่ไม่เคย
1: หนุ่มน้อยเอ้ยแผ่นดินข้างหน้าท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่ฝั่งท่านก็ยังไม่เคยเห็นจะเสียแรงว่ายน้ำไปทำไม
2: ขอเพียงยังมีชีวิตย่อมจะต้องมีความหวังถึงตอนนี้จะยังมองไม่เห็นฝั่งไม่รู้ว่าจะมีแผ่นดินข้างหน้าหรือไม่แต่จะให้เราอยู่เฉยๆเพื่อรอความตายนั้นน่ะย่อมไม่ได้ความพยายามของเรายังไม่ถึงที่สุด
1: แสดงว่าท่านน่ะจะว่ายน้ำต่อไปโดยไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีฝั่งหรือไม่เช่นนั้นเหรอ
2: ถูกแล้วท่านผู้เป็นนางฟ้าท่านช่วยบอกเราทีสิว่าข้างหน้าน่ะมีฝั่งหรือไม
1: ่มีแต่มันอยู่ไกลเกินกำลังของท่านจะว่ายไปถึงไกลเกินไปไม่มีมนุษย์คนใดว่ายไปถึงหรอกอย่าพยายามเลยสิ้นแรงเปล่าๆโชคชะตาคงกำหนดให้ท่านมาแค่นี้ยอมแพ้เถอะ
2: ไม่ถ้าเป็นไปตามโชคชะตากำหนดจริงอ่ะเราก็คงจะตายไปหลายวันแล้วแต่นี่เรายังมีชีวิตอยู่ต่อให้ฟังไกลแค่ไหนเราก็จะว่ายไปให้ถึงส่วนจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนั่นก็ต้องแล้วแต่วาสนาถ้ายังมีแรงมีลมหายใจเราจะไม่ละความพยายาม
0: แล้วมหาชนกก็ว่ายน้ำต่อไปจนกระทั่งหมดแรงสลบลงจมดิ่งลงก้นมหาสมุทรอีกครั้ง
1: หนุ่มน้อยน่านับถือน้ำใจเจ้านักถึงแม้จะมองไม่เห็นฝั่งความหวังสักนิดก็ไม่มีแต่ท่านไม่ละความพยายามเลยคนอย่างท่านถ้าปล่อยให้ตายน่าเสียดายนักเราจะช่วยท่านกันแล้วกัน
0: แล้วนางฟ้าที่ชื่อเมฆขลาก็อุ้มมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรเหาะข้ามมายังเมืองมิถิลานครโดยนำมาวางไว้บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มโคนไม้ใหญ่ที่ท้ายอุทยานนั่นเอง

0: พระเจ้าอยู่หัวในโกศลก็สวรรคตนานแล้วจนบัดนี้ยังหาผู้ที่จะมาสืบทอดไม่ได้จะทำฉันได้ดีแล้วท่านราชปุโรหิต
1: นั่นสิท่านอมาตย์แผ่นดินว่างกษัตริย์เช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีแน่ในแผ่นดินนี้ยังจะมีผู้ใดที่จะเหมาะสมครบถ้วนตามเงื่อนไข
2: นอกจากเงื่อนไขของเสด็จพ่อแล้วไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอ
1: มีพะยะค่ะตามประเพณีโบราณถ้ากษัตริย์สวรรคตโดยไม่มีรัชทายาทเหล่าอมาตย์ราชปุโรหิตก็จะทำพิธีเสียงราชรถออกไปหากไปเกยผู้ใดก็จะเชิญผู้นั้นผู้ที่มีบุญมาครองราชสมบัติ
2: ถ้าเช่นนั้นท่านก็ลองวิธีเสียงราชรถดูเถิด
3: ราชปุโรหิตและเหล่าอมาตย์ราชบริพารทั้งหลายจึงจัดแจงตั้งพิธีบวงสรวงสงเวยอธิษฐานขอให้ได้ผู้กระทำการสืบราชสมบัติแทนแล้วจึงปล่อยรถที่เทียมด้วยม้าหมู่คนออกไป

ม้าเทียมรถนั้นเหมือนจะมีคนชักนำเมื่อถูกปล่อยก็ควบแนวออกประตูเมืองด้านทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปสู่อุทยานที่มหาชนกนอนหลับอยู่เมื่อไปถึงสวนหลวงก็เลี้ยวเข้าไปภายในเมื่อถึงที่มหาชนกนอนหลับอยู่ก็ไปแล่นวนเวียนอยู่3รอบแล้วจึงหยุดอยู่ที่ปลายเท้ามหาชนกโดยไม่เคลื่อนไหวไปทางใดอีก

0: ราชปุโรหิตที่ตามติดไปพร้อมกับอมาตย์ราชเสดาก็ให้อัศจรรย์ใจนักที่เห็นม้าเทียมรถมาหยุดอยู่แทบเบื้องเท้าชายหนึ่งที่นอนเหมือนกับหลับสนิทคลุมหน้าอยู่ปุโรหิตจึงคิดในใจว่า
1: ถ้าชายคนนี้เป็นผู้มีบุญจริงเวลาได้ยินเสียงดุริยะดนตรีคงจะไม่ตื่นตกใจหากถ้าเป็นผู้ไม่มีบุญแล้วก็คงจะตื่นตกใจเสียงดนตรีจนเพ่นหนีไปเป็นแน่เอามโหรีเล่นเพลงกันเดี๋ยวนี
0: ้มหาชนกเมื่อได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมรอบตัวก็มิสะดุ้งผวาตื่นเหมือนปุถุชนที่พึงเป็นเพียงแต่ก็ค่อยพลิกตัวแล้วแย้มผ้าที่คลุมหน้าสังเกตความเป็นไปอย่างพินิจพิเคราะห์เห็นทั้งราชรถและผู้คนที่มาชุมนุมล้อมอยู่ผิดปกติธรรมดาก็นึกรู้ได้ชาวปัญญาของผู้ที่เคยได้ร่ำเรียนศิลปะวิทยามาหลายแขนงว่าเหตุฉะนี้มิใช่เรื่องธรรมดาสามัญเสียแล้วคงต้องมีอะไรพิเศษเป็นแน่คิดแล้วก็ชักผ้าปิดหน้านอนนิ่งเฉยดังเดิมปุโรหิตไม่เห็นดังนั้นก็เกิดปิติแก่ใจนักรีบคลานเข้าไปและเปิดผ้าคลุมหน้านั้นออกพิจารณาไปทั่วร่างของมหาชนกแล้วก็เงยหน้าประกาศต่อหน้าที่ชุมนุมนั้นยังแจ่มใสว่า
1: อย่าว่าแต่ครอบครองและสมบัติในเมืองนี้เท่านั้นเลยแม้ราชสมบัติทั้งสามทวีปท่านผู้นี้ก็สามารถจะครอบครองได้การครั้งนี้ไม่ผิดแรงอธิษฐานแล้วมโหรีดนตรีทั้งหลายจงบรรเลงประโคมรับผู้สืบราชสมบัติคนใหม่แห่งมิถิลานครเถิด
0: สิ้นเสียงราชปุโรหิตมโหรีดนตรีทั้งหลายก็เสียงแซ่ขึ้นอีกครั้งคราวนี้จะดังกว่าครั้งแรก

และราชปุโรหิตจึงสั่งให้เอาเครื่องทรงที่เตรียมมาถวายให้มหาชนกทรงทำพิธีรับมอบราชสมบัติกันณที่นั้นเองแล้วอัญเชิญเสด็จขึ้นบนราชรถเคลื่อนขบวนกลับพระราชวังเมื่อเข้าไปถึงสถานที่ว่าราชการแล้วเจ้ามหาชนกก็แต่งตั้งข้าราชการตามควรแก่ฐานานุสักเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าสู่ราชมณฑลส่วนพระองค์การครั้งนี้เป็นที่แซ่ซ้องแก่หมู่อำมาตย์ข้าราชบริพารทุกฝ่ายว่าสมแล้วที่ได้กษัตริย์องค์ใหม่แม้ประชาราษฎรที่ประสบพบเห็นต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามหาชนกนั้นเหมาะสมกับการที่ได้เป็นผู้สืบราชสมบัติแทนพระราชาองค์เก่าอย่างไม่มีข้อตำหนิอันใดอีกความนี้ทราบไปถึงพระราชธิดาก็อยากจะทรงเห็นผู้ที่จะมาสืบราชสมบัติและจะมีฐานะเป็นพระราชสวามีตามพระราชประเพณีรับสั่งให้เจ้ามหาชนกเข้าเฝ้าแต่เจ้ามหาชนกทำเป็นไม่ใส่ใจเพียรดำเนินชมปรางปราสาทราชวังว่าที่นั่นก็สวยที่นี่ก็สวยแม้พระราชธิดาจะใช้ให้มาเชิญถึงสองครั้งก็ยังทำปฏิเสธไม่รู้ไม่ชี้ต่อมาเมื่อได้เวลาพอสมควรแล้วเจ้ามหาชนกก็เสด็จขึ้นสู่เรือนหลวงคราวนี้พระราชธิดาเสด็จมารับถึงบันไดเป็นฝ่ายยื่นพระหัตถ์ให้มหาชนกมหาชนกจึงจับมือพระราชธิดาพาเข้าไปประทับภายในพร้อมกับดำรัสเรียกปุโรหิตและเหล่าอำมาตย์ให้มาชุมนุมพร้อมกันณเบื้องหน้าที่ประทับ

จ้ามหาชนกทรงคำนึงว่าการได้รับราชสมบัติขึ้นครองราชบัลลังก์ในราชรถเสียงนั้นย่อมจะเป็นที่คลางแคลงในหัวใจของผู้คนจึงอยากจะแสดงความปรีชาสามารถในพระองค์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แน่ชัดว่าสมควรที่พระองค์นั้นจะเป็นกษัตริย์แห่งมิถิลานครหรือไม่

0: และได้การร่ำเรียนศิลปวิทยาทุกแขนงมาแล้วย่อมจะไม่เป็นสิ่งยากเย็นหากพระองค์จะแสดงให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นพระปรีชาสามารถจึงได้ตรัสถามในที่ประชุมขึ้นว่า
1: พระราชาองค์เดิมของพวกท่านก่อนที่จะสวรรคตได้รับสั่งข้อความสำคัญอันใดไว้บ้าง
2: ขอเดชะมีรับสั่งไว้หลายประการ
1: มีประการใดบ้างล่ะ
2: ข้อแรกถ้าผู้ใดทำให้ศิวลีราชธิดาของเรายินดีได้ก็ให้ยกราชสมบัติให้ผู้นั้น
1: ข้อนี้คิดว่าคงไม่เป็นปัญหาทุกท่านคงได้เห็นเมื่อสักครู่พระราชธิดาของพวกท่านได้ยื่นมือให้เราและพาเราเข้ามาในเรือนหลวงนี่เอาละข้อต่อ

0: ท่านได้ยื่นมือให้เราและพาเราเข้ามาในเรือนหลวงนี่เอาละข้อต่อไปสิ
1: ข้อต่อไปนี้ให้ที่ผู้รู้จักบัลลังก์สี่เหลี่ยมว่าทางใดเป็นปลายเท้าทางใดเป็นทางศีรษะ
2: มหาชนกทำเป็นไม่ได้ยินปริศนานั้นหันไปสนทนากับราชธิดาสิบลีเสียพร้อมกันนั้นก็ถอดปิ่นจากพระเศียรส่งให้พระราชธิดาซึ่งนางก็รู้ทันรับปิ่นแล้วก็วางไว้ที่บัลลังก์สี่เหลี่ยมมหาชนกจึงหันไปถามปุโรหิตต่อ
0: ข้อต่อไปของท่านว่ายังไง
1: ข้อต่อไปคือบัลลังก์สี่เหลี่ยมให้รู้จักว่าทางไหนเป็นทางด้านเท้าทางไหนเป็นด้านศีรษะ
0: ทางด้านที่ปิ่นวางอยู่นั่นแหละด้านศีรษะ
3: จริงถูกขึ้นมา
1: ถูกแล้วพระเจ้าค่ะ
0: มีข้อใดอีกล่ะ
1: อันข้อที่สามนี่เกี่ยวกับการลองกำลังพระเจ้าค่ะ
0: ลองกำลังเหรออย่างไรกัน
1: ที่เมืองนี้มีธนูอยู่คันหนึ่งหากจะยกให้เคลื่อนที่ได้ต้องใช้คนถึงพันคนยกหรือใช้คนถึงพันคนดึงสายธนูนี้ได้หากผู้ใดสามารถโกงคันธนูนี้ได้แต่ลำพังก็ให้ยกราชสมบัตินั้นให้ซะ
0: ถ้าเช่นนั้นท่านก็จงเร่งให้คนไปนำคันธนูมาให้เราเดี๋ยวนี้เถิด
2: ราชปุโรหิตจึงให้ทหารไปนำธนูคันดังกล่าวมาทุกคนต่างก็เห็นประจักษ์ว่าคันธนูนั้นใหญ่โตมโหฬารสมคำบอกเล่าและหากผู้ไม่มีบุญญาธิการจริงแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเหนี่ยวสายธนูคันนั้นได้ด้วยลำพังแต่มหาชนกกลับยกหยิบและสามารถง้างสายธนูนั้นได้อย่างง่ายดายประดุจว่าของสิ่งนั้นเป็นของเบาและคู่มือมาฉะนั้นด้วยความเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ทั้งข้าราชบริพารและถวยราชทั้งหลายต่างก็แซ่ซ้องด้วยความปราโมทยิ่งนักที่กษัตริย์ของพวกตนองค์ใหม่นี้มิใช่คนธรรมดาสามัญให้ไปที่คลางแคลงใจอะไรกันต่อไปแล้ว

0: การสอบชาวปัญญาและความสามารถในด้านพละกำลังหาจุดอยู่เพียงแค่นั้นไม่มหาชนกกลับตรัสถามราชปุโรหิตและในที่ประชุมนั้นถึงข้อปริศนาข้อต่อไปหากจะยังมีอยู่ให้ทดสอบปุโรหิตก็ทูลเสด็จว่ายังมีปริศนาปัญหาอีกหลายอย่างตัวอย่างเช่นเรื่องขุมทรัพย์ราชาองค์เก่าตรัสว่าขุมทรัพย์แห่งหนึ่งอยู่ในที่พระอาทิตย์ขึ้นมหาชนกก็ใช้ปัญญาเฉียบแหลมตอบได้อย่างถูกต้องว่าพระราชาตรัสเช่นนั้นก็หมายถึงตอนเช้าพระราชาองค์เก่าต้องไปใส่บาตรพระเป็นประจำและที่นั่นแหละเป็นที่ซ่อนขุมทรัพย์เมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้นตามปริศนาพวกละอามาตราชเสนาพากันไปขุดก็พบตามที่ได้เฉลยไว้และในฐานตรงข้ามปริศนาว่าขุมทรัพย์อีกแห่งหนึ่งอยู่ทางที่พระอาทิตย์อัสดงข้อนี้มหาชนกก็ตรัสถามมูอัมมัดว่า
1: เวลาที่พระราชาของท่านเลี้ยงดูพระประเจกพจน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลากลับพระประเจกพจน์กลับทางใด
2: ขอเดชะเวลากลับพระประเจกพจน์จะกลับทางด้านท้ายพระราชมณฑี
1: แล้วพระราชาของท่านไปส่งเสด็จด้วยหรือเปล่า
2: ไปส่งเสด็จเป็นประจำเลยพระเจ้าค่ะ
1: เวลาไปส่งพระราชาประทับยืนที่ใดล่ะ
2: เวลาไปส่งนั้นพระองค์เสด็จประทับยืนณสนามท้ายพระราชมณฑีเป็นประจำพระเจ้าค่ะ
1: ถ้าเช่นนั้นพวกท่านก็ลองไปขุดตรงที่พระราชาเสด็จประทับยืนนั่นดูเถิด
0: พวกอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งหลายก็พากันไปขุดก็ได้พบขุมทรัพย์ตามที่มหาชนกได้เฉลยไว้ยิ่งเป็นการมหัศจรรย์และเลื่อมใสศรัทธาแก่ลาอมาตย์ข้าราชบริพารและประชาชนผู้ได้พบและได้ทราบข่าวยิ่งนัก

การแสดงความสามารถไว้พริบชาวปัญญาไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มหาชนกได้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์เป็นผู้มีปัญญาและความสามารถล้ำเลิศเหมาะสมที่จะปกครองบ้านเมืองและจากการขุดขุมทรัพย์ตามปริศนาปัญหาหลายแห่งทำให้ได้ราชทรัพย์ของพระราชาองค์เดิมเก็บเข้าท้องพระคลังนำมาทนุบำรุงบ้านเมืองและยังได้จำหน่ายจ่ายแจกพระราชทานทรัพย์โดยให้จัดสร้างโรงทาน6แห่งคือกลางเมืองแห่งหนึ่งที่ประตูเมืองด้านเหนือด้านใต้ด้านตะวันตกด้านตะวันออกรวม5แห่งและประตูที่พระราชนิเวศอีกแห่งหนึ่งและตรัสให้แต่งกองทหารไปรับพระราชมารดาและพ่อค้าจากเมืองกาลจำปาพร้อมกับให้รางวัลทรัพย์สินแก่อาจารย์เจ้าสำนักที่พระมารดาของพระองค์ไปอาศัยอยู่มิถิลาและประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขแต่นั้นมาและความจริงก็ได้ปรากฏในการต่อมาว่าที่แท้พระองค์ไม่ใช่ใครอื่นเลยที่จริงพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอริทัชนกนั่นเองจึงจัดให้มีการสมโภชฉลองในการเสวยราชสมบัติเป็นที่สรรเสริญไปทั่วสารทิศ

0: เมื่อบ้านเมืองร่มเย็นทุกอย่างจึงดูเป็นสุขไปหมดแต่มหาชนกก็ไม่ได้ลืมพระองค์เมื่ออยู่ลำพังก็มักจะทรงรำพึงว่าเพราะพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งความเพียรพยายามในการที่จะเอาตัวรอดจากพยันตรายจึงได้ประสบสุขถึงเพียงนี้ฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นคนแล้วก็ควรจะพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะสำเร็จความประสงค์พระองค์ได้เสวยราชสมบัติดูช้านานจนมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าทีฆาวุเมื่ออายุเจริญวัยแล้วก็ได้ตั้งให้เป็นอุปราชวันหนึ่งเจ้าพนักงานพระราชอุทยานได้นำพืชพันธุ์ชนิดต่างๆมาถวายทรงถามได้ความว่านำมาจากพระราชอุทยานก็คิดจะไปประพาสจึงตรัสสั่งให้ข้าราชบริพารจัดกระบวนไปเสด็จประพาสในขณะที่ส่งช้างเสด็จถึงประตูสวนก็เห็นมะม่วงต้นหนึ่งมีลูกดกเต็มไปทั้งต้นทรงกำลังกระหายอยากจึงยื่นพระหัตถ์ปลิดมะม่วงลูกหนึ่งมาเสวยแล้วเสด็จเลยเข้าไปในใจกลางอุทยานประพาสพืชพันธุ์ทรงสำราญอยู่ในพระราชอุทยานจนกระทั่งเย็นใกล้อาทิตย์อัสดงจึงเสด็จกลับออกมาทางเก่าพอออกมาถึงประตูสวนก็ทรงแปลพระทัยเพราะมะม่วงต้นเดิมที่มีลูกดกเต็มไปหมดนั้นบัดนี้จะหาผลมะม่วงแม้แต่ลูกเดียวก็ไม่พบซ้ำบริเวณรอบโคนต้นก็ยังเต็มไปด้วยกิ่งก้านที่ถูกหักลงมาใบอ่อนใบแก่เกลื่อนกลาดไปทั้งบริเวณโคนต้นแงนพระพักขึ้นไปอีกครั้งก็เห็นชัดว่ายังมีกิ่งที่หักห้อยระกิระกะดูสุดโสมไปทั้งต้นจึงได้ตรัสถามผู้รักษาสวนว่า
1: ฮะนี่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ย
2: ขอเดชะพระประชาชนได้เห็นว่ามะม่วงต้นนี้พระองค์ได้เสวยไปแล้วย่อมเป็นคุณภาพให้เชื่อถือว่าเป็นผลไม้อันทรงคุณค่าด้วยรสชาติเขาจึงพากันมาเก็บแต่ผู้คนเป็นจำนวนมากก็อยากได้เป็นเจ้าของจึงต่างแก่งแย่งกันสภาพของต้นมะม่วงจึงได้เหลือให้พระองค์ทรงเห็นอยู่บัดนี้พระเจ้าค่ะ
1: โอ้เราเข้าใจแล้ว
0: ด้วยภาพที่ปรากฏพร้อมเรื่องราวที่ได้ทรงสดับจึงเกิดความคิดขึ้นว่ามะม่วงต้นนี้เพราะมีลูกจึงต้องมีสภาพชนี้ถ้าไม่มีลูกที่เหมือนมะม่วงอื่นๆที่ยืนต้นอยู่เคียงกันก็คงจะไม่ต้องหักยับเยินอย่างนี้อันราชสมบัติก็เหมือนกับผลมะม่วงซึ่งจะทำลายต้นคือเราผู้เสวยเสียเช่นกันถ้าเราไม่มีสมบัติสักอย่างก็จะหาคนปองร้ายไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้น

0: นับแต่นั้นมาพระมหาชนกก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในปราณประสาทมิได้เสด็จไปทางใดเลยพวกประสบนิกรทั้งหลายพากันสงสัยว่าพระราชาของพวกเขาเสด็จไปอยู่แห่งไหนเคยสนุกสนานรื่นเริงในการดูมหรสพก็ไม่มีบัดนี้พระองค์เสด็จไปที่ใดหรือสิ้นพระชนเสียแล้วพากันปรับทุกข์และเล่าลือกันไปต่างๆนานาแม้จะมีเสียงเล่าลืออย่างใดแต่มหาชนกก็หาทรงทราบไม่เพราะพระองค์ตรัสห้ามข่าวสารทั้งปวงสิ้นเมื่อบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในปราณประสาทนานเข้าก็คิดจะออกไปอยู่ในป่าเพราะว่าในพระราชวังยังมีเสียงอื้ออึงไม่มีความสงบวันหนึ่งเมื่อกระบกมาเพื่อชำระพระเกศาและพระมสุก็ได้ทรงตรัสให้ปลงเสียทั้งหมดและทรงนุ่งข่มผ้ากาสาวะเสด็จประทับอยู่ในปราสาทตั้งพระทัยว่าวันรุ่งขึ้นจะเสด็จไปบำเพ็ญพรตในป่าพระศิวลีเทวีอัครชายาแม้ไม่ได้ทรงพบเห็นพระสวามีเป็นเวลา 4-5 เดือนก็ไม่ตกพระทัยเท่าที่ทราบว่าพระสวามีจะออกบำเพ็ญพรตจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพอย่างขึ้นปราณประสาทก็นึกเอะใจเพราะปรากฏว่าเส้นพระเกศาที่ในภูษามาลาเก็บรวบรวมไว้ยังมิทันได้นำไปที่อื่นและเครื่องทรงพระมหากษัตริย์ก็วางอยู่ขณะเดียวกันนั้นก็เห็นพระปัจเจกโพธิ์องค์หนึ่งดำเนินสวนทางลับตาไปก็ยังมิทันได้คิดแต่เมื่อเห็นเส้นพระเกศาและเครื่องทรงจึงคิดได้ว่าที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คงจะเป็นพระสวามีแน่ๆไม่ใช่พระปัจเจกโพธิ์อื่นใดจึงดัดเรียกนางสมุกนันทั้งหลายให้เข้าเฝ้าโดยทันที
1: เร็วแม่นางทั้งหลายพวกเราเรียกติดตามพระราชสวามีกันเถอะ
2: มีอะไรเหรอพี่คะ
1: ที่เราเห็นพระปัจเจกโพธิ์เดินสวนไปเมื่อกี้นี้เนี่ยพระราชสวามีของพวกเราจริงๆแล้วที่เราได้ยินมานั้นกำลังเป็นจริงทุกอย่างแล้ว
2: โอ้ยทูลกระหม่อมแก้วทรงหนีไปบำเพ็ญพรตจริงๆแล้วเหรอเนี่ย
1: เร็วเถอะตามเรามาทางนี้เถอะไปช่วยกันรับให้ส่งกลับมาอย่าได้หนีพวกเราไปไหนเลย

0: ทูลกระหม่อมเจ้าคะจะทรงหนีไปไม่อะไรพวกเราเลยเหรอเจ้าคะ
1: หยุดก่อนเพคะหันมามองลูกมองเมียบ้างสิเพคะจะทิ้งไปได้ลงคอชะไหนประชาราชจะพึ่งพาได้ใครปกเกล้าปกกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุข
0: ในป่าในรกมิได้มีความสบายเลยแม้แต่น้อยใครที่ไหนจะไปพัดวีบีบนวดให้เหมือนอยู่ในปราสาทราชวังยามร้อนก็ไม่มีใครพักวีให้ยามหนาวพระองค์ก็จะทรงหนาวสั่นอยู่เดียวได้อย่าไปทนอยู่อย่างนั้นเลยนะเจ้าคะ
1: คำน้อยเมียก็ไม่เคยบ่นจะทรงอยากได้สิ่งใดเมียก็หามาให้ไม่ได้ตกบกพร่องพระองค์ทรงโกรธเคืองสิ่งใดถึงที่หนีหน้าไม่ยอมเสวยสุขอยู่ด้วยบอกเมียสักคำสิเพคะ
2: พวกท่านทั้งหลายจะได้มาคร่ำครวญหวนให้กันอยู่เลยไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาชวนเราคืนหลังทุกสิ่งเราเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เรากำลังจะหาทางหนีจากความทุกข์โปรดได้กลับไปยังเวียงวังของพวกเจ้าเถิด
1: ก็เวียงวังของพระองค์
2: ไม่ใช่หรอกเราไม่มีทรัพย์สมบัติอันใด
1: แล้วอุปราธิคาวุมิใช่ลูกเราเหรอเจ้าคะ
2: เขาโตแล้วนะโตพอที่จะปฏิบัติราชกิจทุกอย่างแทนเราได้เวลานี้เราเป็นบรรพชิตมิได้มีสมบัติอันใดอีกขอให้ทุกท่านเร่งกลับไปเถอะ
1: ท่านลืมแม้กระทั่งลูกเมียทิ้งได้แม้กระทั่งความสุขและราชสมบัติท่านคิดยังไงของท่าน
2: พวกท่านน่ะยังไม่รู้หรอกความสุขที่แท้จริงน่ะมิใช่อยู่ที่อะไรเป็นของเราอย่างที่ท่านกำลังคิดกันจงกลับไปเถอะเราจะเดินไปข้างหน้าอย่ามาฉุดซะให้ยากเลย
1: พระองค์ไม่ทรงกลับพวกเราก็จะไม่กลับ

0: มียายที่พระศิบาลีเทวีและบรรดาสนมกำนันทั้งหลายจะทอดตัวฟูมฝ่ายยกเหตุผลรำพันต่างๆนานาพระมหาชนกก็ไม่ได้ทรงหันกลับคงดำเนินไปเบื้องหน้าอย่างมั่นคงจนในที่สุดทางศิวลีเทวีและพวกสนมทั้งหมดก็ต้องพากันถอยกลับไปตั้งหลักหาอุบายกันใหม่เพื่อจะร่างให้พระมหาชนกเลิกล้มออกบำเพ็ญพรตให้ได้กลับเข้าพระนครแล้วพระราชเทวีก็คิดอุบายให้ประชาชนพลเมืองนำเอาเชื้อไฟมากองแล้วจุดไฟขึ้นแทบทั่วพระนครแล้วรีบรุดออกไปทูลเชิญให้กลับมาดับไฟ
1: เกรียงกลับพระนครเถิดบัดนี้พระนครกำลังลุกเป็นไฟเพราะเพลิงกำลังเผาผลาญหากพระองค์ไม่กลับเห็นที่ทรัพย์สมบัติก็คงจะล่มจมหมดพระนครไปคะ
2: เราเป็นบรรพชิตไม่มีสมบัติอันใดหรอก
1: ทำอย่างไรพระองค์ก็ไม่ส่งกลับคืนหรือเจ้าคะ
2: ไม่มีสิ่งใดมาหยุดความตั้งใจของเราได้กลับไปเถอะอย่าพยายามกันต่อไปเลย
0: พระศิวลีเทวีและพวกอมาตย์ทั้งหลายที่ตามมาตาก็หาอุบายแล้วอุบายเล่าที่จะให้มหาชนกคืนกลับแต่ก็ไม่มีสิ่งใดหรืออุบายใดๆมาล้มความแน่วแน่ของพระมหาชนกได้แม้กระนั้นก็ตามพวกของพระราชเทวีก็ยังคงติดตามไปอีกพระมหาชนกเห็นว่ามหาชนจะทำให้การบำเพ็ญพรตของพระองค์เป็นไปไม่ได้สะดวกจึงหันกลับมาขีดเส้นพร้อมกับตรัสถามว่า
3: พวกท่านทั้งหลายใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกท่าน
4: พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพวกข้าพระองค์พระเจ้าข้า
3: ถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วฟังนะหากว่าใครข้ามเส้นที่เราขีดไว้นี่มาจะต้องได้รับพระราชอาญา
4: คือว่าแมวกำโอ้
0: พวกอมาตย์สนมกำนันมหาชนทั้งหลายต่างก็ต้องนิ่งงันในประกาศิตที่ฌานปัญญาของพระมหาชนกไม่มีใครกล้าข้ามเส้นที่ขีดไว้คงฟูงฝ่ายคร่ำครวญอ้อนวอนอยู่แค่เส้นกั้นนั้นศิวลีเทวีโศกเศร้าปลดปัญญาลงกลิ้งเกลือกับพื้นปิ่มว่าน้ำตาจะท่วมพระสุธาจนกระทั่งกายของพระนางไปรบถูรอยขีดข่วนนั้นเลือนหายไปคนเหล่านั้นเห็นว่าไม่มีรอยขีดแล้วก็พากันติดตามไปอีก

0: ด้วยมารพจนต่างๆที่พระมหาชนกได้รับจวนจีนจะทำให้พ่ายแพ้แต่อำนาจแห่งความตั้งใจจึงเสด็จต่อไปข้างหน้าเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งพระศิวลีเทวีก็คงติดตามไปไม่ลดละจนล่วงเข้าเมืองทุนันนครเห็นสุนัขวิ่งคาบเศษเนื้อมาทิ้งไว้พระมหาชนกเห็นว่าไม่มีเจ้าของก็หยิบมาปัดดินทรายเสร็จแล้วเก็บไว้ในบาตรแล้วเสด็จไปนั่งฉันณที่แห่งหนึ่งพระเทวีเห็นฉะนั้นก็สลดใจคิดว่าแม้แต่สมบัติพัสถานท่านละเสียหมดแล้วเสวยได้แม้ของเดนสุนัขเพราะฉะนั้นที่พระองค์จะกลับคืนมาครองเมืองดังเก่าเห็นทีคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ด้วยความอาลัยก็ยังคงติดตามเรื่อยไปจนบรรลุเข้าเมืองทุนันนครได้เห็นปัญญาจากเด็กสวมกำไลมือจึงคิดว่าสตรีเป็นมนทินของพรหมจรรย์ควรจะให้พระศิวลีแยกทางไปเสียเมื่อถึงทางสองแพร่งจึงบอกกับนางว่า
1: น้องหญิงตั้งแต่นี้ต่อไปเราแยกทางกันเถอะและอย่าเรียกเราเป็นสามีอีกต่อไปเจ้าจงเลือกทางเอาว่าจะไปทางไหนดี
2: ข้าแต่พระองค์ข้าพระบาทมีชาติอันต่ำช้าขอเลือกไปทางซ้ายขอพระองค์เสด็จไปทางขวาเถิด
0: เมื่อพระมหาชนกแยกทางไปแล้วพระนางมีความอาลัยยังเสด็จตามไปเบื้องหลังอีกแต่เมื่อถูกตัดรอนความเยื่อใยก็ถึงกับล้มสลบลงแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระมหาชนกกลับคืนความคิดพระองค์ยังคงเสด็จมุ่งหน้าต่อไปเมื่อพระนางสิวลีฟื้นคืนสติขึ้นมาก็มิได้พบสวามีของพระนางอยู่อีกต่อไปแล้วจึงดำริว่า
2: ราชสมบัติทั้งปวงนี้แม้สวามีของเรายังไม่ได้อาลัยอาวรณ์แล้วเราจะยินดีเพื่อประโยชน์อะไรกัน
0: เมื่อทรงดำริเช่นนั้นตกแล้วจึงรับสั่งให้เรียกข้าราชบริพารมาแล้วอภิเษกให้เจ้าทีฆาวุเสวยราชสมบัติพระองค์เองก็เสด็จออกบรรพชาตราบจนกระทั่งสิ้นชีพไปบังเกิดบนโลกสวรรค์ด้วยกันทั้งสองพระองค์

ท่านผู้ฟังที่รักพระมหาชนกจากบทละครวิทยุของสุชาติเหมหงษาและไพโรจน์ชาญชำนิจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปก่อนจากกันขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธี

0: หลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเหนือสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทำอย่างไรเราจะได้ยึดหลักพระพุทธเจ้าไว้ในตัวเราซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัดเราก็เป็นคนอยู่ไกลวัดเพราะการงานหน้าที่ภาระรับผิดชอบในครอบครัวมีมากเราก็จำเป็นต้องเหินห่างอยู่ไกลวัดเราก็อาจจะคิดว่าเราไม่รู้อะไรเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ความเป็นจริงคนเรานะจะอยู่ไกลวัดก็ดีอยู่ใกล้วัดก็ดีสำคัญอยู่ที่เราเข้าใจหลักชีวิตของเราว่าทำอย่างไรเราจะอยู่ตัวอยู่ไกลแต่ใจอยู่ใกล้คนที่ตัวอยู่ไกลใจอยู่ใกล้วัดเนี่ยเป็นคนที่ไปสุคติเป็นคนที่ไม่ไปนรกเป็นคนที่ทำตนเองให้ดับทุกข์ได้แต่คนที่ตัวอยู่ในวัดหรืออยู่ใกล้วัดแต่ใจออกนอกวัดใจอยู่ไกลวัดนั้นก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ไม่เป็นบุญกุศลทำให้ตนเองนั้นตกไปในนรกได้บางคนที่อยู่ในวัดเราก็จะเห็นว่าไม่เกรงใจวัดกินเหล้าเมายาในวัดเล่นการพนันในวัดทำบาปในวัดเอาสัตว์ไปฆ่าในวัดอะไรอย่างเงี้ยนั่นถือตัวเขาจะอยู่ในวัดแต่ใจเขาก็ไกลวัดเขาก็ไม่ได้อะไรเลยจากการเข้าวัดซึ่งไม่เกิดปัญญาอะไรเลยไม่เกิดศีลสมาธิเลยสู้กับคนที่อยู่ในวัดแล้วตัวก็อยู่ในวัดใจก็อยู่ในวัดไม่ได้คือสู้กับคนที่อยู่นอกวัดแต่ใจอยู่ในวัดไม่ได้คนที่ตัวอยู่นอกวัดแต่ใจอยู่ในวัดนั่นน่ะทำอย่างไรก็ต้องเป็นคนมีเม

ตาเป็นคนไม่โกรธเป็นคนที่ไม่มักโกรธพยายามห้ามความโกรธได้ชนะใจตัวเองมีเมตตาแล้วก็พยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นคนที่มีเมตตาแล้วความโกรธก็ไม่ชนะใจไม่ครอบงำแต่เราก็ไม่ต้องทะเลาะกับใครไม่ต้องเกลียดไม่ต้องโกรธกับใครเจอหน้าใครก็มีแต่เมตตานั่นแหละตัวอยู่นอกวัดแต่ใจอยู่ในวัดเพราะใจมันดีไม่กลั่นแกล้งไม่เบียดเบียนใครสงเคราะห์เท่าที่เราจะสงเคราะห์ได้สงเคราะห์บุตรภรรยาสามีของตนให้ได้รับความสบายใจทั้งกายทั้งใจสงเคราะห์ญาติพี่น้องให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขและสงเคราะห์พ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ได้รับความสุขในเมื่อเราได้ทำตนเป็นคนดีรู้จักศีลธรรมแล้วก็สงเคราะห์สังคมที่เขาเดือดร้อนที่เขาตกทุกข์ได้ยากช่วยได้เราก็ช่วย เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเขาลำบากยากเข็ญทางใดที่เขาเป็นคนดีเราก็สงเคราะห์กันไปตามฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ร่วมโลกกันฉะนั้นเรื่องการทำความดีเนี่ยเขาเรียกว่าคนอยู่ใกล้วัดใจอยู่ใกล้วัดใจมีศีลใจมีสัจจะเป็นคนไม่พูดจาโกหกไม่หลอกลวงไม่พูดจาหยาบคายเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนก็ถือว่าใจใกล้วัดแล้วเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนอื่นเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันคนเราถ้ามีธรรมะแล้วก็เรียกว่ามีพระอยู่ในใจมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ในใจคอยตักเตือนสั่งสอนใจเรามีพระอริยะเจ้าคือเป็นผู้มีใจประเสริฐอยู่เหนือจิตใจมนุษย์เป็นคนที่เสียสละสูงอันนี้ถือว่ามีพระอยู่ในใจแล้วไม่คิดจะเบียดเบียนใครฉะนั้นจึงว่าถึงเราจะอยู่ห่างวัดแต่ขอให้ใจดีให้นึกไว้ถึงเรื่องความดีของเราที่เราได้ทำทุกครั้งไปจะเป็นการให้เสียสละอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความดีที่เราทำไว้การสำรวมจิตใจของเราให้สงบก็ถือว่าเป็นการเรามัดระวังใจเราไม่ให้เกิดทุกข์เรียกว่าเป็นคนชนะความโกรธได้ก็ถือว่าพระอยู่ในใจแล้วคนเราเมื่อตกอยู่ในธาตุของอารมณ์มีความโกรธความเกลียดความชังจิตใจวาวุ่นไม่เคยสงบไม่เคยมีเมตตาเป็นคนเจ้าอารมณ์เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงจะอยู่ในวัดก็ไม่มีความสุขก็เหมือนอยู่คนนอกวัดฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเอาไปด้วยสอนให้เรากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ให้เรามีทุกข์อะไรมากให้ตัดทุกข์ฉะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนเราก็เอาวัดไปด้วยเอาพระไปด้วยพยโยมจะว่าอะไรไม่ได้แต่ก็ขอให้ทำจิตใจให้มันถูกหลักถูกธรรมทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในใจเราครอบครัวเราก็มีความสุขฉะนั้นเราก็ต้องนึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปพระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกพระสงฆ์เจ้าไม่ได้อยู่ที่วัดคุณธรรมของพระพุทธเจ้าคุณธรรมของธรรมะคุณธรรมของพระสงฆ์นั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามผู้ใดปฏิบัติตามคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงวัดเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงศาสนาเข้าถึงศาสนาได้แต่คนถึงจะกินในวัดนอนในวัดแต่ไม่เคยปฏิบัติศีลเลยเป็นคนดื่มน้ำเมาเล่นการพนันเช่าชู้เป็นคนไม่มีสมถะหรือว่าไม่เป็นคนไม่มีวิปัสสนาคือไม่ได้พิจารณารู้จักละทุกข์ได้เลยไม่เคยข้ามอารมณ์หรือไม่เคยอยู่เหนืออารมณ์จิตใจตัวเองได้เลยเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่ในวัดเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ดับทุกข์เหมือนไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าซึ่งยิ่งอยู่ห่างไกลกันมากมายเลยฉะนั้นญาติโยมอย่าได้คิดว่าเราอยู่ไกลวัดเราเป็น

ชาวพุทธเราก็ต้องคิดว่าพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติตามทำยังไงเราจะเป็นคนใจดีเป็นคนใจเย็นเป็นคนไม่โกรธอันนั้นในพระอยู่ที่ใจเราเหมือนคนเอาพระมาคล้องคอแต่มีความโกรธมากมีความอิจฉาริษยาเขามากคิดที่จะต่อต้านหรือคิดที่กระทำไม่ดีคนอื่นอย่างเงี้ยอันนั้นถึงจะมีพระคล้องอยู่ที่คอแต่ใจเขาก็ไม่เป็นพระเขาก็เข้าไม่ถึงพระแต่คนไม่มีพระคล้องคอเลยแต่เขานึกถึงพระอยู่เรื่อยคิดถึงความดีอยู่เรื่อยคิดจะทำความดีอยู่เรื่อยระงับความโกรธตอบอยู่เรื่อยใครด่าก็ไม่โกรธไม่คิดจริงจังไม่อาฆาตพยาบาทใครเพราะทำใจดีอย่างนั้นได้พระก็ปรากฏอยู่ในใจพระเป็นนามธรรมธรรมะก็เป็นนามธรรมพระอริยเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็เป็นนามธรรมแต่นามธรรมนี่เป็นของไม่มีตัวตนมีทุกข์ได้มีสุขได้มีบุญได้มีบาปได้มีสวรรค์มีนิพพานได้เพราะเป็นนามธรรมที่เรารู้จักพระพุทธศาสนาได้เราก็ต้องรู้จักเรื่องนามธรรมต้องพิจารณาด้วยปัญญาไม่ใช่ว่านรกสวรรค์นิพพานนี้จะจับยื่นมาดูให้เห็นตัวได้เพราะเป็นนามธรรมบุคคลที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมะเท่านั้นเนี่ยจึงจะรู้บาปบุญสวรรค์นรกนิพพานเพราะต้องดูด้วยปัญญาปัญญาที่จะฝึกให้เกิดขึ้นก็ต้องศึกษาจากสติสมาธิเข้าไปถึงความสงบแล้วจึงจะมีญาณมีปัญญาให้รู้เห็นว่าบาปบุญสวรรค์นิพพานอยู่ที่ใจคนประตูใจเท่านั้นเองที่เราจะเปิดให้ดูได้ว่าอ๋อทำบุญแล้วได้บุญอย่างนี้เองเพราะทำบุญแล้วใจดีใจเย็นใจสงบพอทำบาปเลยเป็นบาปนี่เองทำแล้วร้อนใจทำแล้วเป็นทุกข์ใจทำแล้วเศร้าหมองใจเป็นนรกอย่างนี้เองพอนิพพานทำแล้วรู้จักดับทุกข์พอโกรธแล้วไม่โกรธตอบไม่โลภไม่หลงเป็นผู้มีสติระวังใจอะไรมากระทบใจก็มีปัญญาดับเคยโกรธเคยเกลียดเคยชังใครก็ดับวางได้หมดนั่นคือนิพพานที่เราเห็นพระศาสนาเห็นศาสนาเห็นอย่างนี้ที่เราอยู่ใกล้วัดเราอยู่อย่างนี้จะไปอยู่ประเทศใดจะอยู่เมืองใดแต่เราก็มีวัดมีพระอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราก็เข้าใจศาสนาพุทธอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์สอนเรื่องนามธรรมสอนให้คนแก้ปัญหาหัวใจตัวเองให้รู้จักโทษรู้จักทุกข์รู้จักสิ่งที่เกิดทั้งหลายเนี่ยเกิดจากใจเราจะไปเกลียดใครไปรักใจไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เกิดทุกข์เดือดร้อนมีเรื่องมีราวต่างๆก็เรื่องจากใจทั้งหมดแต่ถ้าเราทำใจมีธรรมะได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดฉะนั้นเราเข้าถึงวัดก็คือการพยายามไม่โกรธพยายามทำใจให้ผ่องใสเบิกบานไม่คิดประทุษร้ายคนอื่นไม่คิดเบียดเบียนคนอื่นมีเมตตาธรรมนั่นแหละเข้าถึงพระธรรมคำสอนได้ดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลที่เข้าถึงธรรมะโดยสัจธรรมโดยนามธรรมโดยคุณธรรมด้วยจิตใจอย่างนี้ไม่ใช่วันโยมไปวัดทุกวันแต่โยมไม่เคยเลิกโกรธเลยอย่างเงี้ยไม่เลยเลิกเมาเลยไม่เคยเลิกเล่นการพนันเลยไม่เคยเลิกเป็นคนเจ้าอารมณ์เลยก็ไปแต่วัดที่ตัวเท่านั้นเองแต่ใจไม่เข้าถึงวัดเลยอันนี้เราก็คงจะเข้าใจกันนะคงเข้าใจว่าเราเข้าถึงวัดแล้วด้วยการทำใจด้วยการปฏิบัติใจถ้าเราอยากจะถึงให้ง่ายๆก็ทำอย่างนี้ก็แล้วกันถึงทุกวันเราเข้าถึงวัดทุกวันที่บ้านเราเอาเพราะว่าก่อนจะนอนนะก่อนจะนอนก็กราบพระไหว้พระคิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ภาวนาสัก5 นาทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันจะสงบไม่สงบก็พุทโธสัก5 นาทีแล้วก็นอนพุทโธหลับไปนั่นแหละเข้าถึงวัดนั่นเนี่ยเข้าถึงพระนั่นเนี่ยทำพระให้ถึงใจเราเข้าถึงพระทีนี้ถ้าเราจะถึงตลอดวันทำไงเราจะเข้าวัดเข้าถึงพระตลอดวัน
เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำอะไรทำมาหากินจะทำการงานจะถุงข้าวตักน้ำถูบ้านแปรงฟันแล้วก็พุทโธพุทโธนึกพุทโธอย่างนั้นเรียกว่าเข้าถึงวัดตลอดวันเข้าถึงพระตลอดวันอยู่ที่บ้านนะแต่ว่ามีพระอยู่ที่ใจอันนี้ก็เรียกว่าเข้าถึงศาสนาเข้าถึงวัดเข้าถึงพระธรรมที่การระลึกดีมีสติสัมปชัญญะพระอยู่ตรงนี้เองคนบางคนก็บอกว่าถือของรางถือเครื่องรางของขลังไปสู้กับเขาทำไงก็ไม่เป็นไรใครเอาปืนมายิงก็ไม่เข้าไม่ถูกเอามีดมาฟันก็ไม่เข้าพอลืมตัวขึ้นมาเลยด่าแม่เขาด่าคำหยาบพอด่าคำหยาบอีกคนนี้เขาเอาโป้งเดียวตายเลยเพราะอะไรที่แรกถือมั่นในใจไม่ได้ออกวาจาแต่พอกล่าววาจาหยาบปุ๊บของขลังพระไม่คุ้มครองเลยไม่คุ้มภัยเลยพอกล่าววาจาหยาบหมดคุณธรรมตายได้เพราะอะไรเพราะพระไม่คุ้มครองคนที่กล่าววาจาหยาบคายคนที่มีใจโทสะร้ายพระจะคุ้มครองคนที่มีความดีที่มีกายวาจาใจเรียบร้อยเท่านั้นเองฉะนั้นอยู่ที่บ้านก็ทำได้โยมไม่ต้องว่าฉันไม่มีเวลาเข้าวัดฉันจะต้องทำบาปต่อไปฉันจะไม่ต้องทำอะไรดีได้ปล่อยมันไปเถอะตามสเปสตาเพราะเราไม่เคยเข้าศึกษาศาสนาไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปไม่เคยเข้าถึงศีลธรรมก็ปล่อยตามเรื่องไปเลยผลที่สุดหารู้ไหมว่าการเข้าวัดไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นเราอยู่ที่บ้านเราก็เป็นคนดีได้เป็นคนมีธรรมะธรรมโมได้เป็นคนทำใจได้เพียงแต่เราระลึกรู้อยู่ที่ตัวเราว่าเราภาวนาเป็นหรือไม่ควบคุมสติของเราให้รู้เราทำอะไรเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเรากินอย่างไรเราพูดเราคิดอย่างไรผิดถูกอย่างไรเราก็ดูอยู่ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปดูที่วัดวันนี้เราโกรธมากห้ามความโกรธไม่ได้เราก็รู้ว่านี่วันนี้เราตกนรกมากแล้ววันนี้เราใจดีมีความไม่โกรธเลยไม่มีความโกรธเลยใจเรามีเมตตาตลอดวันเราก็นึกว่าวันนี้เราเข้าถึงพระใจเราสบายใครว่าอะไรก็ไม่มีอารมณ์ร้อนเนี่ยวัดเข้าถึงวัดตรงวัดใจวัดจิตของเราเองรู้ตัวเองว่าสุขทุกข์อย่างไรสงบอย่างไรแต่เราก็ต้องหัดฝึกกันฝึกไปวันละเล็กวันละน้อยพอแก่ตัวแล้วเราก็เต็มสมบูรณ์อันนี้พอไปรอแก่ตัวแล้วเข้าวัดไม่รู้อะไรเลยสวดมนต์ภาวนาไม่ได้สติเลยกลายเป็นคนหลงแต่เราเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็คือเข้าถึงธรรมะนี่เองอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เข้าใจเรื่องศีลสมาธิอันนี้ก็แล้วกันโยมก็จะสุขใจภูมิใจที่ชีวิตได้รับความสงบสุขที่เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาที่ตัวเราพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าถึงวัดได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าถึงพระได้ไหมไม่งั้นนึกว่าไกลใช่ไหมฮะไม่งั้นโยมนึกว่าโยมไกลวัดใช่ไหมถ้ากินเหล้าเราอยู่ไกลวัดแต่เอาเหล้าไปตั้งในวัดก็ไกลวัดนะกินเหล้าเล่นการพนันนี่เจ้าชู้นี่อยู่ไกลวัดคนเราปฏิบัติตัวเองไม่จำเป็นต้องเข้าวัดทำดีอยู่ที่บ้านก็ได้แต่มีวัดเนี่ยคล้ายๆว่าเอาไว้เป็นที่สอนสั่งเอาไว้เป็นที่เตือนสติเราทำให้เราเป็นคนได้เห็นคนทำความดีแล้วเราก็ทำตามง่ายขึ้นไปดูวัดเนี่ยไปวัดเนี่ยไปเรียนแบบเหมือนกับเราเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนเขียนแบบเขียนที่บ้านก็ได้เป็นได้แต่ไม่มีคนแนะนำแต่เราไปวิทยาลัยเพื่อไปให้มีครูบาอาจารย์สอนสั่งเป็นวิชาการเป็นหลักการเราจะได้เป็นวัดก็เช่นเดียวกันก็ไปเรียนสอนสั่งเพื่อให้เรารู้ว่าวิธีนั่งสมาธิอย่างไรเดินจงกรมอย่างไรทำอย่างไรจะสงบกายวาจาใจเพราะคนในวัดเขาสงบกายวาจาใจเราก็ไปเรียนสิ่งที่ดีออกมาเท่านั้นเองแท้ที่จริงเราไปเรียนเพื่อมาทำที่บ้านเราแต่คนไม่รู้เรื่องก็นึกว่าจะต้องเข้าวัดตลอดเวลา
แต่มีวัดไว้ก็เหมือนมีมหาวิทยาลัยวิทยามหาวิทยาลัยทางวิญญาณที่สอนสั่งให้คนดีให้คนทำตัวเป็นคนดีไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเป็นคนซื่อสัตย์อันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราสร้างวัดไว้เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยของมนุษย์แต่นี้เมื่อเราเรียนนี้เราก็เรียนทุกวันนี้เราไม่มีเวลาเข้าวัดก็เหมือนเราไม่มีเวลาไปเรียนอะไรวิทยาลัยประเภทปิดน่ะไปเรียนสอบเข้าใช่ไหมเราก็เรียนแบบรามหรือเรียนแบบไปรษณีย์หรือก็เรียนแบบมสทกันน่ะเรียนฟังวิทยุมั่งอ่านหนังสือมั่งเราก็ไปสอบปริญญาได้ถ้าเราไม่มีวัดไม่มีวิทยาลัยเราก็สามารถจะได้ปริญญาเหมือนกันทีนี้คนมีเวลาเนาะมีเวลามากก็ไปเรียนวิทยาลัยทุกวันคนที่มีเวลาน้อยก็เรียนที่บ้านวัดก็เช่นเดียวกันเรามีเวลาน้อยเข้าวัดไม่ได้เลยโยมจะไปเอาว่าผมไม่มีเวลาเข้าวัดเราเข้าที่บ้านเราปฏิบัติที่บ้านเราสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติตัวเป็นคนดีไม่ทอดทิ้งต่อหน้าที่อุปการะไม่ทิ้งลูกเมียให้เดือดร้อนไม่ทิ้งพ่อแม่ญาติพี่น้องให้เดือดร้อนไม่จะไปมัวเมาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราทำจริงดีได้เท่ากับเรามีศาสนาอยู่ในใจเราไม่ตกนรกใจจะเป็นเทวดาใจจะไปสวรรค์ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกคนเข้าวัดได้เหมือนเข้าถึงศาสนาเข้าถึงทางดับทุกข์เป็นบุญกุศลได้ทุกคนเลยใช่ไหมโยมเข้าได้ง่ายใช่ไหมนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วมันก็เป็นหลักที่เรามีไว้ในใจเราดีจะโยมจะบอกว่าผมไม่มีเวลาเข้าวัดก็เลยไม่มีโอกาสทำความดีเลยวันนี้ไปช่วยใครที่เขาเดือดร้อนสบายใจแต่คนที่เขาเดือดร้อนมานะเขาไม่มีเงินใช้เลยเขาเจ็บป่วยลูกก็ไม่มีค่าเล่าเรียนเราจะช่วยกันหลายๆคนเห็นเขาเป็นคนดีไปช่วยกันคนละ5บาท10บาทช่วยเขาเดือดร้อนใกล้บ้านโอ้เขาพ้นไปได้เราภูมิใจเราวันนี้เราได้ธรรมะได้ศาสนะขึ้นมาการเกื้อกูลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็สบายใจเหมือนเราถวายอาหารพระเนี่ยนั่งสบายนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้อันนี้ถ้าเราเข้าถึงธรรมะมันเป็นเรื่องไม่ใช่ยากอะไรเลยตอนนี้คนเรามันนึกว่าโอ้เข้าวัดนี่มันที่จริงวัดมันเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมทางศาสนาทำอย่างนี้เราก็ไม่เป็นใช่ไหมจะเห็นรัตนาสินแล้วทำยุ่งยากเหลือเกินแต่ถ้าให้เราทำใจพุทโธพุทโธง่ายเขาทำใจให้ดีเนี่ยพุทโธพุทโธไม่โกรธเนี่ยมันง่ายที่จริงพุทธเจ้าก็ต้องการให้คนเรามามีพุทโธนั่นเองเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนก็มีความสุขเขาเรียกว่าบุญเกิดขึ้นที่การกระทำใจให้สงบบุญจากการเห็นว่าเราได้ทำความดีเสียสละเห็นจากการทำความดีที่เราสํารวมใจให้สงบมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราไม่รู้จักดับเพราะบุญอันนี้มันเป็นเรื่องนำความสุขมาให้ทุกคนอันนี้โยมก็เอาวัดไว้ที่บ้านกันเลยกันนะไปวัดไม่ได้ก็อย่าไปโกรธนะอย่าไปโกรธภรรยาอย่าไปโกรธสามีอย่าไปโกรธลูกทำใจให้ดีวันนี้เราเข้าวัดที่ใจแล้วบ้านมันก็ไม่วุ่นวายทะเลาะกันทุกวันด่ากันทุกวันโกรธกันทุกวันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยไปอยู่ในวัดก็ไม่สงบอยู่นอกวัดก็ไม่สงบนะไม่เป็นไรถูกจุดแล้วก็เริ่มต้นแก้ใจบ้านร้อนเพราะใจมันร้อนใจเย็นบ้านมันก็เย็นเราไปแก้ที่บ้านไม่ต้องแก้ที่ตัวเราเราให้เขาทะเลาะเราคนเดียวสามีจะบ่นไง

ภรรยาก็นั่งพุทโธไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยกันวันนี้ปล่อยบ่นคนเดียวพอภรรยาบ่นไงสามีก็นั่งเฉยไว้ภรรยาบ่นคนเดียวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันถ้าต่างคนต่างบ่นเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเพราะต่างคนต่างไม่มีเหตุผลภรรยาก็เจ้าอารมณ์สามีก็เจ้าอารมณ์ลูกก็เจ้าอารมณ์ผลที่สุดคนที่มีอารมณ์ก็เข้ากันไม่ได้ก็ต้องเฉยไว้คนที่เฉยนั่นคือน้ำคนที่ไม่เฉยนั่นคือควายเราก็แยกเชื้อออกซะไฟก็ลุกไปเดี๋ยวก็ดับเอาไม่ขีดไปจุดอะไรก็ไม่ติดเพราะไม่มีเชื้อถ้าเรามีเชื้อที่มันความโกรธพอมีเชื้อปุ๊บคนนี้ว่าไปคนนั้นตอบมามีเชื้อเลยผลที่สุดลุกไหม้ใหญ่เลยปัญหาก็คือแก้ที่ใจเราก็คือแยกเชื้อซะไม่โกรธตอบไม่เถียงตอบแล้วมันก็อยู่กันได้คนเราพอพูดกันทุกวันทุกวันมันโกรธกันไปก็ก่อเชื้อมากขึ้นมากขึ้นพอแก่แล้วก็ไม่อยากมองหน้ากันเบื่อกันไม่เบื่อใครเท่ากับคนที่เรารักมากกันน่ะคนที่เรารักมากเราเบื่อมากที่สุดรำคาญมากที่สุดเพราะเรามันใส่เชื้อกันทุกวันมันกลายเป็นของบูดไปเลยเดี๋ยวคนโยนใช่แต่ที่เราจะต้องหยุดยั้งชั่งจิตเราไม่โต้ตอบอันนั้นในความดีที่เราสร้างไว้คนเฉยเนี่ยคนที่น่ารักไอ้คนไม่เฉยนี่มันก็เลยกลายเป็นคนที่วุ่นวายไม่น่ารักอันนี้จึงว่าธรรมะเขาก็สอนให้เราจำใจอย่างนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช่จะเอาคนไปทำพระทุกคนคือให้ทำใจที่ตัวเราเท่านั้นเองให้ดีคือเราไม่บวชแต่เราก็ทำใจได้เป็นพระหรือเราไม่เข้าวัดแต่เราก็ทำใจให้เป็นพระได้อันนี้ก็เราก็ต้องรู้จักชีวิตของเราที่เป็นอยู่แก้ที่ตัวเราให้ได้กันเลยกันแก้อารมณ์ให้มันตกอย่าเป็นคนอารมณ์ร้อนจะเป็นคนวู่วามแล้วอย่าถือทิฏฐิกันปลดทิฏฐิให้มันได้ก็จบกันสามีภรรยาได้มากก็ทิฏฐิมากไม่ยอมลดทิฏฐิกันมันก็ไม่เข้าใจกันลูกก็มีทิฏฐิกับพ่อแม่ถือว่าเราเป็นเด็กแล้วเราก็ต้องอิสระอะไรเงี้ยพ่อแม่จะมาควบคุมเราไม่ใช่เด็กเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่ยอมกันพ่อแม่ก็ถือว่าลูกเราก็จะต้องควบคุมให้มันอยู่ให้ได้เพราะสึกเข้ากันไม่ได้ปัญหาก็เกิดขึ้นในสังคมแต่ถ้าทุกคนเราต่างคนต่างแก้ใจกันได้นะจบไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ใจเย็นไปหมดพอวางเฉยกันได้ปล่อยวางกันได้ทุกคนก็ทำความดีก็ไว้ใจกันมีความมั่นคงต่อกันบางทีสามีไปทำงานกลับดึกๆเดือนๆภรรยาก็เอาแล้วไปไหนมาสอบสวนนะ เป็นนายสอบสวนไปสามีก็ชักรำคาญมาสอบสวนทุกวัน อันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปเขามีคุณธรรมอย่างเดียวขอให้เขามีความซื่อสัตย์ให้เขามีคุณธรรมเขาก็กลับมาบ้านเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนของเราอันนี้ปัญหาที่ใจคนเราเนี่ยเขาแก้กันไม่ตกเยอะในสังคมทุกวันเนี่ยแต่ว่าธรรมะที่เรารู้จักฝึกตนเนี่ยฝึกให้มีความสงบเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณธรรมมากพยายามหัดภาวนาให้ได้พุทโธให้เป็นดูลมให้ใจเข้าพุทหายใจออกโธเรียนที่ตัวเราเนี่ยเรียนจับใจเราเรียนพิจารณาที่ตัวเราให้เห็นตัวเรามากๆโดยมากเราเวลาโกรธจะลืมตัวเองเวลาโกรธใครเกลียดใครอยากจะว่าใครลืมตัวเองทีนี้เราก็มาหัดนึกตัวเองให้บ่อยๆเห็นหน้าตัวเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นตัวเองมากๆแล้วก็เวลาจะโกรธก็นึกถึงตัวเองไว้มันก็หายโกรธทันทียิ่งเราไปรู้ใจตัวเองได้ยิ่งดับได้ทันทีเวลาโกรธปุ๊บมันอยู่ที่ใจเรารู้ว่ามันจะโกรธเนี่ยดับได้ทันทีเขาเรียกว่ารู้ใจตัวเองรู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตตัวเองไอ้ตัวรู้นั้นเป็นตัวดับได้ทันทีแล้วนี้เราก็หัดมองตัวเองให้มากขึ้นหายใจเข้าพูดหายใจออกโธทำสติเรื่อยๆเวลาโกรธก็หัดพุทโธไว้ไม่ใช่โกรธแล้วโกรธตอบเลยไม่ใช่ใครว่าอะไรโกรธตอบเลยพอหัดทำงี้ก็เรียกว่าคนชนะใจตัวเองทีนี้ไปที่ไหน

ก็เอาไปได้หมดเลยมีพระคุ้มครองใจใจก็เลยเยือกเย็นใครจะบ่นใครจะด่าใครจะว่ามันก็เฉยไปหมดก็สบายคนเดียวนี่เรียกว่ามีพระมีวัดที่ใจเราก็พอแล้วดีก็มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านคนโกรธคนมีเงินเป็นร้อยล้านทำใจไม่ได้ทุกวันโกรธทุกวันโลภทุกวันมีใจพยาบาทอาฆาตทุกวันตัวตนมากขึ้นถือว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่ขึ้นมาเขาก็ไม่เคยสบายใจแต่เรามีความมีธรรมะเราทำใจเย็นได้สงบได้เราก็รวยทางใจของเราเราก็มีความสุขของเรา

0: เย็นได้สงบได้เราก็รวยทางใจของเราเราก็มีความสุขของเราพอเข้าใจไหมพอทำได้ไหมฮะกำลังทำอยู่เมื่อกี้โยมบ่นว่าไม่ได้เข้าวัดคันนี้เข้าเลยนะเข้าไหมทำได้ไหม
1: ถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็จะเข้าได
0: ้เข้าที่บ้านเรานี่นะก็เงินมันก็ต้องหาอยู่แล้วจะไปทุกข์กว่าที่มันหาไม่ได้ได้เท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเลยอย่าไปโลภสิอย่าไปโลภเกินไปได้เท่านี้เราจะไปคิดเล่นใต้ดินเล่นบนดินอย่าไปคิดมันแต่งวดนี้เอาสักล้านสองล้านหมดถูกเขากินหมดทุกงวดเลยอันนี้พอเราทำใจโลภแล้วก็เลยหมดตัวเสียเวลาเปล่าเราไม่เอาไม่โลภมากเอาแค่พอกินพอใช้รวยก็เป็นทุกข์เปล่าตายก็เอาไปไม่ได้ตายก็เป็นสมบัติของโลกไปนะแม้แต่ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยยังต้องเผาทิ้งเลยเรื่องอะไรเราจะเอาเงินทองติดตัวไปได้ทุกคนเราก็มีธรรมะก็เลยกันจะได้มีความสุขเราจะรู้หรือว่าเราตายเมื่อไหร่
1: เป็นหน
0: ี้
1: เลยหลวงพ่อ
0: เป็นหนี้ก็จะเป็นหนี้ที่ใจกันเป็นหนี้เลยเว้ยก็คนมีเครดิตคนมีเครดิตก็เอาตัวเองรอดจนได้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกอย่าไปเป็นทุกข์มันเพราะหนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำไปคนที่กู้นี่ยืมสินก็ไม่ได้เลยคนหมดเครดิตนั่นน่ะจนไม่มีทางออกเลยจะไปก็ยืมใครก็ไม่ให้หมดท่าเลยยังก็ยืมได้ก็ยืมไปก่อนเอามาหมุนให้มันได้มากกว่าเก่าก็แล้วกันลองทำใจให้มันดีอย่าให้มันฟุ้งซ่านทำไมหมุนไม่ไปก็หาทางเปลี่ยนแปลงใหม่สิดัดแปลงแก้ไขใหม่อย่าไปเดินรอยเดิมก็ตายสิขายอย่างนี้ไม่พอก็ต้องหาอะไรเพิ่มขึ้นมาขายอีกมันก็ไปได้หาช่องทางหนูตัวเดียวยังขายรวยเลยโบราณเขาบอกอ่ะเอาหนูมาเป็นนิมิตขายตัวเดียวรวยก็สะสมบ่อยลองทำใจให้มันดีอย่าให้มันฟุ้งซ่านนะเวลานั้นพยายามทำให้หนี้มันหมดในใจก่อนพุทโธให้หนี้มันหายในใจเดี๋ยวมันก็มีสติปัญญาแก้ปัญหาเองนอนหลับจะเดินจะเดินนั่งนอนก็นึกแต่หนี้แต่หนี้ตายไงไม่มีปัญญาแก้หนี้แน่มันต้องทำใจให้มันหมดหนี้ในใจก่อนพลังนั้นมันจะเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาตกแล้วก็พุทโธของเราไปแทนไม่ไปสนใจมันนี่เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะว่าบนและคิดอีกอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมะคือเกิดดับเช่นภรรยากับสามีเนี่ยสามีเป็นคนขี้ภรรยาเป็นคนขี้บ่นด่าเช้าด่าเย็นสามีก็ทนเพื่อลูกทนเมื่อตอนนี้ทุกวันก็เลยอดไม่ไหวก็เลยไปวัดพระบอกมาจะมาบวชไอ้คนมีทุกข์เนี่ยมาบวชไม่ได้เดี๋ยวก็คิดกลับบ้านอีกอย่างนั้นบอกเบื่อแล้วไม่เอาแล้วภรรยาผมปากเก่งบ่นวันยังค่ำบอกเออไปทำใจให้ได้ก่อนอยู่บ้านไม่ได้จะอยู่วัดได้ยังไงไอ้นั่นแค่ภรรยาบ่นคนเดียวถ้าเกิดคนทั้งวัดเขาบ่นให้จะทนได้ก็เลยเอาธรรมะไปนะเวลาภรรยาพูดอะไรเนี่ยให้รู้เกิดดับเวลาอ้าก็เกิดเวลาหุบก็ดับพอปากอ้าก็เกิดดับให้ดูความเกิดดับอย่างเดียวเวลาอ้าปากก็เกิดเวลาหุบก็ดับเกิดดับให้นั่งไปดูเกิดดับอย่างเดียวแล้วจะสงบพอตั้งใจเชื่อพระทั้งทีอาจจะดับทุกข์ได้ก็ไปบ้านพอขึ้นกระไดปุ๊บภรรยาก็ด่าเลยไปไหนมาด่าเลยก็ตั้งสติเกิดดับเกิดดับก็นั่งภรรยาก็นั่งด่าแต่ก็นั่งดูปากเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับหายโกรธเลยนี่ก็ด่าทุกวันก็นั่งดูเกิด

ดับเกิดแต่ก็ไม่ถึงเกิดดับพยายามมันจะบ้าไงด่าไม่โกรธทุกวันเคยด่าโกรธนี่ด่าไม่โกรธจะบ้าไงก็ไม่สนใจเกิดดับอย่างเดียวพ้นสุดด่าเหนื่อยๆเข้าเลยเลิกด่าเลยบอกอ๋อไอ้คนนี้มันเปลี่ยนนิสัยมาแล้วด่าไม่เจ็บแล้วเลยเลิกด่าก็เลยอยู่กันอย่างเป็นสุขเพราะไอ้คนนั้นอุเบกขาเฉยได้ดูความเกิดดับได้เขาเรียกว่าตบมือข้างเดียวอ่ะใช่ไหมเหมือนกับเอามือเนี่ยเอามือจับนี่มันติดใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ติดเกิดดับเหมือนนี้แหละไม่ติดใช่ไหมไม่แตะอะไรก็ไม่ติดคนเราถ้าทำใจได้ก็เหมือนอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ทำใจไม่ได้ไปยึดว่าเขาด่าเราว่าเขาเหมือนยึดทำอะไรเนี่ยยกขึ้นมาหนักเลยเกาะแน่นเลยปล่อยกูจะแตกเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ถือธรรมะเราก็อย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อไปก็ไม่ถูกแล้วก็ให้นึกอย่างนี้นึกว่ามันไม่มีอะไรอย่าไปนึกว่ามันมีตัวตนปากกับหูมันไกลกันเราไกลมากเขาไกลเขาใกล้แล้วก็ให้นึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดมีดับอย่าไปคิดว่าแหมมันว่ากูคนเดียวพอรหัสเรามันหัดถือซะเคยมันหัดยึดซะเคยมันไม่เคยปรงแต่พอเรามามีธรรมะเนี่ยมันจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองด้วยการหัดปรงหัดละนั่นก็จะทำให้ใจสงบได้แก้ปัญหาตัวเองตกจะว่าจะด่าวันให้มันด่าร้อยวันก็ช่างมันเถอะมันเหนื่อยมันเลิกไปเองเนี่ยบ่นตะกี้วันก็บ่นไปนะเข้าพอเราเฉยมันไม่บ่นหรอกคนด่ากันเนี่ยเขาต้องการด่าให้โกรธใช่ไหมถ้าด่าคนนั้นไม่โกรธใครจะด่าไหมคนนั้นนั่งหลับตาเฉยเนี่ยแต่เข้าเลิกด่าแต่เข้าก็ลำบากใจแม่กูด่าให้มันโกรธมันไม่โกรธเนี่ยก็เลยไม่อยากด่ากูว่ามันเถียงมันไม่เถียงมันเฉยก็เลยเลิกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพยายามเอามาใช้ให้ได้เรามาปฏิบัติให้ได้เลยถือจะดับไม่ได้มากแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เยอะเลยอย่างน้อยก็เป็นครูสอนใจเราให้สงบได้มากมันก็จะไม่เหมือนเดิมใจก็จะเยือกเย็นได้เขาด่าเราสงบนั่นดีแล้วมันสงบต่อไปแต่ไอ้คนด่ามันไม่สงบอยู่แล้วก็ทุกคนเดียวแต่ต่อไปก็เลิกด่าเองเลิกบ่นเอง

การที่ให้กับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือให้การให้กำลังแก่พระศาสนาพระภิกษุก็ต้องอาศัยกำลังจากชาวบ้านไปวันหนึ่งถ้าขาดกำลังจากการให้จากชาวบ้านแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ต่อไปฉะนั้นผู้ให้ก็ถือเป็นผู้ที่สงเคราะห์ศาสนาสงเคราะห์ให้พระภิกษุได้มีกำลังในชีวิตปฏิบัติทำความดีสืบต่อไปไม่สูญไม่สิ้นศาสนาพระภิกษุเมื่อได้รับอาหาร ได้รับจากทายกทายิกาแล้วก็นำกำลังที่ได้ให้ได้รับนั้นไปศึกษาสมณธรรมศึกษาธรรมวินัย เมื่อเข้าใจในพระพุทธศาสนาแล้วก็นำคำสอนของพุทธเจ้านั้นไปสู่ประชาชนไปสู่พุทธบริษัทให้รู้ว่าบุญให้รู้จักการทำบุญให้รู้จักการละบาปบำเพ็ญบุญให้รู้จักการทำความดีขยันหมั่นเพียรในชีวิตตัวเองให้รู้จักว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรเมื่อพระภิกษุได้รับกำลังจากญาติโยมแล้วก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์พระภิกษุก็ต้องไปประพฤติปฏิบัติค้นคว้าธรรมวินัยเพื่อนำความรู้ความเห็นนั้นมาแนะแนวหรือชักจูงญาติโยมให้รู้เรื่องของพระศาสนาอันนี้เป็นการให้กำลังสืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้ถึง 2,000 กว่าปีฉะนั้นการให้ทานเป็นการให้กำลังจากพระภิกษุสามเณรผู้ให้ก็เป็นผู้ได้รับความสุขใจคือได้สละทรัพย์ไปสละความเสียดายออกไปทำให้รู้ว่าเราได้ทำบุญครั้งหนึ่งทำความดีครั้งหนึ่งและการทำนั้นทำให้เราได้จดจำนำพาไว้ในใจเราเหมือนเงาตามตัวหรือมันการสะสมบุญบ่อยๆสะสมไปทุกครั้งไปจิตใจของเราก็ย่อมผ่องใสย่อมเบิกบานไม่ต่างอะไรกับคนที่สะสมทรัพย์ไว้เก็บไว้เพียงบาทเพียง10บาททุกวันพอนานวันก็ย่อมมีทรัพย์มากย่อมเป็นผู้ที่มีทรัพย์ย่อมภูมิใจในทรัพย์ตัวเองที่ตนเองได้สะสมไว้จึงการมีทรัพย์บุญก็เช่นเดียวกันไม่ต่างอะไรกันด้วยการสะสมบ่อยๆย่อมเกิดความภูมิใจดีใจเหมือนกับคนที่เอาเงินไปฝากไว้ธนาคารรู้ว่าได้ดอกเท่านั้นมีต้นเท่านี้พอได้รู้เรื่องอย่างนั้นก็นึกเมื่อไรก็ดีใจเมื่อนั้นเพราะรู้ว่าตนเองไม่จนทรัพย์มันมีความภูมิใจจึงเรียกว่าการสะสมบุญบ่อยๆย่อมเกิดความสุขแต่บุญนี้เป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่ย่อมนำติดใจไว้ทุกเวลาแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นต้องไปขวนขวายต้องไปหยิบไปหาจึงจะได้รับความสุขแต่ทรัพย์ภายในใจนี้เอาไปที่ไหนก็ไปได้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนแม้จะแตกดับตายไปในชาตินี้ไปข้างหน้าก็ยังได้รับผลกุศลที่เรานำทรัพย์ไว้ในภายในบุญท่านเปรียบเหมือนว่าสะสมเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มตักน้ำใส่ตุ่มใจบ่อยๆตุ่มก็เต็มได้หรือเปรียบเหมือนฝนตกบ่อยๆย่อมเต็มในแม่น้ำได้การทำความดีนั้นไม่ได้ทำให้ใครทำให้กับตัวเองได้รับความสุขใจพอสุขใจมากเท่าไรเราก็รู้นั่นแหละบุญเพื่อไปทำลายความทุกข์ใจเพราะคนเรามีปัญหาทุกคนมีอยู่มีความทุกข์ใจมีอยู่เพราะชีวิตคนเราต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมไม่เกิดความสุขสงบใจแต่เมื่อเรา
จะเอาความสุขสงบใจเราก็ต้องสร้างกุศลทำความดีของเราการที่ทำสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้แก่ตัวเองก่อนนั่นเองคนเราไม่ใช่ไปรอวันตายถ้าเราไปทำบุญก่อนตายวันตายแล้วเนี่ยเราเอาอะไรไปไม่ได้ตายเสร็จบุญก็เป็นคนอยู่ไปคนที่ตายเขาจะทำให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็ทำกันแค่7วันทำกันแค่ร้อยวันก็ไม่กี่ครั้งเขาทำบุญให้เราเราตายแล้วเราจะได้รับรู้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าไปเกิดเป็นเปรตก็ยังมีโอกาสมาโมทนาบุญถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นสัตว์อื่นเราก็ไม่มีโอกาสมารู้จักโมทนาบุญมันก็รับส่วนกุศลและอกุศลกรรมที่เราทำไว้เสียแล้วฉะนั้นเราต้องทำตอนเป็นๆอย่าไปรอตอนตายทำให้รู้ว่าทำดีทำให้รู้ว่าทำถูกทำให้รู้และทำแล้วเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจเกิดความรู้ว่านี่เนี่ยบุญของเราบุญที่ประพฤติปฏิบัติกายวาจาใจอย่างนี้ถ้ารอให้ตายซะแล้วจึงจะทำบุญนั้นน่ะมันเป็นความประมาทของคนเราที่เข้าไม่ถึงพระธรรมไม่เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงว่าในการอุทิศให้ตัวเองนั้นเราควรทำทำตั้งแต่เป็นจึงว่าพวกเรามีพุทธศาสนาไว้ดีแล้วเนี่ยก็ควรให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นธรรมคำสอนที่ดับทุกข์สามารถจะพาจิตใจของเราเนี่ยไปถึงสุคติได้สุคติในที่นี้ก็หมายถึงทำจิตใจของเราให้เกิดความสุขในปัจจุบันก่อนและอนาคตก็ได้ทำให้ใจเราเป็นเทวดาก่อนทำให้ใจของเราถึงวิมานก่อนทำให้ใจของเราพ้นนรกก่อนทำให้ใจของเราเป็นสุขสงบก่อนแล้วถ้าเราทำปัจจุบันนี้ได้แล้วอนาคตก็มีหวังแต่ปัจจุบันนี้ใจของเรายังเป็นทุกข์ยังสับสนยังวุ่นวายใจยังไม่เกิดความสบายใจสักทีทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่เกิดความสบายใจอันนี้เรียกว่าเราทำยังไม่เข้าถึงกันไม่เข้าถึงบุญจริงๆฉะนั้นเราต้องพยายามยึดหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาตั้งไว้ในดวงใจของพวกเราเมื่อเราตั้งในดวงใจของพวกเราแล้วก็จะไม่คลาดเคลื่อนไปสู่ที่อื่นเราก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราพระธรรมเจ้าอยู่ในใจของเราพระสงฆ์เจ้าอยู่ในใจของเราเราก็มีพระรัตนตรัยคนที่มีพระรัตนตรัยนั้นท่านบอกว่าตายแล้วไม่ตกนรกจะทำบาปมาสักเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่จะฆ่าคนหรือจะทำบาปอะไรใหญ่โตแค่ไหนเว้นอยู่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่านั้นแต่ถ้าเราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยจนจิตของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกตลอดเวลามีพระธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวด้วยการปฏิบัติตามตลอดเวลามีพระสงฆ์เจ้านึกถึงว่าการปฏิบัติของพระอริยสงฆ์เนี่ยมีจริงบุคคลเราย่อมละกิเลสได้จริงย่อมละความโกรธได้ย่อมละความโลภได้ย่อมละความหลงได้ด้วยการทำใจให้หมดไปสิ้นไปในเมื่อพยายามเจริญจิตใจเช่นคนเราเนี่ยเมื่อเกิดเป็นคนขี้โกรธเนี่ยถ้าเราเชื่อในพระสงฆ์เนี่ยที่ปฏิบัติดีเราจะรู้ว่าความโกรธไม่สามารถชนะได้แต่ถ้าคนเราไม่เชื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มันโกรธก็ต้องปล่อยให้มันโกรธเรื่อยไปปล่อยจนยันแก่ยันตายก็ไม่เคยชนะความโกรธแต่ถ้าเราเชื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการปฏิบัติธรรมนั้นให้ผลดับทุกข์จริงๆพระสงฆ์ได้ดับความโกรธได้มีอยู่เราก็พยายามปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์ว่าความโกรธนั้นต้องเจริญสักขันติต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตลอดวันกินก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดนึกอะไรก็รู้ตั้งสติระงับความโกรธแล้วก็มีความอดทนในเมื่อเขาด่าเขาว่าเราเขานินทาให้ร้ายเราเขาเสียดสีเราก็อดทนแล้วเราก็เจริญเมตตาให้ใจตัวเองสงสารตัวเองว่าความโกรธเป็นทุกข์ความโกรธทำให้ใจเศร้าหมองความโกรธทำให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขสงบ
ื่อเราพิจารณาอย่างนั้นเราก็เกิดเจริญเมตตาให้มากขึ้นสงสารคนที่ถูกโกรธสงสารคนโกรธเมื่อเราเจริญเมตตามากๆขึ้นความโกรธก็ดับไปพอความโกรธดับไปได้เราก็เลยรู้ว่านี่แหละธรรมคำสอนพุทธเจ้ามีจริงพระอรหันต์มีจริงพระนิพพานมีจริงเพราะว่าผู้ปฏิบัติได้ผลจากที่เราทำการที่เราทำใจของเราได้เนี่ยเราจึงจะรู้ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ดับทุกข์พระสงฆ์เจ้าก็ดับทุกข์ไปยังเราอย่างนี้อันนี้เป็นเครื่องประยานยืนยันที่เราเข้าถึงพุทธศาสนาเราจะมีเครื่องวัดที่ใจเราทำบุญแล้วดับทุกข์อย่างนี้ให้ทานอย่างนี้ก็เข้าไปถึงหลักของการความสงบใจละความตณีความโลภได้จริงๆเพราะหลักปฏิบัติธรรมรักษาศีลก็ทำให้กายของเราเนี่ยเรียบร้อยขึ้นวาจาของเราก็ไม่หยาบคายพูดจาก็ดีขึ้นสุภาพขึ้นไพเราะขึ้นจะพูดอะไรก็มีสติในการพูดคุยจิตใจก็เยือกเย็นขึ้นมีสติในการระงับใจไม่เป็นคนอารมณ์เล่าร้อนวู่วามเนี่ยจะจึงว่าผลของการให้ทานผลของการรักษาศีลผลของการเจริญภาวนามันจะให้ผลแก่ความให้แก่ใจเราได้เกิดความสุขสงบอย่างนี้ทำบุญมันต้องเห็นในชาตินี้ไม่ต้องไปรอในชาติหน้าทำให้เกิดความร่มเย็นในตัวเราทำให้เกิดความร่มเย็นในครอบครัวเราพอตัวเราร่มเย็นแล้วครอบครัวเราก็ปล่อยร่มเย็นลูกจะเป็นลูกเป็นหลานทุกคนก็ปล่อยมีบุญมีกุศลคุณ

ครองอาตมาเคยตอนที่เป็นเด็กๆพี่สาวเป็นสาวรุ่นอาจารย์ไปสอนสมาธิที่วัดพี่สาวเป็นคนเจ้าอารมณ์มากโกรธเก่งแล้วก็ปากร้ายเวลาเราทำอะไรผิดจะต้องดุต้องว่าเราตลอดเวลาซึ่งเราจริงๆเราก็ไม่น่าจะว่าไม่น่าจะเอาความผิดแก่เราเพราะคนเราไม่อยู่ใกล้กันมันก็กระทบกันทุกวันเสร็จแล้วเขาไปนั่งสมาธิไปนั่งเพียงคืนเดียวน่ะไปนั่งกับน้องชายน้องชายก็ยังเด็กๆอยู่พี่สาวไปนั่งได้สมาธิพอกลับมานี่พูดไพเราะใจเย็นนอบนึกแปลกใจว่าสมาธินี่ดีถึงขั้นนั้นเชียวเลยแค่พี่สาวเราไปนั่งคืนเดียวกลับมาเป็นคนใจเย็นธรรมดาจะกินข้าวเนี่ยก็จะต้องดุต้องว่าเราเรื่อยไม่เคยเรียกเราทานสักวันเดียวตั้งแต่ไปนั่งสมาธิมาพี่สาวเรากลายเป็นคนมีเมตตาเรียกเราทานอาหารใช้วาจาอ่อนหวานได้นึกสมาธินี่ดีจริงๆนะเปลี่ยนใจคนจากคนใจร้อนให้เป็นคนใจเย็นแม้ถ้าพี่สาวเราไปนั่งสมาธินี้ทุกวันก็ดีจะได้ไม่ต้องมาด่าเราไม่ต้องมาทะเลาะกับเรามันนึกเลยว่าโมทนากับความดีที่พี่เราไปปฏิบัติแต่ไปไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเลิกปฏิบัติแล้วก็เหมือนเดิมก็คิดโกรธโทโสโมโหเหมือนเดิมแต่ว่าสมาธินี่เพียงไปสัมผัสเพียงพักครู่ๆยังดีได้นะจึงว่าธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าอัศจรรย์เปลี่ยนใจเปลี่ยนนิสัยคนชั่วแวบหนึ่งอย่างเนี้ยสมัยก่อนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุเลยไงฟังธรรมพุทธเจ้าฟังไปไม่กี่ชั่วโมงบรรลุใจดีเลยไม่เป็นคนขี้โกรธเลยไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เลยตัดใจได้เลยเพราะธรรมะมันซาบซึ้งรู้สึกเข้าไปในใจของคนแต่สมัยนี้ก็ยังมีอยู่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพวกเราได้มาประพฤติปฏิบัติก็สามารถที่จะพัฒนาจิตของเราให้ดีขึ้นได้สามารถจะเปลี่ยนระบบจิตใจของเรามันเยือกเย็นไม่เร่าร้อนได้แต่คนเราก็ไม่ได้เข้าถึงกันถือว่าเป็นของยากกว่าไม่จริงมันอยู่กับลมหายใจอยู่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านี่อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วบุญก็อยู่กับลมหายใจอยู่แล้วบาปก็อยู่กับลมหายใจก็ว่าได้สวรรค์นิพพานมันก็ไปกับเราอยู่กับลมหายใจถ้าเราต้องการให้เกิดความสุขสงบในจิตใจของเราก็ดูลมหายใจนอนดูลมหายใจนั่งดูลมหายใจเดินดูลมหายใจกินดูลมหายใจพอเรารู้จักตัวเองก็เริ่มรู้จักธรรมะรู้จักการดับทุกข์ที่ใจแล้วทำบุญอะไรบุญก็เกิดหมดจะให้ทานก็มีผลมากทำให้ใจดีจะรักษาศีลก็มีอานิสงส์มากจะเจริญภาวนาก็ทำให้จิตใจมีความเมตตามีความสงบเยือกเย็นมากเป็นผลคุณธรรมไปหมดเลยฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เลยขึ้นอยู่กับจิตที่เราได้ฝึกฝนด้วยความรักกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ก็เกิดขึ้นมีรู้จักบุญคุณพ่อแม่ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยรักพ่อแม่ไม่เคยสงสารพ่อแม่ไม่เคยเคารพพ่อแม่ก็กลายเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนเคารพบูชาบุญคุณพ่อแม่ฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องเปลี่ยนหัวใจคนถ้าเราได้เข้ามาถึงศีลธรรมแล้วจะเป็นคนที่รู้จักบาปบุญรู้จักบุญคุณพ่อแม่รู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณแต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะคำสอนพุทธเจ้ามาตักเตือนจิตใจแล้วเนี่ยทุกคนก็ลืมหมดลืมพ่อลืมแม่ลืมผู้มีพระคุณหมดอันนี้จึงว่าที่ญาติโยมได้ทำบุญเนี่ยก็พยายามที่ทำให้จิตใจของเราดีเราจึงจะเห็นบุญในปัจจุบันแล้วก็ทำไว้ก่อนไม่จะไปรอแล้วเราเก็บเราไข้แล้วเราจึงจะนิมนต์พระมาทำบุญหรือเราจงจะฝังธรรมก็จึงจะคิดถึงพระเราต้องคิดถึงตอนเป็นคิดตอนดีๆจะไปรอเจ็บรอไข้รอแก่รอตายมันกรรม

0: ผ่านไปอันนี้เราจะต้องศึกษาธรรมะสนใจตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะคนเราเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่แล้วพอชีวิตคนเรานั้นไม่ใช่จะเสวยความสุขได้ทุกคนความเจ็บป่วยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาทำให้พวกเราเป็นทุกข์เอาละญาติโยมก็คงจะได้ทำบุญก็คงจะมีความรู้สึกว่าเราทำนี้ให้แค่ตัวเองไม่ไปทำให้ใครแล้วก็สิ่งที่จะได้รับก็เป็นเครื่องเตือนใจที่เรานึกคอยไปบ่อยนึกให้รู้ว่าทำอะไรไปบ้างให้ทานกี่ครั้งรักษาศีลกี่ข้อปฏิบัติภาวนาอย่างไรแล้วก็ให้นึกน้อมไว้เป็นอนุสติทำจนขึ้นใจทำจนฝังใจจนจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานสุขสงบในชีวิตตัวเองอันนั้นหมายถึงว่าบุญเราเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้รึกสิ่งพวกนี้ไว้เลยเนี่ยเราก็จะปล่อยใจของเราเนี่ยอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจิตใจของเราก็จะมีความกังวลห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเมืองจนจิตของเราไม่สงบวาวุ่นไปหมดฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือว่าทำให้แก่ตัวเองให้เกิดความสุขสงบในใจของเราบ้างฉะนั้นสมาธิเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งอย่างเดียวทำอย่างไรก็ได้ขอให้เรารู้ตัวให้เรารู้ใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะพยายามไม่โกรธทำใจให้มันสบายสักวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่ากินเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นบุญเพราะเราสามารถทำใจของเราได้แต่ถ้าเราจะเอามานั่งสมาธิอย่างเดียวแต่กินเดินนั่งนอนใจของเราไม่เคยสงบเลยใจของเราไม่เคยเบิกบานเลยนั่นก็ถือว่าเราไม่ได้ทำใจของเราให้เขาถึงบุญให้เขาถึงจิตใจที่สุขสงบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องศึกษาธรรมะนำเอามาใช้ให้เกิดชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเห็นอานิสงส์อย่างมากมายในชีวิตที่เราเข้ามาถึงพระรัตนตรัยแล้วก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาไปเรามีชีวิตที่เป็นประโยชน์ดีกว่าที่มีชีวิตที่ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราได้รูปมนุษย์เนี่ยเป็นรูปที่ประเสริฐแล้วมีค่ากว่าเงินทองถ้าเอาทำบุญกุศลไปก็ได้รูปที่ดีไปถ้าเราไม่เอาทำบุญกุศลไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาก็ได้รูปที่ไม่ดีฉะนั้นก็ต้องพยายามเอารูปที่ดีไปก็จะเป็นผลที่เราได้ทำไว้วันนี้ก็คงไม่มีอะไรก็ขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยังไรโยมได้ศึกษาสมาธิหรือยังอ่ะ
1: ย
0: ัง ไงอ่าอัดซะสิ
1: เราต้องสวดมนต์ภาวนาทุกวันมาตลอด5-60 ปี
0: ครับทำให้มันดับนิวรณ
1: ์ผมสวดมนต์ภาวนา5-10 ปีตลอดมาแล้วก็แผ่กุศลให้ลูกหลานทุกคนอยู่เรื่อยไปสุดมันถึงอยู่ในสภาพที่ดี
0: ก็ดีแหละ
1: ลูกไม่มีเจ็บป่วยไม่มีเป็นอะไรเลยจนเดียวตัวผมก็ไม่เคยเป็นอะไรตรงนี้
0: ก็ดีแล้วพ่อแม่ดีลูกก็พลอยดีไปด้วยเป็นผลกรรมที่ดี
1: นี่มันก็77 อย่างก็อยู่มาแล้วลูกก็14 คนแต่ว่าแต่ผลที่สวดมนต์ภาวนาทุกคืนทุกวันแผ่กุศลให้ปู่ย่าตายายที่ร่วงรับไปพร้อมทั้งแผ่ลูกหลานให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ย ผมภาวนาทุกวันตลอด50ปีมันก็เจริญรุ่งเรืองอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่อะไรพออยู่พ
0: ออันนี้
1: เว้นเรือจนวันเดียวแล้วตอนเช้าก็พอจะออกจากบ้านจากเรือเนี่ยก็ภาวนาขอให้ไปอยู่เย็นเป็นสุขและปลอดภัยทุกประการ
0: ก็ดีเลยล่ะการเป็นผู้นำที่ดีก็ต้องไปอย่างเนี้ยเอาพระเป็นที่พึ่ง
1: ครับผมก็เอาพระเป็นที่พึ่งสวดมนต์ให้ทุกวันไม่เคยขาดเลยทุกวันเดียวแล้วร่างกายก็สมบูรณ์อยู่เนี่ยคน77เขาจะไปวิ่งไปเล่นอะไรอย่างนี้ไปได้ก็แข็งแรงกว่าเขาแหละก็แท้ๆนะพญานมีหักเลย
0: คืออนุภาพพุทธะอนุภาพของธรรมะนี่ย่อมให้กับคนที่ระลึกอยู่เรื่อยๆจิตใจมันก็สบาย
1: มันก็ไม่เครียดไม่อะไรก็ปลอดโปร่ง
0: อันนี้ก็เป็นการสิ่งที่อันที่เราได้เนี่ยมันมีค่ามากกว่าเราให้อย่างอื่นเราให้เงินให้ทองมันก็เดี๋ยวก็หมดให้ทางด้านจิตใจนี่ให้แล้วไม่หมดให้ลูกให้หลานมีความเจริญรู้พ่อแม่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ลูกก็ไปดีแต่ว่าอย่างกับสมาธิที่เราทำนี่มันเป็นไปสู้กับเวทนาเอาไปดับเวทนาในยามเจ็บมากๆเอาไว้ปรงสังขารเอาไว้ดับทุกข์เอาไว้ควบคุมอารมณ์เวลามันละเอียดอ่อนจึงได้ทำแบบให้มันเกิดอิทธิบาทขึ้นมาเกิดอิทธิบาทหมายถึงว่าทำจิตให้เข้าถึงขันติให้เข้าถึงสมาธิอันเป็นตัวแก่นที่ใจแล้วก็จะดับอาพาธที่เจ็บปวดเล่าร้อนได้มากเรียกว่าสมาธิระดับทุกขเวท

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายการฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายถ้าใครขาไม่ดีก็นั่งตามสบายแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันชนต่อกันไว้เพื่อกันเผลอตัวแล้วก็หลับตาลืมตาก็ได้ตามแต่สะดวกการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการแสวงหาทางที่เป็นที่สงบใจทางที่เราจะได้มาฝึกจิตใจนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการเข้ามาหาศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่าคนเราเกิดมานี้ก็ต้องอาศัยจิตใจตัวเองเป็นหลักธรรมถ้าเราจะหาสุขก็ต้องหาในใจเราถ้าจะมีทุกข์ก็คือทุกข์ที่ใจเราไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ซึ่งความทุกข์ใจความสุขใจมาจากใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าที่บังคับบัญชาให้ตัวเรามีความสุขความทุกข์ไม่สม่ำเสมอทำไมคนเราจึงไม่มีสุขสม่ำเสมอได้อะไรมาจึงไม่พอดีได้อะไรมาทำไมจึงไม่ต้องตรงตามความต้องการเมื่อไรคนเราจะสมความต้องการเมื่อไรจะถึงจุดความอิ่มตัวใครคนไหนที่ถึงความอิ่มตัวเองว่าสุขจริงหนอ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมเดียนะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วย

0: นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนะนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนะก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรก็หรอกก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าพึ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนนะว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหรือคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยนะคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆเนี่ยต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไปไม่ใช่ไปยืนเท้าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะเขาจะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสมันทำลายโทสะเนี่ยมันตัวทำลายอารมณ์เรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเราบอกความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์นะเป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนเนี่ยเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างน้อยๆทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไหมทำการบ้านก่อน ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือว่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาเนี่ยก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านทีไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีเขาเรียกนะฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียเนี่ยป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรก็มีในแง่วิทยาศาสตร์หรือในแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้ฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาก็มานี้นะก็ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
0: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์แล้วอ๋อการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่4หมวดใหญ่ๆหมวดแรกเรียกว่ารู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันเขา ำว่าอารมณ์มันกลายเป็น emotion ในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดในกับเรื่องที่คิดในเรื่องราวในความคิดที่เป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่อเลย
2: ทีวีโดยรับชมผ่าน YouTube Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญหรือรับฟังทางวิทยุออนไลน์ www.wasangkathan.com รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตกุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานสานงานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
0: ครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับก็พบกันในรายการธรรมะสว่างใจทุกวันพุธและวันศุกร์มาพบกับธรรมภาพวันนี้ขออภัยขัดข้องทางเทคนิคของทางนี้เองนะของที่สวนธรรมนี้เองทำให้เข้ารายการช้าไปหน่อยไม่เป็นไรก็เข้ามาแล้วก็สามารถส่งคำถามมาอีก2ช่องทางที่ทางนี้ได้ไลฟ์สดอยู่ก็คือที่ Facebook nimalo.com และที่ YouTube nimalo channel 2 ช่องทางก็สามารถส่งเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งมาให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
2: ครับคำถามทางสถานีครับคำถามแรกมาจากโยมสุพัฒนาพัฒนาขออภัยนะครับท่านผิดโยมลองอดข้าว1มื้ออยากสู้กับกิเลสอดได้สำเร็จค่ะวันรุ่งขึ้นอาเจียนขาดข้าวไม่ได้เลยเป็นโรคกระเพาะต่อแสดงว่าโยมสติไม่พอไม่เหมาะกับการอดอาหารใช่ไหมคะ
0: อันนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับสตินะมันน่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าอดข้าวหนึ่งมื้อแล้วก็มีอาเจียนด้วยใช่ไหมครับเป็นโรคกระเพาะจริงอดแค่มื้อเดียวเนี่ยยังไม่น่าจะเป็นเหตุให้อาเจียนหรือเป็นโรคกระเพาะโรคกระเพาะทันทีมันน่าจะมีอาการอยู่แล้วน่าจะมีอาการซ่อนอยู่แล้วแล้วพออดอาหารไปหนึ่งมื้อก็เลยทำให้ไปกระตุ้นอาจจะมีแผลในกระเพาะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้อาเจียนมานี่ก็ต้องจริงๆควรจะไปหาหมอนะไปพบแพทย์ลองดูว่าที่อาเจียนออกมานั้นหายหรือยังเขาก็คงจะต้องดูว่ามีเลือดออกมาด้วยไหมอาการขับถ่ายเป็นยังไงมีท้องเสียปนด้วยหรือเปล่าประมาณนี้เพื่อจะวินิจฉัยโรคกันต่อไปนะนี่เราก็ต้องไปหาหมอนั่นแหละไปรักษาสุขภาพของเราก่อนนี่เมื่อเราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะนะสมมตินะเราได้รับการวินิจฉัยมาแล้วก็ต้องรักษากินยาตามที่แพทย์สั่งนะตอนนี้การอดอาหารก็จะไม่เหมาะกับเราเพราะว่าถ้าอดอาหารแล้วมันจะมีอาการกำเริบขึ้นมามันการที่อาเจียนหรือว่าเป็นโรคกระเพาะไม่ใช่เพราะเรามีสติหรือไม่มีสติมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของร่างกายมันจะสติแล้วเนี่ยจะมาดูตรงที่ว่าเมื่อมีอาการอย่างนี้แล้วเนี่ย จิตใจเราเป็นยังไงตกใจหรือกลัวหรือกังวลออกมาเนี่ยรู้ทันความตกใจหรือความกลัวหรือว่ากังวลอันนั้นไหมประมาณนี้นะมีอาการทางกายเกิดขึ้นเป็นเรื่องของร่างกายหน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติต่อไปเกี่ยวกับกายก็คือไปหาหมอไปพบแพทย์ส่วนจิตใจถ้ามีความวิตกกังวลอะไรให้รู้ทันความวิตกกังวลนั้นมีความเครียดให้รู้ทันความเครียดความวิตกกังวลหรือความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเราสามารถที่จะเจริญสติรู้จิตในตอนนี้ได้แล้วก็วางใจให้เป็นกลางแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่จะวินิจฉัยมาได้แล้วแล้วก็แพทย์ให้ยาอะไรมาแล้วก็กินยาไปตามที่แพทย์ให้มาก็หน้าที่ของเราคือรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อจะมาภาวนากันต่อนะแล้วก็ไม่ต้องรอให้หายแล้วค่อยภาวนาก็ตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงในขณะที่ป่วยมีร่างกายที่มีอาการกำเริบของโรคกระเพาะขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงก็รู้ทันจิตใจนี้ไปด้วยส่วนวิธีการที่จะภาวนาเพื่อจะอะไรนะลองจะสู้กับกิเลสด้วยวิธีอดอาหารอย่างนี้ก็ไม่เหมาะกับเราเพราะว่ามันแสดงออกอยู่แล้วว่ามันจะทำให้มีโรคกระเพาะกำเริบขึ้นมาก็กินอาหารไปตามปกติไม่มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปนะกินไปตามปกติวิธีภาวนาของเราก็ไม่ใช่ว่าไปเร่งในการที่จะทรมานตนเองก็ประมาณอย่างนี้นิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
2: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมลัคนาอินทโชตเราจำเป็นต้องแผ่กุศลให้ผู้ล่วงลับพระภูมิเจ้าที่สัมภเวสีทุกครั้งที่ตักบาตรหรือไม่ครับ
0: โอ้ถ้าบอกว่าจำเป็นไหมเนี่ยก็ไม่จำเป็นทุกครั้งที่เราทำบุญก็เป็นบุญของเราถ้าเราไม่แผ่ส่วนกุศลหรืออุทิศให้กับใครก็ไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าเรานึกขึ้นได้เมื่อไหร่คิดว่าบุญที่เราทำแล้วเนี่ยควรจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยก็อุทิศให้กับใครได้บ้างก็มีผู้ล่วงลับที่เป็นญาติพี่น้องของเราหรือว่าจะให้กับเทวดาที่อยู่ใกล้เคียงหรือจะให้กับบรรดาเปรตทั้งหลายก็ได้นะสัมภเวสีในที่นี้หมายถึงผู้ที่เป็นเปรตเกิดเป็นเปรตเร่ร่อนอยู่ประมาณนี้สัมภเวสีเนี่ยจริงๆโดยศัพท์เนี่ยนั่นคือผู้ที่แสวงหาภพเราด้วยนะถ้าเรายังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เนี่ยเราจะเป็นผู้แสวงหาภพอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยอันนี้ถ้าระบุไปตรงๆก็คือว่าผู้ที่เป็นเปรตนะฮะอย่างเงี้ยชัดเจนผู้ที่เป็นเปรตที่ตกทุกข์อยู่ในอบายแล้วต้องการบุญก็จงอนุโมทนาได้ประมาณว่ารับรู้อยู่ที่ไหนอนุโมทนาที่นั่นการทำบุญของเราแผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการอนุโมทนาบุญกับเราไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตก็จงอนุโมทนาได้เลยประมาณนี้นะการที่คิดอย่างนี้ก็เรียกว่าทำบุญอีกอย่างหนึ่งใส่บาตรแล้วเนี่ยเป็นบุญอย่างหนึ่งนะให้ทานถ้ามีใจที่จะอุทิศบุญตัวนี้เป็นบุญใหม่เรียกว่าปฏิทานใหม่บุญจากการที่จะอุทิศบุญให้กับผู้อื่นเหมือนแบ่งปันบุญให้กับผู้อื่นส่วนใครที่รับรู้แล้วหรือเห็นแล้วอนุโมทนาแล้วก็ปัตตานุโมทนาใหม่เขาก็ทำบุญของเขาเองแต่บุญนั้นเนื่องจากว่าเราได้ทำบุญและอุทิศให้มันต้องมีต้นทางจากเราทำแล้วก็อุทิศให้นั้นถ้าเราทำแล้วไม่อุทิศให้ก็ไม่ใช่เป็นบาปไม่ได้เป็นบาปเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะไปช่วยคนหรือช่วยเปรตต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำเท่านั้นเองนี่ถ้าเราต้องการให้บุญมันเป็นประโยชน์กับเปรตต่างๆ

0: ญาติของเราที่ยังตกทุกข์อยู่ให้เขาได้รับส่วนบุญก็ควรทำในจุดนี้ด้วยเพราะว่าจะเป็นประโยชน์มากนะก็ถ้านึกได้ก็อุทิศถ้านึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นอกุศลอะไรนะถ้าคนทำบุญแล้วอุทิศทุกครั้งก็เป็นเรื่องดีสำหรับคนที่ทำนั้นเพราะว่าได้ทำบุญเพิ่มอีกอย่างนึงนอกจากเป็นการให้ทานแล้วยังมีการอุทิศส่วนบุญด้วยก็ถ้าสามารถทำได้ทุกครั้งก็ดีถ้านึกไม่ได้ลืมไปบางครั้งก็ไม่เป็นไรนึกบ่อยๆอุทิศบ่อยๆนะนี่มนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมรัศมีชัยทะเลไทยทลินทวัตสวัสดีค่ะเคยได้ยินมาว่า

0: ครินทวัฒน์สวัสดีค่ะเคยได้ยินมาว่าถ้าเราตักบาตรอาหารแล้วไม่ได้ใส่น้ำและเราจะไม่มีน้ำดื่มเมื่อตายหรือเปล่าคะ
1: ไม่จริงอันนี้น่าจะเป็นอุบายสำหรับคนที่เขาแนะนำว่าคือยุคนึงเนี่ยอาจจะมีความจำเป็นสำหรับบางท้องที่ที่พระท่านต้องการน้ำดื่มในยุคที่น้ำประปาไปไม่ถึงหรือในวัดที่อยู่ในสถานที่ที่หาน้ำดื่มยากอะไรเงี้ยนะก็มีการแนะนำว่าควรจะใส่น้ำหรือใส่บาตรเป็นน้ำดื่มไปด้วยจริงๆแล้วน้ำดื่มเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่น้ำดื่มก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเราแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปเป็นเทวดาแล้วจะไม่มีน้ำกินถึงไม่ใช่กันมันเป็นบุญเวลาเราทำไปแล้วเลยนะเมื่อเราไปเป็นเทวดาความเป็นอยู่ของความเป็นเทวดานั้นก็จะพร้อมบริบูรณ์เป็นเทวดาที่มีอาหารทิพย์มีน้ำบริโภคครบพร้อมบริบูรณ์นะมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีพแห่งความเป็นเทวดานั้นก็มีพร้อมเลยนะไม่ใช่ว่าจะทำบุญเพียงแค่ใส่อาหารแล้วไม่ได้ใส่น้ำแล้วเราจะเป็นเทวดาผู้กระหายน้ำไม่ใช่อย่างนั้นมันมีตัวอย่างนะเช่นว่าคนที่เขาทำบุญเช่นมีบางคนเนี่ยทำบุญตำข้าวแล้วก็ทอดเป็นขนมเป็นแป้งทอดเนี่ยถวายให้กับพระมหากัสสปะท่านเดินบิณฑบาตผ่านมาแล้วนางมีจิตเริ่มใส่บาตรด้วยขนมเท่านั้นเองเนี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยบุญอันนั้นเนี่ยจากการใส่บาตรพระมหากัสสปะพอตายไปแล้วเป็นนางฟ้าแล้วก็มีอาหารไม่ใช่เพียงขนมเท่านั้นก็มีอาหารของเทวดาบริโภคพร้อมทั้งน้ำด้วยเนี่ยก็มีน้ำไม่ใช่มีเพียงแค่น้ำดื่มด้วยนะน้ำบริโภคน้ำอาบบรรยายถึงขนาดว่ามีสระโบกขรณีด้วยซ้ำไปหรือว่าอย่าว่าแต่ทำบุญด้วยการใส่บาตรนะบุญจากการฟังธรรมมีใครเช่นกบตัวหนึ่งนะกบตัวหนึ่งเนี่ยฟังธรรมอยู่ที่วัดนะแล้วก็มีคนเลี้ยงวัวเดินมามีไม้เท้ามาด้วยไอ้คนเลี้ยงวัวก็อยากจะฟังธรรมด้วยแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆก็เอาละยืนอยู่ตรงขอบลานธรรมนี่แหละไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าตัวเองนุ่งห่มอะไรมาจากการเลี้ยงวัวแล้วมันเหงื่อใครมันเยอะก็ยืนฟังอยู่ขอบลานธรรมนั้นมันก็ตรงที่ไอ้กบเนี่ยมันฟังธรรมอยู่ด้วยไม้ของคนเลี้ยงวัวก็วางแล้วก็จะเหมือนกับเท้าเพื่อรับน้ำหนักตัวเองยืนฟังแล้วก็เอาไม้เท้าไม้ที่เลี้ยงวัวน่ะค้ำตัวเองไปด้วยพอค้ำตัวเองวางหมดลงแผ่นดินก็ทับไอ้กบนี้ตายนะตายในขณะที่ฟังธรรมนั้นด้วยนะกบนั้นเป็นเทพบุตรเลยนะเป็นกบอยู่เลยจะเป็นกบอยู่นะฟังธรรมอยู่ไม้ทับมาปุ๊บตายปุ๊บเป็นเทวดาเลยเทวดามารู้ตัวจริงเมื่อกี้เราฟังธรรมอยู่ทำไมเป็นเทวดาได้แล้วก็เป็นเทวดาอย่างนี้นะก็มีอาหารมีน้ำดื่มมีน้ำอาบอะไรตามความเป็นอยู่ของเทวดานั้นเลยเพราะนั้นไม่ต้องกังวลขอให้เป็นเทวดาจะมีปัจจัย4ของความเป็นเทวดานั้นครบพร้อมนั่นแหละผลบุญที่ทำให้เกิดเป็นเทวดานั้นก็ย่อมทำให้ชีวิตของความเป็นเทวดานั้นมีน้ำทิพย์มีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าทิพย์ตามปกติของเทวดานั่นเองนะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเราใส่บาตรไปแล้วไม่ได้ใส่น้ำเราจะทำให้เราไม่ได้มีน้ำดื่มตอน

0: ไปเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องหวดนิมนต์ครับเอกสารอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมทัชชาพรฟักทองขอกราบขอปัญญาค่ะสวดมนต์ก่อนนอนเป็นปกติค่ะบางเวลาที่นั่งๆเช่นเวลาที่นิ่งๆเช่นขับรถวิ่งหรือรดน้ำต้นไม้บทสวดมนต์บ้างบางท่อนที่เราสวดจะมาเป็นช่วงสั้นๆในหัวคืออะไรคะและปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของความเคยชินเป็นสัญญานั่นเองสัญญาคือความจำได้เวลาเราสวดมนต์เนี่ยนะพอสวดเป็นประจำมันจะจำได้แล้วก็มีความเคยชินที่ทำอยู่เป็นประจำด้วยนะมันก็เหมือนทบทวนอยู่เสมอแล้วพออยู่ว่างๆบางทีใจเราเนี่ยเป็นสมาธินะมันก็เรียกว่าอะไรมีบทสวดมนต์เป็นอารมณ์ขึ้นมาได้เลยเพราะว่าจิตมันจำได้นี่ต้องระวังนิดนึงตอนที่ขับรถนะตอนขับรถเนี่ยถ้ามันมีผุดบทสวดมนต์ขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่ามันมีสัญญาเกิดขึ้นแต่ความใส่ใจในการที่จะขับรถก็ต้องทำต่อเรียกว่ามีสัมปชัญญะรู้งานที่เราทำว่าตอนนี้เรากำลังขับรถนะความรับรู้ของเราต้องไปถึงข้างหน้ารถเราเนี่ยจะมีรถข้างหน้าไหมมีรถข้างข้างไหมมีรถข้างหลังไหมเป้าหมายของเราจะไปไหนไม่ใช่ว่าพอบทสวดมนต์มาแล้วก็ใส่ใจเฉพาะบทสวดมนต์เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไม่รับรู้ไอ้ข้างนอกไปอีกการที่มีบทสวดมนต์ผุดขึ้นมาในคราวที่เรามีกิจกรรมแบบไม่ต้องคิดมากเนี่ยจะไปรดน้ำต้นไม้เดินไปเรื่อยๆบางทีมันผุดขึ้นมาได้สามารถเอาบทสวดมนต์ที่เราเคยสวดนั้นเป็นอารมณ์ต่อไปได้แต่ระวังในระหว่างขับรถอย่าไปเอาบทสวดมนต์นั้นเป็นอารมณ์นะเดี๋ยวมันจะไปรับรู้บทสวดมนต์แต่คนนี้ไม่รับรู้อย่างอื่นจะอันตรายนะเช่นเดียวกับการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรต่างๆนะถ้าเมียนมันมีผุดบทสวดมนต์ขึ้นมาก็ต้องทำงานนั้นอย่างมีสัมปชัญญะระแวดระวังงานนั้นต่อไปงานมันเกี่ยวเครื่องจักรที่อันตรายนะก็อย่าไปอยู่กับบทสวดมนต์จนลืมรับรู้ถึงการทำงานกับเครื่องจักรเช่นถ้าอยู่โรงพิมพ์กำลังตัดกระดาษไงนะมีดกำลังจะลงมาแล้วเราเกิดมีนึกถึงบทสวดมนต์ลืมดูมันทิ่มไปตัดนิ้วตัวเองก็ลำบากเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยก็ควรจะรู้ว่างานที่เราทำงานอะไรขับรถก็ควรเจริญสัมปชัญญะกับการขับรถไม่ใช่เอาใจน้อมไปอยู่กับบทสวดมนต์ประมาณนี้ดูกิจกรรมของเราในขณะนั้นด้วยทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือกำลังขับรถเนี่ยก็ต้องกลับมาทำสัมปชัญญะกับงานนั้นต่อถ้ารดน้ำต้นไม้เดินไปอะไรก็ไม่ค่อยไม่เป็นอันตรายก็สามารถจะรดน้ำต้นไม้ไปแล้วนึกถึงบทสวดมนต์ก็ยังไม่อันตรายสรุปแล้วก็คือมันมาจากความเคยชินของจิตที่ทำบ่อยๆสวดมนต์บ่อยๆมันกลายเป็นสัญญาขึ้นมามันสามารถจะผุดขึ้นมาให้กลายเป็นอารมณ์สำหรับจิตในขณะนั้นได้นะแต่ก็จะเจริญอารมณ์นั้นต่อคือเอาจิตไปอยู่อารมณ์นั้นต่อหรือจะอยู่กับงานที่ทำต่อก็ดูที่ว่างานนั้นเป็นงานอะไรงานเกี่ยวกับการขับรถหรือเกี่ยวกับเครื่องจักรก็ไม่ต้องเอาบทสวดนั้นมาเจริญต่อมันควรจะอยู่กับงานที่กำลังทำนั้นต่อนะประมาณนี้นะนี่เมืองครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมวิไลลักษณ์ปฏิบัติอย่างไรถึงจะมั่นใจว่าตายแล้วไม่ลงอบายคะ
0: โอ้ถ้าจะการันตี 100% ก็ต้องให้เป็นพระโสดาบันเป็นขั้นต่ำถ้าจะการันตีมั่นใจว่าตายแล้วไม่ลงอบายนะเพราะว่าโสดาบันเนี่ยปิดอบายแน่นอนแน่นอนเลยนะแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันอาจจะไปสวรรค์หรือไปสุคติไม่ลงอบายในเฉพาะชาติหน้าแต่ว่าชาติถัดไปอาจจะตกนรกหรือไปอบายก็ได้นั้นความเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ประเสริฐกว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำเพราะเมื่อเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ไม่ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยความเวียนเกิดเวียนตายของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตายจากพระเจ้าจักรพรรดิไปแล้วเนี่ยอาจจะไปสุคตินะไปสวรรค์นะแต่หลังจากนั้นอาจจะตกนรกได้ความไม่แน่นอนของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยบางทีก็พลาดตกนรกก็มีนะเพราะนั้นถ้าจะให้มีความมั่นใจว่าตายแล้วไม่ลงอบายภาวนาจนกว่าจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราจึงจะมั่นใจได้ว่าจะไม่ลงอบายนี่ก็ต้องมาดูว่าพระโสดาบันท่านบำเพ็ญอะไรจึงเป็นพระโสดาบันนะก็มีชุดธรรมะชุดหนึ่งเรียกว่าโสตาปัตติยังคะนะก็คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะเดี๋ยวศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่อย่างศรัทธาคือศรัทธาในพระรัตนตรัยโดยมีเริ่มต้นศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วสิ่งที่พระองค์แสดงคือธรรมะเป็นของจริงแสดงถึงสภาวะของพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานมีจริงแล้วก็ทรงแสดงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงพระนิพพานเมื่อปฏิบัติแล้วได้ผลจริงนี่คือศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ฟังธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วสามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งบรรลุมรรคผลไปสัมผัสพระนิพพานหรือไปเห็นพระนิพพานได้มีจริงแล้วก็ไม่ได้มีเพียงท่านเดียวมีมากมายเป็นหมู่คณะเลยและเราในศรัทธาตนเองด้วยเราเองก็สามารถพัฒนาตนเองไปตามคำสอนของพระองค์ถึงมรรคผลนิพพานได้มีศรัทธาแล้วอยู่ๆจะไปถึงพระนิพพานก็ต้องฝึกตนตั้งแต่รักษาศีลจนมามีความเริ่มใสในพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วก็เข้ามาสู่การปฏิบัติไม่ใช่ศรัทธาแล้วก็ไม่ทำอะไรก็ต้องมาถึงการฝึกตนเองโดยการรักษาศีลรักษาศีลแล้วเนี่ยตัวจาคะตัวจาคะจะเป็นข้อที่3ก็บอกว่าถ้าจะพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นไปก็ต้องหัดบริจาคบริจาคเนี่ยมีทั้งบริจาคที่เป็นทรัพย์สินเงินทองกับบริจาคกิเลสตัวสำคัญที่เราต้องการคือบริจาคกิเลสตัวนี้จะเป็นการฝึกจิตมีกิเลสขึ้นมาให้รู้ทันแล้วก็ไม่เอากับมันไม่ตามใจมันไม่ตามใจกิเลสเนี่ยต้องฝึกสติรู้ทันกิเลสก่อนรู้ทันกิเลสแล้วไม่เอากับมันสละมันไปไม่เอารู้ทันแล้วจาคะมันไปเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ฝึกเนี่ยมันจะมีความเพียรทุกครั้งที่รู้สังกิเลสก็จะมีสติถ้ารู้สังกิเลสด้วยใจเป็นกลางก็มีสมาธิคือจิตตั้งมั่นด้วยถึงจิตตั้งมั่นแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาตัวปัญญาก็จะเป็นตัวที่4ใช่ไหมโสตาปัตติยังคะมีปัญญาก็คือเห็นว่าสภาวะที่ถูกรู้ถูกดูคือกิเลสต่างๆเนี่ยมีอยู่จริงแต่ตอนที่รู้เนี่ยดับแล้วเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธขณะที่รู้ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จะเห็นว่าโกรธมีจริงแต่ตอนรู้ไม่โกรธละโกรธแสดงไตรลักษณ์โกรธไม่เที่ยงโกรธไม่ใช่เราก็ภาวนาต่อไปไอ้รู้เองก็ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราด้วยถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็ถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็จะเป็นหลักประกันมั่นใจว่าจำไม่ไปอบายหลังจากนั้นแล้วครับนิมนต์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมตีเล็กการเจริญสติในชีวิตประจำวันสามารถใช้พุทโธอสุภะมรณานุสติสลับกันไปตามอารมณ์เหตุปัจจัยได้ไหมครับ
0: ได้ครับไม่มีข้อห้ามนะที่พูดมาพุทโธก็คือพุทธานุสติอสุภะก็คือเจริญเห็นร่างกายแสดงความไม่สวยไม่งามก็จะบรรเทาสงบระงับราคะลงไปได้มรณานุสติหรือมรณสติก็สามารถที่จะเจริญแล้วก็เกิดความไม่ประมาทคือถ้าเจริญแล้วกลัวก็ไม่ใช่มรณสติ นะมรณสติคือเจริญระลึกถึงความตายมีสติระลึกถึงความตายความตายที่จะมีเมื่อไหร่ก็ไม่แน่แต่มีแน่คือจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่มีแน่แน่มันไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยทำให้มันมีความรู้สึกอย่างนึงว่าชาติหน้ากับพวกนี้มันไม่แน่อะไรจะมาก่อนเพราะมันเนี่ยทำให้ไม่ประมาทเร่งขวนขวายพัฒนาตนเองกุศลอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ขวนขวายทำงานอะไรในแง่ของการทำกุศลที่ยังไม่เคยทำก็หัดทำฝึกทำโดยเฉพาะในการที่จะเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานประมาณนี้นะก็สามารถทำได้แต่นี้ถ้าเรามีกรรมฐานหลักไว้สักอย่างหนึ่งเช่นว่าทำสมถกรรมฐานด้วยการดูลมหายใจก็ดูลมหายใจแต่ถ้าจะใช้พุทโธก็พุทโธสมมติว่ามีหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็มีกรรมฐานหลักก็คือพุทโธเนี่ยนะแต่ถ้าตอนไหนมันฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยนะฟุ้งไปในแง่ที่ว่าเกิดราคะเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วก็ใจแล้วนึกถึงแต่เขาอย่างเดียวลืมภาวนาแล้วเงี้ยนะปัญหาของเรามีราคะเกิดขึ้นก็ควรจะหากรรมฐานที่มันเป็นปฏิปักษ์กับราคะก็คือมาเจริญอสุภกรรมฐานก็ดูตัวเรานะอสุภะเนี่ยที่จะแนะนำก็คือดูร่างกายของเราเองให้เป็นอสุภะดูผมขนเล็บฟันหนังมันเป็นสิ่งไม่สวยไม่งามทิ้งไว้ไม่ทำความสะอาดมันจะสกปรกมันแสดงความจริงของร่างกายออกมาข้างนอกก็ดูสกปรกแล้วข้างในดูไล่เด็กเข้าไปในทางเดินอาหารนะปากเต็มไปด้วยน้ำลายลงไปเนี่ยกระเพาะจะเป็นน้ำย่อยเป็นกรดลงไปในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มีแต่กากอาหารพอออกไปปลายทางก่อนจะออกมันก็หมักมาเน่าเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีออกอะไรเงี้ยก็เห็นความไม่สะอาดเห็นความสกปรกเห็นความเป็นอสุภะในร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอื่นก็จะเห็นด้วยได้ง่ายนะอย่าเพิ่งไปดูคนอื่นดูคนอื่นโดยเฉพาะถ้าไปดูเพศตรงข้ามเนี่ยมันจะไม่ปรุงเป็นอสุภะแล้วมันจะปรุงเป็นราคะขึ้นมาแทนเนี่ยก็ต้องดูว่าปัญหาของเราในขณะนั้นมีอะไรเป็นอุปสรรคในการภาวนาอะไรที่มันกวนใจอยู่ตอนนี้มีราคะกวนก็เจริญอสุภะให้ราคะสงบระงับไปแล้วก็ภาวนาต่อหรือว่าตอนนี้เราประมาทเราหลงระเริงหลงโลกถ้าหลงโลกเราเจริญมรณสติพิจารณาความตายมีแน่แต่จะมาเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะเป็นพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ก็ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตความเปราะบางความที่แตกทำลายได้ง่ายของชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทนี่คือเจริญมรณสติก็ดูว่าเรามีอะไรที่มาก่อกวนหรือว่าเป็นปัญหาทำให้เราไม่ได้ภาวนาแต่โดยมีกรรมฐานหลักของเราอยู่ก่อนถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็พุทโธต่อพุทโธไปเจริญพุทธานุสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะแล้วก็ถ้าทำกรรมฐานในรูปแบบแล้วก็ทำพุทโธไปทำในชีวิตประจำวันแล้วก็พุทโธไปด้วยก็ได้นะเดินเดินไปก็ขวาพุทซ้ายโธก็ได้นะพุทโธไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเพลินไปนะอ้าวเจริญมรณสติอย่าหลงเพลินให้มากนะหรือว่าไม่ใช่เพลินธรรมดาเพลินไปแล้วก็จำภาพสาวเอาไว้อย่างนี้ต้องเจริญอสุภะด้วยประมาณนี้นะคือสามารถใช้อารมณ์กรรมฐานพุทโธอสุภะและมรณสติเนี่ยตามสถานการณ์เพื่อมาทำความสงบระงับเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปในกามหรือเพลิดเพลินไปกับโลกนี่ก็ใช้กรรมฐานเหล่านี้เข้ามาทำความสงบระงับได้นะแต่ควรเมื่อสงบแล้วก็ไปแล้วควรจะมีกรรมฐานหลักเอาไว้ก่อนคือมีกรรมฐานหลักอยู่ก่อนแล้วอาจจะเป็นพุทโธก็ได้พุทโธเป็นกรรมฐานหลักถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็พุทโธไปเรื่อยๆประมาณนี้นะฮะก็สรุปแล้วก็ทำได้คือ มีกรรมฐานต่างๆเพื่อแก้ปัญหา

0: ได้แต่ที่ว่าแนะนำว่าต้องมีกรรมฐานหลักเพราะว่าไม่ใช่สเปะสปะไปเรื่อยๆถ้าสเปะสปะไปเรื่อยๆนะนะมันจะงงกับตัวเองว่าวันนี้เราจะภาวนาอะไรดีนะวันนี้อยู่เฉยๆแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจะงงว่าจะทำอะไรดีเราควรจะพุทโธดีหรืออสุภะดีหรือมรณสติดีแล้วก็ลังเลนี่ถ้าลังเลแสดงว่าเราไม่มีกรรมฐานหลักนะควรจะมีกรรมฐานหลักไว้ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันที่ปกติจริงๆแล้วก็ภาวนากับกรรมฐานหลักนั้นไปมีปัญหาพิเศษเช่นว่ามีราคะมากวนก็เจริญอสุภะวันนี้หลงโลกมากก็เจริญมรณสติประมาณนี้นะมาแก้ปัญหาชั่วคราวปัญหาสงบระงับไปได้แล้วก็เข้ากรรมฐานหลักของเราเลยประมาณนี้ที่มนครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับโยมตีเล็กถามมาอีกข้อหนึ่งครับการปฏิบัติทางสายกลางคือปฏิบัติอย่างไรครับ
2: สายกลางคือปฏิบัติอย่างไรครับ
0: โอ้ทางสายกลางภาษาบาลีใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือต้องรู้ว่ามันมีทางที่ไม่กลางอยู่แบ่งมาเป็น2ทางด้วยกันอีก2ทางทางหนึ่งก็คือตามใจกิเลสก็เรียกว่ากามสุขาลิกานุโยคอีกทางหนึ่งคือทรมานตนเองเรียกว่าลำบากเปล่าเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานการทรมานตนเองนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปแก้ผ้าหรือนอนบนหนามอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะแค่ฝืนบีบบังคับจิตตนเองภาวนาแล้วเครียดเงี้ยอย่างเงี้ยคือทรมานตัวเองถ้าไม่มีสติเลยปล่อยเพลินอันนี้คือหลงเพลินก็เป็นกามสุขาลิกานุโยคประมาณนี้ฮะก็ต้องรู้ทางผิดก่อนถึงจะมาเข้าทางสายกลางทางสายกลางหมายถึงทางที่ถูกไม่ใช่เอาความผิด2อันมาบวกกันแล้วหาร2ไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะคนนี้กินเหล้า10แก้วอีกคนนึงกินเหล้า5แก้วเราสายกลางกินเหล้า7แก้วครึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ทางสายกลางทางสายกลางหมายถึงทางที่ถูกต้องโดยที่ระบุอยู่ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิองค์ประกอบของทางที่ถูกต้องเนี่ยจะมีอยู่8อย่างอย่างนี้คือมีปัญญาสัมมาทิฏฐิด้วยมีความเห็นตรงคิดอะไรก็คิดถูกไม่ได้คิดเสียไปมีราคะเป็นกามราคะหรือว่าจะไปผูกพยาบาทหรือว่าคิดเบียดเบียนใครพฤติกรรมทางกายวาจาก็ไม่ผิดศีลมีคำพูดที่ไม่ไปพูดยุยงให้เขาแตกกันไม่พูดโกหกนะไม่พูดโกหกไม่พูดเยอะงอดให้เขาทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบให้เขาเจ็บใจหรือไม่พูดเพ้อเจ้อซ้ำเขาเสียเวลารวมทั้งตัวเองด้วยนะเว้นคำพูดที่เป็นวจีทุจริต4อย่างเว้นการกระทำที่ไปฆ่าเขาไปทำร้ายชีวิตเขาหรือไม่ถึงกับฆ่าไปทำให้เขาพิการก็ไม่ได้หรือบาดเจ็บก็ไม่เอาไม่ไปเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการขโมยอทินนาทานไม่ไปทำร้ายคนรักของคนอื่นเขาไม่ไปผิดกาเมเลี้ยงชีวิตชอบก็คือมีสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไปทำมาหากินหาเงินนะก็คือการดำรงชีพของแต่ละคนในตามแต่สถานะก็หาปัจจัย4อย่างไม่ผิดถ้าคนทั่วไปที่ทำงานก็คือทำงานที่เป็นสัมมาอาชีพไม่ไปทำผิดศีลไม่คดโกงไม่เป็นมิจฉาชีพนะแต่ถ้าเป็นเด็กนะเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีงานไม่ได้มีเงินเดือนอะไรเงี้ยนะแต่เขาสามารถมีสัมมาชีพได้โดยการที่ว่าเป็นเด็กที่สมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือพระเนี่ยไม่ได้มีเงินเดือนไปบิณฑบาตโยมใส่บาตรมาเนี่ยก็ดำรงชีพของความเป็นพระไม่ใช่ว่าจะต้องไปหาเงินนะก็คือถือศีลเอาไว้แล้วก็งานของพระคืออะไรก็ทำงานของพระคือไป

0: ทำสมถะกรรมฐานด้วยกับสมากรรมฐานรักษาศีลแล้วนะรักษาศีลแล้วเราไปภาวนาด้วยอย่างนี้ก็คือปัจจัยสี่ที่พระได้มาเป็นอาหารเครื่องนุ่งหยกนุ่งห่มที่อาศัยรักษาโรคที่พระได้รับมาก็เป็นได้มาแบบสัมมาชีพประมาณนี้นะแล้วก็ทำความเพียรกุศลใดที่ไม่เคยทำก็ทำแล้วก็เจริญสติแล้วก็เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างเรียกว่าปฏิบัติอยู่ในทางสายกลางประมาณนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการเจริญพรอาจารย์ครับเดี๋ยวผมปิดโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดใหม่ทุกโมง
0: ครับได้ครับ
1: ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิกูบดินในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยาร รัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่

0: ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ส่งพาก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
1: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
2: รู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
3: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรมีมากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อม
4: นอนแล้วยังง่วงอยู่เนี่ยนะวิธีง่ายๆเลยไปทำสลิปเทสไปโรงพยาบาลที่เขามีการทดสอบการนอนหลับว่าหลับมีคุณภาพไหมมีถ้าหลับไม่มีคุณภาพเนี่ยบางทีมันเหมือนมีการหยุดหายใจในระหว่างนอนที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยนะมันทำให้เราขาดอากาศไประหว่างนอนก็คือออกซิเจนไม่เพียงพอเวลาตื่นมาอาจจะง่วงเหงื่อเหมือนพักผ่อนไม่เต็มที่ประมาณนี้ก็จะต้องแก้ไขไปลองทำสลิปเทสดูก่อนนะทีนี้เกี่ยวกับขั้นตอนที่ว่าสรุปการภาวนาเป็น4ขั้นตอนที่ขึ้นต้นด้วยว่ามีสภาวะเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันว่ามีสภาวะไม่แก้ไขแล้วก็ท่องคำบริกรรมอันนี้มันน่าจะยังไม่ตรงนะมันควรจะขึ้นต้นจากการที่ท่องคำบริกรรมก่อนนะมันควรจะทำสมถะก่อนท่องคำบริกรรมก่อนนี่คือเริ่มต้นทำสมถะและจากนั้นถ้ามันไม่ท่องคำบริกรรมคือมันหลงไปแล้วค่อยรู้ทันหลงนี่คือสภาวะเกิดขึ้นหรือถ้าอยากสงบมันจะท่องคำบริกรรมแบบบังคับใจให้เป็นรู้คำบริกรรมชัดๆเลยนะอันนี้เรียกว่าเพ่งเข้าไปในการรู้คำบริกรรมนั้นกะว่าจะไม่ให้หลงอยากสงบเนี่ยมันก็มีการเพ่งคำบริกรรมนี่นะสภาวะจะเกิดสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะคือหลงเพลินกับหลงเพ่งนี่ก็คือหลงอย่างใดอย่างหนึ่งให้รู้ทันด้วยใจเป็นกลางนะก็คือรู้แบบไม่แก้ไขอันนี้รู้เนี่ยนะเวลารู้เนี่ยไอ้ขั้นรู้กับไม่แก้ไขเนี่ยมันอยู่อันเดียวกันรู้แบบไม่แก้ไขแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั้นไอ้ที่บอกมา4ขั้นตอนเนี่ยนะรวบลงแล้วก็เหลือ3ขั้นตอนแต่ให้เริ่มต้นด้วยการ ทำกรรมฐานคือทำสมถกรรมฐานอย่างที่โยมทำคือท่องคำบริกรรมจิตมารู้กับคำบริกรรมอันนี้เรียกว่าทำสมถกรรมฐานโดยมีคำบริกรรมเป็นอารมณ์ท่องคำบริกรรมแล้วก็หลงอย่างใดอย่างหนึ่งคือหลงเพลินหรือหลงเพ่งหลงเพ่งหลงเพลินหรือหลงเพ่งก็ให้รู้สภาวะว่าหลงเพลินหรือหลงเพ่งรู้ไม่ว่าจะเป็นหลงเพลินหรือหลงเพ่งก็รู้ด้วยใจที่เป็นกลางยอมรับว่ามีรู้ปุ๊บทำกรรมฐานใหม่เลยเอาแค่3ขั้นตอนนะเริ่มด้วยการทำสมถะไม่ใช่ว่าเริ่มด้วยการจะมีสภาวะเริ่มด้วยการมีสภาวะเนี่ยนะมันก็จะเหมือนยังไม่ได้ภาวนานะเหมือนมีสภาวะไปบางทีมันยาวถ้าเริ่มด้วยมีสภาวะคือหลงเพลินยาวหรือเพ่งก็เพ่งยาวไปเลยมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวสังเกตว่านี้หลงเพลินแล้วนะหรือหลงเพ่งไปแล้วนะนะมันไม่มีอะไรสังเกตนั้นจะให้เกิดการภาวนาและเห็นสภาวะได้ง่ายก็คือเริ่มต้นด้วยการทำสมถกรรมฐานโดยการหาอารมณ์ให้จิตไปรู้เขาเมื่อเรารู้อารมณ์นั้นรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้เปิดโอกาสให้หลงได้เพราะเป้าหมายของเราไม่อยู่ที่การที่จะเอาอยู่จะเอาจิตอยู่กับอารมณ์สมถะนั้นตลอดไปอยู่กับอารมณ์สมถะเพื่อให้เป็นเครื่องสังเกตว่าถ้ามาอยู่กับอารมณ์นั้นเรียกว่าหลงเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปพุทโธไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเพียงตัวเปรียบเทียบว่าถ้าไม่พุทโธคือหลงหรือถ้าพุทโธแบบอยากอยู่กับพุทโธไม่อยากหลงก็เพ่งอย่างเงี้ยนะก็จะมีสภาวะสองแบบเหมือนพุทโธเป็นเหยื่อคำบริกรรมเนี่ยเหมือนเป็นเหยื่อเวลาคนตกปลาคงไม่ต้องการเหยื่อไม่ใช่ว่าเอาไส้เดือนเกี่ยวเบ็ดแล้วต้องการกินไส้เดือนซะเองไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาเราบริกรรมพุทโธเราก็คงไม่ใช่ว่าจะต้องให้เป้าหมายว่าจิตจะต้องอยู่กับพุทโธห้ามเผลอไม่ใช่อย่างนั้นเราจะเห็นจิตที่มันเผลอไปเลยคือให้จิตเผลอก่อนแล้วเห็นจิตที่เผลอพุทโธไปเพื่อเปรียบเทียบว่าทำไมพุทโธคือมีความเผลอเกิดขึ้นรู้ทันจิตที่เผลอจิตที่เผลอเนี่ยคือเหมือนเป็นปลาพุทโธเหมือนเป็นเหยื่อล่อจิตเอาไว้แล้วถ้าจิตมันไม่อยู่กับเหยื่อนี้ปรากฏความเผลอขึ้นรู้ทันว่าจิตเผลอตอนนี้เราเหมือนจับปลาได้ถ้าเปรียบเทียบกับตกปลาเนี่ยเราไม่ได้เอาพุทโธเป็นเป้าหมายแต่เราจะเอาจิตที่มันแสดงพฤติกรรมว่าหลงเพลินบ้างหรือหลงเพ่งบ้างเราจะเอาการเรียนรู้พฤติกรรมของจิตเป็นเป้าหมายนั้นการมีหลงเผลอเพลินให้รู้ทันหรือเผลอเพ่งก็รู้ทันประมาณนี้นะฮะนั้นควรถ้าจะบอกให้เป็นขั้นตอนก็ควรจะมีขั้นตอนคือทำสมถกรรมฐานเป็นขั้นตอนที่หนึ่งส่วนปรากฏการที่เป็นเผลอเพลินหรือเผลอเพ่งก็ให้มันปรากฏไปตามที่มันเป็นอันนี้ไม่ต้องฝึกที่ฝึกคือเริ่มต้นนับหนึ่งด้วยการหาอารมณ์สมถกรรมฐานส่วนขั้นที่สองไม่ต้องฝึกมันเป็นของมันอยู่แล้วเป็นไปตามที่ความเคยชินของเราส่วนที่จะฝึกอีกทีคือฝึกรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจที่ยอมรับไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้เนี่ยแป๊บเดียวทำกรรมฐานใหม่เลยนับหนึ่งใหม่เลยประมาณนี้นะว่าเป็น3ขั้นตอนจะตรงและง่ายกว่านะต่อไปโยมวันถามมาว่าบางสำนักสอนการทำสมาธิเพื่อให้จิตสงบบางอาจารย์ก็สอนว่าทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตพระอาจารย์บางท่านก็สอนว่าทำสมาธิเพื่อให้จิตตั้งมั่นจึงขอสอบถามว่าจริงๆแล้วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องทำสมาธิเพื่ออะไรบางอาจารย์ก็บอกว่าสมาธิเป็นอนัตตาจะทำสมาธิไม่ได้แค่คิดว่าจะทำก็ผิดแล้วจึงยังสับสนกับคำสอนที่แตกต่างกันขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยครับเดี๋ยวจะมาบอกไปก็เป็นหนึ่งในท่านทั้งหลายไม่มีหรือเปล่านะ นะท่านหนึ่งบอกว่าทำสมาธิเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้อาตมาก็บอกไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมงั้นก็ต้องไปยังไงดีต้องไปที่พระไตรปิฎกนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะท่านสอนให้ทำสมาธิทำอะไรทำยังไงประมาณนี้นะถ้าตามพระสูตรนะมีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งชื่อสมาธิสูตรสมาธิสูตรเนี่ยจะบอกพระพุทธเจ้าจะบอกว่าทำสมาธิเพื่ออะไรก็จะมีผลของการทำสมาธิก็เพื่ออยู่สุขในปัจจุบันเป็นสุขในปัจจุบันอันหนึ่งนะความเป็นสุขในปัจจุบันคือเวลามีสมาธิมันจะไม่ฟุ้งซ่านจะจิตเหมือนได้พักจิตได้พักก็ไอ้ที่ฟุ้งซ่านหรือเครียดอะไรต่างๆก็ไม่เครียดนะได้พักอยู่เป็นสุขนั่นเองนะเป็นสมาธิเป็นผลของการทำสมาธิอย่างหนึ่งก็คือเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันหมายถึงว่าขณะที่เป็นสมาธินั้นนะเป็นสุขนะอย่างที่สองทำสมาธิแล้วจะได้ญาณทัศนะนะญาณทัศนะคือเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยอินทรีย์มันจะแจ่มชัดขึ้นเวลามีญาณทัศนะก็จะรู้จะเห็นได้ยินอะไรจะมีการรับรู้ที่คมชัดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของอภิญญาเป็นพลังจิตแต่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดแต่เป็นผลของสมาธิที่บางท่านก็ได้นะซึ่งพระพุทธเจ้าก็แสดงเอาไว้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการทำสมาธินะครับทำสมาธิผลอีกอย่างคือเกิดทำให้สติไวมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันปรากฏการณ์อะไรต่างได้แจ่มชัดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของสติไม่ใช่เป็นรู้เห็นออกไปข้างนอกนะแต่มันมารู้มาที่จิตเห็นสภาวะอะไรได้คมชัดมากขึ้นแบ่งเป็นสองข้อเพื่อจะบอกว่าอันหนึ่งคือไปรู้ข้างนอกมีอันนึงมารู้จิตผู้ที่จะรู้จิตได้ดีก็ต้องมีสมาธิที่ดีด้วยซึ่งสมาธิที่จะเป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาก็ต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิมีสองแบบแบบจิตรวมอยู่กับอารมณ์กับจิตตั้งมั่นจิตรวมอยู่กับอารมณ์ก็จะได้เป็นสุขแล้วก็อาจจะได้ญาณทัศนะที่ไปรู้อะไรข้างนอกแต่ตัวที่จะทำให้เกิดสติแบบสัมมาสติต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็คือสมมติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยหลงเป็นขณะหนึ่งรู้เป็นขณะหนึ่งเนี่ยมันสามารถแยกได้ระหว่างจิตหลงกับจิตรู้เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องจิตแบบนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิแม้จะมีเกิดเพียงชั่วขณะก็สามารถเจริญวิปัสสนาไปได้วิปัสสนาเป็นการเจริญปัญญารู้เท่าทันความจริงมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นแบบนี้งั้นถ้าเราจะภาวนาเพื่อให้ได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้องภาวนาเพื่อให้ได้จิตตั้งมั่นไม่ใช่เพียงแค่เอาให้ได้พักหรือให้ได้ญาณทัศนะอาจจะได้พักอาจจะได้ญาณทัศนะก็ไม่ผิดแต่ถ้าพอใจแค่นั้นก็จะผิดนะถ้าเรารู้เป้าหมายของการภาวนาว่าจะต้องไปเพื่อให้พ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาปัญญาที่ต้องการคือปัญญาระดับวิปัสสนาเหตุให้เกิดปัญญานั้นก็คือตัวสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองดังการทำสมาธิก็ต้องทำเพื่อให้ได้เป็นเหตุให้เกิดปัญญานั้นเมื่อทำสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญานั้นนั้นจึงตัวสมาธินั่นเองก็จึงมีเป้าหมายไปถึงบรรลุมรรคผลคือพ้นทุกข์ไปเลยนะประมาณนี้นะการที่จะสะสมพลังจิตให้เป็นผลพลอยได้ในด้านเพียงในแง่ของโลกิยะไม่ผิดนะถ้ารู้อยู่ว่าอันนี้เป็นเพียงผลพลอยได้ เอาไว้พักชั่วคราวก็มีผลดีคือถ้าสามารถทำในระดับที่ทำให้เกิดการพักผ่อนเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันสะสมพลังจิตเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไว้เป็นประโยชน์ได้เวลามีปัญหาอะไรมันก็อาจจะมีปัญหาเครียดขึ้นมามีที่พักของจิตทำได้หรือว่ามีญาณทัศนะก็อาจจะเอามาเพื่อประโยชน์ในการแนะนำคนอื่นต่อได้เช่นว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยมีญาณทัศนะรู้วาระจิตคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าท่านผ่านการภาวนาได้ที่แล้วเนี่ยมาแนะนำสั่งสอนก็จะมีประโยชน์แต่ถ้ามีญาณทัศนะแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลอันนี้อย่าเพิ่งวางใจเพราะบางทีอาจจะมันจะทำให้ผู้นั้นเองนั่นน่ะล่าช้าเพราะมัวแต่ไปดูคนอื่นลืมดูตัวเองเนี่ยก็กลายเป็นว่าจิตส่งออกตลอดทำสมาธิแต่ได้สมาธิแบบส่งออกนี้ก็ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปรารถนาดีจริงท่านจะห้ามนะอย่าเพิ่งไปสอนเพราะว่าตนเองจะคุ้นชินการจิตส่งจิตออกนอกไปส่วนคำที่บอกว่าอะไรนะฮะเป็นอนัตตาจะทำก็ผิดตรงนี้นะมันหมายความว่าถ้าเข้าใจในลักษณะว่าแค่คิดจะทำก็ผิดแล้วก็ไม่ทำอย่างเงี้ยนะแล้วบอกว่ามันเป็นอนัตตาทำก็ผิดนั่นไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะคือจิตเนี่ยเป็นอนัตตาแต่ก็คือความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นถ้าจะให้จิตมันมีสมาธิก็ต้องไปทำเหตุปัจจัยถ้าจิตมีปัญญาก็ต้องทำเหตุปัจจัยของปัญญาเหตุปัจจัยของปัญญาคือทำสมาธิที่ถูกต้องคือมีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดังนั้นจะเกิดปัญญาได้ก็ต้องไปฝึกสมาธิสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาได้ขออภัยมีสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิเวลาทำสมาธิก็ทำด้วยใจเป็นสุขไม่ใช่บังคับกดข่มอยากสงบอันนี้ก็ไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องอะไรเป็นเหตุใกล้เกิดสติก็คือทิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติก็คือต้องฝึกไปทำเหตุของกุศลธรรมสติสมาธิปัญญาที่ต้องการให้มีไม่ใช่มันเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ทำอะไรหรือทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นฝึกได้ฝึกไปตามเหตุปัจจัยที่ต้องการผลอย่างนี้ไปทำเหตุให้ได้ผลไปฝึกมันถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้วันนี้นะมันเป็นอนัตตาหมายความว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องการผลอย่างไรไปตามเหตุไปทำเหตุปัจจัยเพื่อให้ได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ครับถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าสมาธิเป็นอนัตตางั้นไม่ทำก็ไม่ได้ปัญญาเป็นอนัตตาไม่ฝึกก็ไม่ได้จิตเป็นอนัตตาไม่ฝึกมันก็เป็นจิตที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาต่อไปก็ต้องไปทำเหตุตามปัจจัยตรงนี้แหละก็เรียกว่าเจริญมรรคมรรคควรเจริญไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยนะทุกควรรู้ไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยทุกคืออะไรทุกคือโดยย่อคืออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ไหมควรทำอะไรกับทุกข์ก็คือควรรู้มันต้องมีว่าจะต้องทำอะไรคือรู้ว่าจะมีกิจสำหรับอริยสัจแต่ละข้อด้วยสมุทัยคืออะไรสมุทัยคือตัณหามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาควรทำอะไรกับสมุทัยนี้ควรละไปซะไม่ใช่ไม่ทำอะไรควรละจะละได้ก็ต้องรู้จักมันด้วยนะรู้จักว่าอันนี้คือตัณหาไม่เอากับมันเนี่ยนิโรธควรทำอะไรเราก็ต้องการที่จะไปนิโรธคือต้องการจะไปสู่พระนิพพานใช่ไหมบางคนก็จะไปปรุงว่างๆคิดว่าเป็นนิพพานก็ไม่ใช่นะมันทำให้แจ้งจะทำให้แจ้งได้ยังไงก็ต้องทำเหตุก็คือตัวเจริญมรรคนั่นเองมรรค เป็นเหตุให้ไปถึงพระนิพพานก็ไปเจริญมรรค

มักมีองค์ประกอบอยู่8อย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมันคือต้องฝึกจิตให้มีองค์ประกอบทั้ง8อย่างนั้นเกิดขึ้นใน1ขณะจิตแล้วจึงจะเกิดผลก็ประมาณนี้นะก็คือต้องฝึกนั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นอนัตตาแล้วไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องฝึกเพราะนั้นที่ว่าแค่คิดจะทำก็หมายความว่าถ้าคิดจะทำแล้วผิดเนี่ยหมายความว่าคิดจะบังคับให้เป็นได้เลยคิดจะให้เป็นสมาธิแล้วก็ให้มันเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ต้องดูเหตุใกล้เกิดสมาธิเป็นยังไงมีลำดับของกระบวนธรรมที่ส่งต่อให้ถึงสมาธินอกจากจะสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิแล้วก่อนจะสุขจะมีอะไรฮะจะต้องมีปราโมทย์มีใจที่

นอกจากจะสุขเป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิแล้วก่อนจะสุขจะมีอะไรฮะจะต้องมีปราโมทมีใจที่เบิกบานมีปราโมทแล้วก็มีปีติมีปัสสัทธิปัสสัทธิคือความสงบเป็นความผ่อนคลายมีปราโมทมีปีติมีปัสสัทธิแล้วก็มีสุขแล้วก็มีสมาธิถ้าว่าโดยละเอียดก็มีลำดับก่อนจะมีสมาธิก็จะมีลำดับอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกระบวนธรรมก่อนจะเกิดสมาธินั้นไม่ใช่ว่าไปทำเพ่งไปบังคับไปกดข่มอะไรก็ไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยก็ต้องมีกระบวนการฝึกของเขาอยู่หาอารมณ์กรรมฐานสักอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นอย่าไปยั่วกิเลสเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็ดีถ้าไม่ใช่กุศลก็เป็นอารมณ์กลางๆเช่นรู้ลมหายใจก็ได้นะรู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆเลือกอารมณ์ที่ถูกแล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้นให้ถูกด้วยใจที่ถูกก็คือไม่ใช่ไปหวังสงบถ้าอยากสงบนะพอมันไม่สงบก็จะเครียดเลยแค่อยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจที่อยากสงบก็เครียดแล้วคือมันจิตมันจะเพ่งแล้วมันมีน้ำหนักมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อเนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็จะคิดว่าแหมมันแน่นดีแน่นไม่ดีนั่นก็คือไม่ใช่เป็นเหตุใกล้เกิดสมาธิแหละสมาธิต้องมีสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดรู้อารมณ์ด้วยใจสบายๆเป็นสุขนะสัมผัสเองไม่ใช่คลั่งเคร่งทำหน้าครึ้มๆเลยก็ไม่ใช่นะเครียดเครียดตึงๆไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่อะไรก็เลยก็ไม่ใช่ด้วยก็คือใจก็ต้องมีอารมณ์ของกรรมฐานสำหรับทำสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานต้องทำอย่างไรวิปัสสนากรรมฐานทำอย่างไรก็ต้องศึกษาต้องฝึกรวมแล้วก็คือมีการฝึก3อย่างด้วยกันคือฝึกให้มีศีลสิกขาฝึกให้เกิดจิตตั้งมั่นด้วยจิตสิกขาเกิดฝึกให้เกิดปัญญาคือปัญญาสิกขาฝึกครบดีแล้วก็จะเกิดสภาวะของมรรคจิตคือมีองค์ประกอบ8อย่างเกิดขึ้นในหนึ่งขณะจิตนะประมาณนี้นะคงจะพอเข้าใจนะต่อไปโยมริบบอนจานริบบอนจันถ้าอ่านผิดขออภัยนะขอส่งคำถามค่ะจิตที่มีกำลังสมาธิตั้งมั่นเดินปัญญาได้มันต้องประมาณไหนคะการที่เห็นไตรลักษณ์แต่จิตไม่ได้มีสมาธิมากพอเช่นไหลไปแล้วรู้จิตไม่เที่ยงยังเป็นการเดินปัญญาไหมคะถ้าจิตไม่ได้มีกำลังสมาธิพอ คือสมาธิที่จะเป็นเหตุใกล้เกิดปัญญาเนี่ยต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเท่านั้นจิตรวมกับอารมณ์เนี่ยเอาไว้ทำแบบเริ่มต้นภาวนาได้หลงไปแล้วรู้ทันถ้ารู้ได้ใจในการจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาคือรู้อยู่ว่ามีหลงแต่ไม่ทำอะไรกับหลงนั้นก็จะเห็นหลงเนี่ยมีอยู่นะดับไปอย่างนี้นะอย่างนี้เรียกว่าเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจะเริ่มต้นเนี่ยจิตตั้งมั่นคนที่ได้ใหม่ๆได้จิตตั้งมั่นใหม่ๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้อยู่เนี่ยมันแยกกันได้มันไม่เหมือนกับที่เราเริ่มต้นพุทโธสมมติว่าพุทโธในจิตที่รวมอยู่กับพุทโธเนี่ยนะมันเป็นสมาธิแบบทั่วไปพุทโธรู้แต่พุทโธเงี้ยหรือว่าดูลมหายใจก็รู้แต่ลมหายใจอย่างเงี้ยจิตมันรวมอยู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยเป็นสมาธิแบบทั่วไปก็เอาไว้เป็นตัวเริ่มต้นภาวนาเพราะอยู่ๆจะให้ทำจิตตั้งมั่นเลยแล้วก็ทำไม่เป็นใช่ไหมเอาจิตรวมอารมณ์ไปก่อนพุทโธไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไม่พุทโธคือไปรวมกับอารมณ์อื่นรวมอารมณ์อื่นเรียกว่าหลงรู้ทันจิตหลงตอนนี้จะโอกาสจะเกิดจิตตั้งมั่นคือถ้ารู้ทันด้วยใจเป็นกลางจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมารู้แบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายแค่รู้แค่ดูรู้อย่างเนี้ยอย่างที่หลวงปู่สังวานเรียกว่ารู้เฉยบางหลวงปู่หลวงพ่อคำเขียนจะใช้คำว่ารู้สื่อๆรู้สื่อๆรู้เฉยรู้สื่อๆหรือรู้ในใจเป็นกลางรู้

0: ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอะไรเงี้ยก็คือมีคำหลายคำเขาจะเรียกไอ้ตัวจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยหลายคำจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจะเป็นคำที่ครูบาอาจารย์สายอีสานจะใช้อยู่ให้เป็นผู้รู้ผู้ดูก็คือในการกระบวนการฝึกจิตทั้งหมดเนี่ยจุดประสงค์คือให้เกิดจิตผู้รู้นี้เพราะว่าถ้ามีจิตผู้รู้นี้ขึ้นมาปัญญาจะเกิดได้ถ้าไม่มีจิตผู้รู้ขึ้นมามันไม่แยกธาตุแยกขันธ์ถ้าไม่แยกธาตุไม่ได้แยกธาตุแยกขันธ์ก็ไม่เกิดปัญญาแต่ตอนแยกธาตุแยกขันธ์คือไอ้ตัวจิตตั้งมั่นเนี่ยมันแยกเองเลยเห็นเลยว่ามีหลงอยู่แต่จิตรู้ไม่ทำอะไรจิตหลงนั่นน่ะแค่รู้แค่ดูมันจะแยกได้ระหว่างจิตที่หลงกับจิตที่รู้จิตหลงเป็นจิตเมื่อกี้นี้ที่ถูกรู้จิตที่รู้อย่างเนี้ยมันแยกกันได้แรกๆจะแยกเป็นเหมือนมีระยะกันอยู่ว่าจิตหลงกับจิตรู้เนี่ยมันไม่รวมกันทำไปฝึกไปเรื่อยๆโดยทางกรรมฐานหลงในรู้เนี่ยนะจิตรู้จะมีกำลังมากขึ้นก็จะเห็นเลยว่าไม่ใช่มันแยกกันเฉยๆนะจริงๆแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับแล้ว รู้อยู่นะว่ามันมีหลงนะแต่มันดับแล้วนี่นะอย่างนี้ก็จะขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เห็นว่าหลงมีอยู่ระดับไปก็คือมันไม่เที่ยงประมาณนี้นะไหลไปแล้วรู้อย่างนี้ก็ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางจิตไหลแล้วรู้ก็ได้ตั้งมั่นเหมือนกันแต่ถ้าเห็นไตรลักษณ์แต่ว่ายังไม่มีสมาธิก็แสดงว่าอาจจะคิดเอาอาจจะคิดเอาถ้าคิดเอาก็ได้อย่างมากคือสัมมาสัญญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนาแท้ถ้ามันเป็นความคิดสังเกตได้ว่าถ้ามันเป็นความคิดเนี่ยมันจะเป็นเสียงพูดอยู่ในใจพูดชี้แจงชี้แนะอะไรกับตัวเองอยู่เนี่ยนะบรรยายเมื่อกี้มีไอ้นี่แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกบรรยายพูดอยู่ข้างในเนี่ยนะก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนามันจะต้องเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วมันเห็นอยู่แล้วมันหายไปเห็นอยู่มันหายไปโดยไม่ต้องพูดเลยนะต่อไปคำถามที่สองหนูยังระแวงเสียงในหัวนี่หนูยังระแวงเสียงในหัวตัวเองค่ะตอนที่มันปรุงแต่งอะไรไม่ดีออกมาหรือปรุงแต่งว่าเราต้องทำตามกติกาอันนี้ไม่งั้นไม่ดีรู้ว่าไม่มีเจตนาไม่มีกรรมก็ยังหวั่นใจควรทำยังไงดีคะให้รู้ทันเวลามีเสียงในหัวขึ้นมาก็รู้ว่าเนี่ยมีความปรุงแต่งเป็นคำพูดอยู่ในใจนั้นอารมณ์กรรมฐานที่ทำต่อไปเนี่ยถ้าจะให้ดีนะก็คือรู้เงียบๆอาจจะเป็นคำบริกรรมก็ได้มีคำบริกรรมก็ได้เช่นพุทโธนะถ้าพูดคำอื่นนอกจากพุทโธคือหลงเสร็จแล้วเนี่ยนะพอมีรู้ขึ้นมาไอ้คำพูดก็ดับไปใช่ไหมข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ก็จะกลายเป็นคำพูดอีกรู้ปุ๊บทำกรรมฐานต่อเลยถ้ากรรมฐานนั้นเป็นคำบริกรรมก็พุทโธต่อเลยหรือว่าถ้ารู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจเงียบๆไม่ต้องพุทโธก็ได้มันแล้วแต่ว่าจะมีคำบริกรรมหรือไม่มีก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีคำบริกรรมรู้อารมณ์กรรมฐานแบบเงียบๆนะมันจะยิ่งชัดเลยว่าไม่ว่าจะพูดอะไรคือหลงทั้งนั้นแล้วรู้ว่าหลงแล้วเนี่ยนะอย่าพูดอะไรต่อทำกรรมฐานต่อเลยหรือถ้าจะพูดก็อนุญาตเพียงแค่อุทานว่าเมื่อกี้เกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นคือมันจะพูดแค่ชื่อสภาวะเช่นพูดไปเรื่อยๆพอรู้ปุ๊บมันอุทานว่าหลงแล้วหลงหนอก็ได้นะเรียกสภาวะนั้นแล้วแค่เรียกชื่อพอแล้วก็ทำกรรมฐานต่ออย่างนี้ก็จะเข้าสู่วงจรในการภาวนาอีกหลงอีกรู้อีกภาวนาต่อข้อควรระวังก็คือว่าตอนรู้เนี่ยอย่าไปบรรยายอะไรมันอย่าไปกลัวว่าจะไม่รู้ถ้าไม่บรรยายมันรู้แล้วจำแล้วจำสภาวะแล้วเห็นสภาวะแล้วมันจำสภาวะนั้นแล้วไม่ต้องไปคอยพูดเพื่อให้มันจำอันนี้จะกลายเป็นยาวพูดกับตัวเองยาวไปเลยต่อไปคำถามที่3พระจุลโสดาบันถ้าไม่เสื่อมก่อนตายสามารถปิดอบายได้1ชาติใช่ไหมคะถ้างั้นหมายถึงตอนตายจะต้องมีนิมิตที่ดีเท่านั้นด้วยใช่ไหมคะถึงจะไปสุคติจุลโสดาบัน จุลโสดาบันหมายถึงผู้ที่ภาวนายังไม่ถึงขั้นมรรคผลแต่ก็เจริญสมถะและวิปัสสนาได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ถึงขั้นที่จะไปบรรลุมรรคผลก็ท่านเรียกคนกลุ่มนี้ว่าจูลโสดาบันแปลว่าโสดาบันน้อยๆเป็นคำของอัตถกถานะเป็นครับคือคล้ายๆจะให้กำลังใจผู้ภาวนาใกล้ๆจะถึงโสดาบันแล้วแต่ยังไม่ใช่นะก็เลยมีศัพท์คำว่าจูลโสดาบันขึ้นมาเมื่อภาวนาก็ต้องรักษาศีลมาก่อนแล้วใช่ไหมรักษาศีลมาแล้วภาวนาทำสมถะเจริญวิปัสสนาคือมีจิตตั้งมั่นบ้างแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปบรรลุมรรคผลเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์บ้างแล้วก็มีศรัทธาในการที่จะภาวนาอยู่ศรัทธาพระพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระสงฆ์ด้วยแล้วก็รักษาศีลไว้ด้วยก็ทำให้เมื่อมีการภาวนาโดยเฉพาะถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีสมถะด้วยใช่ไหมแยกรูปแยกนามได้รู้คิดเอาถึงว่ามีสภาวะนี้ขึ้นมามันมีเหตุอะไรมีปัจจัยอะไรถึงเกิดสภาวะอย่างนี้ปัจจยปริฆญาณมีแล้วก็มีตั้งแต่นามรูปะปริเฉทญาณเมื่อมีปัจจยปริฆญาณก็มีได้นะคือเจริญวิปัสสนาได้เจริญปัญญาได้แต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลขั้นบรรลุมรรคผลจะต้องได้ถึง อะไรมีความเป็นกลางในความปรุงแต่งสังขารุเปกขาญาณถึงสังขารุเปกขาญาณแล้วก็มีการเทียบเคียงกับอริยสัจสัจจานุโลมิกญาณถึงตรงนี้แล้วก็จะข้ามโคตรหรือโคตรตรภูญาณข้ามไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดมรรคญาณผลญาณประมาณนี้นะนี่มันไม่มีขั้นตอนตอนนี้คือสรุปว่ายังไม่ถึงขั้นบรรลุมรรคผลแต่ภาวนามาแล้วดีแล้วมีศรัทธามีความเพียรมามีศีลดีแล้วปัญญาเจริญอยู่สมถะก็เจริญอยู่คือยังมีคติที่ไปดีแน่แต่มันรับรองได้แค่ชาติเดียวหมายความว่าตายจากชาตินี้กับชาติหน้าไปสุคติแน่นอนแต่ที่ว่ารับรองได้ชาติเดียวเพราะว่าถ้าไม่ภาวนาต่อตายไปแล้วไม่ภาวนาต่อก็เสื่อมได้ยังเสื่อมอยู่เพราะว่ายังไม่บรรลุมรรคผลยังไม่ถึงโลกุตระยังเป็นโลกิยะอยู่ถามว่าต้องมีนิมิตที่ดีไหมก็ยังมันไม่จำเป็นต้องมีนิมิตแบบเป็นภาพอะไรนะบางทีก็อาจจะเป็นเห็นมีความคุ้นชินมีความคุ้นชินในการภาวนาใจปลอดโปร่งผ่องใสมั่นใจในศีลของตัวเองอย่างนี้ได้นะไม่ต้องมีนิมิตก็ได้แต่ถ้าคนมีนิมิตเป็นคตินิมิตก็เห็นภาพสวรรค์ก็ได้นะหรือเป็นนิมิตในเกี่ยวกับสิ่งของที่เราเคยทำบุญเช่นว่าเคยตักบาตรเป็นประจำเห็นนิมิตเป็นขันตักข้าวอย่างเงี้ยเห็นนิมิตเป็นภาพบรรยากาศที่กำลังทำบุญใส่บาตรนี่ก็เป็นนิมิตที่ดีส่งผลให้เกิดมีความปลื้มใจปิติใจไปสู่สุคติเงี้ยก็มีนะถ้าไม่มีก็จะกลายเป็นว่ากำลังทำภาวนาอยู่นั่นแหละรู้สึกตัวอยู่นั่นแหละจะเป็นบริกรรมนิมิตขึ้นมาก็ได้นะก็สรุปแล้วก็คือภาวนาต่อไปทำให้มันคุ้นชินนะจุลโสดาบันก็หมายถึงผู้ที่ยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่ถ้าทำให้มันคุ้นชินต่อไปนะไปเป็นเทวดาแล้วก็ภาวนาต่อคราวนี้อาจจะไปบรรลุมรรคผลตอนเป็นเทวดาด้วยก็ได้นะ ต่อไปโยมถนัดกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามว่า ฟังธรรมะทาง YouTube หรือกำลังฟังพระอาจารย์ตอบคำถามธรรมจะได้บุญไหมคะ ก็ต้องถามกลับไปว่าฟังแล้วเป็นยังไง ถูกบังคับมาฟังหรือเปล่า ถ้าถูกบังคับมาฟังก็เมื่อไหร่จะจบสักทีอะไรเงี้ยนั่นก็คงไม่ได้บุญเพราะว่าฟังไปก็เถียงในใจไปตลอดเลยก็ไม่ได้มีศรัทธาเลยนะอย่างนี้คงไม่ได้บุญเหมือนกันนะครับสงสัยแล้วถามมาได้อยู่นะสงสัยแล้วถามได้ถือว่าฟังแล้วผ่องใสเบิกบานก็ได้บุญนะฟังแล้วรู้สึกว่ามีความเข้าใจอะไรมากขึ้นรู้สึกว่าได้ความรู้ในทางพุทธศาสนาในความรู้ในการที่จะภาวนามากขึ้นฟังแล้วเบิกบานได้บุญอยู่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าฟังแล้วรู้สึกยังไงนะมันไม่ได้บอกว่ามาฟังแล้วก็จะได้บุญทันทีนะบางคนเหมือนคนสมัยพุทธกาลนะเจอพระพุทธเจ้านะพบพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ว่าจะได้บุญทุกคนนะบางคนเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็โกรธพระพุทธเจ้าไปด่าหรือว่ามองพระพุทธเจ้าว่าเป็นคู่แข่งก็มีพวกเป็นระดับพวกศาสดาของพวกครูทั้งหกเนี่ยนะเป็นพวกชีเปลือยนึกถึงพระพุทธเจ้าต้องแค้นใจแล้วดูสิเมื่อก่อนเราลาภสักการะเยอะนะพอพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามานึกลาภสักการะของเราหายไปเยอะเลยลูกศิษย์ของเราก็ล่อยรอไปเรื่อยๆแค้นเนี่ยแค้นนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วแค้นอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญนะเป็นอกุศลก็ขึ้นอยู่กับว่าพบกันแล้วเจอกันแล้วฟังกันแล้วเนี่ยใจเป็นยังไงผู้ฟังเป็นยังไงก็ไม่ใช่ว่าฟันธงว่ามาฟังอาตมาแล้วจะต้องได้บุญทุกๆคนยังบอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงเกิดศรัทธาเกิดปัญญาอะไรบ้างไหมประมาณนี้นะก็ไปวัดผลกับที่ผู้ฟังอีกทีเหมือนกันนะต่อไปโยมวิกกี้กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมได้ดูคลิปธรรมะวันอาสาฬหบูชาของพระอาจารย์แล้วยิ่งมั่นใจว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลโยมตั้งใจจะดำรงตนในศีลในธรรมเร่งทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ในวันละ3ชั่วโมงไม่แอบอู้ไปดูซีรีส์ละวางโอป้ามุ่งหน้าพระนิพพานโอ้แหมทำของจองกันด้วยนะและขยันตามดูตามรู้กายใจให้ได้ทั้งวันดำรงชีวิตแบบไม่ประมาทด้วยอานิสงส์แห่งบุญกิริยาวัตถุทั้งทานศีลและภาวนาที่โยมได้เพียรกอบมาขออธิษฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชาอาจริยบูชาและส่งผลให้พระอาจารย์ทรงไว้ซึ่งธาตุขันธ์ที่แข็งแรงอายุยืนแบบมีคุณภาพชีวิตทางกายภาพโอ้นี่ให้พรอาตมานะรับพรฮะสาธุสมพรปากเลยนะขอบใจที่ให้พรมาแล้วก็จริงๆเรื่องที่พูดในวันอาสาฬหบูชาถ้าเป็นประโยชน์ก็ยินดีนะขออนุโมทนาด้วยที่ตั้งใจจะภาวนาให้ได้วันละ3ชั่วโมงไม่แอบอู้อันนี้อนุโมทนามากเลยนะอย่างมากเลยต่อไปฮะโยมริบบอนปฏิบัติในรูปแบบได้บุญมากกว่าช่วงเจริญสติในชีวิตประจำวันไหมคะเออบอกไม่ได้ฟันธงไม่ได้มันแล้วแต่อย่าไปคิดว่าอะไรได้มากช่วงไหนได้มากมันแล้วแต่ว่าได้สติสมาธิปัญญาในช่วงนั้นบ้างไหมเนี่ยบางทีนะทำในรูปแบบก็อาจจะได้น้อยทำในชีวิตประจำวันอาจจะได้มากกว่าในบางวันเนี่ยก็ฟันธงไม่ได้ทุกวันด้วยนะบางวันก็ทำในชีวิตประจำวันได้ดีทำในรูปแบบไม่ดีบางวันก็ทำในรูปแบบได้ดีทำในชีวิตประจำวันไม่ดีก็ทำทั้งคู่นี่แหละเอางี้ดีกว่านะมันจะเสริมกันทำเจริญสติในชีวิตประจำวันก็ทำแล้วก็ต้องหาเวลาที่จะทำในรูปแบบด้วยนะ ไม่ใช่ว่าบอกว่าทำตรงนั้นดีกว่าตรงนี้แล้วก็เลยทำแต่อย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เอาทำทั้งคู่นั่นแหละนะลองเช็คตัวเองดูในแต่ละวันมันก็ไม่แน่นอนบางทีก็ทำในรูปแบบดูเหมือนดีบางทีก็เอ๊ะวันนี้ทำไมแพ้คำพูดปรุงแต่งอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะมีสติอยู่ครั้งเดียวนอกนั้นก็คุยกับตัวเองไปตลอดอย่างเงี้ยอย่างนี้โอ้มีสติครั้งเดียวทำในรูปแบบก็ไม่ได้ผลน้อยหน่อยแต่ก็ยังทำถือว่าเป็นประสบการณ์อ๋อจะได้รู้ว่าวันนี้เราพลาดเรื่องนี้ต่อไปจะคอยสังเกตให้ดีอ๋อพลาดอีกแล้วอ๋อก็จะมีแง่มุมในการสังเกตมากขึ้นมันไม่ไร้ผลนะเป็นประสบการณ์ของการภาวนาถ้าเราสังเกตอยู่ก็จะทำให้มีการพัฒนาในการภาวนาของเราก็ทำทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวันนั่นเองไม่ต้องไปเกี่ยงว่าอันไหนได้บุญมากได้อันไหนบุญน้อยมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเลือกเอาเลือกจะเอาแต่อย่างนั้นจะเอาแต่อย่างนี้ทำทั้งคู่ไปนะก็ต่อไปพระอาจารย์จะไลฟ์คนถามมานะคุณเอ็มเทเนสต่อไปพระอาจารย์จะไลฟ์เฉพาะวันศุกร์เหรอครับเห็นประกาศไว้แบบนั้นไม่นะวันพุธและวันศุกร์นะในรายการธรรมะสว่างใจแบบนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลานิมนต์ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภาร

0: ามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุทธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบติกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: มานั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่โป้งมือชนกันนั่งสมาธิฟังธรรม ใจจะได้รู้จักความสงบเพราะความสงบเป็นเนื้อนาบุญของโลกก็พยายามทำสติระลึกรู้ว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสบายอยู่ทำใจวงว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆรู้ไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้จักลมหายใจของเราหายใจออกก็รู้จักลมหายใจออกของเราหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทตามดูรู้ลมพุทลมเข้าโทลมออกเราจะได้รู้จักพุทธะเป็นอย่างไรเราจะรู้จักพุทโธเป็นอย่างไรพุทลมเข้าโทลมออกหายใจสบายๆเราคอยภาวนาติดตามดูรู้ลมเรื่อยไป จนกว่าใจเราจะสงบเรารู้จักหัดทำใจให้สงบให้เป็นชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าไม่รู้จักความสงบเราจะไม่เจอความสุขทางด้านจิตใจ ความสุขที่จะได้รับจริงๆต้องมีความสงบแต่ที่ความสุขชาวโลกเขาบอกว่าสุขเนี่ยมันไม่ใช่สุขจริงๆมันเป็นความสุขที่เจือปนไปด้วยความทุกข์ความปรุงแต่งความเร่าร้อนไม่ใช่สุขแบบสงบสุขแบบสงบก็ต้องทำใจให้เป็นสมาธิรู้จักบริกรรมรู้จักภาวนา ให้ใจรู้อยู่กับเนื้อกับตัวเองไว้บ้างถ้าใจไม่อยู่กับตัวเองมันก็จะไม่รู้จักความสงบใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเลยจะไม่สงบคิดถึงอดีตเรื่องเก่าๆก็ไม่สงบคิดถึงอนาคตเกินไปก็ไม่สงบ แต่ที่จะสงบต้องนึกถึงรูปร่างหน้าตาของเรานึกถึงตัวของเรานึกถึงลมหายใจของเรานะจึงจะรู้จักคำว่าสงบที่ว่าบุญเนี่ยบุญคือความสบายใจเมื่อสงบแล้วก็เกิดความสบายใจเริ่มทำสมาธิก็สบายใจนั่นแหละเรียกว่าเป็นบุญเดินก็เป็นบุญนั่งก็เป็นบุญนอนก็เป็นบุญกินก็เป็นบุญคิดนึกก็เป็นบุญก็คือความสบายใจที่ตัวเองได้ทำใจให้สงบเช่นให้ทานเรียบร้อยแล้วเราก็มีความสบายใจเขาเรียกว่าเป็นบุญรักษาศีลเรียบร้อยแล้วก็สบายใจเรียกว่าเป็นบุญทำสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สบายใจก็เป็นบุญบุญอยู่ที่ใจสงบบาปอยู่ที่ใจไม่สงบเถียงกันแล้วทะเลาะกันแล้วก็ไม่สบายใจนะก็เป็นบาปเพราะใจไม่สงบโกรธกันแล้วเกลียดกันแล้วนี่คือใจมันไม่สงบเหมือนอย่างที่เราไปดื่มเหล้าทำไมจึงบาปก็เพราะดื่มแล้วใจมันไม่สงบไปเล่นการพนันแล้วก็ไม่สงบพอไม่สงบมันจึงเป็นบาปที่ใจดังนั้นเราต้องรู้จักว่าบุญเนี่ยเราจะต้องพยายามทำใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะเนี่ยก็มาเรียนรู้ที่ใจสงบไม่สงบนี่เองฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาบุญที่ไหนหาบุญที่กายวาจาใจเราเท่านั้นเองก็จะรู้จักความสงบได้ฉะนั้นเรื่องใจคนเราเนี่ยความจริงมันก็มาจากสาเหตุไม่สงบนี่เองที่เป็นทุกข์ที่ตามมาจากความสุขที่ได้มาทุกวันนี้ก็เพราะจากความสงบนั่นเองความสงบก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาพอควรจึงจะหาความสุขในอนาคตของตัวเองได้อย่างบางคนเนี่ยไม่เคยทำสมาธิใช้ชีวิตอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับความวุ่นวายมาซะมากมีปัญหาครอบครัวมีความแตกลาวกันไม่เข้าใจกันมีความกดดันพอจิตใจตัวเองเนี่ยถูกความกดดันมากๆแล้วเนี่ยพออยู่ไปนานๆวันใจที่ตัวเองไม่สงบเนี่ยก็จะทำให้กดประสาทตัวเองกลายเป็นคนเครียดแล้วก็เป็นคนนอนไม่หลับเป็นคนที่คอยปล่อยตัวเองเผลอตัวก็จะเป็นอารมณ์ค้างทำไปทำมาก็กลายเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทหลอนแล้วก็พวกนี้ไปจะอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีก็จะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนคนอื่นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาจากว่ามาอยู่วัดหรืออยู่บ้านสิ่งเหล่านี้ความจริงมันสะสมมานานสะสมมาตั้งแต่เด็กจนโตจนกลายเป็นโรคจิตโรคประสาทฉะนั้นบางคนก็นึกว่าเป็นเพราะมาวัดบ้างเป็นเพราะอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วสิ่งคนนี้เป็นเพราะเราทำใจไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าเราศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยก็จะคลี่คลายปัญหาดีได้โดยใช้ปัญญาตัวเองว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะใจของเราเนี่ยไม่ดีเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนจริงจังเกินไปเป็นคนที่รับอะไรแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นจนมากมายพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะทำให้จิตตัวเองเนี่ยไม่เป็นปกติกลายเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งกลายเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งนี่คือสิ่งที่ตัวเองเก็บกดไว้มากมายตั้งแต่อดีตความไม่สมหวังก็ดีความไม่ถูกต้องก็ดีรวมแล้วจากที่ว่าเราขาดการอบรมจิตตัวเองถ้าเรามาอบรมจิตตัวเองเข้ามาหาธรรมะบ่อยๆแล้วเนี่ยก็จะคลี่คลายปัญหาอย่างนี้ได้เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องน้อยลงเรื่องใหญ่ก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันในที่มีทุกข์ทางใจที่มีปัญหาทางใจเนี่ยจากการที่เราปล่อยปะละเลยไม่ทำละชะสางจิตใจตัวเองปล่อยให้ใจตัวเองเนี่ยเก็บกดปรุงแต่งหรือทำให้ตัวเองเนี่ย

้องกลายเป็นคนที่คิดจะมากกว่าที่จะหาทางสงบเลยว่าเมื่อคนเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอคิดมากกว่าแล้วนอนไม่หลับแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคนประสาทหลอนกลางคืนก็ไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนเอาแต่อารมณ์ที่ตัวเองไปยึดถือเขาเก่านั่นเองมาปรุงแต่งสิ่งนี้ทำให้ทำลายจิตใจคนมามากเลยฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยกันเข้าหาธรรมะให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้อารมณ์พวกนี้มาครอบงำความเดือดร้อนทางใจก็จะน้อยลงคนเราพอผิดหวังอะไรแล้วเนี่ยก็จะเอาสิ่งนั้นมาคำนึงคิดอยู่ตลอดไปความมาคำนึงคิดที่ตลอดไปก็จะทำให้อันนั้นกลายเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งฉะนั้นพอเรามาภาวนาเนี่ยจะตัดได้หมดมันจะปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรมาปรุงแต่งเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีก็พยายามกำจัดออกไปอาศัยสมาธิอาศัยบุญกุศลสิ่งอันนี้เป็นธรรมโอสถเป็นยุกยารักษาจิตของคนเราให้มีความสุขไม่เป็นโรคทางประสาทหลอนทางประสาทเครียด แต่คนเรามาแก้ปลายเหตุไม่ได้มาแก้ต้นเหตุพอจิตใจไม่ดีก็ไม่ได้มาแก้ก็ปล่อยให้มันไม่ดีอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปแต่พอเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันมีทุกข์แล้วเราก็เบี่ยงเบนมาหาทางสงบเสียเบี่ยงเบนมาหาความมาเข้าถึงการทำใจให้ได้เสียรู้ว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่ดับทุกข์ครั้งสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนเพราะว่ามันมาปล่อยวางอยากรวยอยากดีอยากมีอยากจนอยากแข่งขันหรือแค่ไหนพอมาถึงวัดแล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราตายก็เอาไปไม่ได้รวยไงก็เอาไปไม่ได้สวยไงก็เอาไปไม่ได้มันก็มาจบกันตรงการปลงละปล่อยวางเห็นความจริงนี่เองพอมาปลงละปล่อยวางก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการทำบุญกุศลทำบุญกุศลสิเอาไปได้เป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจได้เป็นเงาติดตัวไปได้พอเรามาคิดทางนี้มันก็มีทางเดียวคือปฏิบัติธรรมคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วในที่จะเอาไปได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็เป็นสิ่งที่มาหลอกหลอนจิตใจเราทำให้เราเพ้อไปทยามทะเยอทะยานไปเองจนกลายเป็นไม่ลืมจะลืมความแก่ความเจ็บความตายลืมความจริงที่มีอยู่ในตัวเราฉะนั้นเรื่องที่คนเราเป็นโรคเครียดโรคประสาทโรคจิตต่างๆเนี่ยมาจากคนเราฝึกสมาธิน้อยไปเข้าวัดน้อยไปเข้าศึกษาธรรมะน้อยไปแล้วก็เริ่มต้นชีวิตไม่ได้มีความสงบเลยเริ่มต้นชีวิตจากการไปเดินทางไม่ถูกต้องมาก่อนพอจะมาหันเข้าหาทางสงบมันก็เป็นสิ่งที่คานกับจิตใจตัวเองฉะนั้นเวลาเรามีแล้วเราก็พยายามหัดพุทโธให้เป็นภาวนาให้เป็นและจะได้มีที่พึ่งบรรทุดท้ายชีวิตเพราะถ้าไม่สงบแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาหาความสุขทางจิตใจของเราได้ฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องพยายามฝึกให้เป็นแค่นั่งสมาธิมันก็ไม่ใช่เรื่องยากจนถึงก็แบกหามอะไรเหน็ดเหนื่อยอะไรเพียงแต่ว่าเรามารวมใจเราให้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นมารวมรู้ว่าเนี่ยเรามีลมหายใจอย่างไรเราสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรเมื่อเราทำสงบได้ก็ได้ผลเราก็จะรู้ผลอการทำใจให้สงบนี้ได้รับผลอย่างนี้เองเห็นอย่างนี้เองรู้อย่างนี้เองสุขอย่างนี้เองสงบอย่างนี้เองไอ้ที่ว่ามีปัญญามีปัญญาแบบนี้เองที่พุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เองถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าคนเราถ้ามีความสงบอะไรๆมันก็จะได้มาทุกอย่างแต่ถ้าใจไม่สงบอะไรๆก็จะตามมาวุ่นวายตามมาเดือดร้อนตามมาความทุกข์ก็ตามมาเพราะใจของเราไม่ดีซะอย่างเดียวบางคนใจดีพูดกันเนี่ยคนใจดีกันก็พูดแต่เรื่องดี

คนใจไม่ดีพูดกันก็พูดแต่เรื่องไม่ดีต่างคนก็ต่างใจไม่ดีพูดไปพูดมาก็เลยทะเลาะกันก็เลยโกรธกันเกลียดกันก็เอาคนใจไม่ดีมาคุยกันทำไมไม่เอาคนใจดีมาคุยกันคนใจดีมันจะพูดไม่ดีได้ยังไงคนใจดีมันก็ต้องพูดดีคนใจไม่ดีมันจะมาพูดดีไงถ้าพูดมันก็เป็นการพูดแบบมายาเท่านั้นเองปากกับใจไม่ตรงกันก็เรียกกลายว่าปากหวานคนเปรี้ยวหรือว่าปากปลาใสใจเชิดคอกลายเป็นเขาพูดดีแต่ใจเขาไม่ดีมันก็ต้องมีปัญหาฉะนั้นเราก็ต้องเอาคนนี้ใจดีแล้วก็มาพูดกันดีๆทุกสิ่งทุกอย่างแก้ปัญหาตรงใจดีทุกคนคนใจดีก็ต้องมีสติมีการระลึกรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แล้วก็ต้องมีการฝึกจิตให้สงบรู้จักใช้ความคิดตัวเองให้ถูกต้องเขาเรียกว่าปัญญาคิดในแง่ดีมองในแง่ดีฟังในแง่ดีพิจารณาอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็นำมาใช้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ว่าท่านตรัสรู้นั้นท่านรู้จิตของท่านท่านฉลาดในจิตของท่านและท่านก็ไปรู้หมดทุกอย่างเพราะจิตของท่านมีทุกอย่างมีสวรรค์อยู่มีนรกอยู่มีนิพพานอยู่มีบุญมีบาปอยู่ในใจท่านท่านก็เห็นหมดพอเห็นหมดแล้วท่านก็ยึดอยู่อย่างเดียวคือนิพพานท่านเองสวรรค์ท่านก็เห็นหมดแล้วนรกก็เห็นมาแล้วแต่ท่านก็มายึดอยู่อย่างเดียวคือพระนิพพานสิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านมีปัญญากว้างขวางที่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าสัพพัญญูยุตตญาณญาณอย่างรู้จิตของท่านอย่างรู้จิตของสัตว์ทั้งหมดนี่แหละเป็นพุทธะเรียกว่าท่านมีวิธีทางดับทุกข์ของท่านแล้วก็มีวิธีทางสอนให้คนอื่นดับทุกข์อย่างพวกเราในวิธีทางดับทุกข์เราก็ยังไม่รู้ว่ามีทุกข์เราจะดับได้ยังไงไม่สบายใจจะดับได้ยังไงโกรธจะดับได้ยังไงเวลาเรามีเรื่องว่าเราทะเลาะกันจะดับได้ยังไงแต่ถ้าพุทธเจ้าท่านรู้วิธีดับทุกข์รู้วิธีแก้ปัญหารู้เองก็สอนคนอื่นให้รู้ด้วยอย่างพวกเราถ้ารู้จักแก้ตัวเองได้มันก็ดีถือสอนใครไม่ได้ก็ยังดีรู้จักแก้ปัญหาใจไม่ทะเลาะกับใครไม่ไปโกรธกับใครไม่ไปหาเรื่องกับใครใจที่พูดดีคิดดีเสียแค่แก้ปัญหาตัวเองได้ทั้งดีก็ดีแล้วไม่ต้องไปบอกไปสอนใครก็ไม่เป็นไรแต่พระพุทธเจ้าในท่านรู้ด้วยดับได้ด้วยแล้วก็สอนคนอื่นด้วยแต่พวกเรานี่เอาเพียงว่าเรารู้เราสอนตัวเองได้ดับทุกข์ตัวเองได้แก้ปัญหาตัวเองได้ก็ใช้ได้ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนพอแล้วไม่ให้ใจตัวเองเดือดร้อนพอไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนพอแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วชีวิตคนเราก็เรียกว่าพูดดีใจมันดีก็พูดดีใจไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีฉะนั้นการมาฝึกจิตของเราเนี่ยก็ฝึกให้ใจมันดีให้รู้จักสมาธิพอวนาอย่างนี้เรื่อยๆไปเราก็รู้ไปเองวันนี้ไม่รู้วันนี้ไม่สงบวันหน้าก็ต้องรู้ต้องสงบเพราะว่าพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้มาก่อนทำจังจริงเดียวนี้มาก่อนในที่สุดท่านก็ได้ตรัสรู้สิ่งที่ท่านได้ทำฉะนั้นถ้าเข้าวัดนี่เราต้องมาฝึกสมาธิกันทุกคนคนไหนไม่ฝึกยังไม่รู้เรื่องหรอกใจยังวุ่นวายอยู่ยังคิดมากอยู่ยังกังวลมากอยู่ใจยังสับสนอยู่ยังลังเลสงสัยอยู่ยังทำใจไม่ได้ใจมันยังฟุ้งซ่านยังลังเลสงสัยนี่เนี่ยใจดวงนี้มันยังทำหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้มันยังเชื่อความคิดตัวเองผิดๆอยู่ไม่ได้นั่นต้องพยายามปราบปรามใจดวงนี้ให้ได้ให้มันสงบให้ได้ถ้าไม่สงบเราคงไม่เจอความสุขแน่นอนชีวิตนี้ถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไปไม่ได้ความสุขกว่านี้เพราะอะไรเพราะทำใจไม่ได้ตายแล้วเงินมันก็เอาไปไม่ได้ลาภยศสรรเสริญก็เอาไปไม่ได้เพราะมันจะต้องเอาใจที่ดีไปดังนั้นการฝึกจิตเนี่ยเราจะต้องพยายามศึกษา
เรียนรู้เป็นยอดบุญกุศลอย่างมากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับการทำใจเพราะทุกอย่างทุกสิ่งมารวมที่ใจทั้งหมดมนุษย์สมบัติที่เป็นมนุษย์ได้ก็เพราะมีใจเป็นมนุษย์สวรรค์สมบัติที่เป็นเทวดาได้ก็เพราะใจเป็นเทวดานิพพานสมบัติที่จะไปถึงได้ก็ต้องใจถึงนิพพานดับกิเลสคนจะไปนรกไปสวรรค์ไปเกิดเป็นอะไรก็ใจมันไปจิตมันไปดังนั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรก็ต้องปรารถนาสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นให้เกิดทางมนุษย์ที่จะเจริญก็คือการรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนานี่คือการได้มาซึ่งจิตใจที่ดีแล้วก็จะได้ลาภได้ยศได้ชื่อเสียงได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจตัวเองได้ทำถ้ายังไม่มีบุญมันไม่ได้อะไรอยากได้มันก็ไม่ได้นะแต่ถ้าคนมีบุญไม่อยากได้มันก็ได้เพราะมันทำไว้พอแล้วมันมีลาภเนืองนองมาเองมีสกาละเนืองนองมีชื่อมีเสียงเกิดมามันมีมาเองมีบริวารมีลาภยศเพราะมันทำของเขาไว้แล้วทำที่เขาปรารถนาไว้แล้วมาถึงชาตินี้มันก็ได้สมบูรณ์แต่นี้ถ้าชาตินี้ทำไปอีกมันก็ไปข้างหน้ามันก็สมบูรณ์มากขึ้นอีกเหมือนกับพุทธเจ้าท่านสร้างทุกชาติทุกชาติทุกชาติความปรารถนาพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครสมหวังเท่าไหร่มีก็เป็นแค่สาวกนะมนุษย์สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติปรารถนาแค่สาวกหมดแต่พุทธเจ้าเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นเหนือชีวิตทุกหมู่สัตว์ที่จะช่วยคนปรารถนาที่ใครปรารถนาไม่ได้ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งกับหนึ่งจะมีสักคนหนึ่งคือพุทธเจ้าเพราะมันทำยากสร้างบารมีต้องเสียสละเยอะต้องทำไปจนนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยจึงจะสะสมบารมีสมบูรณ์เนี่ยก็แสดงว่าท่านไม่ท้อถอยในการสร้างบารมีไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวเลยเป็นพุทธเจ้านะไม่ใช่มานั่งคนโผล่แล้วสำเร็จเป็นพุทธเจ้าท่านต้องอธิษฐานเพียรพยายามสร้างบารมีมาจนนับชาติไม่ถ้วนต้องสี่อสงไขยการที่เราจะทำอะไรนี่เราจะทำวันเดียวไม่สำเร็จต้องพยายามทำแล้วคนเราเนี่ยพอไปแก่ตัวมันไม่ใช่จะสุขเหมือนหนุ่มเหมือนสาวนะเวลาแก่ไปแล้วบางคนก็มีลาภมากมียศมากบางคนพอแก่แล้วก็ไม่มีลาภไม่มียศลูกหลานก็ทิ้งหมดเนี่ยดูที่คนแก่บางคนไม่มีเพื่อนไม่มีปู่ไม่มีญาติไม่พี่น้องแต่ตอนหนุ่มตอนสาวมีทุกสิ่งทุกอย่างพอแก่แล้วไม่มีอะไรแต่คนบางคนนี่ตอนหนุ่มตอนสาวไม่มีอะไรพอแก่แล้วมีทุกอย่างนี่เพราะอะไรเพราะใจของเขาทำต่างกันเขาทำบุญต่างกันก็ทำความดีต่างกันพอแก่ตัวบางคนทุกทรมานยันตายบางคนแก่ตัวสบายยันตายนี่ถึงว่าชีวิตของคนเราในสร้างบุญบารมีไม่เหมือนกันพยายามทำความดีไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่างไรเราก็หาที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระองค์และพระอรหันต์ที่ท่านปฏิบัติไม่มีอะไรที่ท่านจะเอาไปท่านเอาไปแต่ความสงบจิตของท่านสิ่งที่ดีเราก็ต้องทำตามคือหาทางสงบจิตของเราเราก็จะได้มีความสุขในชีวิตของเราทั้งวันนี้วันหน้าถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติมันนี้แล้วจะไปรอเมื่อไหร่จะไปรอแก่หรือจะไปรอเจ็บหรือจะไปรอตอนว่างหรือไม่มีทางทำได้เลยถ้าวันนี้ทำไม่ได้วันหน้าก็ยังคอยต่อไปอีกฉะนั้นทำซะเลยทำให้ใจรู้จักศีลใจรู้จักสมาธิใจให้รู้เกิดสติปัญญารอบรู้ธรรมะพุทธเจ้ามากขึ้นให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสว่างมากขึ้นจะไม่หลงไม่งมงายอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ต้องพยายามฝึกสมาธิเนี่ยทำให้สำเร็จได้ทุกอย่างเดี๋ยวเป็นมโนยิทธิอิทธิปาฏิหาริย์ระลึกชาติได้ทำอะไรก็ได้นี่อันนี้เกิดจากสมาธิทั้งนั้น
แต่ถ้าเป็นสมาธิที่มีปัญญาก็สามารถที่จะปฏิบัติให้รู้ลึกซึ้งในคำสอนพุทธเจ้ามากขึ้นต้องเกิดจากสมาธิก่อนเราจึงจะรู้เรื่องลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาฉะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราจะรู้เพียงเปลือกๆอยู่แค่ว่าเราเป็นแค่ชาวพุทธตักบาตรทำบุญเราคงไม่รู้ลึกถึงเรื่องจิตใจของเราลึกมันอยู่ที่ไหนลึกอยู่ที่จิตใจเราที่เองเรามองไม่เห็นเราลึกไม่เห็นตัวคนอื่นนี่เรามองเห็นนะมองหน้าคนอื่นนี่มองเห็นแต่หน้าตัวเองมองไม่เห็นยิ่งจิตตัวเองนี่ยิ่งมองยากใหญ่ถ้าคนไหนมองจิตตัวเองได้คนนั้นเรียกว่าเข้าถูกทางมองเห็นวิญญาณตัวเองมองเห็นจิตตัวเองได้นี่แล้วคนนั้นเป็นคนที่รู้ทางธรรมะชั้นสูงแล้วที่จะไปทางสวรรค์นิพพานได้คือมองตัวเองได้นี่คือเรียกว่าเข้าใจตัวเองไอ้คนที่มองตัวเองไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นคนหลงนะเหมือนคนประสาทเนี่ยนะอย่างคนบ้าเนี่ยนะมันไม่รู้หรอกว่ามันอาบน้ำอย่างไรกินข้าวอย่างแปรงฟันอย่างไรรูปหน้าอย่างไรนุ่งห่มยังไงมันไม่รู้หรอกมันปล่อยตัวมันสกปรกลกลุงลังเหม็นสาบมันไม่ได้มองตัวเองเพราะจิตมันอยู่ข้างนอกหมดมันไปคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตไปเสียใจดีใจกับสิ่งที่ไร้สาระหมดเลยทั้งเมื่อก่อนก็เป็นคนฉลาดรอบรู้ทุกอย่างแต่พอเขาปล่อยจิตออกข้างนอกแล้วเขาก็จะเป็นคนไม่รู้จักตัวเองที่ว่าเราไปเห็นโรงพยาบาลประสาทไม่เคยเห็นพวกประเภทที่บางคนเขาปล่อยตัวลุ่มล่ามไม่ปฏิบัติตัวเองบางคนถึงก็ไม่มีผ้านุ่งห่มเลยคือนั่นน่ะพวกที่ประเภทที่จิตออกนอกจิตไม่มีสมาธิเลยฝึกจิตไม่ได้เลยทั้งคนดีๆเนี่ยเพราะปล่อยจิตเกินไปปล่อยให้รักเกินไปโลภเกินไปหลงเกินไปคิดมากเกินไปก็เลยกลายเป็นคนจิตลอยจิตอ่อนประสาทหลอนต้องจับเข้าไประงับสติอารมณ์อยู่ในโรงพยาบาลมากมายก็เพราะว่าทำจิตไม่ได้นี่เองเพราะนั้นคนถ้าเห็นตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนมีสติสมบูรณ์การทำสมาธินี่ไม่ได้ทำให้เป็นอย่างอื่นนะทำเพื่อเห็นตัวเองให้มองตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าบกพร่องตัวเองอยู่ตรงไหนเมื่อเราพิจารณาตัวเองมากเราก็เห็นหมดเลยกายข้างนอกก็เห็นกายข้างในก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองแม้แต่ความคิดนึกของเราก็เห็นว่าคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ทำอะไรก็กลายเป็นเครื่องรู้จิตใจตัวเองได้หมดรู้ทั้งกายทั้งใจนี่เขาเรียกรู้ด้วยสติปัญญาด้วยสมาธิปัญญาการเรียนรู้ธรรมะต้องเรียนรู้อย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นคนที่สติสมบูรณ์ไม่หลงไม่ลืมถ้าแก่แล้วเจ็บแล้วก็มีความสุขไม่ทุกข์ทรมานจิตใจตัวเองเพราะว่าเข้าใจตัวเองได้มากเพราะการเรียนรู้ฝึกกรรมฐานนี่เป็นการเรียนรู้ที่ประเสริฐที่สุดในด้านศึกษาทั้งหมดวันนี้โยมก็ได้มาฝึกกันไปบ้างก็เพื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้รู้จักคำว่าพุทลมเข้าโทลมออกเป็นยังไงก็ให้ทำต่อไปทำจนจิตมันดับนิวรณ์ได้ทำจนใจมันไม่รับรู้เรื่องอื่นจนใจได้เป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นเราก็จะพบความสว่างของใจเราจะพบความสุขที่แท้จริงของใจเราเพราะทุกคนทำได้แล้วก็ที่ทำได้แล้วก็มีที่ทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทำจนกว่าจะได้เชื่อว่าทุกคนจะต้องได้ทุกคนถ้าพยายามทำบุญกุศลนี้ก็จะเป็นของเราทำไปแล้วมันก็เป็นลาภเป็นสักการะเป็นสิ่งที่ประเสริฐในจิตใจของเราไม่มีใครเอาไปได้ก็ถึงว่าเป็นมนุษย์สมบัติของเราเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: อะไรก็เป็นอยู่แล้วบางสกุลทำไมก็เป็นอยู่แล้วในบางสกุลทำไม
1: ไม่สบาย
0: มันอ๋อมันก็กลัวจะไม่เป็นในบางสกุลให้เป็นฮะเป็นอะไรนะไม่เป็นทำไมมาเลยบางสกุลไม่หายอ่ะต้องให้ใจดีด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวเจ็บภาวนามากๆสิคุณทีเดียวไม่พอต้องภาวนาเยอะอานิจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทิเวธัมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอัจิรังวัตยังกายโยนายนานโนปัตวิงอาเสตจุตุเปวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราตั้งวัคลิงกลังกล่าวกับว่าต้นไม้ต้นพืนอีกประโยชน์ยาวนะเอาให้ยาวอย่างผ้านี่ก็อายุอยู่ร้อยปีเนี่ยตายเลยนะคนกลุ้มใจตายเลยทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆอายุมากไปก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีเอาพอดีก็ไม่ค่อยได้อีกบางคนนะพ่อแม่กำลังเห็นอนาคตลูกเรียนจบมาจากเมืองนอกโหเงี้ยกำลังหอมผวนรถไปชนโคร่มเดียวตายเลยโอ้เสียใจใครผิดหวังไม่ใครไม่ผิดหวังเท่ากับพ่อแม่นี่คือว่ามันไม่ตายพอดีอ่ะใช่ไหมบางคนตั้ง90กว่าแล้วนอนพวกเช็ดขี้จะเยี่ยวนะเมื่อไรก็ไม่ตายลูกหลานก็บ่นทุกวันเนี่ยบ่นในใจใช่ไหมมันน่าจะมาแลกกับไอ้คนกำลังหอมผวนใช่ไหมไอ้นี่กำลังไปจบมาจากเมืองนอกหูกำลังทำงานการรุ่งเรืองมาเดี๋ยวตายซะแล้วแกน้องอยู่นั่นเนี่ยเมื่อไรไม่ตายสักทีนับวันตายก็ไม่ตายคนมันไม่ตายเขาไม่ยอมตายออกมาพาดมา3ปี4ปีบางคน10ปีนอนอยู่นั่นทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวบนนิบัติกันนะถ้าคนมีเงินก็หน่อยดีหน่อยถ้าคนไม่มีเงินก็หูประมาณแต่คนบางคนเนี่ยกำลังน่ารักน่าใคร่อย่างเล็กๆจะตายแล้วดูสิมันตายนี่คือเรียกว่ามันไม่เที่ยงไงเอาอย่างต้องการไม่ได้เขาต้องการอย่างไรเขาไม่ได้ไม่มีใครได้อย่างต้องการสักคนเดียวเราเป็นงานเป็นไงเราก็เป็นทุกข์อีกอะตัวเจ้าของก็ทุกข์ลูกหลานก็ทุกข์ถ้าเกิดมันไปตั้งแต่หลังน่ารักก็ทุกข์อีกโหมันไม่น่าจะตายเลยนี่เนี่ยตอนนี้ยังน่ารักอยู่อนาคตยังดีอยู่อ่ะก็เสียใจอีกเสียใจไม่หายอีกโบราณเขาบอกว่าคนแก่ตายคนแล้วก็หมดขันตายตัวแล้วสาวตายคนแล้วก็คนตายทั้งเมืองอย่างเงี้ยต้องรีบตายตั้งแต่ตอนสาวโยมอย่าไปเสียใจตายตอนหนุ่มตอนสาวไปเสียใจดีก็ไปรอตายต้องช่วยตัวเองไม่ได้นะแม่แต่คนเขาปรารถนาจะอายุยืนจังเลยนะขออายุเธอ8 90 101คนเรามันรักร่างกายไม่ขยับตายละโยมคนเรามันเห็ดแก่ตัวให้อยู่90ก็ไม่อยากตาย101ก็ไม่อยากตายนะเพราะอยู่ตอนนั้นมันรักมากในร่างกายนี่มันเป็นของเสียดายคนพวกนี้จะเป็นคนที่หลงแต่ถ้าคนที่เขามีศีลมีฐานภาวนา

ขาตายเมื่อไหร่เขายอมนะคนที่เขามีศีลทานภาวนาเขามีศีลทานภาวนาเขาถือว่ามนุษย์เนี่ยอาศัยทำความดีอาศัยสร้างบารมีร่างกายนี้ฉันไม่ต้องการนานถ้าจะไปเมื่อไหร่ก็ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปเป็นเทวดาได้สบายกว่าใช่ไหมไปเป็นเทวดาเนี่ยไม่ต้องเข้าหลงเวบาลโยมไม่ต้องมากลัวรถติดไม่ต้องตื่นแต่เช้ามืดไม่ต้องอะไรวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้มนุษย์มันก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พวกเทวดาเนี่ยสบายไปไหนก็ไม่ต้องกลัวรถติดไม่มีปัญหาครอบครัวสุขทุกวันคันนี้สุขเป็นทิพย์หมดพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าให้ทำบุญไปเกิดเป็นเทวดากันก่อนพอถึงเทวดาเราก็จะ

พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าให้ทำบุญไปเกิดเป็นเทวดากันก่อนพอถึงเทวดาแล้วก็จะได้ไปนิพพานต่อไปไม่ถึงเทวดานิพพานก็ไม่ไปอันนี้เราพอมาหลงว่ามนุษย์เนี่ยประเสริฐที่สุดก็จริงประเสริฐจริงแต่มันมีปัญหาเยอะอุปสรรคมันเยอะใช่ไหมอุปสรรคครอบครัวอุปสรรคสิ่งแวดล้อมอันตรายสิ่งแวดล้อมอันตรายส่วนตัวเพราะร่างกายมนุษย์เนี่ยต้องดูแลรักษาอย่างมากเลยใช่ไหมแค่ไปเดินเตะก้อนหินแรงๆแล้วก็อ้าวเจ็บอีกแล้วเนี่ยเอาหัวไปอะไรไปชนเราก็เจ็บกินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์ถ้าเกิดอะไรในร่างกายไม่เพียงพอไปโรคกระเพาะมั่งไปโรคปวดหัวมั่งทุกอย่างมนุษย์มันมีต้องการรักษาดูแลมากเลยนะตัวคนเดียวนี่ต้องดูแลอย่างมากเทวดาไม่ต้องหรอกพอรักษาบุญเสร็จแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไม่ต้องดูแลเลยบุญก็ดูแลให้รักษาให้แต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้ไปจะคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นดีที่สุดฉันไม่ไปไหนจะเสร็จเลยคนเนี้ยโง่ตายเลยอยู่เนี่ยนะฉันเป็นมนุษย์แล้วฉันไม่ทำอะไรหรอกอะไรมนุษย์ไม่ตายเลยมนุษย์ไม่แก่เลยมนุษย์ไม่มีปัญหาเลยมนุษย์ต้องมีปัญหามากด้วย แต่มนุษย์ไม่ปฏิบัติยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งทำใจเป็นอมนุษย์โกรธคนโน้นเกลียดคนนี้หาเรื่องคนโน้นมนุษย์ยิ่งทรมานใจตัวเองใหญ่ฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจหาที่ดับทุกข์ทางใจหาที่ประเสริฐหาที่สงบใจมนุษย์จึงจะฉลาดเพราะมนุษย์นี่เขาแยกตั้งหลายมนุษย์นะมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์สพรหมโมมนุษย์สเทโวมนุษย์ยักษ์โขตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นยักษ์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตตัวมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานคนทะเลาะกันทุกวันเนี่ยเป็นเดรัจฉานกินแล้วทะเลาะกันเนี่ยที่บ้านน่ะเป็นเดรัจฉานเมาเหล้าเมายาทะเลาะกันด่ากันน่ะไปลอกไปช่อโกงเข้ามาก็เป็นเปรตโลภมากก็เป็นเปรตแต่มนุษย์ที่เป็นเทวดาก็ศีลฐานภาวนามากขึ้นพวกนี้เป็นตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาพวกที่ทำสมาธิได้ฌานในตัวมันเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมมนุษย์สพรหมโมมนุษย์สเทโวพวกผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยกินเหล้าใช่ไหมผู้หญิงก็เป็นเทวดาหมดผู้ชายกินเหล้าไปไหนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์เปโตผู้ชายกินเหล้าก็เป็นเปรตหมดสิฮะดังนั้นเราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ที่ดีเพราะว่าสิ่งนี้ทำให้ความสุขแก่ตัวเราไม่ใช่ว่าเราได้สิทธิเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่มนุษย์นี่ดูแค่นี้จะได้อะไรต้องทำบุญกุศลเพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันต้องแก่ต้องเก็บต้องตายชีวิตคนเราไม่เที่ยงเนี่ยประมาทไม่ได้เนี่ยถ้าประมาทเขาก็ลืมตัวเองฉันจะสาวอยู่อย่างนี้หรือจะหนุ่มอยู่อย่างนี้หรือจะรวยอยู่อย่างนี้หรือจะสุขนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่เที่ยงสักอย่างเดียวใครจะไปว่าตัวเองประกันได้ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงจะหลงตัวเองก็ไม่ได้เพื่อความไม่หลงเพื่อความไม่ประมาทก็รีบทำจิตใจให้เป็นบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานั่นแหละไม่ประมาทนั่นแหละเป็นมนุษย์ที่ไม่ประมาทความประมาทพุทธเจ้าบอกนั้นอายุสั้นคนประมาทนี่คนอายุสั้นคนที่อายุสั้นนี่คนมีความประมาทในชีวิตในอดีตมาในชาตินี้จึงอายุสั้นแต่คนไหนทำบุญกุศลสร้างบารมีด้วยความไม่ประมาทเกิดมาแล้วไม่ประมาทในชีวิตตัวเองเนี่ยจะอายุยืนจะไม่ตายโหงจะไม่อุบัติเหตุตายเพราะไม่ประมาทที่พุทธเจ้าพูดว่าประมาโทมัจจุโนปถังความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายก็แสดงว่ามนุษย์สมัยนี้ประมาทเยอะจึงตายเยอะตายด้วยอุบัติเหตุเยอะเพราะนั้นถ้าอยากให้มนุษย์สมัยนี้เจริญก็ไม่ตายง่ายก็ให้อายุยืนก็ต้องเลิกประมาทกันให้ฐานรักษาศีลเจริญภาวนาขับลบคำลาเข้าพุทโธเรื่อยไปไหว้พระก่อนขับกลับมาบ้านก็สวดภาวนา

0: ทำบุญต่ออายุตัวเองเรื่อยๆไปก็จะไม่ตายเร็ววันไม่ตายอายุสั้นไม่ตายโหงไม่ตายอุบัติเหตุเพราะไม่ประมาทแก้กรรมตัวเองซะก่อนเพราะถ้าประมาทแล้วตายเร็วหมดทุกวันนี้ตายกรุงเทพนี่ตั้ง20ต้อง100 200รายเนี่ยอุบัติเหตุนะเพราะพวกประมาทเยอะตรงนี้ไม่เคยรู้จักสวดมนต์ภาวนาไม่รู้จักศีลฐานภาวนาก็ประมาทมีรถสวยๆนะไปชนเขาเนี่ยก็หมดสวยแล้วคราวนี้ไอ้รถก็พอไม่สวยไอ้หน้าก็ไม่สวยไปด้วยเลยไม่เพราะความประมาทนะแต่จะเรียกว่าความเจริญมันช่วยเราได้บางอย่างแต่ว่ามันก็ทำลายถ้าเราจะไปหลงมันไม่ได้นะไปหลงถึงก็แม้ฉันมีทุกอย่างฉันไม่เข้าวัดเข้าวานั่นนะมันประมาทตายแล้วอุบัติเหตุขึ้นเยอะเพราะพวกนี้เองพวกไม่หาทางเข้าหาธรรมะนี่เองขับรถไม่ภาวนาไม่พุทโธกันขับรถแบบประมาทกันเรามาวัดนี่เราไม่ประมาทในเรารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราเราไม่ประมาททำบุญกุศลต่ออายุตัวเองสะเดาะเคราะห์ต่อตัวเองมันก็กำจัดทุกข์ไปได้เองพอเป็นแล้วพอประมาทไม่เคยเข้าหาธรรมะเลยเป็นโคมคามคนที่เสียใจคือญาติพี่น้องผิดหวังมากเลยคือญาติพี่น้องเพราะลูกหลานประมาทที่พ่อแม่ก็มานั่งร้องไห้เสียใจเพราะลูกหลานประมาทกูน่าจะตายก่อนมึงนะทำไมมึงมาตายก่อนกูอย่างเงี้ยสาวหนุ่มมันเสียใจไหมอยากจะตายแทนเขาอะเห็นว่าตัวเองไม่มีค่าไอ้คนที่ตายมีค่ากว่าไอ้คนที่ตายมันประมาทน่ะก็เราไม่ประมาทมันก็ไม่ตายสิก็เลยอยู่ยันแก่นะเขาต้องไม่ประมาทกันทุกคนจะได้อายุตามอายุไขคนไม่ประมาทได้อยู่ตามอายุไข80ปีปล่อยท่าไปไม่ไหวก็ตายเลยเขาเรียกคนไม่ประมาทก็อยู่ครบอายุไขคนที่ประมาทแล้วอยู่ไม่ถึงอายุไขใครก็ไม่อยากประมาทใช่ไหมถ้ารู้งี้ไม่อยากประมาทใช่ไหมเพราะทุกคนอยากอยู่ตามอายุไข80ปีนี่ก็ต้องพูดกันทุกคนขับรถขับลายอย่าประมาทนะถ้าคนไหนไม่ประมาทจะอยู่ครบตามอายุไขสวดมนต์ภาวนาทำบุญถวายสังฆทานสะเดาะคอต่อยตาตัวเองไปเองปฏิบัติก็ต่ออายุตัวเองไปเองแต่พอจะเข้ามันก็บุญอันนี้มันก็ต่ออโหสิกรรมไปเรื่อยๆทำให้อายุยืนไปได้อยู่ครบนั่นเราก็ต้องไม่หลงลืมโยมหมาเยอะจังเอามาปล่อยเอาไปวัดเอาไปบ้านบ้างสินะเวลามาปล่อยแล้วกลับไปบ้างสินะมาปล่อยหมาวัดเนี่ยต่อไปตัวเองต้องอยู่วัดยันตายนะ คนไหนปล่อยหมาวัดจะต้องอยู่วัดยันตายเอาวะต้องใส่เลิกปล่อยกันเลยเนาะกลัวอยู่วัดกันยันตายแอมบอกว่าปล่อยหมาวัดได้ไปต่างประเทศเนี่ยปล่อยกันใหญ่เลยกรรมนุษย์ถูกเนรเทศเนาะปล่อยหมาปล่อยแมววัดถูกเนรเทศออกต่างประเทศสงสัยมาปล่อยกันเต็มเลยเนาะอยากไปต่างประเทศกันจะได้บุญจะได้กรรมต้องบอกว่าปล่อยหมาวัดนี่มันจะต้องมาอาศัยข้าววัดกินกันตายตายแบบหมาที่วัดเนี่ยก็ยังดีเนาะดีก็ตายหมาข้างถนนถ้ามาปล่อยกันมากจังเลยไอ้หมาตัวไหนขี้เลือนมาปล่อยไอ้ตัวไหนตัวเมียมาปล่อยไอ้ตัวน่ารักเอาไว้ของไม่ดีให้พระไอ้ตัวไหนดีๆไม่เอาแล้วมาวัดนี่พอออกตัวผู้น่ารักขโมยไปเลยตัวเมียไว้ตัวเมียตั้ง4ตัวตัวผู้ตัวเดียวไปเลยยังไม่ทันทิ้งนมรีบออกไปเลยกลัวใครจะเอาแต่พอไปเลี้ยงขี้เลื้อนเกิดมันปล่อยต่อเส ฉลาดน่าดูเลยเป็นพระก็ไม่มีทำไงอ่ะใช่ไหมของดีต้องเอาของไม่ดีมาให้พระไม่เอาตัวไหนขี้รถบ้านเปรอะๆไปปล่อยวัดไปวัดมันขี้เรียราดลงไปวัดไอ้แม่ก็โดนมาปล่อยวัดมาปล่อยวัดก็มาขี้เรียราดในพระอีกจะทำไงพระจะไปปล่อยไหนพอพระไปปล่อยมั่งบอกแม่ไร้เมตตาฉันไม่ไปทำบุญวัดนี้หรอกพระนี่ไร้เมตตาพอพระไปปล่อยหมาไปแมวมั่งบอกพระไร้เมตตาแล้วก็ไม่เห็นเลยว่าพระนั้นมีหมาไม่แมวมากก็โยมอีกโยมมีแค่ตัวตรงตัวยังปล่อยเลยยังทนไม่ได้ไหมแล้วพระมีเป็นรอยทำไงเห็นใจพระมั่งสิปล่อยหมาไปแมวอ่ะใช่ไหมก็จริงๆอ่ะเรื่องจริงไหมไอ้ตัวไหนขี้เรียราดปล่อยวัดหมดตัวไหนน่ารักที่ยิงเรารักสัตว์เนี่ยเราไม่ควรปล่อยต้องเลี้ยงมันยันตายถ้าเราคิดว่าเรารักสัตว์เราต้องเลี้ยงมันมันเป็นโรคไปแล้วก็รักษามันยันตายนั่นถือว่าถูกต้องไอ้รักสัตว์แบบคนชาวบ้านเนี่ยไม่ถูกรักแต่ของดีอะระวังอะไรเงี้ยเวลาผัวพี่การก็ปล่อยวัดพอเมียพี่การก็ปล่อยวัดอีกโอ้ยตอนนี้ดีกูไม่ให้ใครหรอกพอมีพิการปล่อยวัดเลยผัวพิการปล่อยวัดเลยเพราะนี่ก็โดนปล่อยหลายคนแล้วตอนนี้ดีไม่ให้ใครหรอกเมียกูผัวกูใครเอาไปนะเอามาพาดตอนนั้นเดินไม่ได้ปล่อยวัดหาทางมาปล่อยหลวงพ่อไม่ก็จับบวชไม่ได้ก็มาฝากพระนี่ทำไงได้คงจะกรรมมั้งพวกนี้กรรมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปล่อยวัดน่ะมีต้นแท็กตัดอาตมาถูกขโมยอ่ะต้นน่ะกระบองเพชรน่ะอาตมาหิ้วมาจากอาริโซนาน่ะลูกสวยมากเลยอ่ะที่มีหนามรอบตัวน่ะกระบองเพชรแท็กตัดน่ะอาตมามาจากอาริโซนาพระที่ซื้อเอามาให้ธรรมานะไปพาซื้อที่ตลาดนะซื้อมา3ต้นไปซื้อที่อาริโซนาเห็นว่ามีผู้ชายมาขอซื้อไข่ยังไม่ขายมันขโมยหายไปแล้วเนี่ยไอ้ต้นสวยเอาไปแล้วไอ้ต้นที่ไม่สวยอยู่อ่ะขอไม่ได้ขโมยเลยอ่ะต้นมันหลายตังค์นะโตขนาดเนี้ยเอามาตั้งหลายปีพระที่ถูกฆ่าตายเลยท่านซื้อให้มาก็ซื้อแน่ไม่กี่อาทิตย์ท่านก็ถูกค้าจะมาไปท่านก็พาไปซื้อมาให้นี่โดนขโมยแน่มันเอาไปนะของพระองค์นั้นนั่นนะบอกมันด้วย ของพระองค์ที่ตายถูกยิงตายซื้อให้อ่ะ พูดไปต่อเดี๋ยวมันก็มาคืนโยมพระองค์นั้นซื้อให้จริงๆแหละองค์นั้นรูปหล่อด้วยนะฟังนะไปเอาพ่อจะเอาอะไรนะซื้อผมเอาแค่3ต้นพอไม่เอาไปมากหรอกหิ้วมา3ต้นภาษาหิ้วมาจากอเมริกานะมาปลูกอะในความรักต้นไม้เนี่ยมันก็สวยมันเลยอยากได้หมดอะแต่มาไม่ได้แค่ได้3ต้นพอถามว่ามันขยายพันธุ์เนาะแต่ไอ้ต้นที่สวยมากเนี่ยมันขโมยไปแหละพระองค์นั้นเป็นคนซื้อให้นะองค์ที่ถูกฆ่าตายซื้อให้แล้วพระนี่ของพระองค์นั้นขายไปก็ไปเดี๋ยวพระองค์นั้นไปตามอยู่ด้วยมันมาขอซื้อนะแต่ว่าไม่มีใครขายอ่ะก็จะขายไงของวัดแต่ไม่รู้ว่าใครมาขอซื้อแต่ว่าคนที่เขาถ้าเขาเอาไปปลูกก็ไม่เป็นไรกูจะไปขายสิเพราะมันของมีราคาถ้าไปปลูกเราก็ชอบใจนะเป็นคนรักต้นไม้แบบเดียวกันเออดีแล้วแต่ถ้าไปขายก็เสียดายทีฆานาสะหลานของพระสารีบุตรเนี่ยมาฟังธรรมเพียงคนเดียวไม่ต้องขึ้นธรรมาสน์อะไรเงี้ยสมัยนี้ไม่ต้องอาราธนาธรรมมาถามปัญหาพุทธเจ้าที่ทำสุขระคาตาที่พระสารีบุตรพัดโบกถามว่าพระองค์คนเราทำไมเมื่อรู้ว่าเราไม่ชอบใจเนี่ยทำไมชอบทำให้เราไม่ชอบใจจึงทำให้เราโกรธจึงทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าตอบยังไงรู้ไหมพุทธเจ้าถามว่าแล้วทำไมคนเราเนี่ยจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยทำไมจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยนิยมคิดให้ดีนะปัญหาถามว่าทำไมคนเราจึงทำให้เรา โกรธให้เราไม่ชอบใจทั้งที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบใจทำไมจึงชอบทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าถามการพระสารีบุตรว่าแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยล่ะเท่านั้นเองได้รู้ธรรมเลยคนคนเดียวคนนั้นได้เป็นดอกบัวพ้นน้ำทันทีเลยเข้าใจถามว่าอ๋อคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เนาะไอ้ที่โกรธที่เกลียดเนี่ยเราไปว่าคนอื่นเองเราไปเกลียดคนอื่นเองไปโกรธคนอื่นเองไม่เคยโกรธตัวเองเลยไม่เคยเกลียดตัวเองเลยไม่เคยนินทาตัวเองเลยไม่เคยด่าตัวเองเลยไม่เคยแช่งตัวเองเลยไม่เคยให้ร้ายตัวเองเลยชมตัวเองดีตลอดเวลาคิดดูที่เวลาคนเมานะโยมมึงเมาทำไมวะไอ้เนี่ยขี้เมามันโกรธเราทันทีเลยมันด่าเราเลยพอโกรธทันทีเพราะคนเมาไม่เคยด่าตัวเองเมาเมาไงกูก็ดีกว่ามึงไปไม่ไหวก็หามกูไปตีเขาทีก็ยังเอาอย่างเงี้ยเพราะคนเมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทำอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยย่อมเข้าเครื่องตัวเพราะไม่รู้ใจตัวเองแต่คนเราถ้ารู้ใจตัวเองนะจะด่าตัวเองว่าตัวเองว่าส่วนไม่ดีของเรานี่มีเยอะเลยความคิดของพวกเราเนี่ยกว่าเราจะไปโกรธเขาได้เนี่ยนะกว่าเราจะไปด่าเขาได้เนี่ยกว่าเราจะไปตีเขาได้เนี่ยตัวเราเนี่ยเลวมากแล้วจึงไปด่าเขาได้จึงไปนินทาเขาได้ตัวเรานี่เลวกว่าคนที่ถูกด่าบางทีคนที่ถูกด่าไม่เลวหรอกนะอย่างพวกพญามารมาด่าพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าไม่เลวหรอกแต่พญามารเลวคนที่ไปนินทาชาวบ้านเขาคนดีเราไปนินทานะคนนินทาเป็นคนเลวกว่าบางทีคนที่เรานินทาเป็นคนดีก็มีอย่างที่พระเนี่ยท่านดีจะตายไปเราก็ไปว่าท่านเป็นอย่างนั้นว่าท่านเป็นอย่างนี้หลับหูหลับตาแล้วอ้าวทั้งที่เรานี่แย่ที่สุดบางทีก็กินเหล้าเมายังไปด่าพระไปว่าพระทั้งที่เราชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีศีลเลยสักข้อเดียวแต่เราก็ไปว่าพระไม่ดีป่าจีไม่ดีว่าทายกทายิกาไม่ดีถ้าเรามาดูตัวเองมาด่าตัวเองว่ามึงก็ยังเลวอยู่นี่หว่ายังทำอะไรดีไม่ได้ไปจะไปด่าคนอื่นมันต้องด่าตัวเองคนเราถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นนูน่าเนี่ยพอเรามามองตัวเองเนี่ยเราไม่อยากว่าใครหรอกเราก็ไม่ดีเยอะแยะเลยเนาะโกรธก็ขี้โกรธทั้งวันเลยอิจฉาก็อิจฉามโหโทโสโหไม่ดีอยู่ในตัวเราเลยไปว่าคนดีคนนั้นไม่เขาโกรธเราสักทีว่าเขาก็ไม่โกรธเราสักทีให้ร้ายเขาก็ไม่ให้ร้ายตอบสักทีเมื่อรู้อย่างนั้นเราจึงรู้ว่าใจเราเนี่ยต้องฝึกเสร็จแล้วต้องทำดีเสร็จแล้วเราว่าคนดีเราต้องชมคนดีซะแล้วเราต้องไปหัดคนใจเย็นชมคนใจเย็นชมคนไม่ขี้โกรธชมคนไม่ด่าใครไม่ว่าใครแล้วเราก็ติตัวเองไปหัดชมคนดีเข้าใกล้คนดีถ้าคนใจเย็นคนไม่โกรธเนี่ยเราชอบไอ้ตัวเรามันยังขี้โกรธมันชอบด่าชอบว่าคนอื่นชอบหาเรื่องกับคนในครอบครัวเราอยู่เมื่อเราด่าว่าตัวเองมาเข้าเราก็กลายเป็นคนใจเย็นมองตัวเองถูกต้องแล้วคนนี้นั่นแหละเป็นคนดีเป็นคนดีที่พุทธเจ้าสอนเป็นคนดีที่เป็นชาวพุทธเป็นคนดีที่เป็นดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำหรือเป็นดอกบัวที่รับแสงอาทิตย์ได้คนที่รับฟังทำคำสอนพุทธเจ้าจะต้องฉลาดจะต้องรู้หลักของพุทธศาสนาไว้บ้างไม่ใช่เราทำบุญก็จะเข้าวัดอย่างเดียวแต่เราไม่รู้อะไรเลยไม่เคยแก้ใจตัวเองเลยนี่เราจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหาบุญไปเป็นที่พึ่งยามทุกข์เราไม่ได้ไปรามแล้วเจ็บเราไข้เราจะแก่จะตายนี้ถึงวาระเหมือนยังยมคลอยเนี่ยเราต้องหาที่พึ่งให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วใครจะช่วยเราได้หายใจก็หายใจไม่ออกคิดอะไรก็คิดไม่ออกมีอย่างเดียวนะบุญทานที่เราทำไว้ในจึงจะเป็นทางให้เราจึงว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปนินทาใครไม่ต้องไปด่าใครให้มันมากด่าตัวเองให้มันมากนินทาตัวเองให้มันมากเกลียดตัวเองมันมากเกลียดใครเกลียดกิเลสตัวเองเกลียดความโกรธไม่ดีไอ้ความโกรธเนี่ยเราไม่รักมันหรอกไอ้ใจร้ายนี่เราไม่รักมันหรอกไอ้ปากที่มันชอบว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีเนี่ยเราไม่รักมันหรอกไอ้ปากเนี้ย เราปากที่ชมคนโน้นคนนี้ดีนะปากนี้เราชอบปากนี้มันน่ารักมันชอบชมคนโน้นดีคนนี้ดีใจที่มีเมตตาต่อญาติต่อพี่น้องไม่คิดอิจฉาริษยาใครใจดวงนี้น่ารักใจตรงนี้ดีน่าเชื่อถือน่ายกย่องมาไว้ในดวงใจเราอย่าให้ใจดวงนี้ไปจากเราเลยนะใจที่ไม่โกรธใครเนี่ยใจที่ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยก็เอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในใจงี้แล้วเราก็จะได้ไปดีกันนะขอเข้าใจนะโยมนะไม่ได้ว่าใครนะว่าปากไม่ดีว่าใจไม่ดีปากดีใจดีไม่ว่ากันชมชักชวนกันเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราต้องรีบทำความดีไว้ให้คนอื่นก็จะได้เป็นตัวอย่างของเราเออคนนี้นะเป็นคนใจดีจริงๆนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: พร้อมแล้วกราบ เสร็จแล้วก็นำพระเพียบลงนะเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งพาจะสวดชุมเทวดานำไปก่อนโยมรอขึ้นนโมตอนพระนักนำต่อไปสรัตถ

วาชาลาธาลวิสเมยาขาคันธาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโล

0: ตุ
1: ย้อนกลับไปหน้าห้าหน้าห้า
0: ก ัลนียมัตถกุสเลนะยันตัง
2: สันตังปะทังอภิสัมเมจะสาโกอุชุจะสุหุชุจะสุวะโจจะสมุทุอนัตติมานิสันตุสะโกจะ

ุตตโรปุริสัทธัมมาสารทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธรรม

รัสมิงพระพุทธคุณังปัจจิมรัสมิงพระธรรมเมตังปัจจิมรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขพยังวิวัญชัยเยสัพพทุกขสัพพสุขสัพ

0: พระพุทธคุณังอิสานรสมิง
1: พระธรรมเมตังอิสานรสมิงพระสังฆานังทุกขโลกขพยัง
0: วิวัญชัยเยสัพพทุกขสัพพโศกสัพพ

0: ย้อนกลับไปหน้า11นะหน้า11ย้อนไปอีกหน้ากลับไปหน้า1หน้า11
1: พาหุงสหสมภินิมมิตสาวุธันตัง

0: วชิรกิติยาภาษา
1: ราชธีตาวรังกุรา
0: ราชธีตาวรังกุรา
1: อีคายุกาพลูเปตา
0: อีคายุกาพลูเปตา
1: วันนูเปตาสุเขทิตา
0: วันนูเปตาสุเขทิตาน
1: ิทุขาโหตุนิโสกาน
0: ิทุขาโหตุนิโสกา
1: อโรคาอกุโตพยา
0: อโรคาอกุโตพยา
1: เอเตนะสัจวัชเชนะ
0: เอเตนะสัจวัชเชนะ
1: โสติสาโหตุสัพพทาติ
0: โสติสาโหตุสัพพทาติ
1: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
0: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
0: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
1: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
0: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ณเรนทิราเทพยวดี
0: ณเรนทิราเทพยวดี
1: กรมหลวงราชสารีนีสิริภัทร
0: กรมหลวงราชสารีนีสิริภัทร
1: มหาวชิระราชธิดาม
0: หาวชิระราชธิดา
1: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
0: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
1: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
0: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: มีพระชวีวันผุดผ่อง
0: มีพระชวีวันผุดผ่อง
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ขอพระองค์จงไร้ทุกข
0: ์ขอพระองค์จงไร้ทุกข
1: ์ไร้โศก
0: ไร้โศก
1: ไร้โรค
0: ไร้โรค
1: ไร้ภัย
0: ไร้ภัย
1: ด้วยสัจวาจานี้
0: ด้วยสัจวาจานี้
1: ขอความสวัสดี
0: ขอความสวัสดีย
1: งบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
0: ยงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
1: อาศัยพายผ่อนนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปวเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพผู้เรนทุสร้างกับปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนละโซยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติละโซยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญเพราะว่าตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อพระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อน และฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
3: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอกนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
2: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
4: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมนี่ในการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมสีให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่นะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบว่าดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
5: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ 700-800 แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
2: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบู

0: ภาวันตุเต
1: ได้แล้วกับบทอธิษฐานจิตถวายพระพรนะครับพระองค์พานะเราไม่ข่าวกันนานหลายวันแล้วนะตรงกลางไม่ได้ข่าวเลยอันนี้โยมว่าตามพระกล่าวนำนะ
0: รัตนตยานุภาเวนะ
2: รัตนตยานุภาเวนะ
1: สัพพปุญญาณเตชะสา
2: สัพพปุญญาณเตชะสา
1: วชิระกิติยาภาส

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ส่งเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถส่งมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพัชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิ

แล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่หว่างคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรพึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์

ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติ

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

พราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้งทั้งแจ้งทั้งรู้นั้นมันดี

คนที่แกไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีล

ก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธนี่เป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดมรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดก็พวกเราได้บ่อยๆ

เพราะงั้นจะต้องสร้างศีลให้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมถมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนนอนนอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตน

เราได้แล้วควรใน2วัน3วันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤต

ให้ถึงอัปยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มีพระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่นะถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมัก

คนน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอนิมักก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วนี่แต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทางสมุทัยสัตว์น่ารู้นิโรธสัตว์ข้อจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตาม
าไม่เห็นก็ทำความเร็วไปเอาไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

ิจารณากายการพิจารณากายนั้นให้เพ่งเข้ามาภายในให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นไม่ให้เพ่งออกไปภายนอกไปดูในที่อื่นเพ่งเข้ามาพิจารณาอยู่เฉพาะตัวของเราพิจารณาให้ถึงที่สุดให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเป็นของเปื่อยเน่าปฏิกูล

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ให้พากันตั้งใจสำรวมใจฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันกำหนดรู้ว่าโลกอันนี้มันมีแบบมีแผนหมายเอาสัตว์โลกที่เกิดเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้ที่ยังพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่รู้จักแบบแผนของโลกที่ถูกต้องคือโลกกับธรรมนั่นน่ะอาศัยกันอยู่ถ้าไม่มีโลกก็ไม่มีธรรมให้เข้าใจอย่างนั้นมานี่ธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแบ่งออกเป็นสามประเภทว่ากันง่ายๆว่าธรรมที่เป็นบุญนั้นอย่างหนึ่งธรรมที่เป็นบาปนั้นอย่างหนึ่งธรรมที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปนั้นอย่างหนึ่งนี่แหละธรรมะที่แทรกอยู่กับโลกนี้นะมันมีอยู่สามประเภทอย่างนี้ให้เข้าใจมันนี่ผู้เกิดมาในโลกนี้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ในระหว่างโลกที่เป็นบาปกับโลกที่เป็นบุญนะคลุกเคล้ากันไปเจอบุญก็ทำบุญไปเจอบาปก็ทำบาปไปเป็นอยู่อย่างนี้ชีวิตของปุถุชนคนที่หนาไปด้วยกิเลสไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงทำทั้งดีทั้งชั่วนี่ให้เข้าใจกันบัดนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่พระองค์เจ้ารู้แจ้งนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังเมื่อเราได้มาสู่พุทธศาสนานี้เราได้มานับถือพุทธศาสนานี้เราก็ได้ฟังบางคนฟังแล้วไม่เอาใจใส่พิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษโดยแจ่มแจ้งเมื่อไม่เห็นเรื่องเหล่านี้โดยแจ่มแจ้งแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะละบาปและบำเพ็ญบุญให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้ไม่สามารถที่จะละบาปออกจากกายวาจาใจได้เพราะไม่ได้เห็นแจ้งฟังธรรมะคำสอนก็ฟังไว้เฉยๆฟังแล้วแล้วไปไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ใคร่ควรพิจารณาในคำสอนนั้นๆว่ามีความหมายอย่างไรมีเหตุผลอย่างไรอันนี้สำคัญมากถ้าบุคคลไม่สนใจที่จะน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วแม้จะฟังคำสอนของพระองค์ไปนานเท่านานสักเท่าใดก็ไม่ได้ผลเลยบุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะละชั่วทำดีได้ดังนั้นแหละจึงว่าการใคร่ควรธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอย่าพากันละเลย มื่อฟังแล้วจำได้คำสอนบทใดหมวดใดเกี่ยวกับเรื่องบุญก็ดีเกี่ยวกับเรื่องบาปก็

เกี่ยวกับเรื่องคุณเรื่องโทษต่างๆพวกเนี้ยตลอดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลเมื่อเราได้ฟังแล้วจำได้ก็น้อมเข้าไปคิดไปกรองไปพิจารณาอีกทีหนึ่งให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยใจของตนเองอย่างที่เคยที่แจ้งให้ฟังมาแล้วนั่นแหละเช่นอย่างฆ่าสัตว์อย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงห้ามเราเอาไปคิดไปกรองดูแล้วที่ทรงห้ามนั่นก็เพราะว่าพระองค์ไม่พับมีพระประสงค์ไม่ต้องการให้มนุษย์เบียดเบียนสัตว์เพราะว่าสัตว์นั่นน่ะมันเป็นสัตว์ชั้นต่ำมันก็เกิดมาร่วมโลกกันกับมนุษย์นี่แล้วสัตว์เดรัจฉานต่างๆนั้นมันก็ต้องการความสุขเหมือนกับมนุษย์เรามันก็รักชีวิตของมันเหมือนกับมนุษย์เรารักชีวิตของตัวเองโดยเหตุผลเป็นอย่างนั้นนี่ทีนี้เมื่อต่างคนต่างก็รักชีวิตของตนหวงแหนชีวิตอย่างนี้แต่เมื่อผู้ใดจะไปจับมันจะไปฆ่ามันอย่างนี้สัตว์นั้นมันก็กลัวตายแต่เมื่อมันมีอำนาจน้อยมันสู้มนุษย์ไม่ได้มันก็ยอมตายตายไปทั้งที่เสียดายชีวิตเต็มทีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติห้ามพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อไม่ควรที่จะไปประหัตประหารชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นผู้ใดมันนึกเทียบตนเองกับผู้อื่นสัตว์อื่นดูดังกล่าวมานี่แล้วผู้นั้นก็จะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายได้พระองค์เจ้าแสดงไว้อย่างนี้นะแต่เมื่อเราน้อมเข้าไปคิดดูตามที่พระองค์เจ้าชี้แจงไว้นั้นแล้วมันก็เป็นความจริงผู้มีปัญญามันก็ต้องเห็นตามนะเป็นความจริงแท้ๆถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมล่ะชาวพุทธทั้งหลายนั้นจึงชอบจับสัตว์มาฆ่าทำเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองและคนอื่นอยู่อย่างนั้นกะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าบุคคลเหล่านั้นไม่รู้แจ้งเหตุผลแห่งปาณาติบาตอันนี้ตามเป็นจริงผู้ใดรู้แจ้งอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็ไม่ทำเขาก็มีปัญญาหาเงินหาทองในทางอื่นนู่นได้มาแล้วเขาก็ไปหาซื้อเอาอาหารที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นมาบริโภคคนมีปัญญาคนมีปัญญาเท่านั้นน่ะมันถึงละบาปได้มันถึงละการเบียดเบียนได้ ที่นี้พูดถึงคนกับคนอย่างนี้นะมันก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนกันนะเนื่องจากว่าต่างคนต่างก็ต้องการความสุขใครก็ไม่ต้องการให้ใครไปเบียดเบียนตนต่างคนต่างเกิดมาแล้วก็ต้องมาแสวงหาความสุขกันต้องมาแสวงหาความเป็นอิสระเสรีอย่างนี้แหละความมุ่งหมายของมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี้นะดังนั้นมนุษย์นี่นะพอเป็นผู้มีใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานเมื่อมีใจสูงอยู่ด้วยคุณธรรมแล้วก็จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันแม้เบียดเบียนกันทางวาจาก็ไม่สมควรไม่ถึงกับว่าเบียดเบียนทางกายเช่นกล่าววาจาเสียบแทงกันให้เจ็บอกเจ็บใจอะไรต่างๆหมดนี้นะวาจานี่มันก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งถ้าหากว่าเจตนาภายในจิตใจนั้นมันเป็นอกุศลแล้วมันกล่าววาจาออกมาก็เป็นอาวุธ ชนิดหนึ่งแหละทิ่มแทงหัวใจของคนให้เจ็บให้ปวดไปนานทีเดียวนะเป็นอย่างนั้น
ราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแสดงธรรมแนะนำพุทธบริษัทให้เจริญเมตตากรุณาให้มากมากให้เจริญเมตตาจิตคิดใจสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันทั้งที่เป็นมิตรก็ตามเป็นศัตรูก็ทั้งก็ช่างเราให้อภัยกันไปหมดเลยอย่าได้มีกรรมมีเวรต่อกันเพราะการที่บุคคลเรานั้นเบียดเบียนกันอยู่มีกรรมมีเวรเกี่ยวพันกันอยู่จึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้พระองค์เจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้ก็ จึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาอุบายแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วชีวิตของผู้นั้นก็ดำเนินไปไหลไปสู่พระนิพพานนะใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะไม่ไปแล้วทางอื่นนะนรกอบายภูมิไม่ไปแล้วมีแต่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อบุคคลเป็นผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วนี่มันเป็นใจที่สงบมันจึงเว้นจากการเบียดเบียนได้ถ้าผู้ใดมีใจวุ่นวายเดือดร้อนอยู่เนี่ยไม่ฟังนะมันต้องเบียดเบียนคนอื่นนะนี่สังเกตดูก็ได้สังเกตดูจิตใจของใครของเรานี่แหละในขณะใดที่ใจของตนวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยแสดงกิริยากายวาจาอะไรออกไปเนี่ยก็มีแต่เรื่องหยาบโลนนะนี่ต้องแสดงต้องสังเกตดูตัวเองก็ได้ไม่ต้องไปสังเกตผู้อื่นแหละทีนี้ในคราวใดถ้าจิตของตนนั้นเป็นปกติอยู่เปี่ยมอยู่ในเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะเวลาเช่นนั้นการแสดงออกทางกายทางวาจาก็นิ่มนวลอ่อนหวานหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แสดงให้เห็นแล้วนะว่าเมื่อบุคคลใดเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วนี่เป็นคนใจดีตลอดไปเลยนั่นแหละอันใจดีอย่างนี้แหละมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อใจมันเย็นมันสบายแล้ววันนี้มันก็ไอเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆมันก็ทบกระทั่งไปมันรู้สึกว่ามันเจ็บมันแสบมันร้อนมากวันนี้มันก็เบื่อหน่ายความชั่วเหล่านั้นเลยบุคคลผู้มีใจเลือกเย็นเป็นปกติอยู่แล้วนะความชั่วเนี่ยมันมีพิษร้ายอย่างนี้เนาะถ้าว่าเรานั่นแสดงความชั่วอยู่ในใจของตัวเองออกไปสู่คนอื่นนี่คนอื่นเขาก็จะเจ็บจะแสบเหมือนกับเราได้รับจากคนอื่นนี่แหละเนี่ยเมื่อมันเพ่งพิจารณาสังเกตได้อย่างนี้มันก็สำรวมจิตใจของตนแบบนี้นะระมัดระวังจิตไม่ให้จิตมันสะสมความโกรธความพยาบาทต่างๆไว้ภายในมันพอมามองเห็นฤทธิ์เดชของมันแล้วนี่มันมีพิษร้ายมันทำใจเดือดร้อนนะกิเลสเหล่านี้ผู้นั้นมันก็ละกิเลสเหล่านี้ให้เบาบางไปได้เพราะเห็นโทษของมันนะที่จะเห็นโทษของมันก็เพราะอาศัยสตินี่เนี่ยระลึกได้เวลาที่มันแสดงฤทธิ์ออกมาเวลาเผลอไปนะมันแสดงฤทธิ์ออกมาระลึกได้แล้วถึงเรื่องนั้นแหละถึงเรื่องความโกรธความพยาบาทต่างๆนี่นะเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันก็พิจารณาพิจารณาก็เห็นโทษของมันนะเมื่อมันเห็นโทษบ่อยๆเข้าอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งคลายความยึดความถือไปกิเลสเหล่านี้มันก็เบาออกจากจิตไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนี้วิธีละกิเลสนี่
ไม่ใช่ว่าเราจะไปกำหนดละทีเดียวมันขาดเด็ดไปเลยอย่างนั้นได้นะมันยังไม่ได้ก่อนเพราะว่าปัญญามันยังอ่อนอยู่ จะไปละให้เป็นสมุจเฉทปาหารครั้งเดียวแล้วไม่เกิดขึ้นได้อีกเลยอย่างนี้ยังก่อนมันต้องบำเพ็ญอินทรีย์เหล่านี้ให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่ามาแล้วนี่แหละให้พากันเข้าใจอันปัญญานั้นธรรมชาติสร้างให้ไม่ใช่ให้เอามาไว้ต้มกินแกงกินนะธรรมชาติสร้างปัญญามาไว้ให้เพื่อเอาตัวรอดจากทุกข์ภายในสงสารนี่ต้องเตือนตนอย่างนั้นดังนั้นเมื่อได้เผชิญกับเหตุร้ายต่างๆกับเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆเข้าอย่างนี้นะนั่นละเวลาอย่างนี้เราต้องใช้ปัญญาในวันนี้นะใช้สมาธิจิตกำหนดจิตให้ตั้งมั่นลงไปให้ปัญญาวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามันเป็นมูลเหตุเป็นมายังไงนี่เมื่อรู้ว่าเรื่องอย่างนี้มันมูลเหตุมันเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องแก้ไขอย่างนั้นมันมองเห็นทางแก้ไขได้แล้วมันก็แก้ไขมูลเหตุของมันตกลงไปแล้วเรื่องนั้นมันก็ระงับไปเองมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันผู้มีใจตั้งมั่นแล้วผู้มีปัญญานะจักไม่ไปยึดเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ในใจแล้วแสดงบทบาทคุกคามผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนใจต่างๆมานี่จะไม่มีเลยคนเราเมื่อระงับตัวเองได้แล้วมันก็เท่ากับว่าระงับผู้อื่นได้เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าระงับกิเลสอันชั่วร้ายในหัวใจตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ไประงับผู้อื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีแล้วต่างคนต่างก็ไม่ละอย่างนี้นะเมื่อไม่ละแล้วมันก็ประสานงากันเท่านั้นเองเนี่ยเรื่องมันนะถึงเวลาเผลอๆก็มาแล้วมันก็ไปกระทบกระทั่งกันเข้าต่างคนต่างก็ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่างนี้เกิดมีเรื่องมีราวขึ้นไปเช่นนี้เราแสดงให้เห็นแล้วว่าการปฏิบัติธรรมของคนเหล่านั้นน่ะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยก็ต้องให้รู้ตัวกันนะผู้ใดถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้แล้วก็ให้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมของตัวเองนี่ยังไม่มีผลที่พอจะอุ่นใจได้ยังถูกมารคือกิเลสอันชั่วร้ายฉุดคล้าเอาไปได้อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องพยายามตั้งใจเข้มแข็งขึ้นกว่านั้นตั้งสติเข้มแข็งขึ้นไปกว่านั้นสติตามควบคุมจิตนี่นะให้มันเข้มแข็งไว้เช่นนั้นน่ะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากหลายอย่างสลับซับซ้อนจนไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่นะเมื่อเอาพอเข้ามาแล้วอาศัยสติสัมปชัญญะนี่นะสองอย่างนี่สำคัญมากฉะนั้นอย่าไปพากันละเลยทำสองอย่างนี่นะเมื่อมีสติสัมปชัญญะนี่ควบคุมจิตใจนี่ได้แล้วนี่มันก็ควบคุมกายวาจาได้เหมือนกันเลยเพราะว่ากายวาจามันก็มีใจเป็นผู้บงการดังนั้นถึงว่าการควบคุมจิตทุกอิริยาบถนี่นะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวใครจะมีความรู้ความดีฉลาดในธรรมในวินัยสักเท่าใดก็ช่างแต่ถ้าผู้นั้นไม่ฝึกสติสัมปชัญญะแก่กล้าควบคุมจิตใจของตนเสมอไปแล้วแน่นอนเนี่ยความรู้ความจำในธรรมวินัยเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้

เมื่อกิเลสด้วยความชั่วร้ายมันกระทบกระทั่งเข้ามาก็วันไหวไปตามมันเลยเพราะว่าไม่ได้ควบคุมจิตอาศัยแต่จำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้เฉยๆอย่างนี้นะ แล้วตนเองไม่ได้โน้มสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปหาจิตนั่นบ่อยๆไม่ไปกวดกาไม่ควบคุมจิตอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะไม่ได้ผลเลยความรู้ที่เรียนมาจำมาหมดนั้นก็ช่วยไม่ได้ขอให้เข้าใจเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะอันบรรดาธรรมทั้งหลายนะถ้าหากว่าสติระลึกไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราคิดดูอันนี้ที่ก็เคยพูดให้ฟังมาบ่อยๆอยู่เรื่องพวกนี้แต่วันต้องย้ำแล้วย้ำอีก เช่นอย่างว่ามันมีเรื่องไม่ดีกระทบกระทั่งมามันทำให้จิตมันจิตโกรธขึ้นมาให้บุคคลนั้นคนนี้อย่างนี้นะถ้าไปนึกถึงเมตตาธรรมนั้นได้แล้วความโกรธมันก็ยุติลงนี่แหละสติเมื่อมันระลึกถึงเมตตาธรรมนั้นได้แล้วความโกรธมันก็หยุดลงได้แต่ถ้าสติระลึกถึงเมตตาธรรมไม่ได้แล้วความโกรธนั้นมันก็ลุกลามขึ้นไปได้เลยยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอย่างนี้แหละ ความโลภ ก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่นว่ามันเห็นอาหารที่ดีๆแล้วมันเกิดความอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงนะอย่างนี้ถ้าไม่นึกถึงสันตุถีธรรมนั้นได้แล้วก็มันก็บริโภคเอาซะจนเกินประมาณเนี่ยเพราะมันอยากมันมีความอยากรุนแรงมากในอาหารนั้นเลยเกินขอบเขตไปจะทำให้ร่างกายหรือว่าความเป็นอยู่ไม่สะดวกแล้ววันนี้เพราะว่ามันเกินขอบเขตแล้วไฟธาตุมันก็ย่อยไม่ไหวเหมือนกันนี่อาหารในกระเพาะของคนเราเนี่ยถ้าผู้นั้นถึงแม้จะเห็นอาหารดีๆนึกอยากขึ้นมาอย่างรุนแรงทีแรกแต่ท่านเมื่อมานึกถึงสันตุถีความพอดีพอดีขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้แล้วก็มันก็ยับยั้งได้ยับยั้งความอยากในอาหารนั้นได้มันก็จะต้องรับประทานพอดีพอดีกับกระเพาะของตัวเองไม่ให้เกินขอบเขตอย่างนี้ยกตัวอย่างให้ฟังคำว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะนี่นะอยู่ในตัวนี่นะเมื่อมีสติสัมปชัญญะแก่กล้าอยู่ในตัวแล้วไอ้ธรรมะที่จะเป็นเครื่องขับกิเลสในหัวใจนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ระลึกขึ้นได้มันเป็นอย่างนั้นท่านเมื่อมันจะเกิดความหลงความเมาขึ้นมาความเพลิดเพลินขึ้นมาเนี่ยมันจะนึกถึงสมาธิจิตเข้าไปมันนึกถึงความสุขทั้งหลายแหล่มันย่อมเกิดจากความสงบใจไม่ใช่ความสุขอันเป็นแก่นสารมันอาศัยความเพลิดเพลินความมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆหมู่นั้นไม่ใช่เมื่อมันระลึกได้อย่างนี้แล้วมันก็จะสำรวมจิตเข้าไปตั้งอยู่ภายในมีสติไปประคับประคองไว้ไม่ให้เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสนั้นนะอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ทำความหลงให้เบาบางออกไปจากจิตใจเรียกว่าใจไม่หลงแบบนี้นะรู้ตัว รู้ว่าในความเพลิดเพลินอย่างนั้นมันไม่ใช่ความสุขอันเป็นแก่นสารนี่นะมันรู้อย่างนี้ความทำใจสงบนี่แหละมันเป็นความสุขอันเป็นแก่นสารเมื่อมันระลึกได้อย่างนี้มันก็โน้มใจลงสู่ความสงบนั่นเนี่ยใจมันก็สงบลงไปได้ก็ได้พบกับความสุขอันแท้จริงแบบนี้นะนั่นเนี่ยความสุขซึ่งไม่มีกิเลสเจือปนไม่มีความรักความชังอยู่ในนั้นเลย
มีแต่ความรู้สึกเฉยๆต่ออารมณ์ต่างๆอยู่ อย่างนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมนะก็หมายถึงการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจนี่ให้สงบระงับจากความชั่วร้ายต่างๆให้มีแต่ธรรมะอันเป็นกุศลตั้งอยู่ภายในจิตใจนี่เราเลือกคัดจัดสรรออกไปด้วยอาศัยสติสัมปชัญญะนี่เนี่ยเป็นธรรมวิจยะแบบนี้นะอันเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นธรรมวิจยะคือรู้จักคัดเลือกว่าความคิดอย่างนี้เป็นอกุศลรู้ได้เลยเนี่ยควรละความคิดอย่างนี้นะอย่างนี้นะไอ้ความคิดอย่างนี้เป็นกุศลธรรมควรทำให้เกิดให้มีขึ้นก็รู้ได้นี่แหละท่านจึงเรียกว่าธรรมวิจยะรู้จักคัดเลือกธรรมะที่เกิดขึ้นในใจของตัวเองเช่นอย่างความโกรธอย่างที่ว่ามาเมื่อตะกี้นี่นะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจนี่โอ้นี่มันเป็นธรรมฝ่ายอกุศลถ้าว่ามันเผลอนะสร้างความโกรธขึ้นในใจได้อย่างนี้สติมันระลึกได้นี่มันเป็นธรรมฝ่ายอกุศลอันนี้ไม่ควรส่งเสริมมันควรกำหนดละมันก็กำหนดละไปเลยเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้ว อกุศลธรรมมันก็ระงับไปจากจิตใจนี้แล้วก็มาเจริญเมตตาธรรมขึ้นมาแทนเมตตาธรรมนี่เป็นฝ่ายกุศลเมื่อเราเจริญมากขึ้นไปเท่าใดกุศลมันก็แรงกล้าขึ้นไปเท่านั้นอันเมตตาธรรมนี่นะนั่นเนี่ยแล้วก็ทำใจให้สงบเยือกเย็นไปได้มากเท่านั้นแหละพอมีเมตตาธรรมมากเข้าไปเท่าไหร่นะเพราะว่าความเป็นผู้ที่ว่าภายในจิตใจนั่นความคิดที่จะอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นน้อยหนึ่งก็ไม่มีอยู่ในใจอย่างนี้นะมีแต่ความปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากันเลยบรรดาสัตว์ที่คล้องอยู่ในโลกอันนี้นะเราเพ่งดูตรวจดูจิตใจนี่เห็นใจของตนเป็นอย่างนั้นจริงๆอยู่อย่างเนี้ยเพ่งใจอันปกติอยู่ด้วยเมตตาธรรมอยู่นั่นเข้าไปมันก็ใจมันก็สงบมันก็รวมเข้าไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีกังวลอะไรต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าใครมาด่าเราใครมาอิจฉาเบียดเบียนเราอะไรพวกนี้นะไม่ได้คิดเลยในขณะนั้นแม้จะมีใครคิดอิจฉาเบียดเบียนมาแต่ก่อนนั้นก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์นั่นแหละใครแสดงความรังเกียจเบียดฉันต่อมาแต่ก่อนมาก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์เลยอันนั้นเรื่องของคนอื่นเรื่องของผู้นั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องของเขาก็เราอย่าไปเอาเรื่องของเขามาเป็นอารมณ์มันไม่ดีสอนจิตใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะมันก็วางอารมณ์ภายนอกต่างๆเหล่านั้นลงได้จิตมันก็บริสุทธิ์อยู่ด้วยกุศลธรรมมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะแต่ได้พูดถึงความยินดีไอ้ความยินดีนี่เราผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่เปลี่ยนจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนู่นมายินดีในธรรมแทนเราพยายามฝึกจิตใจของตนให้โน้มไปให้ยินดีไปในทางธรรมแทนการยินดีไปในทางโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่คนส่วนหลายไม่เป็นอย่างว่านี่นะมักจะโน้มใจไปในทางยินดีไปทางโลกนั่นแหละมากกว่าที่จะมายินดีในทางธรรมเพราะว่าความยินดีไปในทางโลกนั้นมันชินมานมนานกาเลแล้วแต่อดีตชาติหนหลังล่วงมาแล้วนู่น
จิตใจของคนเรานี่มันก็ผูกพันอยู่กับโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั้นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพดังนั้นเราจะมาโน้มใจให้ยินดีไปในทางธรรมเอาง่ายๆอย่างนี้มันไม่ได้เพราะว่านิสัยมันเคยชินกับความยินดีในทางโลกมามากแล้วเราจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนี้คอยประคับประคองห้ามจิตไม่ให้มันคิดแส่ไปในทางโลกนั้นนี่พูดถึงว่าในเวลาปฏิบัติธรรมไอ้สำหรับผู้ครองเรือนนะในเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็ต้องควบคุมจิตให้ได้แต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วนี่ต้องควบคุมจิตของตนตลอดเวลาไปเลยเพราะว่านักบวชนี่มันไม่ได้มีการเกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสในโลกแต่อย่างใดเป็นผู้สละออกมาแล้วดังนั้นจึงต้องสำรวมจิตของตนอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันพุ่งไปหาเรื่องเก่าเรื่องหลังที่มันเคยผูกพันมาสำหรับผู้ครองเรือนแล้วแล้วมันก็สำรวมจิตให้สงบลงได้เป็นครั้งเป็นคราวอันนั้นก็เป็นธรรมดาธรรมะเข้าไปอย่างนี้ผู้ไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ค่อยเข้าใจความหมายเลยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมันต้องพูดกันอย่างภาษาธรรมดานี่แหละหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะพิจารณาได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพกับความเป็นอยู่จะเป็นนักบวชก็ดีจะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดข้องอะไรสำหรับคนมีปัญญานะถ้าหากว่าขาดปัญญาแล้วเป็นนักบวชก็ขัดข้องอย่าว่าจะเป็นคฤหัสถ์เลยเป็นผู้ไม่มีปัญญาแล้วเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตตัวเองไม่ฉลาดสำรวมจิตตัวเองปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปอย่างนี้แล้วถึงเป็นนักบวชได้ก็ไปไม่รอดปฏิบัติก้าวหน้าไปไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์สืบต่อกันไปก็ไม่ได้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตใจตัวเองแล้วอย่างนี้นี่แม้ธรรมของคฤหัสถ์ก็รักษาไว้ไม่ได้เพราะว่าธรรมของคฤหัสถ์นั้นข้อสำคัญก็เป็นผู้เชื่อมั่นในบุญในกุศลในความดีที่ตนกระทำมาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนนี่ไม่มองเห็นว่าสิ่งอื่นนั้นจะมาเป็นที่พึ่งของตนได้ยิ่งไปกว่าคุณพระรัตนกรัยและบุญกุศลที่ตนกระทำบำเพ็ญมานี่ความสำคัญของผู้ครองเรือนจะต้องสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณดังกล่าวมานี้ให้ได้เมื่อพยายามฝึกจิตให้มันทำความยินดีพอใจอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี้แล้วมันก็ไม่ยินดีไปในทางบาปมันนี่มันก็ห่างไกลจากบาปนี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาให้เข้าใจความหมายแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระศาสนานี้พระองค์สั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรนี่นะเราต้องให้เข้าใจความหมายถ้ากล่าวโดยสรุปแล้วก็อย่างที่ว่ามานั่นแหละ
ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้นก็เพื่อที่จะแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้เห็นความชั่วทีแรกก็ทรงชี้ให้เห็นซะก่อนชี้ให้เห็นว่าการทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันเป็นความชั่วมันเป็นบาปคำว่าบาปก็คือความชั่วอันเดียวกันนั่นแหละแล้วผลมันก็คือความทุกข์ดังนั้นบุคคลมารู้ว่าทำอย่างนี้เป็นชั่วเป็นความชั่วเป็นบาปแล้วก็ควรงดเว้นเพราะว่าบุคคลทุกคนนั้นเกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขเหมือนกันหมดดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ต้องพยายามละออกไปจากจิตใจแล้วเมื่อละความชั่วออกไปแล้วจะปล่อยใจให้อยู่ว่างๆก็ไม่ได้จะต้องพยายามน้อมเอาความดีเข้าไปใส่ใจของตนไว้ความดีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเช่นได้ให้ทานมาก็ดีได้รักษาศีลมาก็ดีได้กราบได้ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทำสักการะบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมต่างๆก็ดีบุญนี้มันล้วนจะเป็นความดีเป็นบุญกุศลทั้งนั้นเลยก็ทำความยินดีในความดีที่ตนทำมานี่แทนการทำความแทนการยินดีไปในความชั่วที่ตนละมันไปแล้วนั้นนี่เมื่อทำความยินดีในกุศลความดีมากๆเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลผู้นั้นสะสมบุญกุศลความดีไว้ในใจของตนให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะถ้าผู้ที่ฉลาดนะก็ต้องรู้ได้ว่าวันใดเวลาใดก็เป็นวันเป็นเวลาที่ตนทำความดีทั้งนั้นเป็นเวลาสั่งสมบุญกุศลทั้งนั้นเมื่อตนละความชั่วออกไปแล้วมันต้องรู้อย่างนี้สำหรับผู้ฉลาดแล้วนะผู้ไม่ฉลาดแล้วมันก็ไปมองเห็นตั้งแต่ว่าได้น้อมเอาเข้าของเงินทองอะไรไปถวายพระได้ทำบุญให้ทานเชื้อเชิญญาติพี่น้องมาร่วมบุญร่วมกุศลกันเท่านั้นแหละจึงถือว่าตนได้ทำบุญอันนั้นมันเป็นความคิดความเห็นที่งานเกินไปมันไม่กระทัดรัดเข้ามาอันนี้จริงโยมันก็เป็นบุญกุศลนั่นแหละก็ว่าได้ทำบุญนั่นแหละแต่บัดนี้เวลานอกนั้นถือว่าตนไม่ได้ทำบุญนี่บัดนี้นั่นถือว่าตนไม่ได้ทำบุญทีนี้ผู้ฉลาดแล้วมันจะต้องกำหนดรู้ว่าเมื่อตนไม่คิดไปทางชั่วแล้วจิตใจของตนเนี่ยยินดีเลื่อมใสอยู่ในคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ตนทำมาเสมอนี่นะแล้ววันนี้เมื่อตนทำอะไรด้วยกายออกไปมันก็เป็นแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยเมื่อเว้นบาปแล้วนะนั่นแหละแต่ที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วไอ้ทำนาอย่างนี้นะทำลงไปได้ข้าวมาแล้วก็กินบ้างทานบ้างนี่จะไม่ชื่อว่าทำบุญยังไงแล้วอันนี้ทำสวนทำการค้าการขายใดๆก็ดีทำอะไรก็ช่างถ้าทำโดยทางสุจริตแล้วมันล้วนตั้งแต่เป็นทางก่อให้เกิดบุญกุศลทั้งนั้นเลยการกล่าววาจาอย่างนี้นะเมื่อตนสำรวมในศีลด้วยดีแล้วอย่างนี้พูดจาปราศัยอะไรไปก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังไม่ผิดไม่พลาดถ้าเรื่องใดที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่พูดถ้าคิดเห็นว่าพอที่จะเป็นประโยชน์ได้ก็จึงค่อยพูดออกไปอย่างนี้เมื่อพูดออกไปแล้วผู้ฟังนั้นได้ความรู้ความเข้าใจในทางที่ดีที่ชอบไปได้อย่างนี้นะก็เท่ากับว่าได้ให้ทำเป็นทานนะก็ได้บุญได้กุศลเรื่อยไปนี่นะถ้าบุคคลมาละบาปแล้วนะทำอะไรพูดอะไรไป

ก็ชอบแต่ที่จะเป็นบุญเป็นกุศลไปเรื่อยๆนี่แหละจึงชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลไปในตัวเลยฉะนั้นพุทธบริษัทเนี่ยควรจะรู้ไว้อย่าไปเข้าใจแคบๆเท่านั้นว่าเมื่อตนได้ให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นทานจึงชื่อว่าได้ทำบุญถ้าไม่ได้ให้อย่างว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ทำบุญเลยไม่ควรเข้าใจเพียงแค่นั้นควรเข้าใจว่าเมื่อเราสำรวมใจประคับประคองใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนี้ได้แล้วใจนี่ก็เลยเป็นบ่อบุญบ่อคุณบัดนี้เป็นบ่อบุญบ่อกุศลเมื่อตนมีปัญญา

ไปเป็นบ่อบุญบ่อคุณบัดนี้เป็นบ่อบุญบ่อกุศลเมื่อตนมีปัญญาพิจารณาเห็นสังขารนามรูปอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมองเห็นร่างกายสังขารนี่เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นจิตใจไม่หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเห็นเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมไปอยู่ตามธรรมดาเท่านั้นแล้วอันนี้ยิ่งเป็นกุศลอย่างแรงอย่างสูงดังนั้นเลยให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ถ้าหากว่ามีอุบายเงียบคายอยู่ในใจอย่างว่านี้แล้วก็ชื่อว่าเราได้สั่งสมบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ให้พากันเข้าใจให้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าขณะใดหากเผลอตัวปล่อยให้จิตยินดียินร้ายไปหรือว่าโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาเวลานั้นต้องให้ถือว่าจิตตนนั้นมันน้อมเอียงไปทางอกุศลแล้วต้องตื่นตัวทันทีเลยเมื่อรู้ตัวอย่างนั้นก็รีบสำรวมจิตเข้าทันทีกำหนดจิตเตือนจิตของตนให้ละอารมณ์นั้นทันทีเลยจิตนี่เมื่อสติเตือนเข้าไปได้อย่างนั้นแล้วมันรู้ตัวพอมันรู้ตัวแล้วมันก็กำหนดละเรื่องนั้นได้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่ยึดถือเรื่องนั้นไว้นมนานอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเราเพียรละบาปบำเพ็ญบุญไปพร้อมๆกันไปเลยแน่นอนแหละอันผู้ที่ยังละบาปให้เป็นสมุจเฉทประหารยังไม่ได้นี่นะแม้ว่าเราจะละมันไปแล้วในเวลานี้มันระงับไปแล้วอย่างนี้นะก็อย่าพึ่งนอนใจอย่านึกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมาอีกไปแล้วเผลอสติเมื่อใดแต่มันเกิดขึ้นมาอีกเมื่อใดก็ได้เมื่อเวลามีเหตุภายนอกกระทบกระทั่งเข้ามาอย่างนี้นะมันอาจเกิดขึ้นเวลาใดก็ได้ดังนั้นเราถึงแม้เราละอกุศลวิตกอย่างว่านั้นไปแล้วก็ตามแต่เราก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนั้นเตรียมตัวอยู่เสมอตลอดเวลาเลยทีเดียวเตรียมตัวระวังกลัวว่าไอ้ความชั่วมันจะแทรกเข้ามาในจิตใจนี่ต้องระวังอยู่นี่ตลอดไปถ้าเมื่อเราระวังอยู่อย่างนี้แล้วพอเรื่องชั่วมันจรมาแต่ภายนอกมากระทบกระทั่งเข้าไปเวลาใดมันก็รู้ทันเวลานั้นจิตก็ไม่หวั่นไหวเลยสติมันจะเข้าไปควบคุมจิตไม่ให้หวั่นไหวไปกับเรื่องชั่วนั้นนี่แหละให้เข้าใจกันอย่าพากันไปนอนใจนึกว่าจิตใจของตนสบายแล้วอย่างนี้ก็เพลินไปไม่ค่อยควบคุมจิตอย่างนี้นึกว่าตนสบายแล้วตนไม่มีความชั่วอยู่ในใจแล้วอย่างนี้แล้วก็เพลินไปเสียอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าเพลินไปเนี่ยพอเผลอสติเข้าไปเนี่ยอันกิเลสมันคอยจ้องจะเล่นงานอยู่แล้วพอแต่มันรู้ช่องทางว่าผู้นี้เผลอตัวเมื่อใดแล้วกิเลสมันลุกขึ้นมาทันทีเลยมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นผู้ใดเป็นผู้ไม่ประมาทเท่าไรผู้ใดรักษาความไม่ประมาทไว้ได้มากเท่าใดผู้นั้นก็สามารถรักษาบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั้นไว้ได้มากเท่านั้นเลยแล้วก็สามารถบำเพ็ญบุญกุศลเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆไม่มีทางถอยเลยเพิ่มเลยเพราะแต่ละวันแต่ละคืนเราควบคุมใจให้ดีให้ใจมันตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็เจริญไตรลักษณญาณอยู่เสมอๆไปมองเห็นสังขารทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่ากุศลแปลว่าความฉลาดของจิตนี่นั่นแหละมันจิตมันฉลาดในตัวอย่างนี้แหละมันจึงละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้

0: ถ้าไม่ฉลาดสอนตัวเองอย่างว่านี้แล้วมันละอุปทานไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นมันจะละอุปทานได้ก็เพราะว่าเรามามีอุบายแยบคายในใจนี่เสมอไปแล้วความรู้นี่มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นความรู้นี่มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเราเพ่งพิจารณาติดต่อกันบ่อยๆเข้าไปเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนแก่นสารของเราอะไรเลยอย่างนี้นะรู้อยู่อย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่แหละมันทำให้เกิดความรู้ยิ่งขึ้นไปได้เมื่อความรู้มันยิ่งขึ้นไปเท่าใดนั่นแหละมันถึงจะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ใช่ว่าใครๆก็รู้ได้สังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกนี้นะใครๆก็รู้ได้ทั้งนั้นแหละผู้เรียนธรรมผู้ฟังธรรมแต่ว่ารู้ได้แล้วแต่ไม่เอาไปสอนใจตัวเองให้เห็นแจ้งอยู่บ่อยๆรู้ไว้เฉยๆอย่างนี้นะไม่มีประโยชน์อ่ะนั่นแหละเมื่อรู้แล้วเราก็โน้มสติเข้าไปเพ่งให้เห็นอนิจจาลักษณะให้เห็นลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่ปรากฏขึ้นในจิตใจให้ได้คำว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอย่างไรอ่ะนี่ภาพแห่งความไม่เที่ยงนั้นจะปรากฏขึ้นในใจเมื่อหากว่าเราเพ่งอยู่ไม่ถอยนะมันเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์มันเป็นอย่างไรอ่ะภาพแห่งความเป็นทุกข์มันก็จะปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างนี้แหละภาพแห่งความเป็นอนัตตาก็เหมือนกันนะพอเราวิตกขึ้นว่าสังขารทั้งหลายหรือว่านามรูปทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างนี้ภาพแห่งความเป็นอนัตตาก็ปรากฏหรือว่าความรู้แจ้งขึ้นในจิตนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาม
1: องเห็นว่าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรอยู่ในนี้เลยนี่มันก็มองเห็นด้วยใจของตนเองอย่างนั้นนะมองเห็นด้วยใจในขณะที่ใจมันสงบนิ่งอยู่นั่นนะมันก็รู้ชัดอยู่ในขณะนั้นเลยอย่างนี้นะเนี่ยรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้นะบ่อยๆเข้ามันก็เกิดนิพพิทาเออนี่เรามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงหนอนี่หนอมันถึงได้ลำบากยากเย็นอย่างนี้ต้องประคบประงมต้องรักษาดูแลอะไรต่ออะไรอยู่สารพัดกลัวว่ามันจะพอทรงอยู่ได้อันอัตภาพร่างกายอันนี้นะมันแสนยากแสนลำบากบากจริงๆแต่ถึงจะประคบประงมมันสักเท่าใดเท่าใดมันก็ยังไม่เที่ยงอยู่นั่นเองนะแต่มันพอประทังไปอยู่ได้เท่านั้นเองเนี่ยถ้าอยู่นานปีนานเดือนนานวันไปมันก็เอาแหละมันก็ทรุดไปจะประคบประงมรักษาดูแลให้ละเอียดถี่ถ้วนยังไงก็ไม่ไหวไม่ฟังนะอย่างนี้นะเราเพ่งอนัตตาลักษณะให้ปรากฏขึ้นในจิตใจลงไปเมื่อใจมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็จึงละอุปาทานละความยึดมั่นถือมั่นด้วยความยินดีด้วยความพอใจในนามในรูปอันนี้นะความยินดีพอใจในนามรูปอันนี้ดับไปหมายความว่าอย่างนั้นเนี่ยดับไปจากความรู้สึกเพราะมันเห็นแจ้งแล้วไม่ใช่ของเราไม่เป็นไปตามใจหวังถึงเวลามันแตกก็แตกถึงเวลามันดับมันก็ดับไปใครจะบังคับมันไม่ได้เลยดังนั้นอย่าไปหวั่นไหวเวลามันแปรผันไปก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละ
0: อย่าไปเศร้าโศกอย่าไปเสียใจ การเศร้าโศกเสียใจนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเราจะไปบังคับให้ร่างกายอันนี้ไม่ให้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนี่บังคับไม่ได้เลยบังคับไม่ให้มันแปรปรวนมากระทบกระทั่งกับดวงจิตอันนี้ก็บังคับไม่ได้นี่ดังนั้นแหละพระองค์เจ้าจึงทรงสอนให้กำหนดรู้เท่าและอดทนอดกั้นต่อความแปรปรวนของสังขารนามรูปอันนี้ให้ได้เมื่อฝึกจิตใจไปอย่างนี้นะบ่อยๆเข้าใจนี่มันก็มีกำลังเข้มแข็งเพราะอดทนต่อความทุกข์ความหวั่นไหวนั่นแหละใจที่มันจะเข้มแข็งได้นะถ้าผู้ใดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกายในจิตนั้นแล้วจิตหวั่นไหวไปเสียอ่อนแอไปเสียอย่างนี้นะจิตนี่มันก็เลยไม่มีกำลังอะไรนับวันแต่หวั่นไหวอ่อนแอเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาน้อยหนึ่งก็เอาแล้วหวั่นไหวแล้วเดือดร้อนแล้วเพราะความไม่ฝึกฝนความไม่อดทนอดกั้นนั่นแหละดังนั้นเราจึงต้องหัดอดหัดทนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ดีเอ้ามันเจ็บมันปวดมันร้อนมากมันหนาวมากอะไรหมดนี่ก็อดกั้นทนทานนะอย่าไปเสียใจเศร้าโศกกับสังขารร่างกายอันนี้ฝึกเข้าไปบ่อยเข้าไปจิตมันก็เข้มแข็งขึ้นก็เรียกว่ารู้เท่าทุกข์นั่นแหละเมื่อรู้เท่าทุกข์ได้สมุทัยมันก็ดับไปคือตัณหานั่นนะความอยากให้ร่างกายอยู่ยั่งยืนนานอยากให้หายเจ็บหายป่วยหายโรคหายภัยต่างๆหมดนี้นะความอยากอย่างว่านี่มันก็ดับไปแล้วจะไปอยากมันยังไงก็ยังว่ามันบังคับไม่ได้แล้วถึงอยากอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงเวลามันจะแตกแค่ดับถึงเวลามันจะสงบไปมันก็สงบไปเองมันไม่ต้องวิ่งวอนอะไรมันก็สงบไปเองมันไม่ต้องคิดว่าอยากให้มันสงบระงับโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มันก็สงบไปเองมันนั่นแหละก็ยังว่ามันไม่อยู่ในบังคับของผู้ใดมันอยากเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันนะแล้วก็พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอยากอะไรนี่เนี่ยที่ว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงสมุทัยคือตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นหน้าที่ของผู้บำเพ็ญจะพึงกำหนดละเมื่อละได้แล้วก็กำหนดรู้อีกทีหนึ่งว่าตนละได้แล้วละความอยากต่างๆวันนี้ลงได้แล้วก็รู้อย่างนี้นะทีแรกก็เพียรละซะก่อนเพียรละไปเรื่อยๆคันเมื่อมันละได้เด็ดขาดจริงๆมันก็เกิดญาณความรู้อันหนึ่งขึ้นมาว่าตนได้ละความอยากต่างๆได้แล้วนี่มันก็เกิดญาณความรู้อันหนึ่งขึ้นมาเลยวันนี้นะมันมีสองขั้นตอนสามขั้นตอนอย่างนี้แหละให้เข้าใจการปฏิบัตินะเมื่อทีแรกนี่มันก็ต้องเพียรละความคิดความวิตกวิจารอยากให้ร่างกายสังขารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาบำรุงบำเรอร่างกายสังขารนี่ให้มีความสุขความสำราญอะไรต่างๆพวกนี้นะความอยากเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังนั้นอย่าไปอยากมันอ้าวไม่อยากแล้วทำยังไงสิ
1: ไม่ต้องแสวงหาอะไรอย่างนั้นหรือนี่พูดถึงสำหรับผู้ครองเรือนไม่ใช่อย่างนั้นไอการทำการทำงานต่างๆพวกนั้นน่ะมันจำเป็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้แล้วถ้าไม่ทำการทำงานก็ไม่ได้ปัจจัยสี่อันนั้นมาบำรุงชีวิตได้ให้เป็นอยู่ไปแต่การทำงานการแสวงหาทรัพย์ของคนเรานี่นะบางคนก็แสวงหาทรัพย์สินเงินทองด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตัณหาความไม่รู้เท่าบางคนแสวงหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอันนี้ด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาผู้แสวงหาด้วยอำนาจแห่งสติปัญญานี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะก็รู้จักพอดีพอดีรู้จักประมาณตนอย่างนี้แหละเมื่อแสวงหาอันใดไปหากว่าไม่ได้ตามใจหวังก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนคนมีปัญญาเป็นอย่างนั้นเอาแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรไปเมื่อได้สมหวังมาก็ไม่ดีใจเกินขอบเขตก็มองเห็นแล้วว่าสมบัติเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงถึงได้มาแล้วมันก็ต้องหมดไปใช้ไปก็หมดไปเป็นธรรมดาดังนั้นจึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสมบัติที่หาได้มานั้นเพียงแต่ว่าเอามาใช้มาจ่ายพอปลดเปลื้องอุปสรรคขัดข้องไปชั่วคราวชั่วคราวไปเท่านั้นเองนี่สำหรับผู้มีปัญญาเมื่อแสวงหาทรัพย์โภคาได้มาแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายแล้วก็ไม่ได้เป็นทุกข์เดือดร้อนกับความมีทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะความเสียทรัพย์เสียศีลต่างๆไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทมีปัญญาในการประคับประคองชีวิตของตนให้เป็นอยู่ในโลกนี้อย่าไปสร้างความทุกข์ให้เกิดแก่จิตใจของตนเองนี่จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้านะสำหรับผู้ที่ยังจะต้องสั่งสมบุญบารมีไปก็ต้องพยายามรักษาจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันตกไปทางบาปทางอกุศลดังกล่าวมานั้นและให้มีปัญญารู้จักหาอุบายหลีกเลี่ยงจากทางแห่งความเสื่อมและพยายามรู้จักแสวงหาทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนและครอบครัวของตนให้ได้บุคคลที่จะนำครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ก็เพราะมาเว้นจากอบายมุขคือเหตุเครื่องสิบหายสี่อย่างหนึ่งเว้นจากความเป็นนักเลงเจ้าชู้สองเว้นจากความเป็นนักเลงสุราสามเว้นจากความเป็นนักเลงเล่นการพนันสี่เว้นจากคบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อบุคคลได้มาเว้นจากอบายมุขคือเหตุเครื่องฉิบหายสี่อย่างนี้ได้แล้วผู้นั้นก็สามารถที่จะพดุงฐานะของตนให้เจริญรุ่งเรืองไปได้ไม่เสื่อมเรียกว่าไม่เสื่อมจากความสุขของผู้ครองเรือนเท่าที่จะพึ่งทำให้เกิดให้มีไปได้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นก็ครองเรือนอยู่เหมือนกันกับคนทั่วๆไปนั่นเนี่ยแต่ว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วท่านก็มีปัญญาสามารถเลือกเว้นธรรมที่เป็นอกุศลดังกล่าวมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละธรรมใดเป็นอกุศลไม่ทำไม่พูดไม่คิดมันไปแล้วก็สามารถทำพูดคิดในธรรมที่เป็นกุศลที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้สม่ำเสมอไปไม่มีหยุดยั้งดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้
2: ที่ท่าน รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระสุธรรมคณาจารย์หลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะ

สิ้นภพจบพรหมจรรย์ครั้งนั้นแลท่านมาลุงกยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอประทานวโรกาสขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ฟังแล้วพึงดีออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวด้วยเถิดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนมาลุงกยบุตรทีนี้เราจะกล่าวกับบรรดาภิกษุหนุ่มอย่างไรในเมื่อเธอเป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอฟังโอวาทของตถาคตโดยย่อข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงโปรดแสดงธรรมโดยย่อข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างมาลุงกยบุตรกราบทูลดูก่อนมาลุงกยบุตรเหตุเกิดแห่งตัณหา4ประการนี้แหละที่ตัณหาจะเกิดแก่ภิกษุขึ้นได้ก็คือตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะจีวรเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุตัณหาจะเกิดขึ้นกับภิกษุย่อมเกิดเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่าเมื่อใดภิกษุละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนกระทำดุจตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีการเกิดอีกต่อไปได้แล้วภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ตัดตัณหาได้แล้วถอนสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบครั้นได้รับฟังพระโอวาทจบก็ได้ถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วพระมาลุงกยบุตรก็ได้หลีกไปอยู่แต่เพียงรูปเดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอย่างมอบกายถวายชีวิตไม่นานนักได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันเป็นหนทางที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรกระทำเสร็จสิ้นแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วจึงเป็นอันว่าท่านพระมาลุงกยบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายจากมาลุงกยบุตรสูตรอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์องค์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอความสุขความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างบุญและกุศลให้เกิดขึ้นฉะนั้นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างเพื่อสมไม่ใช่สะสมทรัพย์สินเงินทองมาสร้างมาสมคุณงามความดีก็บุญนั่นแหละบุญเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและใจบุญในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นพื้นฐานนะของมนุษย์ไม่ว่าชนชาติใดศาสนาใดก็แล้วแต่จะสังเกตว่าเขามีการให้การเสียสละทรัพย์นะแต่ศาสนาพุทธที่ให้กับใครที่ได้บุญมากก็ให้กับนักบวชพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ได้บุญแต่ศาสนาอื่นเขาก็ให้ด้วยความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉะนั้นสังคมอยู่ด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยความมีเมตตาไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้สิ่งที่ให้เราไปนี่มันจะย้อนกลับมาเราให้อะไรก็แล้วแต่ให้บุญก็ย้อนกลับให้ทานก็ย้อนกลับให้ภาวนาก็ย้อนกลับแต่ให้บาปก็ย้อนกลับเหมือนกันฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีความบริสุทธิ์มาก่อนจิตมันเป็นประภัสสรนะมันยังไม่ปรุงแต่งอะไรเหมือนทารกอยู่ในครรภ์นั่นแหละมันยังมีความปรุงแต่งอะไรถึงมาลืมตามามองโลกมาสัมผัสกับโลกเลยเนี่ยมันก็จะมีอะไรอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมลมกายภายนอกกายภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับเรานี่แหละแต่เราก็ไม่ทราบมันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปคำว่าดับไปนี่ดับไปในภพภูมิอันนี้ไม่ใช่ดับไปสิ้นไปสูญไปไม่ใช่ตายแล้วสูญฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อเวียนว่ายตายเกิดเพื่อมาสร้างคุณงามความดีแต่ถ้ามีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเรายังไม่สร้างคุณงามความดีใช้เวลาให้หมดไปสิ้นไปเดี๋ยวถ้าเกิดประโยชน์ว่างเปล่าไร้สาระกับสิ่งที่มันมอมเมาเราสิ่งที่มันทำให้เรานั้นเกิดกิเลสเกิดความลุ่มหลงมันก็ทำเสียเวลาฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี้มันกี่ร้อยกี่พันล้านคนศาสนาไหนที่มีคำสอนที่ให้เราจากความพ้นทุกข์จากความทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรู้จักการดับทุกข์ดับกิเลสดับความโลภความโกรธความหลงของเราชั่วระยะเวลาชั่วขณะชั่วคู่อันนี้เราถือว่าเราได้บุญแล้วฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่อสร้างคุณงามความดีอันนี้ทายกใหญ่มาประจำนะฉะนั้นเรามีโอกาสเราโยมอย่าปล่อยโอกาสไปชีวิตของเรานี่มันไม่เที่ยงนะโยมไม่แน่นะวันนี้เราเห็นกันวันนี้รู้จักกันคุยกันคบกันรักกันแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เจอกัน นะเพราะอะไรเพราะความมันไม่แน่นอนของสังขารแต่ที่แน่นอนทุกคนต้องจากโลกนี้ไปทุกคนแต่ว่าจะจากไปอย่างไรจากไปแบบเอาบุญไปหรือเอาบาปไปเกิดมาเรามาด้วยอะไรเรามากับความว่างเปล่าใช่ไหมไม่มีอะไรเลยเกิดมานี่เสื้อผ้าเอาพอสักชิ้นแล้วก็มีไหมไม่มีเราก็ต้องมาแสวงหาให้หรือเรายังไม่มีความสามารถพ่อแม่เราก็แสวงหาให้เราเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องมีมันฉะนั้นมนุษย์เกิดมาเนี่ยมันอาศัยปัจจัยทั้งสี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ญาติโยมก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งสี่ที่เราใช้มันอยู่ทุกวันนี่แหละแต่เราใช้มันอย่างมีสติมีปัญญาหรือเปล่าพิจารณามันหรือเปล่าว่าถึงที่เราใช้มันเพื่ออะไรปัจจัยสี่ปัจจัยก็คือเครื่องอาศัยนั่นแหละอาศัยเราอยู่ให้เราสุขให้เราสบายแต่พุทธเจ้าก็ไม่สอนให้เราติดสุขให้เรามักน้อยสันโดษเหมือนกับเรามาบวชเนี่ยจากที่เราเคยบริโภค3มื้อ4มื้อ5มื้อ6มื้อก็แล้วแต่แต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติแล้วมื้อเดียวพอแล้วเพราะเราไม่ได้ทำภารกิจการงานอะไรงานของเราของนักบวชคืออะไรคือภาวนาคือไม่ต้องคิดไม่ต้องปรุงแต่งหยุดความคิดความปรุงแต่งชั่วขณะฉะนั้นคนเราที่มันอยู่กับโลกไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะความปรุงแต่งเพราะยึดติดในปัจจัยทั้งสี่เช้ามาตื่นมาเราต้องอาศัยอะไรอยู่อาหารพระก็ต้องไปบิณฑบาตโยมก็ต้องปรุงอาหารนะหรือไม่ก็ไปซื้อมาเตรียมไว้เพราะอาหารนี้เราบริโภคเพื่ออะไรเพื่อให้ยังอัตภาพร่างกายให้มีสุขภาพพลานามัยเพื่อจะใช้ตามภารกิจการงานกับชีวิตของเราประจำวันแต่สำหรับนักบวชนี่เพื่ออะไรเพื่อประพฤติพรหมจรรย์สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฝึกหัดขัดเกลาข่มกิเลสขัดกิเลสฉะนั้นอาหารก็เหมือนกันพระเจ้าสอนให้เราปัดจเวกขณะที่เราพิจารณาเหมือนที่โยมที่พระฉันได้บาตรโยมบริโภคในภาชนะนั่นนะท่านก็ไม่ให้เรานั้นปรุงแต่งนะทำไมไม่แยกออกไปไม่แยกเป็นสำรับกับข้าวทำไมให้เอาในภาชนะเดียวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างโยมแยกแล้วผลสุดท้ายเมื่อคืนกินเข้าไปแล้วมันอยู่ในท้องเรามันแยกไหมมันแยกว่าหวานมันแยกอันนั้นอร่อยไหมมันไม่ได้แยกมันเข้าไปรวมกันถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเราจะรู้สัจธรรมความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราบริโภคไปไม่ต้องไปปรุงแต่งมันตามมีตามได้เพื่อยังอัตภาพของเราให้อยู่ได้ฉะนั้นเองแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อาหารก็เป็นสิ่งที่มีโทษถ้าเราไม่รู้จักการแยกแยะทุกวันนี้คนเจ็บไข้ได้ป่วยมากก็เพราะการบริโภคเกินอัตราเกินความจำเป็นเขาเรียกส่วนเกินนะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างมันมาจากไหนก็อาหารทั้งนั้นแหละเบาหวานความดันหัวใจก็อาหารของเราเท่านั้นแหละฉะนั้นเราไม่ต้องปรุงแต่งนะคนไทยชอบปรุงแต่งเรื่องรสนะถ้าไปอยู่ต่างประเทศโยมอาหารนี่ไม่มีรสอะไรจืดอย่างเดียวแต่คนไทยสารพัดรสแซ่บพอเสร็จแล้วก็รสแซ่บแสบกระเพาะฉะนั้นเราพิจารณาอาหารนี่เป็นสิ่งที่เราต้องอาศัยเขาถ้าเราไม่มีอาหารเราอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้แต่มันก็ไม่แข็งแรง ริงเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมที่ต้องไปทำมหากิจไปทำมหากิจต้องมีพารณาไมฉะนั้นก็ควรบริโภคให้มันเป็นสุขะอนามัยนะให้มันมีประโยชน์ตามหลักวิชาการก็ได้อาหารให้ครบ5หมู่เดี๋ยวนี้เรามีอะไรอาหารที่มันไร้คุณค่าไร้ประโยชน์แต่เราก็ติดมันนะฝรั่งเขาเรียกว่าอาหารขยะจังฟู้ดนั่นแหละอาหารขยะกินแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่เราชอบท่านั้นมันก็แปลกนะครับจริงไหนที่มันเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเราก็ชอบเมื่อเราเป็นเบาหวานเนี่ยรู้ว่าเบาหวานมันน้ำตาลมันมากแต่เราก็ชอบหวานหวานเพื่ออะไรเพื่อฉลองความอยากฉะนั้นถ้าจิตสั่งว่าอันนี้มันเป็นโทษเป็นภัยนะบริโภคไปแล้วฉันไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เราจะไปบริโภคมันทำไรเพื่ออะไรโยมหาเงินหาทองมาเพื่อปากเพื่อท้องผลสุดท้ายก็หาเงินเพื่ออะไรเพื่อรักษาปากรักษาท้องของตัวเองที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยท่านพุทธเจ้าบอกว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วทุกวันนี้คนตายด้วยโรคอะไรมะเร็งสมัยก่อนจะมาเป็นเด็กไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ยินมะเร็งแต่เดี๋ยวนี้สารพัดมะเร็งอยู่ส่วนไหนที่เป็นอวัยวะของร่างกายส่วนนั้นเป็นมะเร็งทั้งนั้นเลยสมัยก่อนก็จะรู้แค่มะเร็งปอดก็วันละโรคเดี๋ยวนี้สารพัดมะเร็งเพราะอะไรเพราะการบริโภคของเรานั่นแหละเราอย่าไปเสียทรัพย์กับสิ่งที่ไม่เคยประโยชน์เสร็จแล้วแล้วต้องมีอะไรก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มนะโยมบริโภคอาหารเตรียมไปทำงานทำการแล้วโยมก็ต้องมีเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์นะถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วผ้าอาภรณ์เสื้อผ้าอาภรณ์นี้มันมีไว้เพื่ออะไรโยมอย่างผ้าก็มีแพ้ผ้าสามผืนเท่านั้นแหละก็ให้พิจารณาว่าเพื่อปกปิดความละอายเพื่อกันร้อนกันหนาวกันยุงกันแมลงแต่สมัยนี้พวกเราเพื่ออะไรเพื่อความสวยงามเพื่อความยกระดับฐานะของตัวเองต้องมีแบรนด์เนมทั้งนี้ประโยชน์มันเหมือนกันทั้งนั้นโยมยมห่มผ้าป่านมันก็ใช้ได้อยู่ผมผ้าไหมมันก็ใช้ได้อยู่ประโยชน์เหมือนกันแต่เราจะไปสูญเสียกับมันไร้ประโยชน์แต่สิ่งเหล่านี้เราไม่คิดเสียดายแต่เวลาทำบุญทำทานโยมคิดแล้วคิดอีกนะโยมไปห้างอีกอย่าไปหวังว่าแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเลยไม่มีทางแบงค์พันก็ไม่ใช่พันเดียวไม่ใช่ใบเดียวแต่เวลาทำบุญทำทานนี่โยมเฟ้นแล้วเฟ้นอีกแต่ที่จะหามูลค่ามันแพงๆเอาที่มันน้อยๆแล้วเมื่อไหร่บุญมันจะเต็มเราก็เป็นคนจนบุญอยู่นั่นแหละใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีปัญญานะมันความตื่นีที่เหนียวมันเข้ามาครอบงำจิตใจของเรามันให้ไม่ได้หรอกจะได้แต่ถ้ารู้แล้วว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยมันจะย้อนกลับมาเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคารนั่นแหละมันไม่สูญเปล่าไม่สูญหายหรอกมันไม่อยู่ในมือเราไม่อยู่ในกระเป๋าเราแต่มันอยู่ในที่ที่เราปลอดภัยจะเอาเมื่อไหร่ก็เอาได้แล้วสิ่งเหล่านี้เราก็จะไปใช้เขาเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วเขาเรียกเป็นทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องให้ใครใส่ลงไม่ต้องให้ใครเผาไปหรอกเพราะเราทำอยู่เรารู้อยู่ถึงแม้ว่าโยมทำโดยไม่ความไม่เกิดความตั้งใจแต่มันก็เป็นของเราโยมจะไม่ตั้งใจทำก็ทำไปงั้นแหละทำไปก็ว่าให้ทานก็ให้ทานไปแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่าสิ่งที่เราให้

ไปเนี่ยมันจะเป็นของเรานะเราทุกคนก็จะรีบทำฉะนั้นการใช้ทรัพย์สินเนี่ยท่านก็ให้เราแบ่งนะเอาไว้ใช้เอาไว้เลี้ยงครอบครัวเอาไว้ดูแลพ่อแม่เอาไว้รักษาตัวเองแล้วก็เก็บไว้ถ้าเนี่ยเราอยากได้เนี่ยถ้าเรามีเงินเนี่ยเราจะได้อะไรก็ได้ใช่ไหมซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่โยมไม่เคยเก็บเลยได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปไม่เคยเก็บโยมอยากได้อะไรโยมจะมีปัญญาซื้อไหมไม่มีปัญญาเพราะเราไม่ได้สะสมไว้ฉันได้ก็ฉันนั้นทางโลกกับทางธรรมมันเหมือนกันแต่โยมไม่เข้าใจโยมมาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกแต่ตามใดถ้าเราละจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าตอนเราเป็นมนุษย์เราน่าจะทำไว้เยอะๆเราจะได้ไปเสวยความสุขของเราทิพยสมบัติของเราสมบัติไปโลกสมบัติโลกเนี่ยเป็นแค่สมมุติเนี่ยได้มาเสียไปได้มากินไปได้มาใช้ไปแต่สมบัติทางธรรมนี่ได้มาเอาไว้ใช้เขาเรียกว่าคนไม่ประมาทเตรียมไว้เพราะเราจะเป็นผู้ที่ต้องเดินทางเวียนว่ายตายเกิดเราละจากโลกนี้ไปเราก็ต้องไปจุติอีกพบอีกภูมิหนึ่งและพบภูมิที่เราจะได้เนี่ยอย่าคิดว่าเราจะได้มนุษย์สมบัติเหมือนเดิมถ้าเราไม่รู้จักการประพฤติการปฏิบัติไม่รู้จักการรักษาศีลไม่รู้จักการเจริญภาวนาเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดนะอาหารเครื่องห่มแล้วก็ต้องมีที่พักแหละที่อาศัยแหละโยมบ้านช่องเรือนชานคอนโดนักคฤหาสน์พระราชวังอะไรก็แล้วแต่กระต๊อบหรือไม่เต็นท์หรือว่าเขียงนาขนำนานั่นแหละเราก็ต้องมีเสนาสนะเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้พักผ่อนหลับนอนกันลมกันฝนกันหนาวกันร้อนประโยชน์ของเขาก็คืออะไรเขาอย่างที่ธรรมาพูดนั่นแหละแต่สมัยนี้มนุษย์พัฒนาขึ้นมันก็ทำให้เสนาสนะหรือบ้านช่องเรือนชานของเราเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างพัดลมตู้เย็นแอร์เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเอื้ออำนวยความสะดวกให้เราทั้งนั้นแหละเมื่อเราใช้เขาเราไม่พิจารณาแล้วมันก็ติดยังโยมมาอยู่วัดเนี่ยเพื่อมาพิจารณาว่าเราอยู่กับธรรมชาติไม่มีแอร์สมัยก่อนไม่มีพัดลมอย่าโยมมาก็สงสารให้มีพัดลมแต่จริงๆใจจะมาเนี่ยอยากให้อยู่กับธรรมชาติจะได้รู้ว่าเวลามันร้อนมันหนาวเนี่ยมันทุกข์มันทำยังไงมันจะได้พิจารณาฉันว่าสังฆทานจึงไม่ให้พวกเรานั้นติดความสุขนอนก็นอนเสื่อไม่นอนฟูกนั่งก็นั่งเสื่อนั่งกับพื้นเพื่อพิจารณาว่าเมื่อเราทำอย่างนี้นั่งอย่างนี้นอนอย่างนี้มันเป็นทุกข์แล้วเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรเราจะทำใจได้ไหมแต่ทุกคนมาแล้วก็ต้องทำใจไม่ได้ก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ก็กลับบ้านก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยทำทุกสิ่งอย่างให้เราพิจารณามักน้อยสันโดษอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเป็นจริงไม่ให้ติดยึดกับวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นแต่ที่คนเราทำอะไรก็ไม่ค่อยพิจารณาอยากได้อะไรก็ทำอยากคิดอะไรก็คิดอยากพูดก็พูดไม่ได้พิจารณาก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดเช่นครูบาอาจารย์บอกว่าให้ตั้งสติเสียก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก็คือให้รู้ก่อนว่าจะพูดอะไรจะคิดอะไรจะทำอะไรถ้าอยู่อย่างเนี้ยสติมันไม่เต็มหรอกมันไม่ได้ต่อเนื่องท่านก็เลยมีอุบายให้อยู่องค์เดียวคนเดียวไม่ต้องเห็นใครอยู่ในห้องมืดๆปิดหมดให้อยู่กับตัวเอง
ให้มีสติรู้กับตัวเองทำอะไรช้าๆอันนี้มันจะทำให้เราไม่เผลอสติไม่ขาดสติเขาเรียกปฏิบัติแบบปุกกิจอย่างพวกเรานี่ก็ทำตามก็บังคับนั่นแหละถึงเวลาสวดมนต์ถึงเวลานั่งสมาธิแล้วก็นั่งไปอย่างนั้นละไม่ได้พิจารณาอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงฉะนั้นคนเรานะถ้าเราไม่พิจารณาอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ฝึกหัดนะมีมีดแต่ไม่เคยเอามาใช้นะเก็บไว้อย่างนั้นนะฉะนั้นทุกคนมีปัญญามีสติแต่ไม่นำเอามาใช้จะใช้ก็ใช้แต่ทางโลกโลกทางที่จะกอบโกยให้ตัวเองมีความสุขแต่ถามว่าความสุขที่แท้จริงมันมีไหมมีสุขที่เกิดจากการฝึกการหัดสุขที่เกิดจากการฝึกจิตภาวนาให้เกิดสมาธิเขาเรียกว่านิรามิสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตถุสิ่งของอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นเมื่อนักปฏิบัติแล้วเนี่ยปัจจัยทั้งสี่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเลยนะอาหารเสื้อผ้าอาภรณ์เทนาสนะแล้วก็ยุกยานี่เขาไม่ได้สนใจเลยเพราะอะไรเพราะเขาอยู่ด้วยปีติอยู่ด้วยสติและปัญญาอาหารเครื่องห่มเทนาสนะและสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดกีฬานะเภสัชก็คือยานั่นแหละทำไมคำโบราณเขาเรียกว่ายาเรือมันลวกเขาจะใช้คำว่าอะไรไปซ่อมเรือไหมก็ไม่ได้ไว้ว่าไปซ่อมเรือเขาบอกว่าไปยาเรือไปอุดรอยรั่วรอยร้าวรอยแตกนั่นแหละชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อใช้มานานแล้วมันก็รั่วน่ะมันก็ล้ามันก็เสื่อมก็โทรมไปตามสภาพแทนที่มันจะไปตามอายุไขเราก็กลับทำให้มันเร็วขึ้นนะชราเร็วขึ้นเสื่อมเร็วขึ้นโดยเฉพาะเนี่ยเอาปัจจุบันเลยเนี่ยตาของเราเนี่ยใช้มันเกือบ24ชั่วโมงเลยนะโดยเฉพาะผู้ที่ติดกับโทรศัพท์ท่านครูบาอาจารย์สอนไม่ให้เราติดแต่เราติดแล้วเราจะเป็นทาสมันโดยมันใช้โทรศัพท์มีไว้ให้เราใช้ไม่ใช่มันใช้เราเงินมีไว้เพื่อให้เราใช้ไม่ให้มันใช้เราแต่เราให้มันใช้แสดงว่าเราเป็นทาสมันนะอันนี้คิดง่ายๆแต่เราคิดไม่ได้เพราะปัญญามันยังไม่ถึงฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยสี่อย่างนี้ต้องมีฉะนั้นครูบาอาจารย์ยิ่งสอนให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยใช้อยู่เนี่ยมันจะได้เกิดประโยชน์ไงนั่นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราอยู่ในปัจจุบันของเรานะให้มีอารมณ์ปัจจุบันนั่งตรงนี้อยู่ตรงนี้กายอยู่ตรงนี้จิตอยู่ตรงไหนคนเราก็มีแค่สองอย่างกายกับจิตเท่านั้นแหละรูปและนามนั่นแหละรูปก็คือร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอยู่ในตัวเรานี่แหละนี่เขาเรียกว่ารูปที่มันเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้บอกได้ว่าเป็นงั้นเพศหญิงเพศชายรูปและนามนามคืออะไรคือจิตและใจของเราอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นหรอกตัวเราเองก็ไม่เห็นถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่ขัดไม่เกาไม่เห็นจิตของตัวเองที่มันมีอะไรอยู่ล่ะกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตพยาบาทริษยามันอยู่ในจิตของเรานี่แหละความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตของเรานี่แหละเราจะให้มันมีความสุขก็อยู่ที่จิตของเราจะให้มันมีความทุกข์มันก็อยู่ที่จิตของเรานะจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งคิดนึกฉะนั้นท่านดึงให้พวกเราเนี่ยหยุดความคิดความปรุงแต่งให้จิตเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหม
ก็เลยมีอุบายให้เราภาวนาให้จิตมันมีงานทำแทนที่จะไปคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตก็ให้คิดอยู่ในปัจจุบันอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละที่นักบวชทุกคนบวชมาแล้วก็ต้องรู้จักกรรมฐานกรรมฐานทั้ง5มีอะไรก็สิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละฉะนั้นเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาบริกรรมภาวนาให้จิตมันมีงานมีการทำแต่ที่จะไปคิดที่มันเรื่องไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ให้มันเห็นผมเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังนะเกศาโลมานขาทันตาตะโตตะโตทันตานขาโลมาเกศาโอ้โลมปฏิบูรณ์เวียนไปเวียนมาจนจิตสงบจิตไม่คิดไม่นึกเกิดความว่างความสว่างความสงบยอมมาบวชเนี่ยแต่วันสองวันสามวันเนี่ยจิตมันว่างจิตมันสว่างบ้างไหมมีสมาธิไหมหรือว่านั่งภาวนาก็ภาวนาไปงั้นแหละตาหลับตากายนิ่งแต่จิตมันไปไหนไปบ้านไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไปขังจิตได้มันไปทะลุทวงจะไปสวรรค์ไปนรกเนี่ยก็ไปด้วยจิตนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านไปดูสวรรค์ดูนรกไปบาดาลไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปด้วยกายนะไปด้วยจิตจิตที่ฝึกหัดกัดเกลาดีแล้วเนี่ยมันรู้มันเห็นได้ท่านจึงสอนพวกเราให้เชื่อในบุญในบาปไงแต่พวกเรามันไม่เห็นไงมันก็คิดว่าเป็นเรื่องอ้างๆไว้นี่แหละพระนี่ก็อ้างแล้วแหละมันไม่ใช่เรื่องอ้างเรื่องอิงมันเรื่องจริงแต่เราประพฤติปฏิบัติได้เนี่ยใครสงสัยไม่ต้องไปถามใครทำเองเห็นเองรู้เองเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเช่นพระพุทธเจ้าบังเกิดมาเนี่ยถือว่ามาช่วยพวกเราเนี่ยขนวิญญาณสัตว์ให้ข้ามฝั่งให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละจนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยท่านก็ร้องแล้วร้องอีกกันแหละทุกสิ่งทุกอย่างพอสุดท้ายแล้วท่านก็ลองในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของท่านนั่นแหละอานาปานสติหายใจเข้าพิจารณาหายใจออกพิจารณาเอาสิ่งที่เรามีนะให้มันเกิดประโยชน์ทุกวันนี้เรามีลมหายใจเข้าหายใจออกยมใช้ประโยชน์อะไรหายใจทิ้งหายใจขว้างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วสำคัญที่สุดถ้าโยมลมไม่เข้าลมไม่ออกเนี่ยโยมไม่ได้มานั่งนี้หรอกไม่ได้มีชีวิตมานั่งอย่างนี้หรอกฉะนั้นอย่าไปสำคัญอะไรมากร่างกายของเราก็อาศัยเขาท่านนั่นแหละไปพึ่งเขาไม่ได้หรอกแต่เราต้องพึ่งลมหายใจฉะนั้นคนเราที่หมดอายุขัยหรือตายไปก็อะไรเพราะลมไม่เข้าลมไม่ออกนั่นแหละนะฉะนั้นลมหายใจนี่สำคัญที่สุดครูบาอาจารย์จะเอาอุบายไงหายใจเข้าออนึกพูดหายใจออกทุกโทโยมไม่ต้องมาบวชไม่ต้องมานั่งภาวนาอย่างนี้หรอกตามภารกิจการงานอะไรก็ได้ฉะนั้นการพฤติการปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานมันทำได้ทั้งนั้นแหละให้เรามีสติรู้แล้วก็มีสมาธิเมื่อมีสติมีสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาปัญญานี้มันจะรู้แจ้งเห็นไม่มีความแคลงใจไม่มีข้อสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อริยสงฆ์มีจริงไหมบุญมีไหมบาปมีไหมสวรรค์มีไหมนรกมีไหมถ้าเราทำถึงแล้วไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปกังขาแล้วก็ไม่ต้องไปถามพระนะว่าพ่อแม่ตายแล้วเราทำบุญให้เขานี่เขาจะได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้เพราะบุญและบาปใครทำใครได้โยมมีความสุขโยมมีบุญโยมจะให้เขาถ้าเขาไม่มีต้นทุนเขาก็รับไม่ได้ไม่มีต้นบุญก็รับไม่ได้ฉะนั้นบุญต้องทำด้วยตัวของเราเองหิวคนอื่นกินแทนเราได้ไหมเวลาคนอื่นเจ็บคนอื่นเป็นไข้แล้วเราเจ็บแทนเป็นไข้แทนเขาได้ไหมเวลาทุกข์เวลาสุขมันทดแทนกันได้ไหม
มันไม่ได้ของใครของเราฉะนั้นบุญต้องรีบทำตอนมีลมหายใจนะแต่สิ่งที่เราอุทิศให้นี่เพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อเรามีบุญแล้วเราก็อยากให้บุญให้ความสุขกับเขานั่นแหละบุญคือความสุขนั่นแหละเมื่อเราให้เขาแล้วค่อยไม่รับอันนั้นมันก็กลับมาหาเรานั่นแหละเหมือนโยมส่งไปสนีไปนั่นน่ะจ่าหน้าซองไปแล้วผู้รับไม่อยู่มันก็กลับมาหาเราใช่ไหมอันนี้จะมาเปรียบเทียบง่ายๆเลยแต่ทุกคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ถ้าคนมีปัญญาเข้าใจเลยว่าเราทำแล้วเราให้แล้วเขาไม่รับมันก็ต้องกลับมาหาเราอยู่ดีเพราะอะไรเพราะเราเป็นเจ้าของไงก็บอกเลยผู้ส่งกับผู้รับใช่ไหมง่ายไหมธรรมะมันไม่ได้เรื่องยากจึงเย็นต้องมาคิดโอ้ยฉันไม่รู้ธรรมะฉันไม่ได้ศึกษาฉันไม่เรียนอะไรมาอันนี้ง่ายๆนี่แหละแต่ร้อยทั้งร้อยจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเข้าใจแต่มันไม่จำแต่มันไม่จริงถ้าจำได้จริงแล้วมันจะรู้แล้วโอ้อย่างนี้นะแล้วเราจะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตในการให้ทานรักษาศีลเลยเราไม่ประมาทเลยฉะนั้นชีวิตเกิดมาน้อยนิดนะอย่าคิดว่าชีวิตเราจะอยู่ร้อยปีนะนั่งอยู่เนี่ยถึงร้อยปีไหมไม่ถึงหรอกหมดอายุเพราะอะไรเพราะใช้ชีวิตด้วยความประมาทในการอยู่การกินการบริโภคและสำคัญที่สุดที่ทำให้เราเสื่อมโทรมสุดโทรมก็คือความคิดความปรุงแต่งนี่แหละทำให้แก่วัยสุขภาพพลานามัยไม่แข็งแรงแม้กระทั่งหลับก็ยังคิดก็ยังฝันก็ยังปรุงแต่งร่างกายต้องการพักผ่อนหลับนอนแต่จิตโยมไม่เคยให้เขาพักเลยไม่เคยให้เขาได้หลับเลยฉะนั้นการฝึกหัดสมาธิเนี่ยคือการให้จิตหยุดพักผ่อนคือไม่ให้จิตต้องทำงานเรื่องความคิดความปรุงแต่งนั่นแหละแค่นั้นแหละแล้วเมื่อจิตมันว่างมันสว่างมันสงบมันจะเกิดเป็นพลังจิตสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมันจะรู้มันก็จะเห็นอย่างพระอริยสงฆ์เจ้าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นอภิญญานะเป็นญาณรู้อดีตอนาคตรู้การเกิดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยก็เรื่องของจิตนี่แหละฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้จิตของเรานี่นะมันมีสารพัดสารพันความคิดความปรุงแต่งมันมีทั้งอะไรหยาบกลางและละเอียดอย่างเราปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันก็ติดหยาบๆนั่นแหละถ้าฝึกหัดมาไม่ถึงขั้นก็ละเอียดหน่อยกลางหน่อยพอรู้เท่าทันจิตถ้าขั้นฝึกหัดเนี่ยมันจะมีแบบละเอียดเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูนะมันจะหลอกเราฉะนั้นนึกบอกว่าอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ต้องให้ไปยึดติดไม่ต้องไปเชื่อให้มันเกิดขึ้นอย่างอยู่แล้วก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปลมหายใจเราเข้าแล้วก็ออกเกิดแล้วก็ดับออกแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออกก็ให้ดูตามความเป็นจริงความเกิดความดับความคิดของเราก็เหมือนกันยมลองดิมันคิดอย่างนี้บอกให้มันคิดไปเรื่องนี้เรื่องเดียวคิดไปคิดไปคิดไปมันไม่คิดหรอกแต่ถ้าเราไปบังคับมันอย่าคิดอย่านึกอย่าปรุงแต่งมันดื้อมันจะต่อต้านเราแต่ถ้าเราบอกเอาปล่อยไปเดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็หยุดคิดเรื่องที่เราฝากไฟแต่ไม่ให้ดับไปสิ้นไปนะเดี๋ยวมันก็คิดใหม่อีกเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่ไหมอย่างเราลืมตาเนี่ยเราคิดเรานึกเรายังรู้เป็นเรื่องอะไรแต่เมื่อเราหลับไปขาดสติเนี่ยเวลาฝันเนี่ยโยมมันเป็นเรื่องเป็นราวผูกพันเป็นเรื่องไหมไม่เป็นละสเปะสปะนะไม่มีอะไรเลยเพราะมันขาดสติเวลาคนนอนเนี่ยขาดสติแต่ผู้ปฏิบัติแล้วนอนแบบมีสตินอนเหมือนหลับมันไม่หลับมันตื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรจะมาเข้าทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจมันรู้หมดนะฉะนั้นเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติต้องมีสติแล้วก็ต้องประกอบด้วยสัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมกิเลสที่เข้ามาทางไหนรู้เท่าทันหมดปิดประตูทั้งหมดปิดแล้วเราก็ออ
คอยดูว่ามันมาตรงไหนสำคัญเราไม่ปิดเปิดหมดเลยอะไรเข้ามาก็รับหมดเข้ามาก็รับหมด

ถ้าถามว่ามันไหวไหมแต่คอมพิวเตอร์นะมันยังมีเต็มนะความคิดของเรานี่มันยัดมันตั้งแต่เราจำความได้ไม่เคยลบไม่เคยล่างไม่มีรีลีสมาเลยเนี่ยมันก็เต็มนั่นแหละมันเต็มด้วยอะไรเต็มด้วยสิ่งที่ดีก็ดีแต่มันเต็มไปด้วยอะไรโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทริษยาแล้วสิ่งใหม่ๆมันจะเข้าไปได้ไงเมื่อเรามานั่งภาวนาเพื่ออะไรเพื่อละไอ้สิ่งที่อยู่ในใจของเราที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เอาสิ่งใหม่เข้ามาแทนมันก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลของเรานะฉะนั้นเราเดินทางในพบข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีเสบียงนะโยมมามือเปล่าอยู่ก็มือเปล่า

พบข้างหน้าเนี่ยมันต้องมีเสบียงนะโยมโยมมามือเปล่าอยู่ก็มือเปล่าไปก็มือเปล่านะเมื่อปลายกลางทางโยมไม่มีเสบียงมันทุกข์มันยากมันลำบากไหมมันหิวโหยไหมแต่ถ้าเราเตรียมไว้ตั้งแต่ภพภูมิของความเป็นมนุษย์เนี่ยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเสบียงของเราบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงเป็นยาเป็นแสงสว่างเป็นตะเกียงให้เรารู้ตามความเป็นจริงฉะนั้นไม่มีศาสนาอะไรหรอกจะสอนให้เรารู้จักความพ้นทุกข์มีศาสนาพุทธทั้งนั้นแหละฉะนั้นมันก็มีสองอย่างนะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะก็คืออะไรความสงบกายวาจาใจอันนี้เรียกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรกายวาจาใจสงบแล้วมันต้องมีวิปัสสนาคือการใคร่ควรพิจารณายกอะไรขึ้นมาก็ได้ตามความเป็นจริงแล้วจะรู้หลักตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถ้าตรัสรู้อะไรอยู่ถ้าจะรู้อริยสัจ4มีอยู่4ข้อเท่านั้นแหละไม่ยากหรอกทุกคนก็มีอยู่อันดับแรกคืออะไรทุกข์มีทุกข์ไหมที่นั่งอยู่เนี่ยใครมีทุกข์ไหมตอนนี้ไม่มีข้างหน้านู้นก็มีย้อนไปก็มีสุขมีไหมมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมีไหมก็ไม่แน่ของคนปัจจุบันหาสุขได้ยากมีแต่ทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์เพราะสังขารสังขารก็มีสองอย่างกายของเราเขาเรียกว่าสังขารกายสังขารที่มันปรุงแต่งไปด้วยอะไรอาหารการขบฉันการอยู่การกินนั่นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้กายสังขารแล้วก็อีกอย่างคือจิตตสังขารสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งให้อะไรล่ะให้เป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ก็แล้วแต่เราอย่างเรานั่งเนี่ยเรามีทุกข์เนี่ยย่อมให้จิตปรุงแต่งให้มันสุขก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแพ้มันปรุงแต่งไปทางทุกข์นั่นแหละที่มันทนได้ยากแต่ถ้าเราทนได้นะมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉะนั้นทุกข์เราต้องกำหนดรู้ว่าเป็นทุกข์รู้จริงๆให้รู้จริงยังไงเราก็นั่งสมาธินี่แหละนั่งภาวนานี่แหละไม่ต้องขยับขยื่นนะนั่งสักชั่วโมงนึงเนี่ยแล้วจะรู้ว่าทุกมันทุกอย่างไรทนทุกทุกทนนั่นแหละนั่งทนทนทุกนั่นแหละแล้วจะทำอย่างไรก็รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นอย่างนั้นเองทุกคนมีทุกเหมือนกันทุกคนมีสุขเหมือนกันแต่มากน้อยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นพระเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเพราะทุกจะทำให้คนนั้นเกิดปัญญาสุขไม่ทำให้ใครเกิดปัญญาทุกข์ทำให้คนติดในสุขเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปวิตกวิจารปิติสุขเอตกตาปิติสุขติดสุขสบายใช่ไหมไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรทั้งนั้นนะไม่มีการปรุงแต่งติดสุขแต่ถามว่าสุขทำให้คนเกิดปัญญาไหมไม่เกิดเพราะมันติดไงแต่ทุกข์นี่ทำให้คนเกิดปัญญาว่าทำไมถึงทุกข์ทำไมถึงปวดทำไมถึงทนไม่ได้เพราะอะไรทีนี้ถ้าเรามีปัญญาแล้วก็หาอุบายบอกกับจิตของเราว่าเพราะมันไม่ใช่ของเราเพราะมันมีทุกข์ความมีคือความเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละหมายว่ามีลายโยมมี

0: อะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละสมบัติก็เป็นทุกข์นะตราบใดที่เราไปยึดติดมันมีลูกมีสามีภรรยาถ้าไปติดยึดมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนมาให้เราติดมันรู้มันพิจารณามันมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเรานั่งนานนั่งนานแล้วก็เป็นทุกข์ฉะนั้นท่านถึงสอนให้เรานั้นต้องทนกับทุกข์อยู่กับมันให้ได้เพราะเราจะเอามันไปไหนอะโยมเอาไปให้ใครอ่ะเขาก็มีกันหมดแล้วนะนั่งนานๆปวดขาปวดเอวมีไหมอาตมานั่งปวดเอาโยมไปที่อาตมาใจดีโยมปวดขาเอามาให้อาตมานี่ได้ไหมมันก็ไม่ได้ของใครของเราก็ต้องรู้เองทำเองเห็นเองอยู่กับมันให้ได้และต่อไปเนี่ยโยมอย่าหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรามันจะคงที่นะมันจะมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาทรุดไปโทรมไปแก่ลงไปนะฟันที่มันครบอยู่เนี่ยมันครบไหมล่ะผมที่มันดำตัวเนี้ยมันดำไม่มีดำผมที่มันเต็มหัวเนี่ยมันเต็มไหมล่ะไม่มีแล้วเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยหนังที่มันตึงทีนี้เป็นไงอ่ะมันเหี่ยวมันหย่อนไปหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่คงเดิมมั่งนะจะบอกว่าร้องเพลงขอให้มันเดิมมันไม่เหมือนเดิมแล้วโยมโยมร้องไปเถอะขอให้มันเดิมมันไม่มีมีวันหรอกแต่แค่ร้องว่าขอให้มันเดิมแค่นั้นแหละมันไม่เหมือนเดิมต้องคิดไว้แล้วญาติโยมที่ย่างวัยเข้าวัยสวก็พิจารณาอย่าได้ประมาทนะย่างเข้าสวแล้วต่อไปก็จะเป็นอะไรอ่ะมันก็จะหมดลมก็จะเป็นศพแล้วแหละก่อนจะเป็นศพมันต้องอะไรโยมมันต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลนะต่อไปเขาเจาะคอต้องให้เขาสวนสายยางอุ้ยสารพัดคนที่ยังไม่ถึงคราวเนี่ยโยมเตรียมตัวไว้อย่าได้ประมาทมันต้องมาถึงเราสักวันนึงแหละแต่มาก็เนี่ยจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันแหละยิ่งถ้าไม่อยากมันยิ่งเป็นโยมต้องยอมรับสภาพแล้วเราจะอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรายอมรับสภาพความแก่ของเราเนี่ยเราอยู่กันได้ถ้ายอมไม่ได้เราก็ไปดึงไปอะไรก็เสียเงินเสียทองเอามาทำบุญดีกว่าโยมนะทำให้มันเต่งมันตึงอ่ะพอตายไปแล้วมันเต่งตึงมันอ่ะพอมีลมหายใจใครๆก็อยากได้พอตายไปแล้วเนี่ยให้เขาก็ไม่เอาถ้าก็เอามาวัดเอามาเผาเสร็จก็ไม่เอาเข้าบ้านทั้งที่สร้างนี่ก็สร้างตัวสร้างคฤหาสน์มาก็อยากจะอยู่บ้านนะตายก็อยากอยู่บ้านเขาก็ไม่ให้อยู่อีกผลท้ายก็มาเกะกะวัดนะเต็มไม่หมดเลยสร้างจะดีไว้พอพระจะทำอะไรไปลื้อออกก็ไม่ได้อีกแล้วพ่อฉันแม่ฉันเอาแล้วไม่มาอยู่วัดนะฉะนั้นอย่าคิดว่าไม่ต้องการฉันไม่อยากเข้าวัดนะยังไงก็ไม่หนีไม่พ้นหรอกตราบใดที่ยังเป็นชาวพุทธนั่นแหละยังไงก็ไม่หนีพระนี้สัปเหร่อหรอกฉะนั้นเข้ามาด้วยความสมัครใจไม่ใช่เข้ามาตอนที่พระต้องมาเอาสายสินมาจูงเลยเข้ามาเองโดยปัญญาของตัวเองว่าเข้ามาแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะตายแล้วจะมาฟังเทศฟังธรรมเคาะป๊อกป๊อกรับศีลนะพ่อแม่ฟังเทศนะตอนเป็นๆยังไม่ฟังตายฟังอะไรพระเทศให้คนเป็นไม่ใช่คนตายคนตายก็ไม่ฟังแล้วเขาฟังมามากแล้วหรือเขาก็ไม่อยากจะฟังแล้วล่ะพออย่างนั้นละโยมหมดโอกาสนะขนาดพระยังจะโปรดไปเทศให้ฟังยังฟังไม่ได้เลยโยมผมสุดท้ายญาติพี่น้องก็ต้องฟังเผลอๆก็ไม่ฟังอีกคุยกันอีกสมาเห็นหลายงานเลยเนี่ยในวัดสังฆทานไม่ได้นะถ้าจะมาเทศมาแหลกคุยมาแหลกจะมาเล่นงานเลยจะเลยรู้ว่าเรามาวัดเรามาให้มันได้ประโยชน์ให้ได้สติให้ได้ปัญญาไม่ใช่มาพบญาติคุยกันจกแจ๊กจกแจ๊ก าเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขาเป็นญาติไม่ใช่มาอาศัยวนากันนะดังนั้นทำอะไรต้องทำตอนที่เรายังมีลมหายใจวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก่อนเข้าพรรษาวันสำคัญก็มีสามวันนั่นแหละมาฆะวิสาขะอาสาหะวันสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีประเพณีว่าวันสำคัญนี้ต้องเข้าวัดต้องทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมปีหนึ่งเข้าสามวันบางคนเข้าทุกวันก็ยังไม่จำแล้วมันจะได้อะไรอยู่ก็ได้อยู่ได้ฟังแต่ยังไม่จำแล้วเมื่อไรเราจะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เราทำเนี่ยมันได้นะไม่สูญเปล่าหรอกเดี๋ยวจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่โยมเคยได้ยินผ่านหูเข้าไปแล้วถือว่าได้แล้วแต่ได้ด้วยความตั้งใจหรือเปล่าได้แค่ 10% 50% 100% หรือเปล่าถ้า 100% คือความตั้งใจจะได้ 100%จะได้ไม่เสียเวลาวันนี้เป็นวันสำคัญที่เกิดบังเกิดขึ้นถึงพระรัตนตรัยใครไม่รู้จักบ้างพระรัตนตรัยเราเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้พระรัตนตรัยมีอะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของเราที่อื่นของเราไม่ที่พึ่งอื่นเราไม่มีมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อไหมตอนนี้ยังไม่เชื่อหรอกตายไปเมื่อไหร่แล้วจะโอ้ลูกนี้ฉันยึดสรณะดีกว่าไปยึดวัตถุอะไรอ่ะตอนนี้กำลังอะไรดังอ่ะคนเราชอบสิ่งภายนอกพระพุทธเจ้านี่สุดยอดกับเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแล้วโยมไม่ต้องไปนับถือใครแล้วไม่ว่าเทเวสุวรรณท่าอะไรก็แล้วแต่ก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปนับถืออะไรพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแหละตั้งจิตว่าข้าพเจ้าขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระที่พึ่งของเราตลอดไปแล้วตั้งสัจจะอย่างนี้โยมทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆมันก็จะเป็นสัจจะอธิษฐานนะเมื่อพระเจ้าท่านตรัสรู้แล้วท่านก็อยากจะเอาสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยเอาไปเผยแผ่ก็นึกถึงใครอ่ะผู้ที่มีพระคุณอาจารย์ของท่านนะก็มาอยู่ตายไปแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปที่ไหนล่ะไปสิปัตตนะวันนี้ก็ทายวันพอไปเจอปัญจวัคคีย์ก็แสดงธรรมนี่แหละธรรมจักรนี่แหละก็ถึงว่าอริยสัจ4นี่แหละมรรคมีองค์8เมื่อปัญจวัคคีย์ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาสมัยก่อนนี่ไม่ต้องใช้อุปชานะพุทธเจ้าบอกเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดปัดผ้าไตวนก็ลอยมาก็บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในวันนี้แหละ15ค่ำเดือน8แล้ววันนี้วัดสังฆทานก็จะบวชพระ3รูปก็เป็นที่น่าเป็นห่วงทั้งพระเองบุคลากรพระเองบุคลากรญาติโยมเองก็เหมือนกันน่าเป็นห่วงสมัยก่อนวันสำคัญนี้โยมเต็มหมดเลยนะนิสิตยมไม่มาบวชกันเนี่ยมีแค่นี้แหละที่จะฟังธรรมเทศเนี่ยนอกนั้นนักบวชไม่มีนะพระสังฆทานดีทุกวันเพราะมีนักบวชมันก็เลยคึกคักวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าไม่มีนักบวชก็มีอยู่10 คนมานั่งฟังเนี่ยฉะนั้นอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอะไรเกิดขึ้นมันสูงที่สุดแล้วมันก็จะเสื่อมเมื่อพุทธเจ้าพุทธศาสนาเจริญขึ้นในอินเดียผลท้ายหมดไปสิ้นไปอันนี้เป็นสัจธรรมความเป็นจริงมันเจริญถึงที่สุดแล้วมันก็ตกต่ำมันเป็นวัฏจักรอย่างนี้แหละโยมนะพุทธเจ้าสมณะโคดมหมดไปสิ้นไปแล้วก็จะว่างเว้นแล้วก็จะเกิดพุทธเจ้าองค์ใหม่พระศรีอริยเมตไตร ช่วงนั้นแหละคนที่ประพฤติปฏิบัติทำคุณงามความดีที่ยังไม่พ้นยังไม่หลุดเข้าสู่พระนิพพานนี้มึงว่ายตายเกิดในวงวัฏฏะเนี่ยก็จะกลับมานะกลับมาเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทุกพระองค์ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์จะเป็นศูนย์กลางจะไปสูงไปต่ำภูมิมนุษย์อย่างโยมเนี่ยถ้าอยากรักษาภูมิเป็นมนุษย์ก็รักษาศีล5แค่นั้นแหละพอแล้วปฏิบัติขึ้นไปหน่อยก็เทวดารักษาศีลบริสุทธิ์ก็เป็นพรหมขึ้นไปนั่งภาวนาจนหลุดพ้นก็ไปสู่พระนิพพานคือไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเนี่ยมันไม่ดับนะมันจะไปมันเรื่อยพบภูมิไปเรื่อยนะเห็นว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาทำหน้าที่ของเราถึงแม้เราจะตั้งใจเต็มร้อยไม่เต็มร้อยก็แล้วแต่ทุกคนถือว่ามีบารมีถ้าไม่มีบารมีก็คงมาไม่ได้หรอกเพราะทุกสิ่งอย่างมาแล้วมันไม่มีความสะดวกสบายเลยนะแต่มันก็ขออภัยกับญาติโยมที่มาบวชบางครั้งอาหารการกินมันก็ไม่สมบูรณ์นะบางคนก็อิ่มบางคนก็ไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรยอมพิจารณาเราไม่ได้มาอวดอย่างนี้ตลอดไปหรอกใครมาฝึกว่าเราเคยสมบูรณ์เรื่องการกินเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะที่เราเลยสร้างบารมีขันติสร้างขันติความอดทนแล้วก็พิจารณาว่าโอ้มันทำไมมันมีแต่น้ำแกงหมูไปไหนผักไปไหนก็ตั้งขันติว่าไม่เป็นไรหรอกทำใจสบายอาหารการกินมันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าใจสบายแล้วทุกอย่างมันดีหมดนะโยมแต่ถ้าไปมโหฉุนเฉียวนะไม่เกิดบุญนะโยมนะฉะนั้นพระสังฆทานเนี่ยพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับญาติโยมแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่สบายนะสิ่งที่ดีก็เรียกเป็นสปายะอาจจะไม่ครบทุกอย่างก็ได้เสนาสปายะอาหารสปายะบุคคลสปายะแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะได้แค่ได้พิจารณาจิตของเราดังนั้นวันนี้เราก็มีกิจกรรมบวชพระเสร็จแล้วก็มีเวียนเทียน3รอบแล้วสำคัญที่สุดวันนี้ตั้งแต่ท้องขึ้นนี่ไม่ได้ล้อมเลยเนี่ยพอโยมเสียดาย 60,000-70,000 นะแต่ก็ยังได้จากที่โยมไม่มีทองโยมก็บริจาคคราวที่แล้วประมาณ 200,000 กว่าก็ไปซื้อมาได้กี่บาทแล้วตอนนี้ก็มีอาจารย์พรจรัญอันนี้ก็มีมรดกนะคราวที่แล้วให้มาแล้วตอนนี้หมอบอกว่าคงจะอยู่ได้ไม่อีกนานท่านก็เลยว่าบริจาคทองมากี่บาท2ล้านน่ะกี่บาทก็ไม่รู้ละได้นิดเดียวละเนี่ยแต่ท่านก็ตั้งใจนะฉะนั้นทำซะก่อนถ้าตายแล้วไม่มีโอกาสได้ทำนะโยมทำอะไรก็ทำนะมีทรัพย์สมบัติอะไรก็จัดแจงให้มันเรียบร้อยแบ่งอ่ะเอาไว้ให้ตัวเองด้วยนะมาเห็นหลายรายแล้วโยมรักลูกรักหลานให้เขาหมดผมไปท้าหลวงพ่อขออยู่วัดได้ไหมทำไมอ่ะไม่มีลูกไม่ให้อยู่แล้วเอ้าแล้วสมบัติไปไหนให้เขาหมดแล้วอย่าไปไว้ใจใครนะเท่าแก่บริษัทที่มาไปจัดคอร์สเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวสุดท้ายแกรู้ว่าตายเอาไปไม่ได้สมบัติแกก็สร้างนะสร้างที่ประพฤติปฏิบัติเป็นร้อยร้อยล้านก็ว่าจะวางมือก็ยกให้ลูกหมดเลยพอลูกชายไปทุกวันนี้บอกพามาบอกหลวงพ่อดีนะตอนนี้ทำบุญไม่ได้แล้วไม่มีเงินอย่าไปรักเขามากต้องเผื่อตัวเองว่าถ้าเราแก่เราเจ็บแล้วใครจะมาช่วยเราแบ่งส่วนหนึ่งให้เขาเก็บไว้ถ้าตายแล้วเราไม่ได้ใช้จะให้เขาหรือจะเอามาถวายวัดมันก็ได้อยู่แล้วล่ะใช่ไหมอย่าไปหวังว่าโอ้เดี๋ยวฉันมันจะเลี้ยงฉันลอยทางลอยโยมอย่าไปหวังฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีกุศลเจตนา นะที่มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้สร้างคุณงามความดีเพื่อนำพาพวกเราไปสู่สุคติในสวรรค์นะเป็นสะพานเป็นเสบียงก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจงอภิบาลคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายให้ปราศจากกับทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์เสียจะในหมดไปสิ้นไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยกันทุกคนด้วยท่านด้วยเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องหนีชีวิตคนเรานี่เมื่อเกิดปัญหามันต้องต่อสู้ดิ้นรนมันต้องอดทนกัดฟันสู้กันให้สุดฤทธิ์แต่บางเรื่องสู้ยังไงก็ไม่ไหวขอแนะนำให้หนีดีกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนี้ผมนั่งแท็กซี่ไปทำธุระแต่รถติดมากแงกอยู่บนถนนอย่างยาวนานอันที่จริงตั้งแต่ก้าวขึ้นรถคันนี้แล้วรู้สึกแปลกๆบางอย่างภายในรถมันสะอาดมากมีกลิ่นดอกมะลิอ่อนๆชื่นใจด้วยโชเฟอร์ที่ขับรถชื่อลุงชัดอายุน่าจะประมาณ60ปีแต่ยังดูแข็งแรงมากหลังจากที่ผมบ่นเรื่องรถติดพอแก้เบื่อแล้วสังเกตดูลุงชัดแกรักรถที่แกขับมากมีผ้าสะอาดคอยเช็ดพวงมาลัยเช็ดกระจกเช็ดโน่นเช็ดนี่อยู่ตลอดก็อดชมเรื่องความสะอาดของรถไม่ได้แกยิ้มภูมิใจบอกว่าผ่อนหมดมาเกือบ2ปีแล้วเลยคุยกันเรื่องครอบครัวซึ่งน่าสนใจมากลุงชัดเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดอยู่ในย่านสลัมคลองเตยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ใจกลางแหล่งสลัมแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงแกเล่าว่าแต่ก่อนโน้นคลองเตยไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ไม่ได้เลวร้ายเหมือนนรกบนดินอย่างในปัจจุบันแกโตมากับการมีอาชีพรับจ้างในตลาดคลองเตยจนมาได้มีเมียเป็นคนอีสานขยันขันแข็งช่วยกันสร้างตัวจนพอมีเงินซื้อบ้านหลังเล็กๆแล้วเปิดร้านขายของชำและอาหารตามสั่งนิดๆหน่อยๆโดยมีเมียเป็นตัวหลักส่วนแกก็คอยวิ่งซื้อของทั้งเป็นแรงงานสารพัดกิจการก็ไปได้อย่างราบรื่นที่สำคัญสิ่งที่ขายดีและมีกำไรอย่างงามคือเหล้าเบียร์บุหรี่ลูกค้าซื้อไปสูบไปกินกันทุกบ้านทั้งเหล้าขาวเหล้าโรงทั้งกั๊กแบนกลมแต่ละวันขายเป็นลังๆกำไรจากพวกนี้วันละเกือบ 2,000 บาทต่อมาอีกหลายปีละแวกบ้านของลุงชัดก็เริ่มเปลี่ยนไปมีแต่คนแปลกหน้าคนต่างถิ่นซัดเซพเนจรมาอยู่ปัญหาต่างๆก็เริ่มมาจากคนเหล่านั้นความแออัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีการสร้างบ้านขึ้นอย่างมากมายความยากจนยาเสพติดเด็กกำพร้าคนพิการโจรขโมยตบตีกันในครอบครัวเอสโรคติดต่อร้ายแรงน้ำเน่าน้ำท่วมไฟไหม้มลพิษโรคจิตสารพัดแม้แต่คนในคลองเตยเองถ้าเดินผิดซอยก็มีโอกาสถูกจี้ได้เหมือนกันลุงชัดมีลูกชาย2คนพอลูกชายคนโตเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เริ่มมีปัญหาเริ่มคบเพื่อนในละแวกสลัมด้วยกันริเป็นนักเลงพากันตั้งวงเล่าบรรยากาศในบ้านของลุงชัดก็เริ่มเป็นนรกข้าวของที่ซื้อไว้ขายก็เริ่มหายเงินทองก็ถูกขโมยทุกวัน จนในที่สุดจับได้ว่าลูกชายคนโตติดยาบ้าไถเงินแม่ทุกวันเพื่อไปซื้อยาเสพติด

0: พอไม่ให้ก็เอะอะจนหนักขึ้นถึงกับอาละวาดยังดีที่ลูกชายคนเล็กเป็นเด็กรักดีคอยระวังป้องกันให้ในบ้านที่มีคนติดยาบ้าถึงจะแค่คนเดียวมันก็นรกราวดีๆนี่แหละพอมันอยากยาอะไรก็เอาไม่อยู่นานเข้าก็ถึงกับทุบตีแม่แล้วทุกวันมันก็ต้องไปเสพยาบ้าทุกวันไม่ต้องไปหาซื้อไกลแถวๆบ้านนั่นแหละมากมายก่ายกองเงินทองที่ได้มาจากการขายของขายข้าวแกงและที่กำไรว่าดีนักหนามาจากการขายเหล้าเบียร์บุหรี่ก็ถูกลูกชายคนโตไปซื้อยาบ้าหมดวันไหนไม่ได้เสพมีอันได้อาละวาดทุบข้าวของพังวินาศเหตุการณ์ดังขุมนรกก็เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเป็นปีลูกชัดกับลูกชายคนเล็กเคยช่วยกันจับไอ้ลูกขี้ยาไปโรงพยาบาลไปสถานบำบัดหลายแห่งแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะรอบบ้านแกมีแต่ยาเสพติดทั้งนั้นสิ่งที่แย่จนทนไม่ไหวก็คือการเห็นเมียถูกลูกชายอาละวาดทุบตีไอ้น้องชายก็คอยปกป้องระวังพ่อแม่บางทีสุดทนก็ถึงกับเอามีดไล่ฟันแทบจะฆ่ากันตายหลังจากทนทุกข์แสนสาหัสมานานคืนวันหนึ่งลุงชัดปรึกษากับเมียกันสองคนแกอธิบายให้เมียฟังว่า
1: ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างก็ต้องทนทุกข์กันอยู่อย่างนี้ที่สำคัญสักวันพี่น้องมันต้องฆ่ากันเองแน่นอนไอ้ลูกคนโตน่ะถึงจะรักมันมากแค่ไหนก็ไม่เสียดายหรอกกลัวแต่ไอ้คนเล็กที่มันรักดีถ้าไม่ถูกพี่มันฆ่าก็อาจจะพลั้งมือฆ่าพี่มันตายซะก่อนมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าลูกคนเล็กต้องไปติดคุกติดตาราง
0: เมียแกก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงกันดีแกก็พูดด้วยน้ำตาฉันขอเถอะนะชีวิตลูกคนหนึ่ง
1: ฉันจะฆ่ามันเอง
0: เมียแกก็น้ำตาร่วงถามว่าไม่รักลูกมันเหรอแกก็ได้แต่บอกว่าร
1: ักสิแต่ก็รักลูกคนเล็กด้วย
0: เช้าวันรุ่งขึ้นลุงชัดก็ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวยอมเป็นฆาตกรยอมที่จะฆ่าลูกที่ตัวรักเพื่อเมียเพื่อลูกที่ดีอีกคนหนึ่งแต่ก่อนลงมือแกไปวัดแถวบ้านไปกราบพระประธานเพื่อบอกกล่าวขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วในขณะที่กำลังพนมมือมองหน้าพระประธานอยู่นั้นลุงชัดก็นึกได้กรรมและผลของกรรมกรรมที่แกขายเหล้าเบียร์บุหรี่ขายสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มอมเมาคนอื่นให้ติดให้ขาดสติพอเมาเหล้าเมาเบียร์แล้วก็อาละวาดขาดความเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นลูกเมียคนอื่นก็ตกนรกอยู่ในบ้านเหมือนกันกับครอบครัวของแกใช่แล้วกรรมที่แกก่อได้ย้อนมาสนองแกทันตาเห็นถึงจะถูกกฎหมายแต่ก็ผิดศีลธรรมกรรมชั่วได้ย้อนมาตอบแทนกันอย่างสาสมในทันทีที่ลุงชัดได้เห็นได้เข้าใจกฎแห่งกรรมแกก็เสียใจอย่างที่สุดน้ำตาไหลอาบหน้าอยู่นานพอระงับจิตใจได้แล้วก็นึกอธิษฐาน
1: ขอคุณพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยให้ครอบครัวได้หนีพ้นบ่วงกรรมนี้ด้วยเถิดต่อไปนี้จะเลิกทำชั่วทำผิดแล้วจะตั้งหน้ารักษาศีล5ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะรักษาศีลให้มั่นคงตลอดชีวิต
0: พอกลับมาบ้านแกเทเหล้าเบียร์ แล้วเผาบุหรี่ที่มีทิ้งหมดใครห้ามก็ไม่ฟังบอกกับเมียและลูกชายทั้งสองคนให้เข้าใจว่าแกคิดอะไรไอ้ลูกชายคนโตก็ไม่พูดไม่จาเดินออกจากบ้านไปไม่รู้ไปไหนหายไปเลยเวลาผ่านไปเกือบเดือนลูกชายคนโตตัวร้ายก็กลับมาพร้อมกับเด็กสาวคนหนึ่งแต่มาแปลกมากราบเท้าพ่อแม่แล้วเล่าว่าออกจากบ้านไปหาซื้อยาบ้าเสพเจอเด็กสาวคนนี้เร่ร่อนอยู่เป็นเด็กกำพร้าพอเกิดมาก็ถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่ไม่เคยได้รับความรักความอบอุ่นเห็นแล้วสงสารเห็นอกเห็นใจกันแล้วเขาก็คิดได้ว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนมีพ่อมีแม่มีน้องชายที่รักและคอยห่วงใยคิดได้แล้วก็นึกอยากกลับตัวอยากเลิกเป็นคนชั่วแล้วล่ะจากวันนั้นลูกชายตัวร้ายก็ตั้งอกตั้งใจอดยาด้วยตัวเองใช้วิธีขังตัวเองอยู่ในห้องกับแฟนสองคนพ่อแม่ก็คอยส่งข้าวส่งน้ำได้ยินแต่เสียงเด็กสาวคอยปลอบให้กำลังใจให้อดทนบางครั้งอยากยาหนักๆถึงกับอาละวาดเด็กสาวคนนั้นก็ใจเด็ดเอาไม้ฟาดกระบาลเปรี้ยงเข้าให้หลายทีพอหลายๆวันก็เริ่มอดยาบ้าได้แต่ก็ยังมีปัญหาไอ้เพื่อนชั่วๆเลวๆที่อยู่แถวบ้านมันมาคอยชวนให้ไปเสพยาอยู่ตลอดถึงขั้นชวนไปเป็นคนขายด้วยซ้ำลุงชัดแกใจเด็ดตัดสินใจย้ายบ้านหนีเอาเงินที่ได้จากการขายบ้านขายร้านไปหาเช่าอยู่ไกลถึงนนทบุรีให้เมียขายข้าวแกงโดยมีลูกชายและลูกสะใภ้ใจเด็ดเป็นลูกมือส่วนตัวแกก็ไปหาเช่ารถแท็กซี่ขับเพิ่มรายได้ในเวลาไม่นานพอเริ่มเข้าที่เข้าทางกัดฟันดาวรถแท็กซี่ป้ายแดงตัวแกขยันมากขับเกือบ16ชั่วโมงต่อวันทุกวันภายใน3ปีก็ผ่อนหมดลูกชายคนเล็กพอเรียนจบช่างยนต์แต่ไม่อยากเป็นลูกจ้างก็เลยดาวรถแท็กซี่ใหม่อีกคันช่วยกันสองแรงเห็นบอกว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะผ่อนหมดแล้วเป้าหมายต่อไปก็จะปลูกบ้านเองผมถามว่าไอ้ลูกชายตัวร้ายล่ะเป็นยังไงลุงชัดบอก
2: โอ้ยมันกลับตัวเป็นคนดีมีลูกสองคนพอมีลูกยิ่งขยันเป็นที่สุดมันกราบแม่มันเกือบทุกวันบอกเสียใจที่เคยทำร้ายแม่แล้วก็รักน้องชายมากพูดบ่อยๆว่าขอโทษที่พี่เคยเลวร้ายส่วนลูกสะใภ้ใจเด็ดในชีวิตไม่เคยมีพ่อมีแม่ก็กราบแม่ผัวด้วยระลึกถึงพระคุณที่ไม่รังเกียจและยังเมตตาให้อยู่ด้วยกันเพิ่งเคยสัมผัสความรักความอบอุ่นขอเป็นลูกด้วยคน
0: ลุงชัดบอกว่าแกคิดถูกที่ตัดสินใจหนีออกมาจากแหล่งชั่วร้ายเพราะเอาชนะมันไม่ไหวผมก็ถามว่าทำไมคนขับแท็กซี่คนอื่นชอบบ่นว่าหาไม่พอกินลุงชัดบอกว่ามีเคล็ดลับแกกับลูกคนเล็กทำเหมือนกันทุกเช้าพอใส่บาตรแล้วก็จะนั่งสวดมนต์ในรถแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแม่ย่านางรถทุกวันทำให้ได้ผู้โดยสารไม่เคยขาดเจอแต่คนดีๆทั้งนั้นไม่น่าเชื่อนะแค่ใส่บาตรแล้วก็สวดมนต์ทุกวันแค่นี้ก็ทำมาหากินขึ้นหมดหนี้หมดสินสามารถสร้างตัวได้ทั้งครอบครัวอานิสงส์แรงขนาดนี้จริงๆ

0: การยอมรับความจริงคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีและผลร้ายที่เกิดขึ้นการยอมรับนั่นเองจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ไขปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วดละ8ละ9มันก็เป็นการสวดเพื่อให้ใจสงบเนี่ยคําบอกว่าไอ้คําสวดเนี่ยเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคําสวดนี่เป็นการทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกสวดเพื่อให้มันมั่นใจสวดนี่มันจะช่วยละกิเลสอะไรไม่ได้เท่ากับภาวนาการภาวนานี่เป็นการละกิเลสได้ตัวตรงโดยที่ว่าให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่กับที่เดียวแต่สวดนี่ปากสวดแต่ใจมันก็ไปโน่นไปนี่มันยังไม่สงบเท่าที่ควรฉะนั้นจึงว่าการสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินคนถ้าหลงติดสวดแล้วไม่มีสมาธิแต่ถ้าสวดไปทำสมาธิไปมันก็ดีถ้าชอบสวดนะแต่ว่าสวดแล้วทำสมาธิถ้าจะเอาสวดบรรลุอย่างเดียวไม่บรรลุหรอกแต่สวดมนต์ให้บรรลุนี่ไม่บรรลุแน่นอนแต่ว่าถ้าสวดไปปฏิบัติไปมันก็อาจบรรลุได้แต่ว่าเราจะต้องปฏิบัติถึงว่าคำสวดเป็นยาทานะภาวนาเป็นยากินเราเป็นไข้เนี่ยเราจะยามาทานะไข้ไม่หายหรอกมันต้องกินจึงจะหายฉะนั้นคนเรามาติดสวดกันเสียมากก็เลยไม่ไปติดยาทานะเลยไม่กินก็เลยไม่หายกิเลสมันอยู่ในใจมันต้องภาวนามันต้องไปรู้จักหน้าตาของมันจึงจะหายได้จึงจะละกิเลสได้ฉะนั้นภาวนานั่นแหละมันเข้าไปสู่จิตสู่ใจจึงจะเห็นกิเลสตัวเองจึงจะละได้ฉะนั้นคำสวดนั่นเป็นเพียงร้อยแก้วร้อยกองเพื่อให้ทรงจำไว้คำสอนพระเจ้าว่าคำสวดนั้นหมายความว่าอะไรแล้วรู้ความหมายหรือเปล่าล่ะถ้าเราไม่รู้ความหมายมันก็ไม่ได้อะไรเราก็ไม่มีปัญญาสวดงมงายสวดไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดประโยชน์เหมือนกันทำให้ใจมั่นแต่ว่าเมื่อสมัยพระพุทธเจ้านะท่านไม่ได้สวดไม่รู้ความหมายท่านถือว่าเป็นผู้แบกคัมภีร์เปล่าอย่างโพธิละเนี่ยสวดได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ไปไหนมาไหนพุทธเจ้าบอกแบกคัมภีร์เปล่าโพธิละแบกคัมภีร์มานั่งแล้วโพธิละลุกไปแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นจึงว่าการสวดนั้นเป็นอุบายภายนอกเท่านั้นเองที่จริงบางวัดเขาไม่สวดนะอย่างบางวัดกรรมฐานนี่เขาไม่สวดหรอกสมัยเขาแบบเขาเอาสมัยพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าพอมานั่งกรรมฐานไม่มีการสวดมนต์ไม่มีมาติกาไม่มีบังสกุลไม่มีพรพระพรเย็นพรเช้ารู้กิเลสรู้จิตอย่างเดียวเข้าไปถึงองค์มรรคแปดเลยเพราะสวดมรรคแปดนี่ไม่รู้จักมรรคแปดนะแต่ว่าผู้ปฏิบัติที่ไม่สวดมรรคแปดเนี่ยเข้าใจมรรคแปดเข้าใจสัมมาทิฏฐิเข้าใจสติที่เกิดขึ้นกับใจตัวเองอย่างวัดทางภาคอีสานบางวัดเขาไม่สวดนะเช่นวัดหลวงพ่อมหาบัวเนี่ยวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเขาไม่สวดแต่วัดอื่นสวดวัดนั้นปฏิบัติล้วนๆไม่สวดเลยเขาต้องการปฏิบัติอย่างกับพุทธศาสนาบางแห่งนี่นะบางประเทศในบางแห่งเขาก็ไม่สวด

อย่างเช่นตอนนี้พวกฝรั่งเขาเอาพุทธศาสนาไปเช่นอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีเนี่ยเขาไม่สวดหรอกเขานั่งสมาธิเลยเขาสอนนั่งสมาธิเลยทุกคนก็มานั่งสมาธิเลยเขาชอบสมาธิแต่พวกที่ชอบสวดนี่ไม่ชอบสมาธิหรอกพวกนี้ไม่สงบหรอกพวกนี้ไม่สงบพวกที่ชอบสวดไม่ชอบสมาธินี่ไม่สงบพวกที่ชอบสงบแต่ไม่สวดนี่ก็สงบฉะนั้นว่าการสวดนี่ควรจะสวดบ้างแต่อย่าให้มันเกินไปจนถึงก็ยึดติดว่าไม่สวดไม่ได้งั้นนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้จะว่าเราจะละตรงไหนสวดแล้วก็พอควรไม่ใช่ภาวนาอันนั้นเนี่ยเป็นหลักอย่างว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาไม่ได้สวดการเจริญไปสู่บอกว่าพวกคนที่จะไปสู่มรรคผลเบื้องสูงคือไปนิพพานได้ก็สมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้สวดเลยให้ปฏิบัติธรรมล้วนๆจึงจะได้ใจความเช่นอินทรีย์สังวรอย่างเงี้ยศีลสังวรการสำรวมศีลอย่างเงี้ยศีลสังวรหมายถึงว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดจะนึกก็ทำสติก่อนให้รู้ว่าเราจะเคลื่อนไหวอะไรจิตเป็นนายกลายเป็นเบาหรือว่าศีลสังวรแล้วก็ไปบ่มอินทรีย์อีกอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็มีสติระวังคอยควบคุมในอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรพระภิกษุจะต้องบ่มอินทรีย์จะต้องบ่มจิตใจตัวเองให้เข้าถึงความวิเวกสงบฉะนั้นเบื้องต้นของพระภิกษุบทใหม่ก็คือการเจริญศีลสังวรให้มากสำรวมในศีลปาติโมกข์นั้นศีลปาติโมกข์เราไม่ต้องทำอะไรแต่ศีลสังวรนี่เราต้องทำศีลสังวรที่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยศีลสังวรสำรวมการเหลียวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็เจริญอินทรีย์ให้แก่กล้าพยายามมีสติรู้เท่าทันในเมื่อตาเห็นรูปรูปเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีหูได้ยินเสียงหูก็เป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีรสเป็นของร้อนพอกระทบรสลิ้นกระทบรสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีจมูกกลิ่นคานะเป็นของร้อนชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีถ้าได้กลิ่นดีก็ชอบใจได้กลิ่นไม่ดีก็ไม่ชอบใจสัมผัสเป็นของร้อนการกระทบสัมผัสชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีนั่งที่สบายก็ชอบใจนั่งที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจนอนที่สบายก็ชอบใจนอนที่ไม่สบายก็ไม่ชอบใจใจเป็นของร้อนคิดนึกเป็นของร้อนบางครั้งก็เกิดกิเลสเกิดความโลภบ้างเกิดความรักบ้างเกิดความชังบ้างเกิดความโลภบ้างแล้วก็ทำให้เราร้อนมากโกรธมากก็ร้อนมากรักมากก็ร้อนมากโลภมากก็ร้อนมากเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เจริญอินทรีย์ให้แก่กล้ามีสติรู้จากอารมณ์ตัวเองเมื่อพยายามเจริญมากๆขึ้นมันก็เป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิได้เร็วสมาธิก็เป็นสมถภาวนาสมถะภาวนาก็ปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้าใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้จนพระองค์บรรลุธรรมเพราะใช้สมถะภาวนาเป็นบาตรพระองค์ทำสมถะจนถึงไปจนถึงเที่ยงคืนพระองค์ยังต้องใช้ปาฐานสมถะทำจนจิตเนี่ยสงบละกิเลสได้แล้วก็ถอนออกมาพิจารณาองค์ธรรมพิจารณาจิตที่หมายถึงว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยหมายถึงพิจารณาวิตกวิจารปิติทำปิติให้มากขึ้นเพราะจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิแล้วปิติไม่มีปิติก็เป็นเพิ่มใจดีใจกับลูกกับหลานกับการกับงานก็ไม่ใช่ปิติที่มันพอกับการเจริญวิปัสสนาส
มาธิที่ว่าเราตั้งใจมั่นเหมือนกับเราทำอะไรแล้วตั้งใจมันก็ไม่พอกับการเจริญวิปัสสนาสมาธิแบบโลกีย์อย่างนั้นอุเบกขาใครทำอะไรฉันก็เฉยมันก็ไม่พอกับการที่จะเอาจิตไปเจริญวิปัสสนาเป็นอุเบกขาที่ยังไม่ได้ชำระอุเบกขาที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเมตตาก็เช่นเดียวกันเมตตาที่ยังไม่เข้าถึงสมาธิเนี่ยมันยังไม่มีเมตตาล้นพ้นสมาธิที่เข้าถึงธรรมะเนี่ยเข้าถึงการปฏิบัติที่จะเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นสมาธิที่ล้นพ้นแต่ที่ว่ากลัวไปติดฌานกลัวไปติดฌานนั่นหมายถึงว่าเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความสว่างมองเห็นว่ามันว่างไปหมดนี้เหมือนเลยหรือไปเห็นเป็นนิมิตต่างๆแล้วมันเพลิดเพลินอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าติดสมถะไปยึดเห็นวิมานก็ติดวิมานไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ติดโลกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยหรือไปติดแสงสว่างเห็นจิตตัวเองมาสว่างอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันไปเห็นจิตตัวเองสว่างแต่ว่าไม่ได้เห็นอารมณ์ตัวเองเวลาเข้าออกเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าติดในอารมณ์ฌานเราก็ต้องใช้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นพอเราถอนออกจากสมาธิเราก็มาพิจารณากายหยาบๆเนี่ยกายผมขนเล็บฟันหนังกายหยาบเนี่ยเราเป็นของต้องแตกต้องสลายไม่สวยไม่งามเป็นของต้องผุพังไปในที่สุดมาเข้าไปพิจารณาในร่างกายก็พิจารณาอย่างนั้นแล้วก็พิจารณาจิตก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองว่าเรากำลังมีกิเลสมากน้อยอย่างไรเวลาเข้าสมาธิเราก็ไปพิจารณาออกมาก็พิจารณาเมื่อออกมาจากกรรมฐานเนี่ยใช้เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเราก็พิจารณากายกับจิตมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีกระทบที่จิตคอยดูเฝ้าดูจิตตัวเองการที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองเนี่ยมันละเอียดมากถ้าเราไปติดสมาธิแล้วมันจะปิดบังไม่เห็นจิตตัวเองแต่ถ้าว่าเรามีการใช้สมาธิกับสติพอกันเนี่ยมันจะเห็นอารมณ์ตัวเองจะทำให้แยกรูปแยกนามไปอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตตัวเองเกิดดับได้ฉะนั้นการปฏิบัติจงว่าสมถะภาวนาเป็นอารมณ์สมถะเนี่ยต้องพยายามทำจนเห็นกิเลสตัวเองทำจนละกิเลสตัวเองได้แล้วไปเจริญปัญญาในที่สุดเห็นพระไตรลักษณญาณฉะนั้นที่พุทธเจ้าทำนะพุทธเจ้าทำจนระลึกชาติได้ทำสมาธิจนหมดความสงสัยในชาติภพทำจนเชื่อบาปเชื่อบุญจนเห็นกรรมแล้วก็ละในที่สุดไม่เอาอะไรให้เหลือแต่จิตล้วนๆพิจารณาแต่อาสวะกิเลสที่หน่อเนื่องอยู่ในใจตัวเองคือมันจะมีในใจคนเราถ้าดูไปจริงๆมันก็จะมีกิเลสทุกคนซึ่งลึกหนาบางเป็นเรื่องของใจทั้งหมดสมถะภาวนาสมาธิเนี่ยเป็นบาทฐานให้ใจสงบมากแล้วก็พิจารณาจากใจสงบนั้นให้เห็นละกิเลสตัวเองความสงบกับการละกิเลสมันสืบเนื่องกันจะว่าคนละอันก็ไม่ได้มันสืบเนื่องกันเพราะนั้นสมถะจึงเป็นบาทฐานแต่พระภิกษุที่จะปฏิบัติให้มีเกิดคุณประโยชน์ในศาสนาก็คือต้องเจริญศีลสังวรกับอินทรีย์สังวรเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนากินภาวนาคิดนึกก็ภาวนาอันนั้นเรียกว่าสติเกิดขึ้นสติปัฏฐาน4อันนี้เราต้องพยายามปฏิบัติเป็นบาทฐานของอารมณ์กรรมฐานพระพุทธเจ้าเราท่านปฏิบัติสมถะก่อนคือไม่ใช่ว่าปฏิบัติแบบประเภทที่เจริญวิปัสสนาเลยอันนี้ตรงตัวอยู่แล้วเรื่องคำสอนพุทธเจ้าแต่นี่เรามีครูบาอาจารย์ท่านนั้นที่ทำให้เราไม่ติดที่ว่ากลัวจะติดสมถะอะไรเงี้ยจะตายเป็นลูกประพรมไหมเป็นลูกฟักไม่ใช่หรอกสมาธิในพุทธศาสนานี่จะไม่ตายเป็นลูกไม่ตายไปเป็นอรูปพรหมจะไม่ไปเป็นพรหมลูกปักเพราะว่ามันขึ้นต้นโดยรัตนตรัยขึ้นต้นโดยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วขึ้นต้นโดยพระรัตนตรัยแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณญาณ
มีอนุจังทุกขังอนัตตาในการปฏิบัติอยู่ในจิตตัวเองพร้อมอยู่แล้วจึงว่าไม่ไปเป็นพรหมลูกฟักเพราะว่าพรหมลูกฟักนี่มันเป็นพวกยึดอย่างเดียวนะยึดรูปก็รูปอย่างเดียวยึดสัญญาก็ยึดสัญญาอย่างเดียวมายึดรูปแล้วไม่มีสัญญามายึดสัญญาแล้วไม่มีรูปเนี่ยเรียกว่ามันไม่ได้แยกออกไม่ได้แยกเป็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดถือเขาเรียกว่านิพพานพรหมมีรูปแต่ไม่มีสัญญาเนี่ยมันไปยึดรูปแต่ไม่ตัดสัญญาทิ้งอย่างเงี้ยมันได้อย่างหนึ่งแต่ไปเสียอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสมาธิของพระพุทธเจ้าที่สอนนั้นให้พิจารณาทั้งรูปทั้งนามมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปในทั้งสองอย่างรูปก็เป็นทุกข์รูปก็ไม่เที่ยงรูปก็เป็นอนัตตานามก็เป็นทุกข์นามก็ไม่เที่ยงนามก็ไม่เป็นอนัตตาคือวิปัสสนาญาณของพุทธเจ้านะรู้แจ้งชัดในรูปนามว่าเป็นนิจลักษณะไม่สงสัยในรูปนามนะจึงว่าไม่ไปติดในฌานไม่ไปติดในอรูปพรหมไม่เป็นพรหมลูกฟักเพราะอะไรเพราะปัญญามีพระพุทธเจ้าท่านวางทางไว้แล้วคือไม่ไปเป็นอรูปพรหมไม่เป็นพรหมลูกฟักแน่นอนฉะนั้นสมถะไม่ต้องกลัวติดให้มันติดแล้วก็เลยไปเรียกว่าเลยไปถ้าติดแล้วเลยไปเหมือนกับเราต้องอาศัยอันนี้เนี่ยอาศัยสมถะภาวนาเนี่ยเป็นบาดฐานให้กิเลสดับได้ก็ต้องทำสมาธิคนเราไม่มีสมาธิไม่เห็นกิเลสตัวเองหรอกกิเลสไม่ดับหรอกฟุ้งซ่านเอาไปพูดอย่างโน้นพูดนี้กลายเป็นธรรมะฟุ้งซ่านธรรมะปรุงแต่งธรรมะนอนไม่หลับธรรมะดับไม่ลงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องพอดีพอควรธรรมะที่จะทำให้ใจของเราดีขึ้นฉะนั้นจึงว่าเราก็พยายามพูดน้อยอยู่คนเดียวพยายามพูดน้อยกินน้อยอยู่แล้วมื้อเดียวนอนน้อยแล้วก็เร่งความเพียรก็สตินั่นแหละสำคัญที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราพยายามน้อมเข้าไปในจิตเห็นอะไรรู้อะไรก็รู้ที่จิตก็แล้วกันเกิดที่จิตดับที่จิตไม่มีอะไรผิดพุทธเจ้าจะบอกว่าภิกษุผู้เข้าฌานออกฌานเนี่ยย่อมใกล้พระนิพพานเถียวผู้ท่องเที่ยวอยู่ใกล้พระนิพพานเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานมันทำให้เกิดปัญญาปัดเปลืองได้บอกว่าเข้าฌานออกฌานทำให้ใกล้พระนิพพานเถียวนี่สำหรับภิกษุทางที่ปฏิบัติสมถะเพื่อจะเจริญวิปัสสนาในบั้นสุดท้ายและภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตเห็นจิตรู้จิตย่อมใกล้พระนิพพานเถียวนี่เป็นวิปัสสนาญาณหมายถึงว่าทางที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยมี2ทางที่จะเป็นโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเจโตวิมุตติเจโตวิมุตตินี่หมายถึงว่าบรรลุโดยทางอำนาจจิตเข้าไปข่มจิตไปตัดกิเลสที่จิตเช่นทำปฐมฌานให้เกิดขึ้นเรียกว่าทำฌานแล้วก็ไปเจริญวิปัสสนาในที่สุดท้ายคือพวกนี้ทำสมาธิไม่ทิ้งสมาธิติดเป็นติดแล้วก็ข้ามสมาธิไปจนถึงวิปัสสนาเลยเจโตวิมุตติหลุดพ้นทางจิตคือด้วยอำนาจของฌานพวกนี้เข้าจตุตฌานได้เวลานิพพานแล้วเนี่ยกระดูกจะเป็นพระธาตุพวกเจโตวิมุตตินี่จะบรรลุแล้วกระดูกจะกลายเป็นพระธาตุทั้งหมดบรรลุโดยอำนาจฌานพวกนี้มีอิทธิจิตระลึกชาติได้หูทิพย์ตาทิพย์มีฤทธิ์ต่างๆหรือว่าบางองค์ก็มีบางองค์แต่ว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์พวกนี้มีแก้วตาดีคือมีตาที่3สามารถเห็นอะไรได้ต่างๆนานาเห็นสวรรค์เห็นนรกอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไปติดนะไม่ไปติดจริงจะเข้านิพพานได้นี่ประเภทภิกษุผู้ได้เจโตวิมุตติบรรลุทางฌานทำสมาธิเกิดแล้วก็ปัญญาวิมุตติภิกษุผู้ได้แต่เพียงปัญญาคือไม่ทำสมาธิมากทำพอได้อารมณ์อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิแล้วก็ถอนออกมาเจริญวิปัสสนาดูแต่จิตอย่างเดียว
พวกนี้ไม่ยอมเจริญ

็นฌานไม่บรรลุทางฌานถือว่าฌานล่าช้าแต่พวกฌานก็ถือพวกฌานนี้เมื่อได้แล้วก็ไม่คิดจะเจริญวิปัสสนาแบบประเภทแห้งแล้งถือว่าการปฏิบัติแห้งแล้งนั้นปัญญาวิมุตตินั้นล่าช้าเมื่อไรจะถึงก็ไม่รู้พอคล้ายๆเหมือนเดินไปเนี่ยคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยเหมือนเดินไปคนที่ทำสมถะเนี่ยเหมือนเหาะไปหรือขึ้นเครื่องบินไปหรือขึ้นยวดยานพาหนะที่เร็วไปตรงเป้าหมายก็ดีทั้งนั้นเนี่ยจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีแต่ว่าตามจริตของบุคคลที่พระเจ้าวางไว้สองทางแต่ไปเจอกันถึงที่สุดก็คือนิพพานด้วยกันเจโตวิมุตติบรรลุกิเลสทางจิตปัญญาวิมุตติบรรลุกิเลสโดยการพิจารณาให้เกิดปัญญาจะอะไรมายกก็เป็นปัญญาไปหมดไปอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรสัมผัสก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นรูปนามเกิดดับไปหมดอันนี้จึงว่าภิกษุผู้รู้จิตเห็นจิตย่อมใกล้พระนิพพานเดียวหมายถึงฝ่ายผู้มีปัญญาวิมุตติคือหลุดพ้นโดยกระแสปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นพวกพระอริยะบุคคลพวกนี้เมื่อนิพพานแล้วกระดูกก็เผาแล้วก็ขาวเฉยๆไม่เป็นพระธาตุเพราะไม่มีอำนาจฌานที่จะอธิษฐานให้เป็นธาตุได้ก็บรรลุได้แต่ว่ากระดูกก็จะต่างกันแล้วก็คุณธรรมความรู้ความสามารถก็ต่างกันพวกที่มีฌานนี่ถ้าสอนคนก็จะดีมากเพราะสามารถรู้ทายใจคนได้อะไรเงี้ยอ่านใจคนออกไปก็สามารถที่จะแสดงธรรมให้ตรงกับใจคนได้แต่พวกปัญญาวิมุตตินี่ก็แสดงไปตามภาวะที่ตนเองเรียนรู้มีอยู่อะไรเงี้ยก็ถูกบ้างผิดบ้างกับใจคนก็เหมือนหวานแหคือสุ่มปลาในหนองเองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พวกที่เจโตวิมุตตินั้นหมายถึงว่าเจาะจงถ้าคนไหนไม่มีเครื่องรองรับก็จะไม่แสดงธรรมถ้าคนไหนมีเครื่องรองรับก็จะแสดงธรรมพระพวกนี้บางทีก็ไม่มีพวกเลยเพราะไม่มีคนรองรับก็ไม่ค่อยชอบไม่ชอบแสดงให้ใครอะไรอย่างเงี้ยบางองค์ก็มีพวกมากมายมีบริวารมากมายหรือว่าท่านมีอุบายที่จะดึงคนเข้ามาได้ฉะนั้นรวมแล้วแต่ว่าสมถะภาวนาเป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาต้องเจริญวิปัสสนาจึงจะบรรลุแต่ต้องทำสมถะจึงจะได้ถ้าไม่ทำก็ไม่มีไม่กิเลสก็ละไม่ได้เพราะเขามีนิสัยอย่างนั้นก็ต้องให้เขาทำอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูถูกเขาว่าเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุเจริญสมถะแล้วไปติดอย่าไปว่ากันไม่ได้เพราะคนเราเนี่ยมีอุปนิสัยต่างกันบางคนชอบเล่นฤทธิ์ชอบทำสมาธิอย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยการเป็นพุทธเจ้าต้องได้เจโตวิมุตติการเป็นพระโมคคัลลาต้องได้เจโตวิมุตติการเป็นพระสารีบุตรต้องได้เจโตวิมุตติแต่ว่าเมื่อหลุดพ้นแล้วเรื่องปัญญามากภาษาดิบุตรไม่ใช่ไม่ได้เจโตนะภาษาดิบุตรได้เจโตวิมุตติพระโมคคัลลาก็ได้เจโตวิมุตติแต่ว่ามีอิทธิมีอุบายในการแสดงฤทธิ์พระโมคคัลลาก็ได้เจโตวิมุตติแต่มีอุบายในการเจริญปัญญามีอุบายในการเทศนาธรรมได้เจโตวิมุตติทั้งหมดพระอนนท์ก็ได้เจโตวิมุตติทำสมาธิได้สมัยก่อนถึงว่าสมาธินั่นเนี่ยเป็นเครื่องชำระกิเลสคนสมัยนี้เลยไปบอกว่าคนไหนไปนั่งหลับตาแล้วติดเป็นหัวตอไม่บรรลุคนที่นั่งหลับตาเนี่ยมันเห็นกิเลสไวยิ่งได้ฌานยิ่งได้เห็นกิเลสตัวเองไวแต่ว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่แนะแนวเราไปตลอดรอดฟังได้นั้นไม่ผิดทางเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกว่ามันเริ่มต้นจากได้สมาธินิดหน่อยสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิพอรู้เรื่องสมาธิแล้วเราก็เฝ้าดูจิตของเราอย่างเดียวกินเดินนั่งนอนจะยืนจะคิดจะนึกอะไรแล้วก็คอยดูอารมณ์ตัวเองเรื่อยๆดูจิตที่มันละกิเลสเกิดกิเลสอันนี้เราจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมา
ทำให้เราหลุดพ้นได้ด้วยปัญญารู้จิตเห็นจิตก็เรียกว่าเราจะเดินไปทางไหนก็สุดแล้วแต่มันไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือพระนิพพานคือดับนั่นเองดับไม่เหลือฉะนั้นจึงว่าการเจริญสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีควบคู่กันไปอย่าไปทะเลาะกันเอาไปเป็นองค์เดียวกันครูบาอาจารย์เดียวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเดียวกันจะมาพูดแยกแยะทำไมมันเหนื่อยเปล่าให้มันเสียเวลาทำให้คนไขว้เขวทำไมตำรับตลาก็วางไว้หมดแล้วนี่ทำไมเราจึงมาเอาลมตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองได้แค่นี้ก็มาพูดแค่นี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปพูดไอ้ที่เขาได้มากกว่านั้น

เป็นใหญ่ตัวเองได้แค่นี้ก็มาพูดแค่นี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปพูดไอ้ที่เขาได้มากกว่านั้นไอ้ตนเองได้แค่สมถะก็จะไปว่าวิปัสสนาเขาไม่ได้ไอ้ตนเองได้วิปัสสนาอย่างเดียวก็จะไปว่าสมถะเขาไม่ได้เพราะตนเองมันรู้แค่นี้เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์แล้วมันรู้ขันธ์เดียวนะจะไปว่าคนที่เขารู้มากก็ไม่ได้กรรมฐาน40กองเขารู้40กองเรามันได้กองเดียวเราไปว่าเขาก็ไม่ได้จะว่ากองโน้นไม่ถูกกองนี้ไม่ถูกมันต้องทำกองอย่างฉันดิฉันนี่มันแน่เลยเนี่ยฉันนี่ถูกต้องอย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนั้นกลายเป็นคนหลงธรรมะหลงธรรมะหลงตัวเองหลงอาจารย์หลงตำราหลงสำนักหลงติดญาณที่อาจารย์ลำดับให้พอไปเข้าห้องกรรมฐานอาจารย์ลำดับญาณให้ว่าคุณได้รู้จิตอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงขั้นนั้นขณะนี้ก็ไปหลงอาจารย์ไปหลงญาณไปหลงตำราไปหลงสำนักปฏิบัติทำนักไหนสายไหนโอ้สายนี้สายนี้ถูกสายนั้นไม่ถูกเลยกลายเป็นสายอะไรปฏิบัติเป็นสายนะเข้าก็กลายเป็นเส้นไปเข้าไม่ตรงสำนักนี้ไม่ใช่เส้นของกูซะแล้วไม่ต้อนรับไม่คุยด้วยไม่สนุกด้วยมันเป็นสายกลายเป็นเส้นไปมันเป็นเส้นก็กลายเป็นเอ็นเป็นไปเรื่อยๆไปโน่นเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรจุดยืนของตัวเองคือกรรมฐานบางแห่งก็ไม่มีจุดยืนของตัวเองหรอกไปมันเรื่อยๆไปอันนี้จะทำยังไงเมื่อไม่มีจุดยืนตัวเองก็เอาหลักอะไรไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรักษาระเบียบพระวินัยไว้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยเขายึดพระวินัยเป็นหลักยึดรากแก้วเลยจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้องเอาแก้วเอารากแก้วเป็นหลักแล้วไม่ต้องไปพูดถึงดอกยอดขอให้รากแก้วบำรุงรากแก้วให้ดีแล้วดอกยอดมันออกเองพระภิกษุเมื่อบวชในพุทธศาสนาถ้าไม่มีศีลซะแล้วเนี่ยเอาอะไรไม่ได้เลยก็เล่นไปเถอะวิปัสสนาสมถะมันก็ไม่บริสุทธิ์ใจอยู่นั่นเองบุคคลที่มีศีลเท่านั้นน่ะที่จะกำชัยชนะในการนรงสงครามกับกิเลสได้แต่ถ้าศีลไม่ดีแล้วสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีศีลผิดสมาธิก็ผิดปัญญาก็ผิดเป็นมิจฉตะไปฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องพยายามเจริญศีลสังวรให้มากอินทรีย์สังวรให้มากสำรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นภิกษุขึ้นที่ใจของเราฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติจึงว่าเราจะไปติดอะไรมากก็ไม่ได้แต่เราต้องติดตามคำสอนที่ว่าสมถะพุทธเจ้ามีอุบายต้อง40อย่าง40กว่าอย่างเราจะหยิบเอากองใดกองหนึ่งมาปฏิบัติได้ทั้งหมดกองใดกองหนึ่งก็ได้เมื่อได้สมาธิแล้วเราก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเพราะเรารู้แล้วนี่ว่าสมาธิเนี่ยเป็นบาทฐานเราศึกษาดีแล้วรู้ว่าสมาธิเนี่ยถ้าเป็นบาทฐานที่ปัสสนาเราติดก็เป็นสมถะตายไปเป็นพรหมมันได้แค่พรหมถ้าเราก็ไม่ติดวิปัสสนาไม่ติดสมถะไปเป็นพระอรหันต์ไปถึงพระนิพพานทีนี้เมื่อเรารู้เรื่องนี้เราจะติดหรือไม่ติดนะถ้าติดเราก็ต้องรู้ว่าติดมันมีลักษณะอย่างไรพวกที่เจริญสมถะเนี่ยติดแสงสว่างมากสว่างไม่มีประมาณติดแสงสว่างติดนิมิตเห็นรูปเป็นรูปเช่นเราได้ดวงแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ติดดวงไปจนถึงได้เจอพระพุทธเจ้าไปอยู่พี่ไปเห็นวิมานพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไปเป็นไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงไปถึงพระพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าใหญ่กว้างอะไรเงี้ยพวกนี้หมายถึงว่าเราได้นิมิตแล้วได้สมาธิแล้วติดความสว่างแล้วถ้าเราติดเราก็อยู่แค่นี้สิไม่เจริญวิปัสสนาเห็นอะไรไปเรื่อยๆไปนะนึกอะไรก็ได้พอเข้าสมาธิเราจะปล่อยจิตไปเป็นอะไรก็ได้นึกอะไรเป็นอย่างนั้นจิตมันไวตอนนี้จะนึกให้เป็นเทวดาเป็นเทวดานึกเป็นยักษ์เป็นยักษ์นึกถึงพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าพวกสมาธิพวกนี้เข้าขั้นแล้ว

แต่ว่าเป็นสมถะทั้งหมดแต่นี้เรารู้แล้วว่าเราศึกษาแล้วว่าสิ่งพวกนี้เป็นสมถะเราก็ต้องทำไงเราเจริญวิปัสสนาก็ทำจิตจึงข้ามนิมิตพวกนี้จนเหลือแต่สติตัวเดียวสมาธิตัวเดียวเราก็พิจารณาอารมณ์ตัวเองมันมีกิเลสมากน้อยเวลาออกก็ดีเวลาเข้าก็ดีเราก็จับจิตตรงนี้เนี่ยจับตัวกิเลสที่มันอยู่ในจิตตัวเองเนี่ยเมื่อเจริญปัญญามากมากขึ้นไปมันก็ตัดละตัวเองเวลาเข้าสมาธิกิเลสมันไม่มีเลยเพราะออกมันมีเงี้ยเราก็รู้ว่าตอนออกมันมีก็คอยจับไว้เข้ามันเงียบไปเลยถ้าออกมีกิเลสแต่ทีนี้บางคนเราไปติดสมาธิเวลาออกมาก็นึกว่าตัวเองกิเลสไม่มีที่จริงมันมีโกรธก็มีโลภก็มีหลงก็มีแต่เราลืมเรานึกว่าเราได้ธรรมะแล้วไอ้ตัวที่เรายึดว่ามันเป็นได้ธรรมะนั่นเนี่ยมันทำให้เราหลงทำให้เราลืมมองดูตัวเองทีนี้เมื่อเรามองดูตัวเองมันก็จะเห็นอยู่ทุกเวลาเลยว่ากิเลสของเรามีหน้าตาอย่างไรเนี่ยเจโตวิมุตติเนี่ยบรรลุหลุดพ้นทางจิตจากตั้งแต่เริ่มปฐมฌานขึ้นไปวิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานวิจารพิจารณาในอารมณ์กรรมฐานอันนั้นให้แจ้งชัดเมื่อแจ้งชัดแล้วก็เกิดปีติทำความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเกิดปีติมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดความสุขเพราะละปีติไปแล้วสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยดีใจดีอกดีใจเหมือนกำลังทานเนี่ยพออิ่มแล้วก็เป็นสุขเนี่ยพอสุขไปแล้วก็วางเฉยนอนสบายอุเบกขาก็วางเฉยเมื่อภิกษุได้เข้าฌานออกฌานถอยเข้ากลับไปกลับมาก็ทำให้ชำนาญในทางเดินก็เมื่อเจริญวิปัสสนาในวันสุดท้ายก็พิจารณาให้เป็นพระไตรลักษณญาณไปหมดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อันนี้สมถะเป็นบาดฐานให้สู่วิปัสสนาญาณทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาบรรลุสมดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ในที่สุดได้วิปัสสนาภาวนานี่ต้องทำสมาธิควบคู่ไปนิดหน่อยจะไปทิ้งเอาจะเล่นวิปัสสนาทีมันก็เป็นวิปัสสนูไปได้หรือเป็นวิปัสสนึกไปได้ถ้าสมถะเป็นวิปัสสนูถ้าเราไปยึดผิดถ้าวิปัสสนานี่ถ้าเราไปหลงผิดเป็นวิปัสสนึกวิปัสสนึกนี่ก็ลายเหมือนกันเนี่ยพอเรียนอะไรไว้มันก็มาตีแตกออกหมดโน่นเป็นธรรมะนี่เป็นธรรมะโอ้วิจารไปหมดเลยล่ะคิดแต่ธรรมะเองเดียวมันก็ไม่ใช่เหมือนกันบางทีมันฟุ้งซ่านดับอารมณ์ไม่อยู่เหมือนกันอันนี้ธรรมะก็ต้องระวังดูใจตัวเองอ่ะคนเราถ้ารู้ใจตัวเองไม่มีอะไรหรอกมันจะเพลิดไปไงมันก็เข้าหลักได้แต่ถ้าคนเราไม่รู้จิตกิเลสตัวเองนะมันเพลิดไปไม่รู้ตัวจริงๆมันไปไกลเหลือเกินกว่าจะกลับแต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำนำไปหลงไปเลยอันนี้ก็สำคัญนะที่เราจะปฏิบัติให้เข้าใจบาดฐานของสมาธิแล้วก็วิปัสสนานี่ก็สำคัญดังนั้นจึงว่าคงไม่มีอะไรมั้งการที่เรามาเป็นพระที่มาปฏิบัติแบบเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือยังไม่เข้าใจก็ต้องพยายามใช้อินทรีย์สังวรเนี่ยคือพระปาฏิโมกข์เรารักษาโดยไม่ละเมิดแล้วจะทำให้เราไม่มีอาบัติเมื่อไม่มีอาบัติมันก็ไม่เป็นอันตรายนี้อันตรายนิกธรรมไม่เป็นอันตรายต่อพระวินัยแต่ถ้าเราละเมิดยอมเป็นอาบัติถูกกดปาจิตตินิสกีอะไรเนี่ยปล่อยมันไปเรื่อยๆมันเข้ามันก็เลยหมดพระวินัยก็เลยไม่เหลือฉะนั้นเราต้องทรงพระวินัยของเราไว้ไม่ให้ล่วงละเมิดสิกขาบทต่างๆเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านห้ามไว้207ข้อเนี่ยท่านไม่ต้องการให้ภิกษุไปทำไร่ไถนาไม่ต้องการให้ภิกษุไปก่อสร้างไม่ต้องการให้ภิกษุไปขวนขวายเรื่องทางนอกต้องการให้ภิกษุเนี่ยได้เจริญสติปัฏฐาน4ให้ยืนภาวนานั่งภาวนากินคิดนึกอะไรนี่ให้บรรลุทางใจถ้าจึงได้ไม่ให้พระภิกษุทำงานอะไรเงี้ยให้เป็นวิปัสสนาธุระกับคันธะธุระอย่างเดียว
วิปัสสนาธุระหมายถึงว่าเจริญทางใจคันธธุระหมายศึกษาให้รู้พระหลักพระไตรปิฎกแล้วเพื่อจะนำมาปฏิบัติตามคือไม่ใช่รู้แล้วเอาไปสอนคนอื่นอย่างเดียวนะบางทีสมัยนี้รู้แล้วเอาไปสอนคนอื่นแต่ไม่เคยสอนตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคันธธุระที่ถูกต้องคันธธุระคือรู้แล้วเอาไปปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามที่ตัวเองรู้เช่นเรารู้เรื่องพระปาติโมกข์เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกปาติโมกข์เรารู้เรื่องธรรมะเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกธรรมะเช่นธรรมะบอกขันติอดทนอดทนได้อดทนต่อความโกรธเนี่ยหิริความละอายแก่ใจเราก็ไม่ทำบาปละอายทำอะไรผิดศีลก็ละอายใจโอตปะเกรงกลัวต่อบาปกลัวบาปเหลือเกินกลัวนรกไม่กล้าทำบาปไม่จะตบยุงสักตัวก็ไม่กล้าตบอะไรเงี้ยอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันก็สังวรอันนี้มันเป็นธรรมะที่เราเอามาใช้ได้อันนี้คนเราไม่เข้าใจก็เลยมีธรรมะเลยไม่ได้เอามาใช้ก็เป็นอะไรกรรมฐานนี่ก็กรรมฐานขี้โกรธไปสันโดษขี้ขออาตมาสันโดษแต่ขอโยมเรื่อยกรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอก็ไม่เหมาะดีฉะนั้นถ้าทำอะไรเราไม่เอาอะไรมากมันก็ดีแล้วล่ะการปฏิบัติเอาแต่เพียงว่าชีวิตเราเลี้ยงไปได้แค่อิ่มหนึ่งมื้อหนึ่งเท่านั้นแล้วก็มีเวลาปฏิบัติเพื่อให้ใจของเรานั้นไม่ตกต่ำคือปฏิบัติก็ดูที่ไหนก็ได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินที่ไหนมันก็รู้ใจตัวเองมันใช้ได้ไม่ต้องไปไกลตัวเองให้มองดูในตัวเองเท่านั้นเองฉะนั้นการปฏิบัติจิตจึงเป็นการไม่ยากอะไรมากเพียงมีเวลาแล้วเราก็ทำใจของเราเท่านั้นเองบางคนโทรศัพท์มาบ่อยพวกที่นั่งแบบไม่ได้มานั่งที่วัดบ้างเอาเทปฟังบ้างฟังรายการบ้างเนี่ยพอนั่งแล้วพอเกิดความสงบก็ตกใจกลัวไม่มีครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็แนะนำให้สอนสงบให้สอนวิธีการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติก็เท่ากับเรามีครูบาอาจารย์ก็จะทำให้เราสบายใจได้ฉะนั้นการทำสมาธิจึงว่าถ้าว่าลมหายใจไม่มีอย่าไม่ต้องท้อถอยถือว่านั่นเป็นวิธีทางเริ่มต้นเราจะได้รับความสงบแล้วที่เรามาอยู่ที่เรามาทำความเพียรกันทุกวันเนี่ยก็ต้องการจะให้จิตของเรามีความสงบเป็นธรรมะไม่ให้จิตของเราไปคิดอะไรมากมายฉะนั้นการทำสมาธิจึงควรพิจารณาถ้าอะไรเกิดขึ้นเราควรพิจารณาอย่าไปวู่วามอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปคิดว่าเป็นโน่นเป็นนี่ไม่เป็นอะไรทั้งหมดจิตก็คือจิตสมาธิก็คือสมาธิสงบก็คือสงบมันไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นหลักของสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเข้าขั้นสงบมากแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็พยายามพิจารณาภายในร่างกายของเราเมื่อออกมาก็พยายามพิจารณาภายนอกในร่างกายของเราพยายามเราก็รู้ว่าก็เดินไปไงแต่เราพยายามทำใจของเราเพราะสมาธินี่จะทำให้เกิดปัญญาลักษณะที่สงบมากๆทำให้เกิดปัญญาอันนี้ดีมากเลยคนเราถ้าแสวงหาปัญญาได้นี่นับเป็นทรัพย์อันประเสริฐมันดีกว่าปัญญาอย่างอื่นอันนี้เป็นอันว่าสมาธิของโยมดีแล้วทำต่อไปและไม่ต้องสงสัยและพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปฉะนั้นเรื่องของสมาธิก็ไม่มีอะไรมากก็คณิกะสมาธิสงบชั่ววูบหนึ่งไม่ประติดประต่อกันอุปจารสมาธิสงบได้ยาวนานแต่จิตยังไม่รวมอยู่ภายในอัปปนาสมาธินั้นจิตสงบได้เลยคือหมายถึงว่าฟังไอ้ดูไปแล้วเหมือนลมหายใจไม่มีอันนี้เป็นหลักของสมาธิบางคนก็ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนพอนั่งปุ๊บปั๊บเกิดสงบนิ่งไปเลย
กลัวตายแล้วกลัวจะไม่ได้อยู่กับมนุษย์รีบถอนอารมณ์กรรมฐานออกมาเลยไม่ได้อะไรเลยคราวนี้ก็นั่งฟุ้งซ่านอยู่นั่นเองเสียดายจังเลยแหมพอนั่งไฟจิตมันตกวูบไปเลยมันไม่มีอะไรลืมหมดทุกอย่างแต่พอไปตกใจกลัวอยากให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นซะอีกแล้วแม้แต่ก่อนเคยนั่งสงบพออยากได้สงบกลับไม่สงบซะแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาเรื่องหัวใจเรื่องปฏิบัติมันจะต้องแก้ไขตัวเองได้เวลาสงบเราก็รู้ว่าสงบพิจารณาความสงบเลยไม่สงบก็พิจารณาความไม่สงบเลยทำความรู้อย่างนั้นรู้ให้ชัดชัดที่ว่ากายของเราคตาสติอารมณ์หายใจก็กำหนดทำให้เกิดสมาธิได้เหมือนกันลมละเอียดเนี่ยคนที่มีลมละเอียดแล้วจิตก็ละเอียดร่างกายก็เบากายก็เบาจิตก็ผ่องใสความโลภความโกรธก็ดับไปสิ้นไปขณะที่เราไม่มีอะไรฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกให้เห็นว่าลมหายใจของเราเนี่ยละเอียดไปจนแทบจะมองไม่ออกเมื่อก่อนเคยทำกรรมฐานกำหนดลมไปมันละเอียดจนเหมือนหมดลมเราก็เอพอมากำหนดรู้ว่ามันจะหมดลมทำความรู้สึกมันไม่มีลมพอรู้ไม่มีเราก็เอามือไปหล่อจมูกเอามือไปอังที่จมูกอ้อมันยังมีอยู่แต่แผ่วเบาเหลือเกินอารมณ์ที่ปราณีตอารมณ์ที่เป็นสุขมากเลยพอกลับเข้าไปแล้วก็พอกลับเข้าไปทำใหม่ก็เข้าใจว่าเอาวิธีการใจสงบเป็นอย่างนี้เองอันนี้เราก็ต้องพยายามพิจารณาฝึกไปบ่อยแสดงว่าเรามีสมาธิแล้วโยมทำได้แล้วสมาธิแต่ว่ายังรักษาไว้ไม่เป็นยังไม่สามารถจะรักษาสมาธิได้คือเรียกว่าปฏิบัติทำให้สมาธิเกิดแต่สมาธิมันดับไปไม่สามารถจะทำให้เกิดอีกได้ไม่สามารถจะรักษาอารมณ์เดิมได้มันก็เสื่อมอยู่อย่างนี้เนี่ยล้มลุกคุกคานดังนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเป็นหลักกันสักอย่างหนึ่งไว้จะได้เป็นประโยชน์อย่างมากก็ไม่มีอะไรเรื่องสมาธิก็เป็นเรื่องปฏิบัติให้ตรงตามหลักจิตใจของเราก็เฝ้าดูว่าการที่เราทำสมาธินั้นจิตของเราไปติดคิดนึกอะไรดังนั้นถ้าเราเห็นอะไรรู้อะไรเราก็ไม่ต้องไปติดไม่ต้องไปติดนิมิตไม่ต้องไปติดเสียงคือรู้ว่าสักแต่ว่าเสียงอยู่ที่กายของเราสักแต่ว่าเวทนาไปปฏิบัติรู้จักเวทนาก็หมายถึงว่าเราควรพิจารณาว่าให้รู้เรื่องของเวทนารู้ว่าสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรอุเบกขาเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่รู้ว่าทุกข์สุขเป็นอย่างไรมันเกิดธรรมที่เรียกว่านิพพิทายานมันไม่เกิดมันไม่เบื่อหน่ายในโลกของคารวาสก็พยายามให้พิจารณามากมากให้เห็นความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายให้มากว่าเป็นของใครเป็นผู้ได้รับใครเป็นผู้สร้างมาใครเป็นผู้จะได้รับว่าเกิดแล้วแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องตายใครจะเป็นผู้ได้รับเราก็พิจารณาตามความจริงว่าอ๋อคนที่ได้รับมรดกอันนี้ก็คือลูกหลานเองพ่อแม่ก็ให้มาปู่ย่าตายายก็ให้มาแต่ลูกหลานก็ไปรับมรดกความเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้น
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรประมาทไม่ควรจะลืมตัวเมื่อมีอะไรก็ควรรีบทำรีบนั่งสมาธิรีบสวดมนต์เพราะวันเวลามันนี่มันมีวันเดียวเนี่ยอย่างเวลานิยมฟังธรรมะเนี่ยมันจะมีวันนี้วันเดียวแล้วจะมาฟังอย่างนี้อีกไม่ได้จะมานั่งอย่างนี้มาฟังอย่างนี้อีกไม่ได้เอ๊ะทำไมไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้ธรรมชาติไม่เป็นของเราธรรมชาติไม่เป็นฝ่ายเราธรรมชาติก็เป็นธรรมชาติแต่เราดิ้นรนวิ่งปรุงแต่งเพื่อให้ได้มาถึงวิทยาศาสตร์หมายถึงว่าเราต้องการรู้วิทยาศาสตร์ดังนั้นเมื่อเป็นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจึงได้ว่าเราควรจะรู้เรื่องของนามธรรมรู้เรื่องนามธรรมนี่มันไปรู้เรื่องศาสตร์ของพุทธะรู้เรื่องของจิตที่เอาตัวเองรอดได้วันและเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันจะมีค่ามากและวันนี้ถ้าโยมไม่ฟังโยมไม่ได้ปฏิบัติมันก็หมดไปวันนี้คงไม่เป็นวันต่อไปได้แล้ววันไหนก็เป็นวันนั้นถ้ามันหมดไปแล้วเราจะให้มันนั่งอย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้เสียงนี้อะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันหมดไปแล้วถ้าเราไม่ทำวันนี้ก็วันหน้าก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องจิตใจจึงว่าเราก็ต้องควบคุมดูอารมณ์ของเราพิจารณาว่าคนเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์ที่ใจเป็นอย่างไรเรารู้จักกิเลสรู้หน้าตาจิตใจเราก็มองเห็นคนอื่นได้ว่าคนเราเนี่ยวุ่นวายมากที่ยังทำใจให้สงบไม่ได้แล้วก็คือเรียกว่าเราจะได้มองให้เห็นแล้วเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่ต้องพิจารณากันบ่อยๆนักปฏิบัติทิ้งไม่ได้เราจะไปนึกว่าโลกนี้เป็นของเราเราจะไม่ไปไหนแล้วเราจะอยู่นี้มันอยู่ไม่ถึง80ปีไม่ถึง100ปีเขาก็เอาเก็บกลับไปเป็นของเก่าหมดเป็นของเดิมหมดไม่มีใครหนีพ้นความแก่ความเจ็บความตายเราต้องพิจารณาแล้วความคิดของเราเนี่ยมันหยุดยั้งแค่ไหนอันนี้สำคัญถ้าความคิดเรายังไม่หยุดเราก็ต้องพยายามภาวนาให้มากให้เกิดเป็นอารมณ์ธรรมเกิดจึงปีติอิ่มอกอิ่มใจอิ่มฉันบอกไม่ถูกเลยก็ปีติอิ่มฉันขนพองขนลุกอิ่มฉันเกิดปีติออกมานอกหน้าเพราะนั้นปีตินี้เป็นธรรมโอสถเป็นยารักษาโรคได้ถ้าใครทำสมาธิเกิดปีติแล้วโรคหายพวกมะเร็งพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยหายทั้งนั้นน่ะแต่ต้องทำสมาธิให้เกิดปีติมีอนุภาพธรรมรักษาอันนี้เราก็ต้องพยายามนะฝึกฝนอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยก็คงไม่มีอะไรในเมื่อเราเข้าใจจิตตัวเองแล้วก็คงจะหายสงสัยที่ว่าเราไม่มีโอกาสจะเข้าไปนั่งใกล้ในการทำงานของเขาเราก็เพียงแต่สันนิษฐานเพียงแต่เดาเอาว่าอันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนี้อันนั้นเองบางทีก็อาศัยหนังสือเป็นเครื่องบ่งบอกฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามเรียกว่าฝึกแบบสติปัฏฐาน4ยืนให้กำหนดรู้ว่าการยืนจิตสั่งก่อนจึงยืนเดินให้กำหนดรู้ว่าการเดินเป็นอย่างไรให้จิตสั่งก่อนจึงเดินเดินให้มีสติถูกฝีก้าวยืนเดินนั่งนั่งแล้วก็ต้องให้รู้สึกเป็นองค์พระรู้สึกตัวยืนเดินนั่งแล้วก็นอนนอนก็นอนแบบองค์พระนอนจนนอนก็นอนได้ยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกไอ้คิดนึกนี่เป็นวาระสุดท้ายถ้าเราได้รู้จักว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรอันนั้นเราจะได้รู้ได้เลยว่าจิตของเราเป็นอย่างไรบางคนทำสมาธิทำไปแล้วก็ไปสงสัยไปติดไปยึดว่าไม่มีครูบาอาจารย์บ้างก็ครูบาอาจารย์ก็ตัวเองปฏิบัตินั่นแหละ
ซึ่งฟังรายการนี้ถือไม่มีพระไม่มีขึ้นดอกไม้ธูปเทียนอะไรก็ถือว่าเราก็มีครู

0: บาอาจารย์ทางสถานีวิทยุครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็เราก็นึกว่าเรามีหลักแล้วพอหลักที่ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเราไม่ต้องไปใส่ใจไปเอาเรื่องอื่นเข้ามามันก็สงบมันทำให้จิตของเรานี้สงบได้วิธีปฏิบัติบางคนนั่งน้อยไปไม่พอกับการที่จะทำให้เกิดความสงบแค่5นาที10นาทีเนี่ยเขาเรียกว่านั่งกลัวเห็นแต่ความจริงมันไม่จะเห็นง่ายหรอกบางคนนั่งไปนอนวันยังไม่เห็นเลยเรื่องจิตเนี่ยแต่มันสงบมาสงบแต่จะให้เห็นให้รู้นี่ต้องไปบารมีเก่าที่สร้างสมอารมณ์ไว้ฉะนั้นจึงว่าเราเข้าใจวิธีปฏิบัติอันนี้แสดงว่าก็ไม่มีอะไรอ่ะเกิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ทำของเราไปเกิดปีติเกิดจิตใจเบาวิวคือเหมือนจะไม่มีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องตกใจถือว่านั่นเป็นลักษณะของปีติเราก็ทำสติของเรารู้เรื่อยไปปีติมันดับเราก็รู้ว่ามันดับปีติมันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดก็พิจารณาอย่างนี้แหละไม่มีอะไรพิจารณาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกถ่ายอุจจาระปัสสาวะเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรอย่างนี้เราก็ทำความรู้ตลอดไปก็เรียกว่าทำความรู้ให้แจ้งชัดมันก็เป็นปีติได้เป็นสมาธิได้อันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเห็นตัวเองให้เห็นตัวเองวะกรรมฐานถ้าไม่เห็นตัวเองเองก็เดินหมดท่าเลยมองไม่มองในไปมองนอกไม่มองน้องน้อมเข้ามาที่ตัวเองมันต้องมองที่จิตมันต้องมองที่ใจมันต้องมองลึกเข้ามาถึงใจมันจะไปมองผิวเผินมันจะไม่รู้จักใจตัวเองฉะนั้นกรรมฐานต้องการให้เห็นตัวเองเห็นอะไรเห็นรูปแล้วก็เห็นเวทนาแล้วก็เห็นสัญญาแล้วก็เห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นนามรูปเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วเห็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็เรียกว่าตัวปฏิบัติกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะแม้แต่ลมหายใจนี่ก็เป็นกายเรียกว่ากายเวทนาแล้วก็จิตธรรมจิตธรรมนี่คือตัวปฏิบัติจิตของเราก็ไม่มีอะไรฉะนั้นวิธีสมาธิก็คงแผ่อธิบายญาติโยมฟังแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงว่าเราทำไปทำไปจนกว่ามันจะสบายใจอ่ะเราจะไปหวังเราให้เห็นโน่นเห็นนี่ทำไมเรานั่งมานานแล้วคนโน้นก็บอกเห็นโน่นเห็นนี่เราไม่เห็นจริงอย่าไปคิดอย่างนั้นของใครของมันดีใครดีมันสุขใครสุขมันฉะนั้นคนเราสร้างบารมีมันต่างกันแล้วเราก็พอใจในความเป็นอยู่ของเราอย่างน้อยเราก็ไม่วุ่นวายเขาอยู่บ้านนี่เราไม่ยอมก็แล้วกันแต่นี้เรามาอยู่วัดนี่เราก็ยอมกันแต่ก็รู้ว่าไม่มีอะไรเราก็ฝึกจิตให้มันอดทนแล้วการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็น้อยลงถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิการกระทบกระเทือนของครอบครัวก็มากเราความอดทนเราก็ไม่ค่อยมีจิตใจเราก็หวั่นไหวได้มากฉะนั้นจึงว่าต้องพยายามอดทนอดกลั้นแล้วก็พิจารณาปรองใจอยู่เสมอไปว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ด้วยกันทุกคนต้องเจ็บทรมานด้วยกันทุกคนต้องตายไม่มีลมด้วยกันทุกคนในเมื่อทุกคนเป็นอย่างนี้เราจะทำไงดีให้บุคคลพวกที่หลงเนี่ยมีความฉลาดรู้ว่าหลงไม่ดีจะได้หันเข้ามาสู่ธรรมะวันนี้บั้นปลายชีวิตกับคนเราต้องหาเตียงต้องหาบั้นปลายชีวิตตัวเองแล้วจึงจะมีความสุขการปฏิบัติปฏิบัตินี่เราต้องมีความพร้อมหมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะยืนก็ดีจะนั่งก็ดีหรือจะนอนก็ดีเนี่ยเราจะต้องพิจารณาร่างกายของเราก่อน พิจารณาการ32ของเราก่อนพิจารณาว่าโอ้ร่างกายเรานี่นะมีผมขนเล็บฟันหนังแล้วพิจารณาสังขารนอนนี่เนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกของเราแล้วก็หลับตานึกแล้วก็พยายามพอทำใจสบายแล้วเราก็เอามือมาประสานกันมาอธิษฐานระหว่างกลางหน้าอกแล้วก็พิจารณาเสร็จแล้วก็อธิษฐานทำจิตของเราให้สงบพอเราอธิษฐานจิตของเราแล้วเราก็เริ่มนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายก็พิจารณาตัวเองแล้วก็ทำจิตรวมปล่อยละวางให้หมดเลยพอลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าเข้าเลยพอเราลมหายใจออกเราก็รู้ว่าลมหายใจออกติดไว้ที่2จองจมูกรู้เข้ารู้ออกภายในเข้าเราเข้าจิตเริ่มมีสมาธิมากขึ้นการที่มีสมาธิมากขึ้นก็คือการเริ่มต้นนี่เองบางคนเนี่ยสามารถทายทักชะตาชีวิตคนอื่นในตัวเองได้นั่งสมาธิไประลึกชาติได้อะไรเป็นมากแต่สิ่งอันนี้มันเป็นปัจจตังเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนสำหรับคนไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรหรอกนั่งสมาธิแต่ก็ขอให้นั่งเถอะนะคนชาวโลกเนี่ยอยากให้นั่งกันทุกคนเลยปฏิบัติธรรมนี่พระทุกวัดนี่อยากจะให้นั่งให้พระทุกองค์ลองสมาธิวันละ5นาทีทุกวัดได้ท่านจะได้รู้รสธรรมะคำสอนพระเจ้าสอน 80,000 ที่ตามพระธรรมขันธ์ก็ต้องการให้สอนใจพระสงบกายวาจาใจเรียบร้อยนี่เองฉะนั้นจึงว่าเรื่องใจนี้เราต้องพยายามทำอย่าท้อถอยทำไปจนกว่าจะหมดลม5นาที10นาทีถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วก็เดินเดินไม่ไหวแล้วก็ยืนยืนไม่ไหวแล้วก็มานอนเสียหะเสียญาติถ้าเราทำอย่างนี้ได้ก็สติก็ติดต่อกันไงก็จะไม่ลืมไม่หลงคนไม่ลืมไม่หลงไงดีคนลืมหลงอะไรก็ทำให้จิตใจขาดไปการทำสมาธิทำให้เรามีสติดีเราไม่ลืมหลงแล้วก็ความรู้สึกมันก็ตื่นอยู่เสมอไปเป็นคนที่นั่นเรียกว่าเป็นคนนำหน้าเป็นคนพัฒนาเป็นคนกระตือรือร้นการมีสมาธิไม่ใช่ไม่กระตือรือร้นนะมันมีความกระตือรือร้นเข้าในตัวแล้วก็มีความหวังที่ตัวเองจะต้องพยายามสงบให้ได้คือพยายามทำให้เกิดให้ได้ความสงบและก็ต้องการรู้เรื่องของปัญญาฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวทำไปแล้วมันจะเกิดผลทั้งหมดทำดีก็เกิดผลทำชั่วก็เกิดผลนั่งกรรมฐานก็เกิดผลกรรมฐานทุกคนจะต้องเกิดผลกรรมฐานไม่มีใครนั่งแล้วไม่เกิดผลกรรมฐานไม่มีมันมีกับทุกคนแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเท่านั้นเองดังนั้นการทำสมาธินั้นเราเวลานิวรณ์มันเกิดนะเราต้องเดินจงกรมถ้าง่วงแล้วน้ำลูบหน้าเลยจะให้ง่วงต่อไปถ้าง่วงต่อไปมันเป็นอุปสรรคมากเลยนิวรณ์ห้าเขาครอบงำมันบรรลุความดีไม่ได้ตรงง่วงนอนนี่เองตรงปวดตรงเมื่อยอะไรเนี่ยต้องพยายามตัดใจให้ข้ามอารมณ์นี้เดี๋ยวง่วงแล้วหลับง่วงแล้วหลับแล้วข้างหลังก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ฉะนั้นเราเวลาง่วงเราก็ใช้น้ำลูบหน้าแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็ระลึกถึงความดีที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนชาตินี้บุญกุศลนี่เป็นของดีมีความสุขกายสบายใจแล้วก็ปลื้มปิติในตัวเองที่ทำความดีมาเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ถ้าว่ามีบุญมีวาสนามันก็สามารถจะเปลี่ยนทัศนะความรู้สึกของคนเราไปได้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอน ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระวังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

าทำใจร้อนจะเดือดร้อนภายหลังถ้าทำมักง่ายจะวุ่นวายภายหลังถ้าเห็นแก่ได้จะเสียใจภายหลังถ้าเห็นแก่กินจะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถ้าพูดพล่อยๆจะเสื่อมถอยความนับถือถ้าสบายเมื่อหนุ่มจะกลุ้มใจเมื่อแก่ถ้าทำตามใจชอบจะได้รับสิ่งที่ไม่ชอบใจถ้าทำบาปแลกบุญจะขาดทุนเรื่อยไปถ้าเห็นแก่ทำจะสุขเลิศล้ำตลอดไปจากคติธรรมโดยโบราณบัณฑิต

นั่งเหนือเมฆรู้สึกว่าหน้าดูอยู่เหนือเมฆแสนวิเวกสุขใจดั่งในฝันเหมือนเมฆนอกเมฆในไม่ผัวพันเป็นสุขครันสิ่งใดไม่มีปานนั่งเหนือเมฆแล้วบางคนยังก่นท่า

อะไรเล่าติดมาลองว่าขานหรือเงินทองติดตังทั้งการงานก็ตามมารังควานเป็นฐานไฟเห็นแม่เล่าเมฆนอกยังหลอกลวงดึงใครลวงเลยได้ก็ไม่ไหวยังไม่พ้นทุกทนหม่นหมองใจพ้นเมฆในจึงจะเอกวิเวกจริงดูป่วยการที่จะผ่านเพียงเมฆกายไม่ทุกทนมากมายดอกชายหญิงส่วนเมฆจิตปิดบังหวนชังชิงยิ่งกว่าลิงหลอกเจ้าทำเราเพียอันเมฆกายที่จะกลายเป็นเมฆจิตก็เพราะความคุ้นคิดจนจิตเสียถ้ารู้เท่าทันทั่วไม่งัวเงียหยุดนัวเนียก็เย็นเหลือเหนือ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: บัดนี้ก็แม่ชีก็ได้เอาตนเข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาก็รู้สึกว่าประเสริฐที่สุดแล้วถ้าจะมามองดีๆและแม่ชีนี่อุปสรรคมากยิ่งมามองให้ดีๆแล้วแม่ชีนี่น่ามีมานะน่าอุตสาหะน่าภาคเพียรของใดเป็นของยากของนั่นยิ่งเป็นของที่น่ารักถ้าของใดมันง่ายๆของนั้นบางทีก็ไม่สุจริตน่ารักนักดูนะแต่ของยากๆนี่น่ารักแล้วทำไมถึงมายากถ้าจะพูดให้มันยากมันยากหลายอย่างผู้หญิงนี่เจ้ายากมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็ได้เริ่มแรกของผู้หญิงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนาโดยโจรตัวเข้ามาในวัดนั้นยากที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ยอมเอายังไงก็ไม่ยอมขอยังไงก็ไม่ยอมคนที่ขอคือใครพระอนุนเถระเจ้าคนที่ขอพระอนุนเถระเจ้าคือใครนางประชาบดีโคตมีพระแม่นมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนขอก็คือน้องแม่ของพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นแม่นมเป็นคนขอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบรรดาญาติทั้งหลายก็บวชกันซะจะหมดแล้วนี่แล้วพระองค์ก็เหลืออยู่กับลูกสาวก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำไมก็พยายามคิดอยากจะบวชแต่ตัวเองเป็นผู้หญิงไม่รู้จะบวชได้ยังไงเพศอ่อนแอไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะถูกรังแกได้หรืออะไรหลายๆอย่างนานับประการมันเป็นอุปสรรคโดยส่วนตัวเองโลกของตัวเองสารพัดทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่อุปสรรคมันเป็นสิ่งอาจจะไม่บังควรที่จะเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แต่ว่าความอยากเนี่ยมันมากเหลือเกินจึงได้ขอร้องให้พระอนุนเถระเจ้าลองกราบทูลพระพุทธเจ้าดูสิว่าผู้หญิงนี่จะบวชได้ไหมพระอนุนรับก็เข้าไปกราบทูลพอกราบทูลพระพุทธเจ้าขานทันทีไม่ได้ไม่เอาถามไปไงเราตถาคตวางศาสนาไว้ตั้ง 5,000 ปีแต่ของเราตถาคตมัน 2,500 ปีนะแต่สาวกทั้งหลายบอกว่ามันน้อยไปพระพุทธเจ้าอุบัติมาทีหนึ่งเนี่ยมันแสนยากก่อนพระบารมีจะเต็มบริบูรณ์นั้นสร้างมานานโชคโชนโอกาสที่จะมาตรัสรู้นั้นก็น่าจะตั้งสัจจะอธิษฐานให้พระศาสนาของพระองค์เนี่ยยืนยาวยิ่งกว่านั้นไอ้ 2,500 ปีเนี่ยแม่มันน้อยไปอันนี้ตอนนั้นที่มหาพุทธศตวรรษเราฉลองไปแล้วนั่นคือฉลองศาสนาของพระสมณโคดมแต่ปัจจุบันที่ต่อมานี่เรียกว่าศาสนาของสาวกเวลานี้สาวกทั้งเป็นใหญ่เป็นโตกันแต่ละฝักแต่ละฝ่ายไม่เข้ากันแยกกกแยกเหล่าแยกพวกบางพวกแยกออกจากมหาเถรสมาคมแยกออกจากสังคณะกฎหมายสงฆ์ปกครองตัวเองวุ่นวายสับสนเพราะเวลานี้เป็นศาสนาของสาวกไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเป็นศาสดาเองนะจ๊ะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองต่างฝ่ายต่างก็อวดว่าตัวเองนี่เก่งต่างฝ่ายต่างก็ว่าตัวเองเนี่ยท่องมาจากพระไตรปิฎกมาจากพระอภิธรรมอวดกันมาในทางวิทยุอ อวดกันจริงอวดกันจังคนฟังก็ฟังแต่แล้วแต่ละฝ่ายเทศมาปฏิปทาข้อปฏิบัติไปคนละอย่างบางพวกเอาง่ายเขาว่าคือเอามาทำแล้วเอาใบประกาศนิยบัตรให้เขาเขาก็จะได้ถือว่าเขาได้ปฏิบัติแล้วได้เข้ามาฝึกแล้วตามวัดต่างๆแม้แต่วัดเขาสุกิมเขาก็มาจึงได้ประกาศใบจึงได้แจกใบประกาศนิยบัตรหรือวุฒิบัตรก็เกิดยิ้มพยองตัวเองขึ้นมาว่าเราได้เป็นผู้มีธรรมฝึกธรรมก็เลยทำให้พวกนั้นเกิดความละอายต่อความประพฤติบางอย่างก็เลยไม่ค่อยกล้าจะทำไม่กล้าจะพูดก็เลยเกิดเป็นผลบางท่านบางองค์ก็เอาผลกันแค่นั้นว่าอย่างนั้นแต่อย่าให้บอกว่าคือใครอันนี้เอากันตื้นๆแค่นั้นวันนี้หมอประยุทธ์เขาก็ถามก็ตอบเขาอย่างนั้นทีนี้อีกส่วนบางฝ่ายอีกก็เรื่องไอ้ที่จะมาทำลายกิเลสตัณหานั้นมันยากหาวิธีให้เขาเห็นง่ายๆเห็นอะไรก็แล้วแต่คอยมันนั่งลงไปเห็นก็เป็นผลสมาธิมันก็จะได้ตื่นตัวตื่นใจพอสร้างสมาธิแล้วต่อไปก็ไม่กล้าทำความชั่วต่อหน้าทารกำนันเพราะไม่คุ้มเหมาะไม่ควรกับที่เราเคยฝึกมาแล้วก็เลยหานโยบายวิธีเอาแก้วมาเจียระในใส่ใส่เป็นก้อนหนึ่งตั้งแล้วก็นั่งเพ่งนั่งมองมองกันอยู่นั่นหลับตาก็ปรากฏมีแสงสลัวสลัวบ้างแดงแดงบ้างเหลืองเหลืองบ้างสีแสดบ้างบางทีก็มืดตื้อเขาก็พยายามให้นั่งให้เพ่งจนสามารถมองใสเป็นดวงใสขึ้นมาเขาก็สมมุติความเห็นว่าขนาดไหนสลัวสลัวก็ได้คุณธรรมชั้นนี้เปรียบกับญาณชั้นนี้สว่างขึ้นไปชั้นนี้ก็เปรียบกับญาณชั้นนี้ได้ทันนี้ไล่กันไปจนสว่างก็ได้ญาณชั้นสุดท้ายองค์16สูงขึ้นแต่เอาอุกหานิมิตแค่แสงมาเป็นผลของสมาธิใจไม่ได้ชำระทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมบูรณ์ว่าแล้วก็มันอวดตัวเองก็มาอวดพวกเราพวกเราสอนกันตั้งแต่เบื้องต้นการฝึกสติการสร้างสติก่อให้เกิดความงามการจับของวางของไม่กระลกกระลนย่อมเป็นผู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์กันกองดีแล้วมองซ้ายแลกฟ้าจะพูดจะจาทุกกิริยาอาการนั้นเราต้องมีสติครอบคุมหมดกันกองดีแล้วว่าการแสดงออกนี้ไม่ได้เป็นไปเพราะผลเสียเป็นไปเพราะผลดีทั้งกายทั้งใจเราครอบคุมกันอันนี้ได้ผลแล้วตั้งแต่ทีแรกได้ผลคืออะไรบาปไม่เกิดแน่ๆเพราะการสังรวมสังวรป้องกันสมบูรณ์อยู่แล้วบุคคลได้เห็นกิริยาอาการก็เกิดประสันนาการเลื่อมใสในกับปฏิกิริยาที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่มีสติอันนี้เป็นคุณสมบัติเปรียบที่ยกให้ฟังว่ามะม่วงสองกิ่งกิ่งหนึ่งที่มีลูกดกสมบูรณ์กิ่งหนึ่งไม่มีลูกเลยลักษณะอาการแตกต่างกันกิ่งที่ไม่มีลูกลงเลยนั้นกิ่งตั้งชันเดแต่พอลมมาเป่าไหวตัวเร็วใบสะบัดตีกันดังซ่าดังจริงๆแต่มันดังไม่มีผลแต่กิ่งหนึ่งมีผลสมบูรณ์ลูกหรือผลดึงกิ่งลู่ต่ำลงลักษณะต่ำๆนุ่มๆ ลมเป่าไม่สู้ซ่าโอนเอ็นโอนเอ็นแต่กิ่งนั้นมีคนสมบัติพร้อมชั้นใดการแสดงกิริยาอาการพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะนั้นย่อมสมบูรณ์คือมีคุณธรรมท่วงอันนี้คนเห็นก็งามแล้วสวยแล้วน่าเลื่อมใสแล้วเหมาะสมกับผู้ที่เห็นว่าสมณานันจะทัศนังตามหลักมงคลสูตรว่าการเห็นสมณะย่อมเป็นมงคลอนุดมแตกต่างจากผู้มามองเห็นนิมิตแล้วไม่ได้ทำอย่างเราทำเอาแต่นิมิตเหล่านั้นมาเป็นผลของสมาธิกิริยาอาการทั้งหมดไม่ได้ชำระ ิเลสไม่ได้ชำระสมัยก่อนเคยร่วมอยู่กับคณะเคยดูพฤติการเคยฝึกมีผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงสองท่านมานั่งคุยกันในเรื่องสำเร็จธรรมคุยกันไปคุยกันมามีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขัดใจกันบรรดาผู้มีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นลุกตะบันกันคือผู้หญิงนั่นแหละพวกพระก็ไม่มีความสามารถไปดึงออกได้เพราะผู้หญิงตีกันซัดกันปั่วเปียกปั่วเปียกตบกันไปตบกันมาถ้าเป็นผู้ชายก็โดนน็อกเพราะผู้ชายกับผู้หญิงต่อยกันมันไม่เหมือนกันผู้หญิงแค่อุ้งมือทุบกันปุบปุบปุบปุบมันก็ไม่สู้จะเก็บโวยวายจนเอาพวกผู้หญิงมาลากกันออกนั่นอริยบุคคลกัดกันไม่เคยมีมาก่อนในครั้งพุทธกาลเพราะผู้สอนไม่เข้าใจจึงไม่ได้สอนในชำระกิเลสไม่ได้สอนในพวกนั้นประพฤติดีอยู่ในรูปลักษณะของสัจจะสัจจะโลกุตตรธรรมไม่เป็นไปเพื่อทางอันพ้นทุกข์มันจึงในมีกิเลสแฝงซะมากมายตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ยกย่องก็ไม่แฝงนักพอได้รับการยกย่องว่ามีคนทำชั้นสูงกิเลสจรเขาเรียกว่ากิเลสจรเข้ามาแฝงอีกกลายเป็นทิฏฐิมานะใครแหยมไม่ได้ใครแหลมไม่ได้อ้าปากมาฉันอ้าปากใส่แหกปากตะโกนมาฉันก็แหกปากตะโกนใส่มันเลยกลายเป็นเรื่องสร้างกิเลสเอากิเลสมาพอกันให้มากขึ้นนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังเพราะนั้นการทำสมาธิยุคนี้สมัยนี้ล้วนแต่ครูบาอาจารย์แต่แล้วก็ล้วนแต่รู้โดยสัญญาและเป็นผู้ไม่เห็นพระอริยเจ้าคืออรหันต์จึงไม่ได้ตัวอย่างและไม่ได้ปฏิปทาที่ถูกต้องมาดำเนินจึงได้ไปหลงสิ่งที่ไม่น่าหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่ผลสมาธิมาเป็นผลสมาธิมันจึงเป็นการพอกกิเลสให้สูงขึ้นนี่เราสู่ฟังอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าหันมาอีกว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าผู้หญิงเข้ามากลัวศาสนานี้จะไปไม่ตลอดก็พระพุทธเจ้าอธิษฐานแล้วนี่ด้วยพระบารมีที่อธิษฐานจะยังไงก็แล้วแต่ 2,500 ปีเนี่ยมันไปแน่ๆท่านก็ไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมก็ไปบอกพระแม่นมว่าพระองค์เจ้าไม่ยอมก็เอาใหม่เอาอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่ยอมอย่างดื้ออยู่งั้นน่ะตื้อกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ยอมอย่างนั้นแหละถึงที่สุดก็ตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ถ้าเข้ามาในบวรพุทธศาสนาบวชแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้สำเร็จมรรคผลบ้างหรือเปล่าลองกราบทูลพระองค์ดูบ้างสิพระอนนท์ก็บอกว่าเอาละอาตมาภาพจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาเข้าไปกราบนะครับก็ถามว่าในเมื่อผู้หญิงเข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาเนี่ยจะมีโอกาสได้มรรคได้ผลกันบ้างไหมได้ได้ขนาดไหนชั้นไหนตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์นู่นแหละได้ก็ถ้าอย่างนั้นจะมาห้ามมรรคผลผู้หญิงยังไงก็น่าจะเขามีสิทธิ์มีส่วนได้มรรคได้ผลไอ้คำว่าเสื่อมไม่เสื่อมหมดเร็วไม่หมดเร็วก็ไม่น่าคำหนึ่งก็น่าจะเอาเรื่องความสำเร็จของผู้หญิงเอาคุณธรรมยัดเยียดให้เขาซะเลยใครมีบุญมีบารมีมีวาสนาก็โกยเอาไปเลยก็หมดพบหมดชาติกันไปเลยก็ขอพระองค์ทรงอนุญาตซะเลยไม่ดีเลยเอาก็เอาถ้าอย่างนั้นว้าเลยกลับไปบอกนางประชาบดีโคตมีว่าตกลงแล้วพระองค์ให้อนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นก็บวชวันนี้ซะเลยนะก็ดิ่งเข้าไปเลยการบวชเตรียมยังไงผู้หญิงนี้ก็บวชเป็นภิกษุณีซะสิเป็นพระนั่นแหละแต่ศีลมันมาก300กว่านะเท่าไหร่ก็เอาทั้งนั้นแหละขอให้ได้บวชให้เตรียมอะไรบ้างเตรียมเสร็จแล้วเข้าบวชเดี๋ยวนั้นเลยเอามันเดี๋ยวนั้นแม่นี่ท่านฟันนี่แหละสำเร็จเพราะนั้นบรรดาผู้หญิงเข้าสู่บวรพุทธศาสนายากตั้งแต่เบื้องต้นยากจริงๆผู้ที่บวชก่อนคือนางประชาบดีโคตมีนางประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้หญิงมากพระนนทเถระเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้หญิงมากเพราะนั้นสมควรผู้หญิง หรือแม่ชีเนี่ยจะระลึกนึกถึงพระคุณของนางประชาบดีโคตมีและพระอานนท์เถระเจ้าให้มากๆด้วยอันนี้ความยากมันเริ่มมาตั้งแต่นู้นบัดนี้ความยากทั้งหลายเหล่านั้นก็ผ่านพ้นกันมาทั้งหมดอุปสรรคทั้งหมดของพวกเราก็ผ่านพ้นมาแล้วจนเอาตนเข้ามาสู่บวรพุทธศาสนาได้มาบวชเป็นตาปัจจินีตาปัจจินีเนี่ยสับมันว่าไงถ้าผู้ชายบวชเป็นตาเถียนพระขาวเขาเรียกว่าดาบทเหมือนฤาษีนางพิสุนีไม่มีแล้วนี่ก็จะเอายังไงผู้หญิงมาบวชก็เป็นตาปัจจินีเหมือนฤาษีผู้หญิงมีศีล8และเรียกกันอย่างนี้แม่ชีศัพท์ใหม่ๆเรียกแม่ชีศัพท์เก่าเรียกว่าตาปัจจินีเหมือนกับว่าดาบทอันนี้เราได้เอาตนเข้ามาบวชเป็นตาปัจจินีได้ประกาศเปล่งวาจาอย่างสมบูรณ์แล้วว่าขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงจำพวกข้าพเจ้าทั้ง5คนวันนี้ไว้ว่าเป็นแม่ชีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเปล่งวาจาออกมาดังๆพระสงฆ์นี่ท่านจำแล้ว5คนวันนี้นี่เป็นแม่ชีอีกแล้วเพิ่มกับแม่ชีทั้งหลายแน่นอนอันนี้ก็แปลว่าทุกอย่างสำเร็จมาแล้วจนได้เอาตนเข้ามาบวชอย่างสมบูรณ์แบบแต่เกือบจะได้ศีล7ไปซุ่มซ่ามลืมไปแต่ตอนนี้ได้ศีล8ก็รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ของใดมันยากต้องรักษาให้ดีเอาให้ดีอันนี้หลักหนึ่งอีกหลักหนึ่งแม่คุณพ่อคุณแม่นี่สิเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเทียบคุณโยมพ่อคุณโยมแม่ทั้งสองนี่หรืออาจจะญาติพี่น้องด้วยก็แล้วแต่พระคุณอันนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเขาพระสุเมนุราชมาเป็นปากกาจมลงไปในมหาสมุทรเขียนในท้องฟ้าจนเขาพระสุเมนุราชซึกลงไปจนหมดน้ำมหาสมุทรจนแห้งก็พันละนาไม่จบเพราะพระคุณน่ะมากเหลือเกินเพราะท่านมีเมตตาต่อเราเราอยู่ได้เพราะความเมตตาของโยมพ่อโยมแม่ถ้าท่านไม่มีเมตตาธรรมแล้วหรือเราหรือจะเป็นคนได้เกิดมาแล้วโยนทิ้งซะเลยมันจะเหลือเหรอเราเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้เลยจบกันโลกนี้ก็หมดอ้าวโลกนี้มันหมดได้ยังไงก้อนแผ่นดินมันก็ยังอยู่ใครจะไปเลี้ยงมันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าโลกนี้คือก้อนดินพระพุทธเจ้าบอกโลกนี้คือฟุ้งสัตว์พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราก็คือสัตว์สัตว์มนุษย์

ันนั้นที่เราว่านั่นคือสัตว์คือสัตว์เดรัจฉานนี่คือสัตว์มนุษย์แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์คำว่าโพธิสัตว์ก็เขียนสัตวะสัตวะก็คือสัตว์ขนาดกันอันดับชั้นพระโพธิสัตว์นอกจากพระโพธิสัตว์สูงไปจึงเรียกว่าอริยชนหรือกัณฑญาณชนอริยชนไม่ได้เรียกสัตว์เลยจากความเป็นสัตว์ซะแล้วพวกนั้นอันนี้เพราะนั้นเราคิดกันดีๆเราอยู่ได้ตั้งอยู่ได้และโลกอยู่นี้นี่อยู่ได้ก็เพราะความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่จึงได้มีบาลีชัดเจนว่าโลโกปฐมพิตาเมตตาโลกนี้ตั้งอยู่ด้วยความเมตตาของโยมพ่อโยมแม่

โลโกปฐัมภิตาเมตตาโลกนี้ตั้งอยู่ด้วยความเมตตาของโยมพ่อโยมแม่ของพ่อแม่สัตว์ก็เช่นกันถ้าพ่อแม่ไม่มีความเมตตามันจะอยู่ได้ยังไงมันก็หมดเกลี้ยงไปแล้วคนก็ไม่มีนี่พระคุณอันนี้จะเอาอะไรมาเทียบกันแล้วพระคุณทั้งหลายเหล่านี้โอกาสนี้ไม่ใช่หรือเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดไม่มีอะไรเทียบแล้วเป็นโอกาสที่เราจะต้องสนองพระคุณศีลนะสิที่เราบำเพ็ญสมาธิที่เราทำนะสิปัญญาที่เราหานโยบายชำระกิเลสสิเป็นบุญมหาศาลบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละเราอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับโยมพ่อโยมแม่หรือท่านผู้มีพระคุณเป็นการสนองพระคุณบุญกุศลใดที่เราตะล่อมจิตให้อยู่ในวงแคบบุญกุศลใดที่ทำให้จิตของเราเข้าสู่สมาธิตั้งแต่คณิกะอุปจาระอัปปนาอย่างที่เทศเมื่อกี้นี้จุดใดจุดหนึ่งอันใดอันหนึ่งหรือยังไม่ถึงขนาดนั้นสามารถตะล่อมจิตให้อยู่ในความสงบได้ท่านบอกอานิสงส์มหาศาลไม่มีอะไรเลยที่จะเทียบได้พอพระคุณให้ทานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่รักษาศีลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อานิสงส์เทียบกันไม่ติดเพราะนั้นบุญอันยิ่งใหญ่อานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี่แหละเราจะอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่หรือท่านผู้มีพระคุณได้ไม่มีอื่นไกลที่จะเกินแล้วขอให้ตั้งใจกันสิเอากันให้ดีเพียงแค่อานิสงส์แห่งการบวชเป็นตาปัจจณีวันนี้นั้นยิ่งใหญ่กว่าอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงโบราณยังพูดเสมอให้พวกเราได้ยินได้ฟังติดปากกันติดหูและเราก็พูดเสมอท่านบอกว่ายากถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนมานะละอะไรก็ไม่ยากเท่าละกามคุณบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญบรรพชาคำว่าบรรพชาก็คือบวชบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาการให้ทานบริจาคมารักษาศีลมาอานิสงส์ไม่มีการเทียบการบรรพชาคือบวชเลยแค่เราบวชแค่นี้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านก็ตอบสนองพระคุณไปได้ตั้งเยอะยิ่งถ้าพวกเราดำเนินในศีลสมาธิปัญญาตล่อมจิตให้อยู่ในวงแคบสู่ความสงบเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่อุทิศบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่อันนี้ให้อีกพระคุณนั่นหลายทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ถูกถอนเหมือนกับเราลงทุนค้าขายถอนทุนตื้นขึ้นมาสัก 75% เราเลยใช่ไหมเหลืออีกสัก 25% ทำไงต่อเราก็ดำเนินต่อดำเนินต่อจนเพิกถอนกิเลสอะไรออกมาสามารถชำระจิตของเราได้พอสมควรดีเราอุทิศส่วนกุศลนั้นยิ่งใหญ่นี้ให้จะไม่เรียบร้อยเสลือพระคุณนั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นขอบรรดาพวกเราทำทั้งหลายผู้มาบวชทั้งหลายต้องคำนึงให้มากๆเรื่องพระคุณของโยมพ่อโยมแม่และท่านผู้มีพระคุณให้คำนึงให้มากๆขยันหมั่นเพียรบำเพ็ญให้มากๆบวชมาแล้วมาเล่นมาคุยกันหยอกกันเอาเวลามาทิ้งนั่งนินทาชาวบ้านเอาเรื่องไม่ใช่สาระมาคุยยิ่งดีไม่ดีปลุกระดมกิเลสตัวเองให้มันลุกคือขึ้นมาอันนั้นมันควรหรืออันนี้มันไม่ควรเพราะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วต้องละเว้นสิ่งที่มันบัวหมองสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วเจ้าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้สนองพระคุณท่านผู้มีพระคุณถ้ามิฉะนั้นแล้วการปลดเปลื้องหนี้บุญคุณของโยมพ่อโยมแม่นั้นไม่มีทางปลดเปลื้องได้เลยและแถมไม่พอการบวชนี้คือการบวชจูงพ่อจูงแม่ขวัดขวาด้วยไอ้ตายแล้วไปลากเข้าป่าช้าเนี่ยแม่ไม่บวชไม่ลากก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะอันนั้นจะบวชจูงแม่มันจูงผิดเนี่ยจูงเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ถามแล้วนี่ถามโยมก็แล้วเป็นภาษาเขมรว่าโยมมากี่คนเขาบอกมาหมดทำไมถึงว่ามาหมดเขาบอกว่าพ่อก็มาแม่ก็มาญาติพี่น้องก็มาแถมไม่พอญาติพี่น้องอยู่เมืองจันทบุรีก็มากันหมดเขาพูดภาษาเขมรเมื่อกี้ตอกแตกตอกแตกตอกแตกกันมาจำได้เขาว่าโมัดก็คือมาหมดนั่นเองบองโปโอนโกนเจ้านู่นเขาบอกว่าอย่างนั้นคำว่าบองโป

0: นโกนเจ้าบองกับพี่ปโอนกับน้องโกนกับหลานเจ้าโกนกับลูกเจ้ากับหลานก็ว่าอย่างนั้นมากันหมดเจี้ยงเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่จูงแล้วนะจูงแล้วเริ่มต้นบวชนี่ก็จูงแล้วต่อไปก็หันเข้ามาว่าลูกหลานอยู่ที่นี้ต้องมาทำบุญมาใส่บาตรมารักษาศีลนี่เราจูงเข้ามาหาวัดหาวาไม่ใช่จูงกับหลังวัดยัดเข้าเมนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จูงก็มาหาบุญหากุศลอันนี้เล่าสู่กันฟังหลวงตาพูดมากก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวจะหาหลวงตาพูดเอาพูดเดาเหนื่อยแล้วก็ไม่หยุดเนาะเอาละดีแล้วแค่นี้แหละเนาะเอาละที่สุดนี้ก็ขอให้บรรดาแม่ชีทั้งหลายนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญความสะดวกด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่อันนั้นคือพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพทั้งสามอนุภาพอันยิ่งใหญ่ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาระลึกถึงซึ่งประกาศแล้วว่าขอระลึกถึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเมื่อกี้นี้และทำวัดก็ว่าพุทธัสสหัสสมิทาสีวะธรรมัสสหัสสมิทาสีวะสังคัสสหัสสมิทาสีวะหรือโสวะของผู้ชายว่าขอพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าคำว่าสีวะหรือโสวะนั่นแปลว่าทาสข้าพเจ้าขอเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิกจากความเป็นทาสของกิเลสว่าอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเจ้านายของเราซึ่งประการนี้จงมาคุ้มครองอภิบาลพวกเราทั้งหลายอย่าได้มีภัยพิบัติอันตรายอย่าให้มีความขัดข้องทั้งปวงต่อการบำเพ็ญความดีนี้พรที่ให้นี้จงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จในพวกท่านทั้งหลายจงทุกประการเทอญเอาละดีแล้วดีแล้วไม่ยะถาละกาศสามทีเลิกกันได้พอไม่ต้องยะถาบริวหาก็ตีเอาละเอากาศสามหมุนสวยถือสาหาความหลวงตาไอ้คนอ่อนปริยัติทั้งอ่อนปฏิบัติพระป่าพระดงพระเขาในป่าในลกคุยสับแสงก็ไม่ดีเหตุผลต่างๆอาจจะไม่สมบูรณ์สิ่งใดไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีก็จะไปสื่อสารหาความหลวงตาทิ้งมันซะเลยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งมันถูกมันต้องก็แล้วกันตั้งใจให้ดีก็แล้วกันเพราะมันไม่ใช่นักเทศนักคุยมันก็ได้แค่นี้ไม่รู้จะว่าไงเนาะเอาพวกเราก็กลับเข้าไปหาหมู่แล้วก็วันนี้ต้องบำเพ็ญนานไม่ใช่เลยวันนี้อยู่สว่างไม่ใช่เหรอวันนี้กับพรุ่งนี้สว่างคาตาไม่ใช่เหรอเจ้าเลยทีนี้วันเมื่อลืนอีกวันนึงย่องอยู่สว่างคาตา3วัน3คืนเอาเลยลงเลยเข้าสู่สถานที่บุกกำลังเอื้อนมาครบวันที่จะต้องบวชแล้วก็สำหรับด้านพระเราก็รู้สึกว่ายังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชอีกชุดนึงเพราะว่าทางวัดพวกเรานี่ก็ก่อนจะบวชได้ต้องฝึกกันจริงๆจังๆจนกว่าจะเป็นพระเป็นเนนได้ก็โอ้ปั๊มเหมือนจะไม่รู้จะเอายังไงจนกระทั่งตอนนี้ก็กำลังเตรียมจะบวชกันอีกชุดหนึ่งแต่ก็จะต้องให้ทางอาจารย์ผู้ฝึกหน้าอาจารย์โนภาสกับสมชายแล้วก็คณะได้พิจารณาวิเคราะห์กันซะก่อนความจริงถ้าบวชเข้าพรรษาทันได้ก็ดีนะบวชเข้าพรรษาทันได้ก็ดีถ้าเร่งมือได้อยากจะให้เร่ง1เดือนนะ1เดือนบวชได้ยังได้อีกพรรษาหนึ่งนะเพราะว่าการเข้าพรรษามีอยู่2ระยะวันมะรืนเป็นวันเข้าพรรษาพรุ่งนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาก็เหมือนวันมะรืนก็เข้าพรรษากันอันนี้เรียกว่าปุริมพรรษาคือพรรษาต้นส่วนปัจฉิมพรรษาพรรษาปลายนั้นจะต้องเป็นเดือน9กลางเดือนอีก1เดือนเต็ม1เดือนเต็มก็พอดีถึงวันโกนผม
1: ปองผมมันหน้าอีกทีหนึ่งก็เข้าดีอีกพรรษาหนึ่งแต่ว่าปุริมพรรษานี้ไปออกก็เดือน11กลางเดือนปัจฉิมพรรษาไปออกเดือน12กลางเดือนอันนี้ยังได้อีกหนึ่งพรรษาถ้าเกิดว่าฝึกทันนะถ้าฝึกทันได้หนึ่งพรรษาถ้าฝึกไม่ทันก็ไม่ได้พรรษาเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ฝึกก็ดีนาคก็ดีเล่งมือกันจริงๆจังๆแล้วนี่ก็อาจสามารถที่จะบวชเข้าพรรษาเดือน9กลางเดือนเนี่ยได้เลยก็เป็นว่าพรรษานี้ก็ได้เต็มบริบูรณ์ได้1พรรษาเพราะนั้นก็ขอนิมนต์ให้เล่งมือกันหน่อยให้ได้บวชทีนี้ส่วนทางคณะบัญชีวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าบวชเท่าไหร่อาตมาเองก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ได้ดูได้อ่านได้ถามอะไรกันนะไปกับไปมีแต่ไปกับไปไอ้ตัวเองก็เป็นอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ได้แค่บวชแม่ชีแต่อุปัชฌาย์บวชพระบวชเนียนยังไม่ได้ถึงแม้ว่าได้ก็ไม่เอาเจ้าคุณนะยังไม่เอาจะได้อุปัชฌาย์อีกมันก็คงจะแย่ไปหน่อยแต่เจ้าคุณนี่ก็ขนาดในหลวงสมเด็จพระบรมราชินีนาถซะด้วยนะจะพระราชทานได้เราก็ยังไม่เอาตอนนั้นมหาเถรสมาคมพิจารณาแล้วว่าควรจะยกย่องและตั้งให้เป็นเจ้าคุณดีกว่าก็ส่งตัวแทนมาทราบถามว่ามหาเถรสมาคมตกลงความเห็นว่าให้ท่านเป็นอุปท่านเป็นเจ้าคุณจะว่ายังไงเฮ้ยขนาดพระเจ้าอยู่หัวผมยังไม่เอาพระธรรมดานี่จะไม่ผมเป็นเจ้าคุณมึงจะเอาเหรอผมไม่เอาก็เลยอดเลยเป็นล้มตาเลยเขาเลยเรียกล้มตาเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเจ้าคุณยังเรียกพระเดชพระคุณบ้างพระเดชพระคุณเจ้าคุณแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นเป็นล้มตาดีกว่าสนุกกว่าบางทีเป็นเจ้าคุณใช่ไหมไปเจอเสียเวลาไปหยอกเสียเวลาเขาจะไม่เอาเจ้าคุณไม่รู้จักยศศักดิ์ตัวเองไปหาพูดหาหยอกชาวบ้านเขาที่เป็นล้มตาแล้วทำยังไงก็คือล้มตาเขาก็ไม่ตำหนิง่ายกว่านั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้ภาษาหลวงตาเนี่ยที่นี่เหมือนกันนะนี่เขามาฝึกอบรมกันนี่ประจำแทบทุกเดือนเลยบางทีเดือนหนึ่งสองหนบางทีเขาโอ้โหพวกพระมาได้ก้าวประโยคอย่างนี้ก็มีแล้วก็ปริญญาตรีทั้งนั้นบางองค์ถึงปริญญาโทปริญญาเอกมาฝึกมาร่วมกันพอเราเทศที่เขาฟังว่าเขาฟังจบอะไรอะไรก็แล้วแต่อย่ามาถือสาความหลวงตาหลวงตานั่นมันคือหลวงตาอย่ามาถือสาความนะเขาก็แล้วกันไปไม่ไปวิจารณ์กันอ่ะวันนี้คุยกับหมอประยุทธ์บุกกันมาตามทางตลอดหมอประยุทธ์เขาก็ตั้งปัญหาถามธรรมะเรื่อยตลอดเขาบอกเวลานี้เขาเนี่ยศึกษาจนเวลานี้เป็นอาจารย์ประยุทธ์ไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ให้มาเป็นโฆษกที่นี้เป็นอาจารย์ประยุทธ์ไปแล้วเขาบอกเขานี่เขาได้โดยทางประสาทสมองรับฟังทุกวันก็เกิดเข้าใจแต่เข้าใจเวลานี้นั้นวิทยุมีหลายสถานีอาจารย์เทศมีหลายกลุ่มไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันมั่วซั่วภาษาทางนี้ก็เรียกมั่วซั่วไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้ธรรมกายเขาก็สอนไปอีกแบบหนึ่งฤาษีลิงดำสอนมากระเดียดกระเดียดไปหาธรรมกายสันติยโสเขาเอาของเขามาอีกแบบหนึ่งเอามูลนิธิอภิธรรมเขามาอีกแบบหนึ่งมหาธาตุเขาไปอีกแบบหนึ่งผสมผสานเขามาไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดแต่ละองค์ก็อ้างว่าเอามาจากพระไตรปิฎกกันทั้งนั้นองค์นี้ก็เอ่ยมาออกมาจากพระไตรปิฎกองค์นี้ก็เอ่ยมาจากพระไตรปิฎกองค์นี้ก็เอ่ยมาจากพระอภิธรรมคือพระไตรปิฎกเป็นยอดพระไตรปิฎกก็มีแต่ว่าท่องมาจากพระไตรปิฎกมาสอนทั้งนั้นแต่พวกท่านเหล่านั้นก็มาจากประสาทสมองเช่นกันไม่ได้ออกมาจากจิตใจเป็นคนจำได้มีสัญญาเอาสัญญามาสอนกันแล้วข้อจริงๆพอจริงๆมันอยู่ตรงไหนคืออะไรอันนี้มันงงไปหมดก็ไม่รู้สิบอกก็ไม่รู้แล้วเรื่องจริงๆมันจะเอายังไงก็เรื่องจริงๆมันคือของจริงๆไงหมอรู้จักของจริงไหมล่ะอะไรของจริงเอาก็สิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสได้ทุกด้านสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะนั่นคือของจริง จะไปอ้างทำไมพระไตรปิฎกใครเป็นคนเขียนไว้ล่ะเราก็ไม่ทราบไอ้คนเขียนน่ะมันไม่ได้ภาวนากันหรอกนะตัวเองก็มาท่องบาลีไอ้บาลีเป็นภาษาแขกดึกดำบรรพ์แล้วก็มาแปลเขาความเห็นของเองก็ไปบทเขียนออกมามันก็เลยกลายเป็นขี้ฝอยท่วมหลังช้างเอามากองแล้วช้างไม่เห็นเลยขี้ฝอยมันถมเพราะนั้นอย่างนั้นเราจะเอามาเป็นจริงเป็นจังอะไรได้เขาบอกว่าถ้าไปเดินตามแผนที่หลงทางอ้าวแผนที่มันตรงไหมล่ะมันตรงกับอีภูมิประเทศที่เราลุยไหมล่ะอันนี้เวลานี้เราเนี่ยคล้ายๆก็เราลุยอยู่ในภูมิประเทศชำนิชำนาญหมดว่าหนองน้ำมันอยู่ตรงนี้ร่มไม้อยู่ตรงนี้ควรพักตรงนี้เสืออยู่ตรงนั้นงูอยู่ตรงนี้ทางไปทางนู้นอยู่ทางนี้ทางไปบ้านนู้นอยู่ทางนี้มีความชำนิชำนาญในภูมิประเทศอันนี้อย่างสมบูรณ์แบบจำเป็นไหมที่เราจะต้องเอาแผนที่มากางจำเป็นไหมเขาบอกไม่จำเป็นฉันใดการปฏิบัติธรรมที่เราดำเนินเนี่ยคือลุยอยู่ในภูมิประเทศโดยตรงภูมิประเทศนั้นเอาอะไรเป็นหลักก็ของจริงยังไงลูกที่เราเห็นด้วยตาได้ยินหนูเอามายังไงถึงจะเป็นธรรมะเอาเขาตายแล้วก็เห็นก็ไปเผาเออนี่มันตายเราก็จะตายเหมือนกันเอาคนนี้มีทุกข์เราก็ทุกข์เหมือนกันคนนี้ทุกข์ใจเออโลกนี้มันทุกข์เหรอเอาคนนี้ทุกข์กายเอาเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์อะไรทั้งหมดเราต้องน้อมก็มาหาตัวเองน้อมก็มาอย่านิ่งแต่ว่าการที่จะดับได้ในอันดับนี้สติการที่สามถ้าสติการที่หนึ่งยังไม่ได้ไม่สมบูรณ์สติการที่สองไม่สมบูรณ์ถึงสติการที่สามสมบูรณ์บอกสติการที่หนึ่งพอเราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปส่งอย่าไปส่งเสริมตัดหมดเข้ามาหาเป้ามีบริกรรมมาภาวนาประกอบทันทีกำหนดอย่างเงี้ยเอามันอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวโง่ยิ่งกลัวโง่นะมาคิดนี่มาคิดจิตฟุ้งซ่านยิ่งโง่ใหญ่เลยกิเลสเป็นเจ้านายตลอดชาติเกิดใหม่ไม่อีกเป็นอีกตายอีกเกิดใหม่มันก็เป็นอีกก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นธาตุของพวกนี้เขาเป็นเจ้านายเราก็เสร็จเพราะนั้นอย่าไปกลัวมันโง่ถ้ากลัวโง่มันโง่อาตมาไม่กลัวโง่นะแต่เขาด่าอาตมาไอ้โง่ครูบาอาจารย์หมู่คณะก็เลยเจอไอ้โง่แต่โง่จริงหรือเปล่าไม่รู้นะโง่จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ท่านมองใจจะมาออกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วจะมาโง่จริงหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เทศน์หมอประยุทธ์ฟังเทศน์กรุงศรีฟังอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกผมไม่โง่อย่างนี้แล้วท่านจะเอาอะไรมาสอนก็แล้วแต่นะอาตมาก็พูดจริงๆสมัยก่อนเจ้าคุณศรีก็ว่าไม่รู้พูดยังไงกรรมฐานเวลานี้เจ้าคุณศรีบอกไม่เพิ่งทราบซึ้งเพิ่งจะเข้าใจยอมรับสมัยก่อนผมค้านตลอดเวลาอาจารย์ดำเนินไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 100% เต็มอย่างจริงก็ตายแค่นิมิตพระอาจารย์ดำเนินสมถะนี้ให้เป็นไปเพื่อความสำเร็จไม่ได้ต้องดำเนินวิปัสสนาจึงจะสำเร็จสมถะก็ได้แก่ความสงบอย่างเดียวในเมื่อมาอยู่กับอาจารย์เนี่ย15ปีฟังปีนั้นนิดฟังปีนี้หน่อยปีนี้ยอมรับทุกอย่างว่าท่านอาจารย์พูดเนี่ยตรงไปความจริงทั้งที่ท่านอาจารย์บางทีเนี่ยค้านพุทธวจนะอย่างแรงผมก็โกรธหลายๆฝ่ายก็วิจารณ์แต่ความจริงเนี่ยอาจารย์พูดไม่ได้ค้านพุทธวจนะคนเขียนออกมามันไม่ตรงเองท่านอาจารย์เข้าไปเห็นของจริงมันตรงคืออะไรก็ได้แก่เนี่ยมาเล่ากันสมาธิหรือสติสามฐานเนี่ยฐานต้นก็ไม่ต้องกลัวมันโง่แหละก็เอามันอยู่นั่นแหละกำหนดอยู่นั่นแหละไปไหนมาไหนก็คุมกันอยู่ตลอดจะหยิบของทีหนึ่งเราต้องตาทั้งหูไปพร้อมทั้งมือทั้งใจต้องถือนึกว่าไม่ใช่ว่าตามองไปทีหนึ่งพูดอย่างคว้าบ้าบอข้อแตกโป่งปังเราจะหยิบของนี่ต้องมีสติก่อนเรียกมันมาก่อนแล้วก็หยิบลงไปยกขึ้นมาก่อนจะวางก็ต้องตามองมันซะก่อนมือพร้อมสติพร้อมเรียกว่ามัคคะสมังคีคือความพร้อมเอามันอยู่อย่างเงี้ยฝึกมันอยู่เงี้ยเอามันถ่ายนอกเงี้ยเล่นมันไปเรื่อยๆเหมือนนักมวยมันชกมันจะไม่ชกหน้าคนอย่างเดียวมันต้องฟัดกระสอบซะก่อนจนมันพอซะก่อนมันจึงไปเล่นหน้าคนมันต้องเอามันอยู่เงี้ยเรื่องจิตมันเอาว่าทีหลังแต่นี้ก็คือการปฏิวัติจิตในตัวเอาอยู่เนี้ยพอมันไปคิดอย่างนู้นตัดปุ๊บมาเข้าจุดเอาอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลานานเข้านานเข้าการตลอด แคบเขาทุกปีก็ได้ผลพอได้จังหวะดีเสร็จมันก็ส่งเข้าสู่สมาธิพอลงสู่ฐานสมาธิอันดับแรกปุ๊บเรามีความสุขที่สุดอารมณ์กลมกล่อมที่สุดไม่ลำคาญในเสียงทั้งหมดเสียงได้ยินแต่ไม่ลำคาญอารมณ์กลมกล่อมมีความสุขกายเบาใจเบาแต่เมื่อถอนสมาธิออกมาแล้วมีคุณสมบัติของสมาธิสองอย่างชัดเจนมีความเมตตาอาลีสัตว์และบุคคลเป็นหลักสองมีความสุภาพเรียบร้อยเพราะมีคุณสมบัติถ่วงสองอันนี้ 100% เต็มจะตบยุงพวกไปสักตัวหนึ่งจะตีหัวหมาไปทีหนึ่งหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นย่อมทำไม่ได้เพราะมีความเมตตาเป็นหลักนี่เป็นคุณสมบัติของสมาธิอันดับนี้และมีความสุขที่สุดอันนี้เรายังไม่ต้องพูดอะไรกันมากเพียงแค่การคงเขาเรียกว่าธรรมะไม่ได้เลิกถอนกิเลสไม่ได้ทำลายภพของจิตไม่ได้ทำลายกิเลสเพียงแค่คงไม่ใช่ถอนถ้าเป็นต้นมากก็ตัดทิ้งนิดหน่อยแต่มันก็รัดขึ้นมาอยู่นั่นแหละแต่ถึงสติการที่สองพอกำลังจะคิดรู้แล้วตัดทันทีพอกำลังจะคิดรู้แล้วตัดทันทีเอามันอยู่อย่างนั้นแหละเอามันอยู่ไม่ต้องไปฟังเสียงอะไรกี่ปีก็ช่างไม่กลัวโง่เอาอยู่แค่นี้เขาบอกทำอย่างนี้มันโง่โง่ก็โง่เขาบอกกันนี่มันทางอ้อมไม่รัดอ้อมก็อ้อมสู้ไปเงี้ยไม่ต้องฟังเสียงใครหลักสูตรหลวงปู่มันเอามันอย่างเงี้ยมันมีวิธีเดียวกฎเกณฑ์อันอื่นนั้นพูดผิดทั้งนั้นอันนี้คือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องกฎเกณฑ์ของเขาเอาเข้าไปจนกระทั่งที่สุดพอจิตมันจะต่ออารมณ์รู้ก่อนก็ตับรู้ก่อนก็ตับรู้ก่อนก็ตับเอามันอย่างเงี้ยนานเข้านานเข้านานเข้าทุกอย่างความไวมันพร้อมขึ้นมาสมบูรณ์จะหยิบของทีหนึ่งจะวางของทีหนึ่งจะลุกทีหนึ่งมองซ้ายมองขวาเรียกสติสัมปชัญญะทุกอย่างเขารวมตัวพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาแล้วว่าลุกยังไงถึงจะไม่น่าเกลียดนั่งยังไงจะไม่น่าเกลียดหยิบของยังไงถึงจะสมบูรณ์พร้อมที่จะเรียกพวกนี้มาอย่างสมบูรณ์เป็นวัคคะสมงคีที่สมบูรณ์ขึ้นมาอันดับสองไม่ใช่อันดับสามอันดับหนึ่งผ่านไปแล้วอันดับสองการตะล่อมจิตตอนนี้ตะล่อมไปตะล่อมมาก็เข้าสู่จุดได้พอเข้าลงไปชั้นนี้ไม่ใช่คณิกะเรียกว่าอุปจาระแต่อุปจาระอันนี้ไม่ได้หมายถึงปริยัติถ้าปริยัติไม่ได้เลยเพราะอะไรคณิกะเหมือนขึ้นกับตบฝักอุบับอุบับอุบับอุบับอุบับโยคงไม่มีความหมายอุปจาระเฉียดลงเฉียดลงไม่มีความหมายของจริงๆลงไปจริงๆเสียงไม่มีเลยตอนนี้รับรู้เรื่องจริงความรู้เกิดจากจิตปัญญาเกิดจากจิตจิตตัวเดียวประสาทสมองไม่รับอันต้นรับอันนี้ไม่มีเสียงไม่กวนนั่งได้สบายเป็นเรื่องของจิตในระหว่างจิตกับลมในระหว่างความสุขของสมาธิในระหว่างฤทธิ์เดชต่างๆมันจะเกิดในชั้นนี้ทั้งหมดเราสามารถทำลายภพในระหว่างอันนี้พระวังเรียกว่าภพอันนี้ภพหนึ่งถ้าติดมันก็ได้แค่สวรรค์ชั้นหนึ่งเพราะสมาธิแต่ละระดับมันมีสองลักษณะก็ได้สวรรค์แต่ละชั้นสามสมาธิเป็นหกลักษณะก็ได้สวรรค์หกชั้นแค่นั้นเองอันนี้พอมาถึงจุดนี้เสร็จเข้าไปถึงจุดอย่างสมบูรณ์เสียงไม่มีมีแต่เรื่องของใจสามารถเข้าไปดูใจรู้ใจแต่การทำลายเจเลตยังไม่ชัดเจนอันนี้ดีถ้าใครอยากรวยก็ได้มีสถานที่ซ่อนเล่นถ้าเข้าไปอยู่ในจุดนั้นปุ๊บแต่ว่าสีต้องเก่งการเข้าออกต้องเก่งเข้าไปอยู่ในจุดนั้นไม่ต้องไปเสกคาถามหานิยมให้มันลำบากพอเข้าไปแล้วออกมาปุ๊บก็เหมือนพระศรีวลีหรือพระจุลนาคลาภสกลสมบูรณ์มันอยู่จุดนี้เรียกว่าจุดมหาโชคมหาลาภหลวงปู่มั่นถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ครับผมเอาไปทำไมสร้างวัดครับผมช่วยเหลือคนจนครับผมถ้าอยากได้แล้วเข้าไปให้จริงนะเข้าให้จริงให้เกิดความชำนาญวสีการเข้ากันออกให้ชำนาญแล้วเข้าไปอยู่ตรงนั้นก็ออกมา

สมอจุดนี้อันนี้เป็นคุณสมบัติอันใหญ่หลวงไม่ต้องไปเลี่ยลายมันหรอกนะไม่ต้องไปขอมันหรอกนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่มันจะเฉยนะมันจะไหลมามันจะเทมาสร้างไม่หวาดไม่ไหวกินกันไม่หวาดไม่ไหวมันจะมากี่ร้อยกี่พันกี่คนกินมันลงไปมันไม่หมดเอาสิอยากได้ไหมอยากได้กับผมเอาไหมล่ะเอาก็ไม่เอาไงกับผมจะเอาอย่างนี้จะเอานี่แหละถ้าเราทำเนี่ยนะเราจะเข้าไปได้จุดนี้ได้จุดนี้ไม่ต้องไปเสกให้มันลำบากเรื่องจะถามหาโชคมหาลาภสบายไหมถ้าถามมาแน่ไม่รู้แน่ไม่แน่ไม่รู้ผมได้กันเลยกันได้มันเป็นยังก็ไม่รู้ก็ไปดูกันเลยกันถามไปดูอะไรไม่รู้ก็ขึ้นไปเขาสุกิมมันก็อาจจะเห็นตามหูตามตาไม่อยากเห็นมันก็เห็นก็ไปดูเองผมไม่ได้ขอใครนะบอกให้ลูกศิษย์เมืองละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าเสียเอ้ยติดหนี้เขานะเอ้ยเสียเอ้ยเวลานี้สร้างไม่เสร็จนะเสียลูกศิษย์เยอะแยะเดี๋ยวเรียกหลายคนนั้นคนนี้รวมมาผมไม่เคยมีจะทำทำเองไม่ทำก็แล้วแต่แล้วใครจะมาร้องขอเชิญเนี่ยเขาทำบุญที่นี่ไม่ได้เขาจะทำทำเองไม่เกี่ยวของผมสำเร็จทุกอย่างไม่เห็นมันเหลืออุ้ยเบอร์เลอร์บาลาหลังเท่าอะไรก็ไม่รู้แค่2ปี3เดือนถึง2วันรั่วเสร็จขึ้นมาเป็นหลังมันก็มาจากนี่เนี่ยเนี่ยจุดมหาเสน่ห์และแถมไม่พอตอนนี้เขาคุกจิตได้รู้จิตเรียนภาษาจิตเรียนไปเรียนมาถอยไปถอยมากับรู้ซะด้วยเรามาจากไหนเราเป็นใครคืออะไรทีนี้เรามองออกพอมองออกเสร็จจะได้คุณสมบัติคือมรณานุสติเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายเสมือนว่าวันนี้เราจะข้าวอาหารแม้อาเล็ดอร่อยที่เกินคืนเข้าไปมันก็ไม่เกินพวกนี้แล้วก็ออกโอ้ยวันนี้ทานข้าวไม่ค่อยอร่อยเลยเข้าไปก็ไม่เกินพวกนี้ก็ออกมันก็อยู่กันชั้นนี้ชั้นใดเกิดมาแล้วก็ตายชาตินี้จนก็ตายชาตินี้รวยก็ตายในระหว่างนี้กำลังจู๋จี๋ก็ตายในระหว่างนี้กำลังทุกข์ทรมานก็ตายในระหว่างนี้จำเป็นจะต้องช่วยกันเรียกลูกมันก็ตายบางทีก็ไปตายจนแก่บางทีแก่จนทรมานที่สุดสารพัดทุกอย่างคือเกิดมาแล้วต้องตายมันสามารถมองไปเห็นอะไรตอนไหนได้ชัดเจนเกิดมรณานุสติเป็นอันเดียวทรงขึ้นมาเรียกว่ามรณานุสติขึ้นสมองเกิดมาได้แค่ตายความอยากมาเกิดเด็กในโลกนี้ชักเบื่อซะแล้วสินชักเริ่มเบื่อเกิดนิพพิทาวิราคะเบื่อหน่ายคลายความยินดีที่จะเกิดชักจะเริ่มทำอะไรทั้งหมดนั้นจะไม่ใช่ทำให้เราทำให้ลูกให้หลานทำตามหน้าที่ของเราอันนี้เรื่องกิเลสจะแฝงเข้ามาชนนั้นใครจะมองเห็นเป็นลูกกิเลสก็เป็นไปแต่สำหรับเรานั้นมรณานุสติมันขึ้นสมองซะแล้วเพราะอะไรเพราะเรามองเบื้องหลังของเรามาแล้วทั้งจนทั้งมีทั้งทุกอย่างแปลว่าพร้อมหมดแล้วจนก็เคยเป็นแล้วรวยเคยเป็นเศรษฐีเคยเป็นกษัตริย์มหากษัตริย์เคยเป็นทุกอย่างมันเป็นมาหมดจนกระทั่งมนุษย์และสัตว์สัตว์บกและสัตว์น้ำตัวเล็กและตัวใหญ่มันเป็นมาจนเบื่อถ้าเราปล่อยมันเกิดล่ำไปมันก็จะอยู่อย่างนี้ล่ำไปอันนี้คือชั้นนี้หนึ่งได้ฤทธิ์สองได้มรณานุสติแน่นอนเลยเป็นคุณสมบัติถ้าเราได้สติการที่สามไม่ยอมไม่เคลื่อนไหวไปต่อลมสัญญาอยู่ในเป้าอย่างเดียวอยู่ในเป้าอย่างเดียวกำหนดตรงไหนตรงนั้นว่านอนสอนได้สามารถประคองเข้าสู่ฐานสามอันนี้ก็เหมือนกันเสียงไม่ต้องห่วงความรู้มาจากใจเริ่มเกิดปัญญาแสดงชักจะรู้อะไรดีอะไรชั่วชักจะรู้อารมณ์กำลังจะต่อชาติอันเนี้ยดูถอนสมาธิออกมาแล้วผิดปกติเจอคนตายน้อมมาสอนเศร้าสลดทุกอย่างไม่ผ่านทิ้งไม่ผ่านทิ้งอย่างก็บอกว่าฌานวิตกและวิจารวิตกและวิจารคำว่าวิตกวิจารคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้แท้จริงแล้วคือหมายความทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งดีและชั่วไม่มีปล่อยทิ้งเก็บหมดอันนี้เขาประพฤติความดีเขาได้ผลความดีคืออันนี้เขามาสอนเราเอาเป็นตัวอย่างโอ้นี่คนมีทุกข์แล้วก็เอ้นี่คนตายแล้วก็เอามาทุกอย่างไม่มีปล่อยทิ้งสักอย่างเอามาวิตกเข้าไปถึงเขาก็วิจารณ์แล้วก็น้อมเข้ามาสอนเราอยู่ตลอดเวลานี้เป็นสติกรรมนี้เกิดปัญญาความเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดสูงย่อมสามารถจะรู้เสวิรักอาจารย์เคยอยู่ด้วยกันไหมเคยสร้างความดีด้วยกันไหมเหล่านี้เป็นต้น
ไม่ต้องสามารถมองเห็นและก็สอนกันได้คนที่ไม่ได้ยินสายของเราเอายังไงเราก็ไม่สอนด็อกเตอร์มาอ้อนมาวอนผมเป็นด็อกเตอร์ผมแตกต่างก็ตั้งแต่เด็กๆเขาก็ว่าผมเป็นคนผู้มีบารมีใครก็ว่าอย่างนั้นแต่ผมไปถามครูบาอาจารย์ทั่วประเทศก็มักจะชี้มาหาอาจารย์ไปถามเจ้าคุณศรีก็ชี้มานี่เจ้าคุณพิมพ์ก็ชี้มานี่อยากให้แน่นอนมาเลยเพราะนั้นขอร้องให้อาจารย์เนี่ยเทศให้ผมฟังเทศไม่ได้ทำไมเทศไม่ได้ก็ประเทศไม่ได้เอาไปเอามาถามว่าผมไม่มีบารมีเลยท่านมีบารมีแต่เทศไปเองเทศน่ะมันบาปใครบาปก็ท่านนั่นบาปบาปยังไงพระเทศน์แล้วท่านไปวิจารณ์ไปวิจารณ์แล้วท่านไม่เห็นด้วยบาปเกิดขึ้นอาตมาไม่ใช่พระธรรมดาท่านวิบัตินี่หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าอย่างนั้นฟังเถอะแสดงว่าผมไม่ใช่สายของท่านเลยบอกชัดท่านไม่ใช่สายอาตมาเวลาฟังจะไม่เข้าใจในเมื่อไม่เข้าใจไปวิจารณ์ในเมื่อวิจารณ์เกิดตำหนิตำหนิปุ๊บก็เกิดวิบัติเพราะนั้นไม่พูดดีกว่าท่านไม่บาปท่านจะโกรธอาตมาก็บาปน้อยลงผมไม่โกรธหรอกครับผมรู้เข้าใจอย่างนี้ผมก็ใช่ครับทั้งนั้นเราคุยกันอย่างคุยอย่างอื่นคุยได้แต่ธรรมะคุยไม่ได้คุยสมาธิตื้นๆคุยได้แต่หลักสมาธิที่สอนไม่เอาก็เลยคุยกันไปกันมาก็เลิกกันเขาก็กลับก็มีแค่นั้นทั้งที่เขาเป็นชั้นด็อกเตอร์มันน่าจะดีอกดีใจแล้วได้ลูกศิษย์ด็อกเตอร์จะได้สอนแต่หารู้ไหมสอนปุ๊บเราไปเขาจะบาปเราก็เสียด้วยอันนี้เป็นเพราะอะไรถ้าเราไปถึงอย่างนี้แล้วเราก็รู้เนี่ยเคยอยู่กับเราไหมเคยสร้างบารมีด้วยกันไหมเคยสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่มีอะไรปิดบังอภัยวันนี้ก็คุยมาก็หมอประยุทธ์แล้วก็คุยกับเจ้าคุณศรีเสร็จแล้วเจ้าคุณศรีก็ซักไซเลยเลี้ยงอธิบายให้ฟังท่านอยู่คุณศรีเหรอไปท่องตำรามาสอนเขาไปท่องตำรามาสอนเขาผมนะผมไม่เอาอย่างนั้นนะมันยังไม่ไปนะท่านนะท่านเอาแค่นี้ท่านจะไปได้อะไรแม้แต่ตัวท่านยังไม่มีอะไรด้วยแล้วท่านมาสอนก็อย่างนี้จะทำยังไงก็จะทำยังไงมันยังไม่เป็นนะก็ต้องเอายิ่งถ้าไม่สอนเลยมันก็ไม่ได้สอนก็ท่านเองเนี่ยอยากให้คนอื่นดีอย่างเดียวตัวเองไม่อยากให้ดีอ่ะลืมตัวเองอ่ะตามหลักของพุทธเจ้าแล้วต้องอัตตประโยชน์สิแล้วก็ญาติกับประโยชน์โลกธรรมประโยชน์ประโยชน์ทั้งสามมันต้องเอาเราก่อนอันนี้เรามัวจะไปเมตตาคนอื่นไม่เมตตาตัวบอลสิเห็นไหมล่ะผมสอนเป็นไงแตกต่างกันไหมครับผมยอมรับว่าแตกต่างนั่นแหละนี่ผมเอาเลยท่านทำไมล่ะเมื่อกี้นี้เดินโยกมนี่เริ่มต้นตรงนี้นะคิดจากนี้มาถึงนี้ถึงนี้ถึงนี้มาจบตรงนี้ใช่ไหมครับคิดทำไมล่ะเลิกสิพุทโธสิคิดทำไมเนี่ยจ่อมันก็ไปถึงหัวใจมันเลยจ่อก็ไปเลยมันคิดเรื่องอะไรใจมันไม่มีตัวแต่เขาคิดไปแล้วแล้วมันคิดออกมาสอนเขาก็ยอมรับในเมื่อเขายอมรับขนาดนี้ยังได้แค่นี้แต่ท่านไปหาท่องตำรามาสอนเขาท่านจะได้อะไรและข้อปฏิบัติท่านยังไม่มีประสบการณ์การสอนเขาก็ลามปามทั่วไปบ้านทั่วเมืองไม่รู้ไปเอาอะไรต่ออะไรมาสอนเพราะตัวเองมันไม่แน่นอนแน่นอนจริงๆก็ต้องสอนยืนอย่างเดียวเลยทำอย่างนี้หรืออย่างเราเข้าใจทางไปกรุงเทพคือทางไปนี่ไปทางไหนก็ซีตรงไปนี่เลยไม่ต้องบอกอาจไปทางนี้ได้อาจไปทางนู้นได้อาจไปทางนี้ไม่มีอาจต้องซีตรงนี้ไปเนี่ยเนี่ยตรงไปเนี่ยไปนี่จะไปเจอนะไปนี่ไปเจอเนอะเข้าไปถึงก็ถึงพอดีอันนั้นคือคนรู้เขาต้องบอกตรงไปเลยไม่ต้องไปพูดยากเขาต้องเอาอย่างเดียวแค่นี้จะบอกก็รู้แค่นี้ไม่ต้องมากรู้แค่นี้ก็พอแล้วก็หมดแค่นี้หลักสูตรหมดแค่นี้แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์รวมลงได้คืออะไรคืออะไรเป็นหลักศีลสมาธิปัญญานั่นมันก็เป็นอีกสายแต่แท้จริงแล้วสรุปแล้วธรรมะทั้งหมดเนี่ยสอนเพื่อให้ปราบกิเลสประหารกิเลสทำลายภพของใจในเมื่อเราสามารถทำลงไปได้ก็คือจบแล้วมันจบแล้ววิชาทางโลกไม่มีจบทำไมไม่จบไม่มีจบเป็นด็อกเตอร์ไม่จบเลยเป็นด็อกเตอร์ก็ไม่จบเป็นยังไงก็ถามด็อกเตอร์อะไรก็ด็อกเตอร์แพทย์เกษตรเรียนมาเปล่าไม่ได้เรียนก็แสดงว่าท่านยังไม่รู้เกษตรก็ไม่จบคนนี้ผมได้เกษตรครับเรียนแพทย์ไม่ได้เรียนก็ทำแพทย์ก็ไม่รู้นี่
ฎหมายรู้เปล่าไม่รู้

ก็แสดงว่าไม่รู้อยู่นั่นเองหมายความมาจบไปเด็กเรียนจนตายตายแล้วมาเกิดเรียนอีกไหมมันก็ไม่จบนั่นวิชาทางโลกแต่วิชาทางธรรมมันจบได้มันจบอยู่ตรงไหนพอเราเรียนแล้วบำเพ็ญแล้วก็ไปถึงอาสวัคยวิชาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายแม่วิชาตัวบุพเพนิวาสมุตติวิชาการระลึกชาติของหลังตัวเองได้ก็สมควรแล้วจูตูปัญญาวิชาสามารถรู้เพื่อนที่เกี่ยวข้องควรไม่ควรประกาศได้สุดท้ายอาสวัคยวิชาตัวสัญญาเวทนาจิตานิโรธนั่นคือตัวจบถึงนั่นเนี่ยคือแล้วไม่มีอะไรต้องเรียนเขาเรียกวิชาศาสนารู้จักเรียนจบวิชาทางโลกจบไม่เป็นเสียเวลาว่าไงจบเป็นไหมวิชาโลกไม่จบแต่วิชาธรรมมีสามวิชาบุพเพนิวาสานุติวิชาจูตูปัญญาวิชาอาสวัคคายวิชาเกิดตาตาแล้วเกิดปล่อยไปงี้มันก็ไม่จบปล่อยมันไปทำไมก็เอาไอ้สิ่งที่มันจบซะเลยมันจะได้จบเรียกว่าไงอยากหรือไม่อยากใจนั่นจบด้วยมันจะไม่อยากเนาะมหาโชคมหาลาภมันจะอยากทำลงไปจุดที่สองอาตมาเนี่ยหลวงปู่บอกเลยอย่าไปเอาสิ่งที่มันไม่ขันเอาที่จะบอกถ้าได้อย่างนี้นะพอได้เสร็จเรียบร้อยท่านหนึ่งรู้ตัวทันทีโอ้ยแน่นอนไปที่ไหนก็เลยจะรู้แล้วถูกจอมพลสฤษดิ์จับส่งเมืองลาวพอไปถึงเมืองลาวอยู่ที่นี่เลยเทียบไม่ติดอยู่ที่นั่นดังที่สุดรวยที่สุดสร้างได้รวดเร็วที่สุดมาอยู่ที่นี่จะคู่แข่งมันเยอะเมืองไทยมีสภาพดีๆแข่งแต่แล้วของเรามันก็น่าคิดนั่นน่ะจุดนั้นน่ะเขาเรียกมหาโชคมหาลาภถ้าเราเข้าไปได้เวียนออกเวียนเข้าให้ดีเถอะไอ้ตัวนั้นเขาเรียกวิหารธรรมแห่งจิตสถานที่พักของจิตสบายที่สุดสุขที่สุดฤทธิ์เดชอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยไปนั้นก็เล่นฤทธิ์ไม่ได้เลยขึ้นมาทางนี้ก็เล่นฤทธิ์ไม่ได้ฤทธิ์เดชต่างๆเขาอยู่ที่นี่จะเอาคนเป็นหมีก็ได้เป็นเสือก็ได้เป็นงูก็ได้คนนั่งเฝ้าเต็มประตูข้ามหัวองค์นี้ก็ได้มันอยู่ตรงนี้จุดเดียวถ้าเลยไปนั้นก็เหมือนเรานอนปุ๊บถ้าหลับสนิทจริงๆเรียกว่าใต้สำนึกแห่งหลับไม่ฝันถ้าตื่นขึ้นมามันก็ไม่ฝันครึ่งหลับครึ่งตื่นฝันได้ฝันแล้วตื่นเลยฉันได้คณิกะเขาเรียกว่าคณิกะอันนี้เป็นตัวต้นอุปจารกลางอัปปนาปายนั่นคือใต้สำนึกกลางสำนึกเหนือสำนึกเหนือสำนึกก็ไม่ได้เรื่องกลางสำนึกตัวร้ายใต้สำนึกเป็นเรื่องของจิตโอ้ยถ้าทำเป็นไปได้อาตมาจะสอนวิชาให้เล่นอยากจะเล่นยังไงได้ทั้งนั้นอาตมากับตัวยอดเล่นจริงแต่ทำไมไม่อยากเล่นเลยกลัวพระอยากได้ก็มัวจะไปพะวงเลยไม่ต้องประกอบเหตุไม่ต้องประกอบผลเอ้ยเมื่อไรจะเกิดวะโอ้ยเมื่อไรจะเกิดวะมองแต่ผลไม่ได้มองเหตุไม่ได้ประกอบเหตุแล้วก็เลยไม่ได้อะไรทั้งสิ้นกลายเป็นโมฆะบุรุษไม่ได้เรื่องเพราะนั้นจึงไม่แสดงนานๆถึงยาวกว่าทีนึงเล่านิทานนั่งกันเพลินๆด้วยกันเอาแล้วไปหาจับตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ผมไปตอนนั้นไปเจอไว้ใครไปคิดไว้ว่าอธิบายเลยเนี่ยเรียงข้อความตั้งแต่นั้นไปจบนั้นถ้าเดี๋ยวจะตัวกระทนไม่ไหวก็หัวล็อกคิดๆกันมาหยุดหน้าเอาใหม่ก็จะสนุกกันทุกวันนี้สนุกแค่นี้อื่นๆไม่สนุกเล่านิทานเนี่ยไม่ได้เสียเล่านิทานเอาเป็นองค์ๆวันนี้คิดว่าอยากจะเล่าเหมือนกันได้มองๆเจ้าตัวถ้าเล่าไปแล้วมันเศร้าก็เลยอย่าเล่าดีกว่า เอาแล้วเนาะแค่นี้พอ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนจากพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายทิตตวิริโยจากวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีครับ

ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งล่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาย่อมทรงอาศัยธรรมสักการะธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตรามีธรรมเป็นใหญ่ย่อมดำเนินกิจการต่างๆไปโดยธรรมดูก่อนภิกษุแม้เราตถาคตก็เป็นผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชาเราต้องอาศัยธรรมเคารพธรรมยำเกรงธรรมมีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นตราและมีธรรมเป็นใหญ่ดังนี้จึงพอกล่าวได้ว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดในโลกนี้ทั้งปวงคือธรรมะบุคคลผู้เป็นใหญ่จะยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เฉพาะเมื่อดำรงตนอยู่ในธรรมอยู่ในร่มเงาของธรรมะทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นเครื่องมือแห่งธรรมะให้งานทุกสายเป็นทางเดินแห่งธรรมะบุคคลผู้ยอมมอบตนให้แก่ธรรมะให้ธรรมะเป็นผู้นำทางชีวิตย่อมไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัยตลอดทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายด้วยความเคารพและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทั้งที่อยู่ใกล้ทั้งที่อยู่ไกลอุตส่าห์พยายามมุ่งมั่นมาเพื่อจะหาความสงบสุขหาความถูกต้องให้กับชีวิตของตัวเองต่อไปนี้หาความสุขทุกคนเอามือลงก็ได้แล้วก็หาความสุขให้ตัวก่อนด้วยการจัดระเบียบตัวเองให้เหมาะสมถูกต้องกับมัธยาศัยคนเราไม่เท่ากันบางคนอายุมากบางคนอายุน้อยบางคนสุขภาพไม่สมบูรณ์จะให้ทำเหมือนกันตามระเบียบจริงๆก็คงไม่ได้แต่เราพยายามทำให้เหมาะสมกับสุขภาพพลานามัยของตัวเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการตั้งใจฟังที่เราเรียกกันว่าฟังธรรมการฟังธรรมแต่แปลภาษาชาวบ้านก็แล้วก็ฟังด้วยแล้วก็ทำด้วยฟังกับทำมันคนละเรื่องฟังนี่ใช้หูฟังธรรมนี้ใช้ใจตั้งธรรมทำใจให้มันนิ่งๆทำใจให้สงบทำยังไงใจถึงจะนิ่งทำอย่างไรใจถึงจะสงบบางคนเข้าใจแต่บางคนนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมาใหม่ฟังน้อยอ่านน้อยถามน้อยเพราะไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้มากนักก็จึงไปส่งไปเรื่องอื่นทำอื่นก่อนแต่ใจศรัทธาคิดศรัทธาก็อยากทำต้องการทำยังทำไม่ได้มากเต็มทีก็ค่อยๆทำสำหรับในคืนนี้เป็นคืนสำคัญเป็นคืนนัดหมายแต่ไม่ได้นัดกับใครนัดกับตัวเองว่าวันพระจะมารักษาอุโบสถและก่อนจะมารักษาอุโบสถก็คิดว่าจะไปรักษาที่ไหนที่ไหนก็ไม่สบายเท่าวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานมีทุกอย่างเครื่องอำนวยการปฏิบัติเช่นมีสถานที่ เหมาะสมมีสีแสงเสียงเหมาะสมมีครูมีอาจารย์ช่วยอบรมเป็นกัลยาณมิตรและก็มีสมาชิกเพื่อนปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรกันเองจึงเลือกมาวัดสังฆทานในอันหนึ่งคิดว่าวัดสังฆทานเนี่ยคงจะเป็นที่ถูกกับจริตของโยมมากตรงที่ว่ามาแล้วได้ทำเต็มที่เต็มกำลังที่ตั้งใจชอบฟังธรรมก็มีธรรมให้ฟังชอบนั่งสมาธิก็มีเพื่อนนั่งสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนนี้ก็รู้ว่าเป็นประเพณีธรรมเนียมที่กำหนดหมายไม่มีใครบังคับแต่เป็นเพราะความศรัทธาต้องการจะอยู่ตลอดคืนคือไม่นั่งคือไม่นอนนั่งฟังนั่งฟังแล้วจะหนีความง่วงพ้นไหมเนี่ยเพราะเคยนอนอยู่เป็นประจำก็คิดว่าง่วงฉันก็รู้ว่ามันง่วงแต่ไม่นอนถ้ามันจะหลับก็ไม่ว่าแต่ให้นั่งหลับไม่นอนเพราะในสัจฉิคือนั่งการนั่งแบบนี้มันเป็นทุดงชนิดหนึ่งพุทธเจ้าวางแผนว่าเป็นจริยวัตรพิเศษสำหรับการที่จะเอาชนะกิเลสชนะความง่วงชนะความขี้เกียจชนะความโลเลตลอดถึงชนะความโกรธอะไรสารพัดจะเอาชนะมันโกรธเขาช่างมันไม่ว่าแต่จะไม่ทำตามที่มันโกรธจะไม่พูดตามที่มันโกรธแต่ความคิดที่จะโกรธห้ามยังไม่ได้กำลังไม่พอแต่ห้ามได้ที่จะไม่ทำตามความโกรธห้ามได้ทนไงแล้วก็พยายามที่จะฝึกต่อไปอีกคือฝึกให้ทนถึงขนาดที่เรียกว่าจะไม่ให้ความรู้สึกมันโกรธหาวิธีแก้ลึกลงไปว่าแม้ความรู้สึกโกรธก็จะไม่ให้มันโกรธจะหาวิธีป้องกันถึงมันโกรธก็จะหาวิธีลบล้างให้เร็วที่สุดเพราะสิ่งเหล่านี้สร้างปัญหาความวุ่นสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมาปฏิบัติแบบชนิดที่เรียกว่าจริยวัตรพิเศษคือทุดงชนิดหนึ่งทุดงจริยวัตรพิเศษนั่งไม่ใช่นั่งเฉพาะโยมเท่านั้นที่จะเอาชนะกิเลสแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่ๆหรือบางทีก็พระที่บวชเก่าหลายพรรษาเป็นสิบพรรษาแล้วท่านยังสมาทานจริยวัตรพิเศษในรูปแบบต่างๆบางองค์ก็นั่งไม่นอนเลยไม่นอนเพราะที่ไม่นอนถามว่าทำไมถึงไม่นอนนึกถึงตัวเองอายุมากแล้วท่านบอกอายุมากแล้ว

ว่าตอนนอนหลับไหลเมื่อไรถึงจะเอาชนะกิเลสได้ยังไม่นอนรีบเร่งทำความเพียรให้มากขึ้นมากขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็จะสู้จะสู้จะทนจะทนสู้จนกระทั่งตาบวมตาแฉะเพราะไม่ได้นอนน้ำตาไหลปวดหมอเขาเอายามารักษาให้หมอเก่งกาจนะรู้ว่าท่านป่วยก็เอายามารักษาให้พอได้ยามาหมอก็สั่งว่ายานี้เป็นยารักษาตาแต่ต้องหยอดทางจมูกหยอดทางตาไม่ได้ยานี้ต้องหยอดทางจมูกแล้วก็ต้องนอนด้วยหมอไม่รู้ว่าพระองค์เนี้ยไม่นอนแล้วต้องนอนด้วยถึงจะหยอดได้ท่านได้ยามาแล้วก็นั่งคิดเออเราตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่นอนนี่ก็ตามันแฉะหมอเขาก็ทำตามวิชาการของหมอว่าถ้าหากว่านอนแล้วจะรักษาหยอดเพียงสองครั้งก็หายแล้วแต่มันขัดกับสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ว่าเราจะไม่นอนถ้าเรานอนเราก็เสียสัจจะถ้าเราเสียสัจจะธรรมะเราก็ไม่เจริญก็ได้ยามาแล้วก็ตัดสินใจถามว่าเอายังไงดีท่านเอายังไงดีจะเห็นกับชีวิตตาบอดตาแฉะรักษาให้มันหายด้วยการนอนเหรอเรานอนมันนานแล้วนอนมาหลายภพนอนมาหลายชาติแล้วแต่หากว่าเรายังไม่สามารถดับกิเลสตัณหาพวกนี้ได้เราก็จะต้องนอนไปอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดก็หมายความว่ารักษาควบคุมความทุกข์เอาไว้ไม่มีที่สิ้นสุดนานแสนนานเท่าไหร่มันก็ไม่จบเพราะอะไรถึงไม่จบความทุกข์จะต้องแก้ด้วยธรรมะคือปัญญาที่พระท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ปัญญาเท่านั้นทั้งกันทั้งแก้คือแก้อะไรแก้ทุกข์ต้องเอาปัญญาไปกั้นพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องกั้นด้วยปัญญาเท่านั้นกระแสกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ความง่วงเหงาเหานอนเป็นกิเลสที่มาของกิเลสความโกรธที่มาของกิเลสความโลภเป็นที่มาของกิเลสความหลงเป็นที่มาของกิเลสสารพัดสารเพทุกอย่างมาจากนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าแก้ปัญหาดับกิเลสไม่ได้อย่าหมายเลยว่าทุกข์จะหมดเพราะทุกข์มันมากับกิเลสทุกข์เป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างกิเลสเป็นตัวสร้างเรื่องทุกอย่างสั่งผมสั่งขนสั่งเล็บสั่งฟันสั่งเนื้อสั่งหนังสั่งเอ็นสั่งกระดูกสั่งตับไตพังผืดปอดไตน้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดน้ำตาน้ำมันน้ำมูกไข่ข้อ32เรื่องกิเลสเป็นตัวสั่งทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปความทุกข์ที่หมดไปให้ความแก่หมดไปให้ความเจ็บหมดไปความตายหมดไปให้ความโศกเศร้าสิ้นไปความคับแค้นใจเสียหายพวกนี้หมดไปก็ต้องดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสังขารนี้ถ้าหากว่าฆ่ากิเลสให้น้อยลงหรือหมดไปได้ผมก็เกิดไม่ได้ขนก็เกิดไม่ได้หนังเนื้อกระดูกตับไตก็เกิดไม่ได้แล้วความแก่มันจะอาศัยอะไรอยู่ถ้าไม่มีผมขนเล็บฟันอาการ32เนี่ยความแก่มันจะมาอยู่ได้ยังไงเมื่อไม่มีอาการ32ที่นั่งอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วความเจ็บมันจะมาอยู่อาศัยอะไรอยู่เวลาเจ็บมันก็เจ็บที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันเวแก่ก็แก่ที่ผมที่เล็บที่ฟันที่อาการ32นี้ทั้งหมดเลย

ที่สุดแม้แต่กระทั่งตายก็เช่นเดียวกันตายก็ตายเพราะผมขนเล็บฟันที่มันเกิดก่อขึ้นมาหมดเวลาของมันมันก็ตายไปแต่ยังมีผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นรูปเป็นนามปัญจขันธ์อยู่อย่างเงี้ยหนีไม่พ้นและที่มันเกิดนี้เพราะกิเลสเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะดูกิเลสก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ท่านบอกว่าถ้าหากเราฆ่ากิเลสไม่ได้ความมุ่งหมายจากการบวชที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธ

ว่าเราฆ่ากิเลสได้ความมุ่งหมายประโยชน์จากการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนว่าพ้นทุกข์ถึงนิพพานก็สำเร็จหมายความว่าสำเร็จในที่นี้ก็คือละลายความทุกข์ให้สิ้นไปหมดเลยที่ว่าถึงนิพพานนิพพานนั่นน่ะนิพพานแปลว่าไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีร้อนมีแต่สงบเย็นเย็นสงบเย็นนิพพานรออยู่แล้วรอใครรู้ไหมรอคนที่สิ้นกิเลสคนที่สิ้นกิเลสนิพพานรออยู่แล้วถึงทุกคนเลยแต่ถ้าคนยังไม่สิ้นกิเลสแม้จะอยู่ใกล้ๆยังไงก็เย็นไม่ได้เพราะกิเลสเป็นตัวร้อนพุทธเจ้าสอนราคะคีนาโทสะคีนาโมหะคีนาอคิแปลว่าไฟราคะคือไฟโทสะคือไฟโมหะคือไฟนี่ตัวกิเลสที่ก่อทุกข์ก่อผมก่อขนก่อเล็บว่าไปถึงตัณหาอะไรไปหมดเลยโยมลองหลับตานึกสิที่เราทั้งหลายได้รูปนามผมขนเล็บฟันเริ่มต้นมาจากอะไรนึกคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครนะสาเหตุที่ได้มาจากอะไรที่ได้ผมขนเล็บฟันมาเป็นรูปกายนั่งอยู่เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรอะไรเป็นตัวก่อเรื่องทุกคนตอบได้ 100% หมดเลยแต่คิดลึกๆซึ้งเข้าไปจริงๆเห็นว่าอ๋อใช่แล้วกิเลสตัณหาแน่นอนถ้ามามีกิเลสไม่มีตัณหาเกิดไม่ได้ผมเกิดไม่ได้ขนเกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงก็เกิดไม่ได้เนื้อหนังมังสาตับไตไส้พุงเป็นที่อาศัยของแก่เป็นที่อาศัยของเจ็บเป็นที่อาศัยของตายเป็นที่อาศัยของที่มาของความโศกเศร้าคือความรู้สึกดีใจที่มันมีกิเลสแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเพราะเสียดายมั่งเพราะคับแค้นมั่งไม่ชอบมั่งโอ้ทุกข์ทั้งหมดเลยพระองค์นี้คิดละเอียดเลยนะไม่บอกชื่อว่าพระก็แล้วกันแต่คิดละเอียดเลยโอ้เราฆ่ากิเลสไม่ได้เมื่อไรเราจะพ้นทุกข์พระหนุ่มๆเขานอนไม่เป็นไรหรอกเขายังมีเวลามากแข็งแรงแต่เรานี่สิอายุมากกำลังน้อยแก่เท่ามัวทะเลทลายอยู่มัวหลับไหลนอนหลับอยู่เมื่อไรเราจะชนะกิเลสได้เดี๋ยวก็ตายเปล่าอีกไม่ชนะอย่านอนเลยเลยบอกกับตัวเองว่าอย่านอนเลยตัดสินใจบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกก็แตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดแม้แต่เนื้อหนังมังสาร่างกายทั้งหมดที่มีอยู่ประกอบกันเป็นกายกลุ่มอาการ32ก็จงละลายหายสูญไปเถิดข้าพเจ้าจะรักษาธรรมจะรักษาธรรมมือรักษาอะไรของท่านสัจจะไงเห็นไหมสัจจะว่าไม่นอนเนื้อหนังจะเหือดแห้งเนื้อหนังหุ้มกระดูกจะหมดเรี่ยวหมดแรงยังไงก็ตามถ้าไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คิดไว้ไม่นอนพุทธเจ้าก็เหมือนกันตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเนื้อหนังจะเหือดแห้งเหลือหนังหุ้มกระดูกแม้แต่จะต้องสลบล้มตายอยู่ใต้ต้นโพนี้ถ้าไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกหนีโยมลองมาเปรียบเทียบพุทธเจ้าเจ้าชาย

สิทธัตถะในวันนั้นแล้วก็มาเปรียบเทียบกับพระที่กำลังเล่าถึงว่าท่านตาเสียเพราะไม่นอนแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราโยมคิดไหมว่าที่โยมตัดสินใจวัดสังฆทานเป็นที่ตั้งของการบำเพ็ญธรรมเนี่ยเพราะวัดสังฆทานมีกฎกติกาที่เข้มแข็งเคร่งครัดต่อการปฏิบัติค่อนข้างสูงแต่ไม่เครียดนะเคร่งแต่ไม่เครียดนะเครียดไม่เอาเอาแต่เคร่งอย่างเดียวแต่เครียดไม่เอาเครียดมันไม่ใช่ดีเอาแค่เคร่งไม่ต้องถึงเครียดพระองค์นี้ตัดสินใจไม่จอดยาหยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนหยอดทางตาไม่ใส่จมูกเพราะหยอดทางจมูกมันเข้าไปไม่ได้มันนั่งอยู่เช้าก็ไปบิณฑบาตอีกหมอก็ดักคอยถามอยู่ว่าหลวงพ่อเป็นไงมั่งหยอดยาแล้วก็มันยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมอ่ะเพราะมันหยอดไม่ถูกที่อ่ะก็บอกว่ายังเจ็บอยู่บาตกหลวงหมอก็ถามว่าเอ้ายานี่วิเศษนะนึกในใจมองนึกในใจโอ้ยานี่วิเศษนะหยอดครั้งเดียวรู้เรื่องเลยนะแต่นี่ทําไมไม่รู้เรื่องอ่ะทั้งวันทั้งคืนทั้งแล้วก็เลยถามพระว่าพระคุณเจ้าเวลาหยอดทางจมูกหรือหยอดทางตาแล้วนอนหยอดหรือเปล่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หมอบอกขั้นตอนที่หมอบอกหมอก็จะเชื่อทีนี้ท่านไม่พูดอ่ะพอบอกว่าท่านนอนหยอดหรือนั่งหยอดหรือยังไงท่านเฉยหมอแปลกใจเพราะหมอเชื่อในฤทธิ์ของยามากจนต้องแปลกใจไปดูพอไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่เดินกับที่นั่งไม่มีที่นอนเลยก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อนี่แกไม่ได้นอนหยอดเพราะไม่มีที่นอนหมอก็เลยเตือนว่าหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่นอนหยอดยานี่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพหลวงพ่อการปฏิบัติธรรมยังมีเวลาเยอะนะหลวงพ่อนะเวลาตาเจ็บหลวงพ่อปฏิบัติก็ยากนอนเนี่ยหลวงพ่อหยอดได้หายซะแล้วเมื่อหายสุขภาพตาก็จะดีการปฏิบัติก็จะได้ผลหลวงพ่อหยอดยานี้ถ้าหากว่าได้นอนหยอดมันยังนะหายแน่มันรักษาหายมามากแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรหมอถามว่ายังไงวะเออบาศกจะลองคิดดูก่อนปรึกษาดูก่อนท่านหวังอ่ะนะจะปรึกษาดูก่อนหมอก็เลยถามว่าหลวงพ่อจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครสักคนหนึ่งแกนึกอยู่แล้วที่ปรึกษาของแกมีอยู่แล้วนึกในใจว่าการปรึกษาของแกไม่ได้ปรึกษาคนนอกแต่ปรึกษาคนในคนในคืออะไรคนในคือความรู้สึกความตั้งใจกำหนดหมายชัดเจนในคนในคนในในทีนี้คือกรัชกายโยมเข้าใจนะกรัชกายหมายถึงกายที่นั่งอยู่นั่นแหละโยมเชื่อไหมกายที่นั่งอยู่มันมีสองอันนะกายนอกเนี่ยมันเป็นกายหยาบมองไปก็เห็นมองกับตาก็เห็นแต่อีกกายหนึ่งกายในเนี่ยพอไม่เห็นหรอกแต่มันรู้ตอนไหนรู้ตอนที่ตานี้ไปมองรูปพอตามองรูปมันมีอะไรที่ไปสร้างเรื่องระหว่างตากับรูปให้เกิดเป็นตัวอีกตัวหนึ่งคือความรู้สึกชอบและความรู้สึกชังความรู้สึกชอบความรู้สึกชังมีอยู่ในตัวโยมทุกคนไหมแล้วความรู้สึกชอบโยมเห็นตัวมันไหม
ความรู้สึกชังเห็นตัวมันไหมแต่โยมก็บอกว่าไม่เห็นไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่มันมีไหมมีเจ้าข้าเออใช่แล้วนั่นแหละตัวไหนที่พระองค์นี้บอกว่าจะปรึกษากับรัชกายก็หมายถึงตัวในนี่แหละพอหมอกลับไปท่านก็นั่งดูก่อนปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดยาแล้วตาจะหายก็เมื่อตาหายร่างกายแข็งแรงก็จะปฏิบัติธรรมได้เพราะเวลาปฏิบัติธรรมยังมีมากแต่ปาริตะท่านได้ตั้งสัจจะไว้เมื่อไม่นานมานี้เองว่าตลอดเวลาปฏิบัตินี้จะเดินยืนนั่งแต่ไม่มีนอนท่านจะนอนไหมนอนหยอดยาไหมสังสารวัฏที่ท่านเกิดตายทุกข์ยากลำบากนี้มีประมาณมากมายไม่รู้เท่าไรแล้วเกิดตายจนชินแล้วเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายโศกเศร้าเสียใจจนชินนับไม่หวัดไหวแล้วของเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าขนาดไหนแล้วนะเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าแสนกำนดของท่าน 84,000 อสงไขยยิ่งด้วยกำไรแสนมหากับนับชาติเกิดตายเลยประมาณไม่ได้เอามาคำนวณไม่ได้หรอกมันนานเหลือเกินแล้วท่านล่ะท่านก็บอกอย่างนี้ท่านจะไม่รีบเร่งเพื่อที่จะกระจัดกิเลสที่มันมีอยู่นี่ให้เหือดแห้งไปให้หมดเรื่องหมดราไปเหรอท่านตายมาจนชินแล้วเกิดจนชินแล้วตายจนชินแล้วท่านจะเห็นแก่ตาดีหรือจะเห็นแก่ทำดีแต่ท่านเห็นแก่ตาท่านก็เอายาหยอดตานอนหยอดตาก็หายแต่เกิดแก่เจ็บตายของเจ้ายาวยืดไม่มีกำหนดแต่ถ้าหากว่าท่านถือสัจจะเอาธรรมะก็เอาธรรมะเป็นที่ตั้งร่างกายจะไปไหนก็แล้วแต่มันเพราะมันเกิดแล้วตายแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนชินชาแล้วเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็การเกิดเบื่อหน่ายก็การแก่เบื่อหน่ายก็การเจ็บเบื่อหน่ายก็การตายที่ไร้สาระมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นมีแต่อะไรสารพัดเป็นหน้าเบื่อหน่ายคนเราเนี่ยต่างหากปัญญามันคิดได้มันเกิดมองทะลุปลุกโปร่งไปอย่างนี้มันก็เห็นนะแม้แต่มานี้ก็ยังได้ยินบ่อยๆว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคิดยังไงไม่รู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่อยากเกิดแล้วเขาคงคิดได้เหมือนอย่างกับพระองค์เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่าเป็นของเราจะแตกจงแตกไปเถิดจะบอดก็บอดไปเถิดปาริตะทำไมท่านยังประมาทอยู่อย่าช้าอย่ารอรีบเร่งทำให้มากที่สุดจะเสร็จหรือไม่เสร็จขอให้ทำได้ตามสัจจะที่ตั้งไว้แต่เป้าหมายคือทำให้เสร็จคิดไว้อย่างนั้นและการที่ไม่นอนแล้วเป็นการรีบเร่งทำมากเพื่อจะเอาชนะการเวลาว่าให้มันเสร็จก่อนให้ฆ่ากิเลสตายซะก่อนที่แกจะดับไปแกคิดอย่างนั้นวันหมอเขาก็ถามอีกหมอก็มาดูอีกว่าไงหลวงพ่อเห็นตาต่างว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหมอไม่ได้เขาคนไข้ไม่เชื่อหมอก็บอกว่าหลวงพ่อต่อไปนี้หลวงพ่ออย่าบอกกับใครๆนะว่าผมเป็นหมอมารักษาตายหลวงพ่อนะผมไม่รักษาแล้วเสียชื่อ
ยาดีแสนดียังไงหลวงพ่อไม่ทำตามก็รักษาไม่ได้แล้วก็ยาก็ไม่ต้องหยอดหรอกแล้วก็อย่าบอกว่าผมมารักษานะผมทิ้งแล้วพอหมอกลับไปเท่านั้นแหละปาริตะได้ยินไหมเขาทิ้งเจ้าแล้วหมอเขาทิ้งแล้วท่านแน่นอนต่อการที่มีตาบอดหรือไม่อาจจะตายไปเลยอย่าช้าอย่าช้าอย่ามัวช้าอยู่รีบเร่งรีบเร่งท่านก็เร่งจริงๆอะนะไม่หลับไม่นอนได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินแต่ทำไมรู้ไหมภาวนากายของเรานี่แหละเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำตั้งแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันตังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปการัสสะอสุจินังเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมองมองสิตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าถึงปลายผมมันมีหนังหุ้มอยู่ไหมภายใต้ผิวหนังมันมีอะไรอยู่มีความสวยอยู่ไหมมีความน่ารักอยู่ไหมมีความหอมอยู่บ้างไหมนี่ดูอย่างนี้ที่ก็แล้วก็มองดูพิจารณาดูแล้วก็ไม่ได้ใช้ตาดูนะดูด้วยความรู้สึกความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นความรู้สึกอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้นถ้าความรู้สึกไปรู้สึกนึกคิดกำหนดอยู่ที่กายใจก็อยู่ที่กายถ้าความรู้สึกกำหนดนึกคิดไปอยู่บ้านใจก็ไปอยู่บ้านถ้าหากว่าใจอยู่บ้านแล้วกายนั่งอยู่ตรงนี้กายกับใจอยู่คนละที่เขาเรียกว่าวุ่นความวุ่นใจวุ่นคือใจไม่สงบใจแบบนั้นเขาเปรียบเทียบเหมือนเด็กซนเด็กมีบ้านแต่มันไม่อยู่บ้านไปเที่ยวนอกบ้านได้ไปเที่ยวนอกบ้านมันก็ไปเจออะไรอะไรที่นอกบ้านมากมายเยอะแยะตามอารมณ์ที่มันไปมีทั้งเพื่อนดีมีทั้งเพื่อนร้ายมีทั้งโรงเหล้ามีทั้งโรงการพนันสารพัดสารเพเด็กที่ไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่ไม่ตั้งอยู่ในโอวาทมันก็ไปชอบมันมีสิทธิ์ที่จะไปชอบมันชอบตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นผลสุดท้ายผิดบ้างถูกบ้างแล้วก็เอาเรื่องกลับบ้านนานๆมาทีไรก็มีแต่เรื่องแต่เรื่องแต่เรื่องมีคนเขาพูดประจานกล่าวขานกันวันอย่างนั้นอย่างนี้มาลูกใครลูกใครนี่แต่มาไม่ได้ว่าโยมนะเปรียบเทียบว่าเด็กซนไม่เชื่อพ่อไม่เชื่อแม่เนี่ยมันไปสร้างเรื่องอย่างนั้นแหละแล้วก็นำเรื่องกลับมาบ้านสร้างปัญหาให้กับบ้านครอบครัวก็มีพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเดือดร้อนชั้นใดจิตใจที่ถูกอำนาจของกิเลสพาไปกายนี้เป็นบ้านของจิตเป็นถ้ำของที่อยู่ของจิตถ้าจิตมันอยู่ในบ้านอยู่ในกายจิตมันอยู่ที่ถ้ำในคือกายนี้เขาเรียกว่าจิตเชื่อฟัง
จิตถูกรักษาจิตถูกควบคุม

ถูกปกครองแต่ถ้าหากว่าจิตมันไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่ธรรมภายในอันนี้ก็เรียกว่าจิตสุขสนจิตอันธพาลเกเรมันไปดูชอบรูปมันก็ไปอยู่ที่รูปมันชอบเสียงมันไปอยู่ที่เสียงมันชอบกลิ่นมันไปอยู่ที่กลิ่นมันชอบรสมันก็ไปอยู่ที่รสไม่ใช่รสยนต์นะรสหวานรสเปรี้ยวมันชอบเย็นชอบร้อนมันก็ไปอยู่กับที่เย็นที่ร้อนมาอยู่แต่ข้างนอกทั้งนั้นแล้วมันก็ไปวุ่นเหนื่อยอยู่กับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสติดสารพัดติดนำเรื่องร้ายเข้ามาสู่ความรู้สึกคือใจวุ่นที่ตมาก็บอกแล้วว่าใจวุ่นเป็นบาปใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นบาปที่ว่าใจวุ่นน่ะคือใจมันไม่ได้อยู่กับกายนี้ไปอยู่ข้างนอกไปคิดไรสารพัดตระเพเปรียบเหมือนเด็กซนแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกคือจิตมันอยู่ที่กายนี้มันอยู่ที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกมันวิ่งซนก็ซนจริงแต่มันซนอยู่ในกายนี้เหมือนคนซนอยู่ในบ้านสนจริงแต่มันสนอยู่ในบ้านมันไม่สนออกไปนอกบ้านไม่ค่อยมีเรื่องเรื่องไม่มากโยมปล่อยให้จิตของโยมสนอยู่ในกายนะคิดตั้งแต่ผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าว่าไปหมดทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะได้32เรื่อง32เรื่องมันอยู่ในหมดเลยเห็นไหมผมก็อยู่ข้างในขนก็อยู่ข้างในตับไตไส้พุงอยู่ข้างในหมดเลยเมื่อจิตมันอยู่ในบ้านก็เหมือนเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ไปไหนอย่าไปนะลูกน้ำก็ไม่ไปอ่านหนังสือนะลูกน้ำก็อ่านกินข้าวซะนะลูกนะอาบน้ำเถอะนะได้เวลานอนซะนะลูกนะเงียบเรียบร้อยบ้านนั้นสงบไม่มีเรื่องแต่เขาไม่เชื่อฟังออกไปสร้างเรื่องเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเขาเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของการปฏิบัติอย่างที่โยมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมยึดเอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเห็นหลวงพ่ออาจารย์แกก็กล่าวอย่างเนี้ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิอะไรเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิที่ว่านี่ก็คือผมขนเล็บฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับพังผืดไตปอดไตน้อยไตใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่ารวมสรุปแล้วคือรูปที่เรียกกันว่ารูปกายจิตที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักปฏิบัติเป็นเส้นทางออกจากทุกข์เขาก็อยู่ภายข้างในเชื่อเมื่อเขาเชื่อเขาก็อยู่กับกายภายในสุดท้ายเขาก็จะมาอยู่กับการที่ถูกเสี่ยมสอนการที่ถูกควบคุมโดยลักษณะของการกระทำสามประการที่ตมาพูดแล้วก็ต้องซ้ำนะโยมนะเรื่องนี้ทำไมซ้ำไม่ได้ยิ่งซ้ำก็ยิ่งดีอาตาปีสัมปชานโนสติมานี่เป็นตัวสอนจิตเป็นตัวรักษาจิตเป็นตัวควบคุมจิตไม่ใช่เรามีไหมความเพียรที่กำหนดอยู่ที่กายภายในเนี่ยบาปไม่เกิดแต่บุญเกิดเพราะอะไรสงบสงบเป็นบุญไงว่างไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องรูปไม่มีเรื่องเสียงไม่มีเรื่องกลิ่นไม่มีเรื่องรสไม่มีเรื่องสัมผัสใดๆที่จะทำให้ใจฟุ้งซ่านมันอยู่แต่ผมขนเล็บฟันอยู่แค่นั้นแหละตั้งแต่ผมขนเล็บฟันไปถึงปลายเท้าก็จากปลายเท้าหนังขึ้นมาดูนอกดูในอยู่ภายในล้วนแล้วอยู่กับของจริงทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปคิดเรื่อง

ลูกเขยก็ไม่มีลูกสะใภ้ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดเลยมันอยู่นิ่งๆอยู่ในกายถึงเป็นบ้านของจิตมันเด็กที่ไม่สนเชื่อฟังพ่อแม่ก็อยู่ตรงนั้นไม่มีเรื่องสงบไหมบ้านนั้นน่ะจิตนี้ก็เหมือนกันที่เรามีปัญหาทุกปัญหาไม่ว่าจะปัญหาตรงไหนตรงไหนก็แล้วแต่นะปัญหาไหนก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอาศัยก่อจากจิตทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจิตไม่ไปสุขสนหมุนวายหลุ่มหลงมัวเมาอยู่ก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องข้างนอกอดีตอนาคตมันอยู่นิ่งๆโยมจะรู้หรือไม่ว่าที่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆอะไรควบคุมเขาอยู่เด็กที่อยู่นิ่งๆเขาเชื่อพ่อแม่เห็นคุณค่าของคำสอนของพ่อแม่จิตที่อยู่กับกายนิ่งๆเฉยๆอยู่ภายในกายอย่างเดียวไม่ออกนอกกายไม่ออกนอกธรรมไม่สุขสนเพราะมีผู้ควบคุมคือสติสัมปชัญญะนี่ไงอาตาปีสติมาสัมปชาโนคอยตักเตือนสกิดอยู่เรื่อยเสมอๆอย่าไปนะผมนะแล้วก็ขนนะแล้วก็เล็บนะแล้วก็ฟันนะมองสิผมเป็นยังไงความจริงของผมเป็นยังไงมองสิขนเป็นยังไงลักษณะท่าทางของขนเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของขนเป็นยังไงมีสีมีกลิ่นยังไงขนมองสิสังเกตดูสิว่าหนังเป็นยังไงรูปพรรณสันฐานของหนังเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงกลิ่นมีกลิ่นเป็นยังไงแล้วมองไปข้างในลึกๆอีกสิมองเข้าไปลึกๆถึงตับไตใส่พุงใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดมองทุกเรื่องแล้วก็สังเกตด้วยมองลองสังเกตดูนะสังเกตไส้ที่มันอยู่ยังไงเคยเห็นไส้หมูไหมเคยเห็นไส้ไก่ไหมนั่นแหละไส้เหมือนกันอยู่ในสภาพคล้ายคลึงกันมากเลยแล้วกลิ่นเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหาความน่ารักได้ไหมหาความหอมได้ไหมสวยไหมเมื่อดูเข้าไปจนชัดเจนจากธรรมชาติธาตุแท้เข้ามาจริงๆแล้วมันจะเกิดความรู้สึกใหม่ขึ้นมาและความรู้สึกใหม่นั้นเป็นอย่างไรผู้ที่ใช้สติสัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้ดูท่าทีของสิ่งเหล่านี้แล้วจะรู้เองเฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าปัจจัตตังจะลองยี่อย่างนี้เองเหรอหน้าเพลิดเพลินนักเหรอหอมนักเหรอลุ่มหลงขนาดไหนมันจะร้องยี่ออกจริงๆ จากผู้ที่เขาไปเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่โยมมารักษาอุโบสถมาปฏิบัติธรรมจุดมุ่งหมายของทุกคนนะเป็นอย่างนี้แต่มีแต่ความมุ่งหมายถ้าหากว่าไม่ใฝ่ใจในการทำแบบนี้ก็จะไม่สามารถรู้ของจริงที่พุทธเจ้าสอนได้เหมือนอย่างกับพระองค์นั้นที่เขาบอกให้นอนหยอดยาแล้วท่านก็ไม่หยอดหายไหมไม่หายสุดท้ายเป็นยังไงท่านบอกว่าตาจะแตกจะดับก็ดับไปเถิดหูจะเป็นยังไงก็เป็นไปเถิดแขนขาจะผุพังสูญสลายยังไงก็สูญไปเถิดปาลิตะเธอรักษาแต่ธรรมสัจจะที่ตั้งไว้เท่านั้น
นี่พ้นสุดท้ายตาบอดเลยแต่ขณะที่ตาท่านบอดปัญญาของท่านสว่างจ้าตานอกดับไปแต่ตาในสว่างสว่างยิ่งกว่าแสงสว่างทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างอื่นเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะปัญญาสว่างเพราะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ฐานที่ตั้งเกิดของปัญญาสมบูรณ์ปัญญาก็งอกงามเหมือนต้นไม้ที่ปลูกฝังลงไปในดินดีน้ำดีปุ๋ยดีก็โตออกดอกออกผลเมื่อปัญญามันโตสว่างสวยมองเห็นรูปกายปัญจขันธ์ทั้งห้ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนตานี้ไม่มีปัญญาที่จะไปดูเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ต้องปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปเห็นตรงนี้ได้และปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วอย่างเต็มที่เหมือนอย่างกับเด็กที่ฉลาดตั้งใจเรียนแล้วมันรู้จริงจิตนี้ถูกควบคุมเต็มที่ด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วปัญญาพิเศษยอดเยี่ยมก็ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตนั้นมีสมาธิเป็นพื้นฐานที่มั่นคงเมื่อจิตมีพื้นฐานมั่นคงองค์สมาธิเต็มที่ปัญญาสว่างจ้าจึงมองเห็นไงมองก็มองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยตารู้ก็รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่ตารู้ชัดเจนเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันมันจะเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างที่ตาเห็นนะเห็นผมวิเคราะห์แล้วไม่มีความสวยไม่มีความหอมไม่มีความน่ารักเอาลองสังเกตกันดูหน่อยสิเอากันจริงๆนะเอาหนังก็ได้เอาดองมองความน่ารักของหนังสักหน่อยดิมีไหมสวยไหมหนังลองหลอกมากองดูสวยไหมน่ารักไหมกลิ่นหอมไหมมองดูถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเห็นด้วยปัญญาจริงๆรู้ด้วยปัญญาจริงๆมันจะน่าเอาไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากใครๆก็ชอบหมดเลยแต่พอผู้หญิงคนนั้นตายเขารายงานไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเก็บไว้ก่อน7วันพอถึง7วันแกก็มาแต่ไม่ได้มาเผานะมาสร้างเรื่องพัฒนาจิตจักจิตใจโดยประกาศให้ทุกคนมาว่าบัดนี้นางสิริมาผู้สวยงามใครประสงค์ต้องการจ่ายเงิน 5,000 สมมตินะจ่ายเงิน 5,000 แล้วก็เอานางสิริมาไปโอ้ยคนเอาทั้งนั้นเลยคนไหนมาทันก่อนก็คือเอาก็ถามว่าอยู่ไหนนู่นขึ้นไปดูในนู่นพอไปเห็นกลับเลยไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วกลับเลยกลับมาถึงก็สายหน้าเอ้าสายหน้าไม่เอาแสดงว่า 5,000 มันแพงใช่ไหมเอา 2,500 2,500 ก็เอาขึ้นไปดูอีกคนหนึ่งต่างหากนะพอขึ้นไปดูเปิดดูอ้าวสายหน้าทำ
หน้าตาหน้าอยู่ยี่มาเลยลงมาบางไอ้ไม่เอาแพงไปใช่ไหมเอา500ผลสุดท้ายที่สุดของที่สุด500บาทเดียวก็ไม่มีใครเอาพอไม่มีคนเอาเขาจริงๆบอกว่าไม่ต้องซื้อให้เปล่าๆให้เปล่าๆก็หาคนเอาไม่ได้ญาติโยมทั้งหลายลองคิดดูทีว่าคนที่สวยวิเศษขนาดนั้นที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองหลงไหลคลั่งไคล้กันขนาดนั้นทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะเขาไปเห็นสภาวะของความเป็นจริงที่ก่อนที่เขาเอาเพราะเขาไปมองภาพมายาซึ่งเป็นเพียงมายาไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเขาตายไปแล้วอยู่ในโลกนี้ของจริงเพราะฉะนั้นจะเชื่อหรือไม่ว่าความหลงไหลเคลิบเคลิ้มอะไรทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดนั้นเกิดจากภาพมายาหลอกตาทั้งสิ้นเราทั้งหลายจึงต้องกลายมาเกิดแล้วตายเกิดมาแล้วตายเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาถ้าไปรู้ของจริงกิเลสมันก็จะไม่มีตัณหามันก็จะไม่มีเมื่อกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีเหตุที่จะเกิดคนมันก็ไม่มีเมื่อเหตุเกิดคนไม่มีความแก่ก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความเจ็บก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่ความตายก็สิ้นสุดเพราะไม่มีที่เกาะอยู่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีที่เกาะความโศกเศร้าก็หมดนั่นเขาเรียกว่าสิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดกันทีสำหรับความทุกข์เมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมเมื่อเห็นความจริงที่เป็นสัจธรรมมันก็เบื่อนายไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นที่เราให้ฟังนี้ก็เป็นเพียงวิชาการทำให้เราได้พินิจพิจารณาว่าแนวทางของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นบวชเนกขัมมะหรือจะรักษาอุโบสถศีลหรืออะไรก็แล้วแต่ความมุ่งหมายเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมคือรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาเมื่อรู้แจ้งในปัญจขันธ์ด้วยปัญญาแล้วความเบื่อมันจะเกิดขึ้นทำไมถึงเบื่อเพราะมองดูปัญจขันธ์รูปนามแล้วที่เคยคิดว่าสวยว่างามไม่มีที่สวยที่งามคิดว่ารูปนามปัญจขันธ์มีสิ่งที่เป็นความสุขแบ่งปันให้ก็หาไม่เจอทิ้งไหมตมาเคยเปรียบเทียบให้โยมได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าแม่ค้าผักต้องการจะขายผักให้มีได้กำไรมากแต่เขาไม่มีทุนมากที่จะซื้อรถเขาก็หาไปขายแต่มันขายดีมากพอวางก็หมดวางก็หมดความมุ่งมั่นก็อยากจะเอาไปได้มากๆแต่เงินจะซื้อรถบรรทุกไปมากๆไม่มีเขาก็มาบ่นว่าโอ้ถ้าเรามีรถมันคนนั้นคนนี้วันหนึ่งเนี้ยจะขายได้เยอะไอ้คนบอกว่านิ้วหนูบ้านนู้นเขาขายรถคันหนึ่งเขาบอกขายนะฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่แล้วไม่แพงหรอกราคาถูกมากเอ้าแต่ราคาถูกมากนะลองไปดูที่ก็ไปดูถามเจ้าของก็บอกว่าใช่ขายมีแล้วอยู่ไหนอ่ะนู้นหลังบ้านอยู่ในสวนนู่นน่ะจอดอยู่นู่นเขาก็ไปดูพอไปดูเห็นปุ๊บโอ้ยในกระบะนั้นมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยมองดูตัวกระบะก็สีไม่มีแล้วมีแต่สนิมทั้งนั้นก็มองดูล้อก็แฝบแห้งหมดเลยมองดูช่วงล่างไม่ได้เรื่องหรือสักอย่างเดียว
ปิดดูภายในสายไฟก็ขาดพวงมาลัยก็

0: รุดลุ่ยแต่มาอยากจะถามเหลือเกินว่าถ้าเป็นโยมไปเห็นยังไงโยมจะซื้อไหมรถขนาดน่ะซื้อไหมมีใครซื้อถ้าหากว่าจะมานึกเองว่าไม่มีใครหรอกที่จะรับตาซื้อรถคันนั้นน่ะมันยังไม่ร้ายเท่ากับรถคันนี้รถที่นั่งอยู่เนี่ยจอดอยู่เนี่ยร้ายกว่ารถคันนั้นไหมมองหน่อยเห็นไหมถ้าคนไหนซื้อคนนั้นก็บ้าใช่ไหมรถคันนั้นอ่ะแต่รถคันนี้ไม่บ้ากว่าเหรอแท้ถ้าก็ไม่มองไม่คิดไม่พิจารณาด้วยสติปัญญาอันแจ่มแจ้งก็เอาทั้งนั้นแหละแต่เอาไปแล้วเป็นไงซ่อมไม่ไหวรถคันนี้คันไหนซ่อมไหวมั่งไม่มีคันไหนซ่อมไหวอ่ะซ่อมได้แต่ไม่ไหวหรอกเห็นไหมมีคันไหนซ่อมได้มั่งไหวมั่งเห็นมีแต่เข่าเตาเผาตรงนั้นเลยปุกนี้ก็เผาแล้ว3ศพเห็นไหมซ่อมไหวไหมแรงกว่าไหมเพราะฉะนั้นการนึกการคิดการปฏิบัตินะโยมอย่าเข้าใจผิดนะนี่โยมมาวัดสังฆทานเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วมีกฎกติกามุ่งเน้นเรื่องปัญญานอกจากมุ่งเน้นเรื่องปัญญาแล้วยังเปิดโอกาสให้โยมอีกด้วยอย่างเต็มที่อยากอยู่ครึ่งวันก็ได้อยากอยู่เต็มวันก็ได้อยากอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เห็นไหมโยมจะไปหาที่ไหนได้ไม่มีการเรียกร้องอะไรเลยนอกจากโยมจะศรัทธาสั่งบุญสั่งกุศลของโยมน้ำก็ฟรีที่นั่งที่นอนฟรีไฟฟ้าก็ไม่ต้องจ่ายฟรีอาหารฟรีอีกด้วยโยมจะไปหาที่ไหนเนี่ยเอื้ออำนวยประโยชน์ของการปฏิบัติมากมายถึงขนาดนี้อ่ะโยมนี่มันดึกนะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยพระก็ยังมาอยู่เป็นเพื่อนโยมอยู่ไงกลัวโยมจะเหงาแต่มาพูดตรงนี้คิดถึงโยมสงสารนะจะบอกให้พระนี่หยุดไปสองผลัดแล้วนะแต่โยมไม่ได้ผัดไม่มีผัดเลยอ่ะดูยังอยู่อ่ะน่าสงสารไหมสู้พระสองผลัดแล้วนะสององค์นั่นเนี่ยองค์นี้องค์ที่สองเดี๋ยวที่สามอีกอ่ะโยมก็ยังเป็นคนนี้อยู่คิดดูให้ดีว่าเขาเอื้ออำนวยประโยชน์ให้โยมขนาดไหนเพราะเขาคิดว่าโยมปรารถนาที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงจังคนที่มีความจริงจังก็เคยเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้ทุกเรื่องเลยทุกสิ่งทุกประการเลยเพราะฉะนั้นเอาเหลืออีกเวลาอีกไม่ถึง30นาทีหยุดได้แล้วนะอาตมาจะหยุดพูดน้อยๆนะให้โยมยืนเอายืนหมดเลยเอาก็ไม่ได้หยุดก็ได้ยืนอย่างดีเอายืนปรับตัวเองให้สวยๆนะให้สวยคือสวยงามนะไม่ใช่อย่างอื่นนะยืนตรงถ้าจะให้ดีจริงก็ต้องแถวตรงด้วยถ้าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ได้ยืนตรงกันแล้วกันแต่หากก็แถวตรงด้วยสวยวิเศษเลยของอาตมาเรียบร้อยนะยืนปุ๊บเนี่ยซ้ายตรงขวาตรงหน้าตรงแถวตรงเปียบนิ่งเงียบ มีแต่คนไม่มีเสียงคนเยอะแต่ไม่มีเสียงหรอกมีแต่การเดินก็ไม่มีเสียงเรียบร้อยเงียบเอายืนตรงท่าไหนก็ได้เอามือเก็บมือก็ได้มือไว้ข้างก็ได้ใช้ให้ยืนแต่ไม่ใช้ให้นั่งนะไม่บอกให้นั่งนะบอกแต่ให้ยืนอย่างเดียวแต่ถ้าจำเป็นจะต้องนั่งก็คือนั่งเองโดยที่ถูกเขาบังคับให้นั่งเขาบังคับให้นั่งคือใครไม่ใช่เรานะทุกปวดเมื่อยเหน็บชาหมดแรงปรากฏขึ้นที่รูปยืนและก็คืนยืนต่อไปก็ต้องล้มหรือหงายหลังเอายืนกันแค่สุดยืนสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะเข้าใจด้วยนะคนไหนถึงสุดทนก็นั่งถ้ายังไม่สุดทนก็ยืนต่อไปโยนยืนยืนจนถึงสุดที่จะทนทำไมถึงให้โยมยืนจนถึงสุดที่จะทนไม่ใช่ยืนเฉยๆเลื่อนลอยนะให้ยืนเนี่ยต้องยืนรู้ยืนอยู่กับรู้ความรู้สึกอยู่ที่ยืนต่างหากไม่ใช้ความรู้สึกไปกำหนดนึกรู้ดูที่ยืนถือว่าผิดผิดหลักการผิดวิธีที่ให้ยืนเพราะยืนนี้คือยืนปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยืนทรงใจเรื่อนลอยไปไล่จุดหมายไร้เหตุผลไม่ใช่แล้วให้ยืนดูรูปยืนประสงค์อะไรประสงค์ที่จะให้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนได้รู้ปัญจขันธ์รูปนามนี้ที่เป็นตัวสัจธรรมสัจธรรมของรูปนามคือทุกข์ทุกข์ในอริยสัจที่พุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ทุกข์ทุกเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้พุทธเจ้าเห็นความจริงตรงนี้ไงเราจะหลุดรอดไปจากกิเลสตัณหาทั้งหลายได้ต้องดูทุกข์ไม่ใช่ดูสุขเพราะสุขไม่มีจริงๆสุขเป็นแค่เพียงวิปลาสคลาดเคลื่อนมันวิปลาสคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงคือนิดเดียวมีความรู้สึกสบายเป็นสุขนิดเดียวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปอื่นพอความสุขตัวนี้เคลื่อนย้ายไปอะไรมาแทนที่ทุกข์เพราะฉะนั้นสุขจึงเป็นเรื่องของวิปลาสคลาดเคลื่อนไม่ใช่ของจริงแต่ทุกข์เกิดจากการกำหนดดูอิริยาบถยืนนี่มันจะเกิดปรากฏว่าทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยทั้งเหม็บชาสารพัดสารเพแล้วทุกตัวนี้ไม่ใช่วิปลาสนะจริงถ้าไม่เปลี่ยนรับรองล้มหัวฟาดแน่นอนเลยดีไม่ดีตายเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกข์มันเป็นของจริงไงวันนี้ขอให้โยมดูทุกข์สักรูปแบบหนึ่งคือยืนแล้วกันนั่งก็นั่งมาแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ดูนะดูยืนนะยืนดูยืนกำลังยืนทำความรู้สึกตัวว่าดูรูปยืนดูรูปยืนดูยังไงหลับตาก็ได้ใช้ความรู้สึกกำหนดดูกิริยาท่าทางอิริยาบถของการยืนที่เขาเรียกว่ายืนน่ะ มันอย่างไรแล้วที่กำลังปฏิบัติการยืนปัจจุบันอยู่เนี้ยใช่ยืนไหมถ้าหากวันนี้รู้แล้ววันนี้คือการยืนกิริยาบทยืนใช่ยืนก็กำหนดรู้ดูยืนเรื่อยๆติดต่อนะอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดอะไรอย่าไปสร้างเป้าหมายว่ายืนสมาธิยืนปฏิบัติเพื่อจะได้มีความสุขเพื่อจะได้บุญกุศลไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาดูยืนเฉยๆเอาแต่ยืนเท่านั้นอื่นไม่เอาเลยแต่ความรู้สึกมันเอาแต่สติต้องเข้าไปคุมว่าไม่เอาเอาแต่ยืนดูแต่ยืนเฉยๆเฉยๆนิ่งๆโยมที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ก็ยืนสุดทนนะอย่าทนยืนนะอย่าแบบเรียกว่าเหลือทนนะเหลือทนไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาอาตมาไปที่จังหวัดสุราษฎร์ให้ยืนแบบนี้โยมก็อายุมากแล้วตั้ง60กว่าเกือบ70 2ชั่วโมงโยมไม่กระดิกเลยแกยืนได้2ชั่วโมงเก่งกว่าอาตมาอีกแต่มายืนไม่ได้เลย2ชั่วโมงทีนี้ให้โยมยืนดูเพื่อจะได้ให้รู้ชัดเจนว่ารูปยืนที่ยืนอยู่นี้มันปวดจริงหรือไม่ยืนดูทุกข์ไม่ใช่ยืนหาสุขนะทุกมันจะออกมากับรูปที่ยืนคือทุกขเวทนาถ้าหากว่ายืนแล้วปล่อยใจไปอื่นไม่ได้กำหนดไม่ได้ดูไม่ได้รู้ก็จะไม่เห็นแต่ถ้าหากยืนแล้วนึกกำหนดนึกรู้ดูภาพยืนอย่างถูกต้องชัดเจนต่อเนื่องตลอดเวลาโดยการมีความเพียรดูมีสติมีสัมปชัญญะจะเห็นจะรู้ว่ารูปยืนนี้อยู่ในความรู้สึกความรู้สึกคือจิตที่มีรูปยืนอยู่ตัวรูปยืนที่อยู่ในความรู้สึกที่เรากำหนดรู้ดูนั้นนั่นแหละคือศีลสมาธิปัญญาที่โยมต้องการนักหนารู้ทุกครั้งที่มีรูปยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือสมาธิที่โยมพยายามเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองได้สมาธิอย่างไรแบบไหนวันนี้ขอให้โยมได้เข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิที่แท้จริงคือกำหนดนึกรู้ดูรูปยืนที่มีอยู่ในความรู้สึกถ้าเรากำหนดนึกรู้ดูภาพยืนเป็นมโนภาพอยู่ในความรู้สึกนั่นแหละสมาธิเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันกายยืนจิตรู้จิตรู้อยู่กับภาพยืนซึ่งเป็นตัวของอารมณ์ปัจจุบันที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้ยึดมั่นอยู่กับภาพที่ยืนนั่นสมาธิแต่ต่างหากว่ายืนแล้วไม่ได้กำหนดไม่ได้นึกไม่ได้รู้ไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกเลื่อนลอยนะไม่ใช่จะใช่จะต้องรู้เหมือนจะก็ดูภาพในกระจกเงาดูภาพเราเองในกระจกเงาอาตมาจะอยู่ใช้เสียงนะให้โยมใช้เสรีของโยมเองใช้สิทธิ์เต็มที่นะแล้วก็คนไหนยืนสุดทนก็อย่าไปฝืนทนจนถึงล้มนะเดี๋ยวไม่ได้แต่ขอเตือนไว้นิดหนึ่งว่ายืนจนทนไม่ไหวแล้วให้เข้าใจว่าอ๋อนี่ความทุกข์มันออกมาบังคับรูปยืนมันเป็นทุกข์ทุกข์บังคับรูปยืนให้ต้องเปลี่ยน แต่การเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจของตัณหาที่จะพาไปให้เกิดสุขจากการนั่งหรืออิริยาบถอื่นเปลี่ยนไปเพราะความปวดเมื่อยมันบังคับต้องเอาถึงขนาดทนไม่ไหวให้ปวดมันบังคับนะไม่ใช่อยากนั่งนะอยากนั่งอย่านั่งนะเพราะตัวอยากนั่นคือตัณหาตัณหาเข้าไปอาศัยอยู่ในความรู้สึกสมาธิจะสูญเสียและทำยังไงเมื่อไรสมาธิก็ยากเพราะสมาธิที่ปนเปอยู่กับความอยากไม่สมบูรณ์แต่จะให้สมบูรณ์โยมกำหนดดูรู้เองว่ามีสมาธิไหมหรือว่ามีภาพไหมภาพยืนขณะนี้มันยืนก็ต้องรู้ว่าภาพยืนมีไหมในความรู้สึกเห็นรูปยืนของตัวเองยืนอยู่ไหมยืนอยู่ยังไงท่าไหนแบบไหนอิริยาบถนี้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจหน่อยว่ายืนนี้เป็นรูปไม่ใช่เรานะอย่าเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่มีแต่คนทั้งหลายส่วนมากนี่เราจะติดเราไงเรากินเรานอนเราเดินเรายืนเรานั่งตัดเราออกซะเพราะเราไม่มีโดยปรมัตถ์ไม่มีพระสวดเห็นไหมคนหาความจริงไม่มีในปรมัตถ์มีในสมมุติบัญญัติเนี่ยแต่ในปรมัตถ์ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลานี้การปฏิบัตินี้มุ่งไปสู่ความจริงคือปรมัตถ์จึงเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องมีแต่รูปยืนยืนหนอก็ได้นะแต่ต้องหนอรู้นะหนอเฉยๆเพลินๆไม่ได้เอาละสุดทนอย่าลืมสุดทนนะเหลือทนไม่เอานะแล้วให้กำหนดรู้ว่าโอ้ยืนนี่ทุกแท้ยืนนี่ทุกแน่เมื่อยแน่ปวดแน่เน็บชาแน่ทนไม่ไหวแน่นั่นแหละคือทุกอริยสัจเพียงแต่ยืนอย่างเดียวไม่พอนะยืนดูนั่งดูนอนดูเดินดูหาความสุขจริงๆจากการยืนการเดินการนั่งจะมีหรือไม่แต่ถ้าหากไม่ยืนกำหนดไม่ตั้งใจดูไม่ตั้งใจรู้เป็นภาพยืนอยู่ในความรู้สึกนั่นคือผิดทางสมาธิมีไม่ได้สมาธิจะมีได้อยู่กับรูปถึงเป็นอารมณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่ต้องฝึกก็ยอมอีกนานพอสมควรนั่นคือที่ตั้งของจิตที่เป็นสมาธิอารมณ์ปัจจุบันในความพยายามอดทนบากบั่นที่มีศรัทธาเป็นหลักถ้าไม่ยอมมุ่งมั่นในการปฏิบัติได้อย่างชัดเจนถูกต้องมีระเบียบมีกฎเกณฑ์มีความสวยงามของความสงบเงียบก็ขออนุโมทนาสาธุสุขใดปรารถนาใดประสงค์ใดที่โยมมีความมุ่งหมายเป็นเหตุให้โยมออกมาประพฤติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติธรรมขอความสุขความปรารถนาความประสงค์ที่ตั้งไว้ในใจของโยมนั้นทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิน
0: ั่งยังทำไมนั่งก็ไม่เป็นไรนะหมดเวลาพอดีเลยเห็นไหมตรงเวลาไม่ตาม

แล้วก็ทุกครั้งนะโยมเวลาโยมมาปฏิบัตินะโยมต้องแน่นตรงนี้ต้องแน่นรู้เท่านั้นจะรู้พุทโธหรือจะรู้ยุบหนอพองหนอหรือจะรู้ลมหายใจอะไรได้ทั้งนั้นแต่ต้องให้เป็นลักษณะแบบนี้รู้จริงอย่างเดียวไม่ใช่รู้นู่นนิดรู้นี่หน่อยเปลี่ยนแปลงแต่ตรงนี้จะง่ายเพราะกายมันหยาบหยาบมันนึกง่ายดูง่ายรู้ง่ายมันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัด

มันกระดุกกระดิกยังไงก็รู้ชัดแต่คอยตั้งใจดูตั้งใจรู้แล้วกำหนดว่าที่ยืนอยู่นี้ครึ่งชั่วโมงนะโยมยืนเนี่ยไม่ใช่น้อยนะมันสุขหรือมันทุกข์มันปวดมันเมื่อยหรือมันสบายสบายดีถ้าหากมันจะเริ่มปวดเมื่อยก็ต้องยืนไปอีกครึ่งชั่วโมงถ้ายืนอีกครึ่งชั่วโมงรูปทำปฏิบัติก็จะชัดขึ้นอะไรชัดทุกชัดไม่มีสุขชัดหรอกสุขหายสบายหายกลายเป็นทุกข์ทรมานหมดเลยนั่นแหละคือของจริงปฏิบัติสมาธิไม่ได้ปฏิบัติไปหาสุขนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความสบายนะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อรูปนี้ไม่ใช่สุขเลยผมไปถึงเวลานั่งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งดูรู้นั่งโยมก็จะเข้าใจว่าโอ้รูปนั่งนี้ไม่มีสุขเลยทุกข์ทั้งนั้นเลยยืนก็เหมือนกันนั่งก็เหมือนกันเดินก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันแต่นี่เวลามันน้อยโยมอาจจะรู้เพียงนิดหน่อยแต่ขอให้ฝึกบ่อยๆรู้มากๆและโยมจะได้เข้าใจว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์จริงไม่มีสุขแล้วก็ทุกข์นี้โยมก็ได้อ๋ออริยสัจที่พระพุทธเจ้าบอกให้ต้องการรู้ทุกข์มันอย่างนี้เองรู้แล้วเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปอีกสุดท้ายนี้ขอโยมดำเนินการไป

ในโลกกว้างที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลงไหลในแสงสีและวัตถุนิยมจะมีใครรู้ไหมว่าในมุมเล็กๆมุมหนึ่งยังมีตาพัดชายชราวัย70ปลายๆร่างกายสกปรกมอมแมมผู้ที่ชอบปิดทองหลังพระอยู่ตาพัดหรือนายพัดแซ่จึงชายชราผู้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องตาพัดเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีชะตาชีวิตที่ถูกขีดไว้ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนมาอยู่กรุงเทพเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นแต่ด้วยความสมาถะเรียบง่ายและเจียมตัวว่าตัวเองนั้นจนเสียยิ่งกระไรก็ทำให้เขาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นระหว่างทางก็เก็บขยะริมทางที่พอจะขายแลกเงินได้เอามาซื้อข้าวกินประทังชีวิตจนมาถึงที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดราชบุรีและที่นี่เองก็เป็นที่ที่เขาปักหลักทำมาหากินโดยการเก็บขยะขายมาตลอด45ปีด้วยความที่ตาพัดหน้าตามอมแมมเนื้อตัวสกปรกตั้งแต่หัวจรดเท้ามีกลิ่นตัวเหม็นเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะเกือบตลอด24ชั่วโมงดูยังไงก็จนจนทำให้ไม่มีสาวที่ไหนอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาคนอย่างผมไม่มีใครเขาอยากจะมายุ่งด้วยหรอกเนื้อตัวก็อย่างนี้ผมอยู่คนเดียวลูกเมียไม่มีหาของตามกองขยะไม่ได้ใช้อะไรมากมายได้เงินมาก็เก็บเอาไว้เรื่อยตาพัดเผยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใครจะรู้บ้างว่าตาพัดมีเงินเก็บจากการเก็บขยะขายเป็นแสนกองขยะที่เน่าเหม็นถังดำที่มีแต่แมลงวันรุมตอมข้าวของที่ดูไร้ค่าจากผู้ทิ้งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ของตาพัดและเขาก็ทำให้ใครหลายๆคนผู้ที่มีเนื้อตัวสะอาดมีโอกาสได้ยืนเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมต้องหันกลับมามองถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่ตกหล่นและถูกลืมไป

คือการเป็นผู้ปิดทองหลังพระด้วยการบริจาคเงินที่เก็บหอมรอมริบมาเกือบทั้งชีวิตให้กับวัดหนองเสือยางประสาทบ้านหนองเสือตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งหมดโดยไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาสนใจบางทีคนที่สลักชื่อของแกเอาไว้ที่ฝาเมนเผาศพยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ้าของเงินแสนที่ถวายให้วัดไปใช้หนี้ค่าอิฐค่าปูนนี้เป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าชื่อนายพัดแซ่จึงถูกสลักไว้ในฐานะผู้บริจาคเงินสร้างมากเป็นอันดับสองรองจากข้าบดีคนหนึ่งมานานร่วม10 ปีแล้วผมทำบุญอย่างเดียวก็มีความสุขแล้วไม่อยากออกหน้าออกตามันอายตาพัดกล่าวและแกยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้พอใจในสิ่งที่มีอยู่อยู่แบบต่ำๆแต่สบายใจไม่ต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นแค่มีอะไรให้ทำมีข้าวกินมีที่นอนก็พอแล้วและก็ได้ทำบุญทำความดีอย่างที่อยากทำชาตินี้ตายไปตอนไหนก็ตายตาหลับแน่นอนและปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่คิดได้แบบแกตาพัดเท่าหัวใจสะอาด

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งพรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลม

เป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจาร
มื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตของเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ธรรมดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งแล้วนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ค่อยตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคราวกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายในความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงปุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกาย

บางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตรเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสม

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระ

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เขาทำบาปก็เพียรทำค นทำบาปก็เพียรทำพยายามทำสิ่งนั้นจนติดเนี่ยทำสิ่งนั้นจนติดอย่างการเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นการทำลายร้างบารมีตัวเองทำลายบารมีตัวเองก็หมดไปก็วจีกรรมก็เสียมโนกรรมก็เสียกายก็เสียกายก็เร่าร้อนใจก็เร่าร้อนวาจาก็ไม่เป็นสุภาษิตวาจาก็หยาบไม่สุภาพก็ที่ว่าทำลายตัวเองแต่การสร้างบารมีก็เพิ่มความดีตัวเองขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้ใครยกย่องตัวเองไม่ต้องใครมาชมเชยตัวเองว่าตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองดีคือเรียกว่าความสุขที่ไม่ต้องให้คนอื่นชมหรือมากคนทำความดีเนี่ยเขาทำความดีเพื่อคนอื่นยกว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองฉลาดหรือว่าคืออยากให้คนอื่นชมว่าตัวเองดีเดี๋ยวจะพอใจจะมีความสุขโดยมากที่สร้างความดีก็อยากปวดคนแต่ว่าความดีนั้นมันอยู่ที่ปากคนไม่ได้อยู่ที่ตัวเองก็เป็นโลกธรรมเป็นโลกียธรรมไปแต่ความดีที่ไม่อวดคนนี่ก็คือดีที่ใจ

ความดีที่ใจก็คือว่าคนที่เพียรระวังรักษาใจเหมือนกับเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าใจเราท้อถอยใจเราอ่อนแอหรือใจเราไปปรงไปคิดว่าฉันจะนั่งไม่ได้ฉันจะทำไม่ได้ฉันยังกิเลสมากอยู่ฉันยังมีภาระมากอยู่ฉันยังสังขารท่านยังไม่เคยชินท่านยังใหม่อยู่อะไรเงี้ยหรือยังเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นคนที่หมดกำลังใจไม่นึกว่าตัวเองนั้นดีคิดว่าตัวเองไม่ดีคิดว่าสภาพตัวเองไม่ดีใจตัวเองก็ไม่ดีกายตัวเองไม่ดีแต่ความไม่จริงแล้วคนเราไปคิดเองว่าตัวเองไม่ดีบางคนก็ไปหลงว่าตัวเองดีแต่ว่าไม่ได้หลงว่าดีตรงที่ว่าเอาจิตใจมาทำให้สงบมาทำความดีตรงนี้ไปคิดว่าทำอะไรตัวเองก็ดีหมดไม่แต่ด่าใครโกรธใครเกลียดใครนินทาใครว่าคนโน้นคนนี้ก็คิดว่าตัวเองว่าดีทำดีคนอื่นจะเสียใจไงก็ยังว่าตัวเองดีอันนั้นถือว่าอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ได้ทำใจให้ดีผลกระทบก็คือกายวาจาก็เลยเสียใจก็เลยเสียความดีจึงต้องสะสมถ้าเป็นความดีแล้วก็มันก็ไม่ได้ให้ผลต่อตัวเองคนเดียวมันก็พลอยให้ผลกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเราก็จะได้รับความเมตตาจากความดีที่ใจเราได้รับความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะตัวดีนั้นมันออกไปเป็นผลเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกแล้วพยายามรดน้ำพรวนดินจนออกดอกก็ดอกก็ให้ผล

ออกลูกลูกก็ให้ผลออกใบใบก็ให้ผลนั่นมันดีมันให้มันต้องจังเมล็ดเดียวมันยังให้อะไรไม่ได้แต่พอมันออกมาเป็นหลายๆเมล็ดหลายๆใบหลายๆลูกก็มันก็ให้กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้ได้ผลใครปลูกใครก็ได้ปลูกคนเดียวก็ยังเหลือกินเหลือใช้ยังต้องไปแบ่งไปขายทั่วบ้านทั่วเมืองสิ่งแวดล้อมก็อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่หิวนี่คือว่าความดีก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนพุทธเจ้าท่านทำเพียงองค์เดียวท่านก็มาให้คนทั่วโลกได้ให้คนทั่วโลกรู้ได้ว่าความดีของท่านเป็นอย่างนั้นดีที่ใจของท่านนะท่านมานั่งสำเร็จที่โคนโพเพียงคืนเดียวเนี่ยแต่ท่านทำความเพียรมา6ปีเนี่ยท่านสำเร็จแล้วท่านเอาใจดีมาให้พวกเราพวกเราก็ยังได้ค็อกๆแค่ก็ยังว่าเออดีทำได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงยังหายโกรธได้บ้างหายทุกข์ใจได้บ้างบางทีบางคนเราเนี่ยตอนดีๆก็ยังไม่เคยรู้หรอกว่าพระพุทธเจ้านี่ช่วยเราได้ธรรมะนี่ช่วยเราได้พระอรหันต์นี่ช่วยเราได้แต่พอเราเสียใจหรือเดือดร้อนชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแล้วจะรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยไม่มีอะไรจะซื่อสัตย์เท่ากับใจเราไม่มีอะไรจะซื่อสัตย์เท่ากับคำสอนเราก็จะกลับมาระลึกถึงพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราก็จะมีกำลังใจจะรู้สึกว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยเราชนะใจเราได้หรือเราได้ความสุขกลับคืนมาไม่งั้นก็จะพ่ายแพ้เรื่อยไปฉะนั้นจึงว่าสร้างบารมีเนี่ยให้แก่ตัวเองคนอื่นก็พลอยได้รับเหมือนกับคนหัดไม่โกรธเนี่ยก็คนหัดโกรธเนี่ยอย่างบางคนสอนลูกสอนหลานโกรธกันมาตะเล็กเกี้ยวกราดกันมาตะเล็กหยาบคายกันมาตะเล็กมีความกดดันก็มาตะเล็กหรือว่าก้าวราวก็มาตะเล็กเนี่ยเขาสอนให้ก้าวราวมาตะเล็กเนี่ยสิ่งที่ได้รับก็คือคนสอนนั่นแหละคนใกล้ชิดเนี่ยจะได้ความก้าวราวมาจะได้ยินโตยิ่งโตมาก็ยิ่งก้าวราวขึ้นไอ้ตัวเล็กมันก็ยังไม่แรงมันเข้าพอโตมันก็แค่ด่าแค่ว่าธรรมดาก็ไม่พอแล้วเข้ามันด่าจนให้เจ็บให้ปวดทุบตีเอาได้อะไรเงี้ยคือสิ่งตรงนั้นเนี่ยคือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่พอสิ่งแวดล้อมไม่ดีพอไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ทำลายหมดเลยทำลายสิ่งแวดล้อมเสียหมดเลยใครจะอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีความสุขอยู่กับคนที่ใจไม่ดีมาคนเป็นมากๆต้องจับโน่นไปเข้าห้องอะไรโรงพยาบาลประสาทอยู่กับชาวบ้านไม่ได้อยู่กับลูกไม่ได้อยู่กับผัวไม่ได้อยู่กับเมียไม่ได้อยู่กับเพื่อนอยู่กับบ้านไม่ได้เพราะว่าจิตของเขาเสียเขาคุมไม่อยู่อันนี้จึงว่าการสร้างจิตใจที่ดีให้ผลให้ผลต่อโรคมากเลยทุกวันที่โรคทุกวันนี้เดือดร้อนเพราะขนใจไม่มีสติไม่มีเมตตากรุณาพุทธาเบกขาคือไม่เข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเองไม่ใช่เข้าใจการเสียสละของจิตเขาก็ไม่ได้มาปฏิบัติถ้าปฏิบัติเราก็จะหยุดได้พอหัดไม่โกรธเนี่ยหัดไม่โกรธก็จะแล้วใครจะได้รับความเดือดร้อนตัวเองก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนคนอยู่ใกล้ก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนนายหัดไม่โกรธลูกน้องก็สบายลูกน้องหัดไม่โกรธนายก็สบายพ่อหัดไม่โกรธแม่หัดไม่โกรธลูกก็สบายลูกหัดไม่โกรธพ่อแม่ก็สบายก็เป็นนั้นว่าไอ้จิตใจเนี่ยทำแล้วสภาพสิ่งแวดล้อมจะให้ประโยชน์เกื้อกูลในสังคมก็ต้องทำด้วยสติและสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าท่านบอกต้องมีองค์ประกอบที่มีจิตใจอย่างนั้น
การสร้างบารมีจึงถือว่าให้ผลกับตัวเองก่อนเมื่อเราสงบแล้วเราก็นำความสงบนี้ติดใจเราไปเอาไปตั้งสติอยู่เรื่อยเวลาใครว่าเราเราก็ตั้งสติเวลาใครจะเราจะว่าใครเราก็ตั้งสติมีสติก่อนจะรับเขาหรือก่อนจะรับเขาเราก็มีสติเขาให้เรามาเราก็มีสติเราจะให้เขาเราก็มีสติสติตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีมากเหมือนคนไปในถนนหนทางเนี่ยเมืองไทยเนี่ยถ้าคนเรามีปัญญาสักอย่างเดียวมีสติปัญญารู้ระเบียบวินัยอย่างเดียวเนี่ยกรุงเทพไม่ต้องกวาดหรอกเมืองไทยไม่ต้องกวาดหรอกลองเอาแค่คิดอย่างพวกเราเนี่ยกรุงเทพไม่ต้องกวาดเลยขยะเนี่ยเพราะว่าทุกคนรู้ว่าเราไม่ทิ้งขยะทุกคนรักสะอาดทุกคนรักสิ่งสะอาดในตัวเองต้องการความสะอาดตัวเองความสะอาดทุกคนรักความสะอาดปุ๊บก็อยากจะให้โลกนี้สะอาดก็ไม่ทิ้งอะไรเลยแม้แต่ก้นบุหรี่กระดาษสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ทิ้งก็ไปใส่ถังขยะไอ้คนที่กวาดก็ไม่มีจะกวาดไม่มีงานทำกวาดก็กวาดใบไม้ทันหนึ่งใบไม้ก็มีประโยชน์เป็นปุ๋ยไม่เป็นมลภาวะเป็นพิษก็เป็นนั้นว่าทุกคนเนี่ยไม่ทิ้งของลงข้างถนนข้างริมคลองโรคนี้ก็หมดภาวะเป็นพิษก็สะอาดคนขึ้นรถขึ้นลาทีนี้กินอะไรก็ทิ้งลงในรถทิ้งลงข้างรถนั่นคือว่าเขาไม่มีปัญญาเขาไม่รักโลกเขาไม่อยากให้โลกใบนี้สะอาดที่จริงโลกใบนี้มันสะอาดมาต้องเป็นล้านล้านปีมนุษย์มาทำลายไม่กี่ปีนี่เองทำซะจนปนมาเลยทำซะจนหมดสวยหมดงามเลยก็ฉะนั้นจิตใจเราก็เหมือนกันนะจิตใจเราก็ต้องพัฒนาคนเราพอมีความโกรธเข้าครอบงำความอิจฉาเข้าครอบงำความถือพักถือพวกเอาเปรียบเอารัดกันเข้ามาถ้าจิตใจมันไม่ดีเนี่ยโลกใบนี้ก็ไม่สวยบางคนบอกว่าโลกใบนี้ไม่สวยอยากตายพอผิดหวังอยากตายไม่สมใจที่จริงตัวเองเป็นคนทำตัวเองมองโลกในแง่ร้ายเองเขาตัวเองไม่ได้เจริญเมตตาไม่ได้ปฏิบัติไม่เข้าใจถึงธรรมะดังนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงว่าโสดาบันเนี่ยไม่มีใครฆ่าตัวตายหรอกโสดาบันเนี่ยให้โลกเยอะเจริญขึ้นใครที่มีธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่มีใครฆ่ากันตายเลยมีแต่คนให้กินมีแต่คนสงสารกันเพราะเมื่อเรามาพิจารณากรรมฐานเนี่ยเราก็สงสารตัวเองเลยโอ้ร่างกายเรานี่ทุกข์นะร่างกายเราต้องดูแลรักษามากกว่านี้ต้องดูแลรักษาให้ดีไม่ดูแลมันทุกข์จริงๆแค่นั่งพักเดียวยังทุกข์เลยมันจะอั้นอยู่ไม่อยู่ไงปวดโน่นปวดนี่ก็อั้นไม่อยู่มันทุกข์เรียกว่าปวดเจ็บยาวก็อั้นไม่อยู่ก็มันทุกข์อ่ะที่อั้นไม่อยู่คือทุกข์ฉะนั้นจึงว่าบารมีเนี่ยสะสมไปแล้วก็จิตใจมันก็จะสมบูรณ์ไปเองความอดทนมันจะมากไปเองคนที่มีบารมีนี่ดูกันที่ความอดทนนะอยู่ที่ความเข้มแข็งอยู่ที่ความเข้มแข็งคนไหนเข้มแข็งได้คนไหนทำงานสำเร็จคนไหนเข้มแข็งได้ก็จะทำงานสำเร็จเรื่องบารมีเมื่อคนเรียนจนจบเนี่ยเขามีบารมีคนไหนเรียนครึ่งกลางไม่จบเขาไม่มีบารมีในการเรียนเขาอาจจะมีบารมีอย่างอื่นร่างกายอาจจะแข็งแรงสติปัญญาอาจจะดีไปแบบอื่นแต่ว่าเขาไม่สามารถจะเรียนตรงนั้นให้จบเขาก็ไม่มีบารมีตรงนั้นเขาไม่เข้มแข็งพอฉะนั้นคนเรานี่ก็ดูกันตรงความ
ความเพียรความอดทนเราทำ

ได้สำเร็จก็ถือว่านั่นแหละบารมีเราแหละก็ให้รอวันเวลาก็ไม่สำเร็จแต่ต้องทำเลยวันเวลานี่เป็นสิ่งที่รองรับสำหรับให้เราทำไปทุกวันแต่ว่าจะให้เราว่ารอเมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วค่อยทำไม่ได้เพราะเวลานี่จะหมดไปทุกวันจนไม่เหลือเลยอย่างสมมติว่าเราเนี่ยอายุ20ปีเนี่ยเวลา19ปีไม่มีแล้วเป็นเวลา20ปีแล้วเรา30ปีไอ้เวลา20ปีหายไปแล้วพอเรา40ปีไอ้เวลา20 30ปีหายไอ้50ปีก็ไอ้40ปีก็หายไป60ปี50ปีก็หายไป70ปีวิ่งหายเพราะหายนี่ไม่ใช่ได้มากนะกลับได้น้อยวันลงทำความดีน้อยวันลงจะเหลือทำความดีน้อยลงน้อยลงไปเลยมันไล่เราไป ถ้า80ปีนี่โอ้โหหมดโอกาสเลยบางคนหมดโอกาสตั้งแต่อายุ50บางคนหมดโอกาสตั้งแต่อายุ60บางคนหมดโอกาสตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเพราะอะไรเพราะเวลามันไม่คอยเราแหละมันตัดรอนเราฉะนั้นจึงว่าคนบางทีก็หลงวันเดือนปีหลงว่าเมื่อนั่นเมื่อนี้เราก็จะมีเวลาอยู่จะเข้าวัดได้จะทำบุญได้แต่ที่จริงในเวลาเนี้ยมันหมดไปแวบเดียวพุทธเจ้าจะบอกเหมือนกับน้ำที่มันโดนพระอาทิตย์เผาให้แห้งที่มันขังไม่มากอ่ะบ่อน้อยๆที่น้ำพระอาทิตย์มันเผาไม่กี่วันก็แห้งชีวิตคนก็เหมือนกันวันเวลาก็เผาไปหมด อย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มานั่งอยู่ตรงนี้ปีใหม่มานั่งต้อนรับปีอะไรอะไรกุลชวดชรูปีนี้ปีหนูใช่ไหมปีที่แล้วปีอะไรฮะปีแล้วชวดปีนี้ปีตอนนี้ยังชวดอยู่ปีหน้าก็ปีไหนปีฉลูปีที่แล้วปีอะไรอ่ะฮะปีกุลเนี่ยฮะปีงูเนี่ยเราไล่ไม่ถูกเราหลงปีแล้วมันก็ได้ไล่จอกุลชวดนะจอกุลชวดจอสิแล้วก็กุลแล้วก็ชวดนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราก็คงอยู่กัน12ปีนะโยมหนีไม่พ้น12ปีก็คงเกิดกันใน12ปีเนี่ยแล้วก็ตายกันใน12ปีเนี่ยทำความดีทำความชั่วทำสุขทุกข์ก็อยู่กันใน12ปีเนี่ยหนีไม่พ้นนะแล้วก็อยู่กันภายใน7วันเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นชีวิตคนก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้หมุนเวียนนะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเจริญไปเรื่อยๆสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่วันปีมันมากขึ้นไปมันสะสมไปเป็นกับเป็นแสนเป็นโกรธเป็นก็โกรธชาติเป็นแสนชาติมันไม่มาหมุนอยู่แค่12ปี12 7วันนะมันมากกว่านั้นแต่ถ้าคนเราไม่ทำความดีเนี่ยก็หมุนอยู่ตรงนี้ก็ไปหลงอยู่ตรงนี้พอถึงปีก็เอ้าชโยโหร้องกันชโยมันไปสักทีปีอะไรเนี่ยแต่ก็หาว่าปีเก่าไม่ดีทุกปีเลยแล้วก็บอกว่าปีใหม่จะดีแต่ถ้าคนเราใจดีเนี่ยมันก็ดีทุกปีเนี่ยไม่ใช่รอปีไหนดีมันดีทั้ง12ปีเนี่ยคิดว่าคนมีวาสนาทุกคนมีวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาได้เกิดเป็นมนุษย์ลืมตาอ้าปากได้ก็ถือว่ามีวาสนามีวาสนาได้เป็นมนุษย์เพราะมันฉลาดกว่าสัตว์อื่นมันฉลาดมนุษย์เนี่ยมันแสวงหาความสุขได้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นจึงถือว่าโชคดีเพราะมีตีนมีมือมีปากมี

คิดความอ่านอะไรทำอะไรเนี่ยปรับปรุงตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้คือเรียกว่าโชคดีสัตว์อื่นเนี่ยไม่มีพัฒนาอะไรเลยมันเป็นสัตว์ยังไงมันก็กินยังไงนอนยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นไม่พัฒนาความคิดความอ่านก็อยู่ตรงเป็นสัตว์ตลอดเหมือนเป็นสัตว์ที่มีกรรมแต่มนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่สร้างกรรมดีได้เป็นสัตว์ที่พัฒนาให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้แต่สัตว์อื่นพัฒนาให้พ้นทุกข์ไม่ได้พ้นร้อนไม่ได้พ้นหนาวพ้นหิวพ้นกระหายเขาจะอยู่ในวงนั้นเลยทุกเรื่องของกินเดินนั่งนอนของเขาแต่มนุษย์เนี่ยพยายามหาทางดับทุกข์กินเดินนั่งนอนเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากพุทธเจ้าจึงยกย่องว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถไปถึงสวรรค์นิพพานได้ก็เรื่องจะว่าโชคดีแต่นี่ถ้าหากว่าเป็นมนุษย์อย่างเดียวถ้าหากว่าแค่มากินฉลองกันปีใหม่ปีกันไปอย่างนี้แล้วก็มนุษย์นั้นก็ไม่ฉลาดไม่สมบูรณ์เท่าที่พุทธเจ้าทรงยกย่องเพราะว่าไม่ได้ทำความดีให้เพิ่มขึ้นอย่างพวกไปกินเหล้าเมาเนี่ยความดีก็หมดไปเลยปีหนึ่งก็หมดไปใหญ่หมดทั้งกายหมดทั้งใจปีใหม่ปีเก่ากินเหล้าเล่นการพนันเที่ยวเนี่ยเขาจะเสื่อมจิตใจเขาจะเสื่อมเขาจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแล้วความเป็นมนุษย์เขาก็ค่อยหมดไปพอครบ12รอบมากๆขึ้นเนี่ย12ก็24พอรอบไปมากมากขึ้นเขาก็หมดความเป็นมนุษย์เขาก็ไม่ได้อะไรไปเขาไม่ได้ไปไหนไปก็ได้แต่อารมณ์ที่เป็นทุกข์ไปสะสมแต่ความไม่รู้ไปหมดเลยพอเกิดมาเลยหลงเลยจริงๆเขาควรพัฒนาได้คนมาวัดคนมานั่งสมาธินี่คือคนทวนกระแสน้ำพายเรือทวนน้ำคนกินเหล้าเมายาไปก็เรียกว่าไปตามกระแสน้ำไม่ได้ทวนก็เรียกว่าไปตามกรรมคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าฝืนกรรมฝืนกระแสกรรมที่ไม่ดีมาสู่กระแสกรรมที่ดีแล้วต้องทวนแล้วพายเรือทวนน้ำเนี่ยจะถึงที่หมายมันยากหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าปล่อยเรือไปตามน้ำเนี่ยมันง่ายไหลเร็วแต่มันไปลงทะเลลึกก็ไปตายอย่างเดียวกับฝั่งไม่ได้ เราก็ต้องวิเคราะห์ตัวนี้ตัวธรรมะตรงนี้ว่าเราก็โชคดีเราก็ได้สร้างบารมีปีใหม่ทิ้งเราไม่ไปหลงเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราอาจจะหลงไปชโยโหร้องกับเขาอยากจะไปต้อนรับปีใหม่ไอ้ใหม่หรือเก่าก็คือใจดวงเดียวกันไอ้ใหม่หรือเก่าก็คนคนเดียวกันไอ้สิ่งที่จะดีนั้นไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้มันต้องดีในชีวิตนี้ที่เราทำตัวเองดีประพฤติตัวเองดีการที่พึ่งตัวเองดีเนี่ยนั่นแหละคือนั่นแหละสิ่งที่ให้ผ่อนตัวเองให้ผ่อนตัวเองหรือว่าให้ผ่อนกับคนอื่นด้วยแต่ถ้าเรามาเอากันเนี่ยเที่ยงคืนแล้วเราจะมาจุดประทัดไล่ปีเก่าไปเอาปีใหม่มาหรือชโยฮอร้องสะดุดดีกันมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสัจธรรมไม่ใช่ความจริงนั่นเป็นความหลงของมนุษย์ที่ไม่รู้ความจริงของชีวิตที่จะได้มาจากการทำดีกับตัวเองมนุษย์เมื่ออยู่ตรงนี้มนุษย์จึงพัฒนายากจึงว่าบ้านเมืองเราจึงตกอยู่ในภาวะที่คนหลงเยอะกว่าพอมาเป็นผู้นำก็ไม่เข้าใจก็นำคนหลงอีกก็คนที่ว่าวันปีใหม่ปีเก่าเนี่ยเขาเป็นอุบายที่จะให้คนตื่นตัวเร่งทำความคิดตัวเองให้ดีขึ้นว่าเคยเบียดเบียนเขาก็ไม่เบียดเบียนเคยจิตใจไม่ดี
ต่อคนอื่นเคยทะเลาะปอแวงเคยอิจฉาทิสนาเคยมีศัตรูหมู่ร้ายหรือว่าคิดอะไรที่ทำลายคนอื่นก็ให้เลิกคิดเนี่ยทำลายตัวเองก็เลิกคิดเรื่องให้ยกย่องสรรเสริญคนดีเสียแล้วก็พยายามเลือกคบคนดีเสียหรือว่าปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในศีล5ประจำใจเงี้ยศีล8ประจำใจซึ่งเนี้ยดีตลอดไปคิดว่าศีลธรรมเนี่ยเป็นรากเหง้าที่ดีมากที่จะให้คนมีความสุขได้ในชีวิตทุกวันไม่ใช่ปีเดียวด้วยทุกวันทุกชีวิตแล้วก็ตลอดชาติด้วย

นี่เมากันตายแล้วเนี่ยนายโยมเมากันตายแล้วปีใหม่ยังไม่ทันได้ปีใหม่ตายแล้วฉลองเสร็จแล้วไปแล้วเมากันเนี่ยพวกนี้อ่านหนังสือพิมพ์นายโยมเมากันโบราณครั้งแตกน่าสงสารนะเขาหลงก็หนักมีลูกมีเมียแล้วอายุมากแล้วก็ยังไม่เข้าใจปีอีกมาฉลองกันนี้ทุกปีก็เสียใจกับทุกปีเขาต้องให้มันถ้าเราจะต้อนรับอะไรก็ต้องต้อนรับด้วยความเป็นผู้มีมารยาทหรือความเป็นผู้ดีหรือเป็นมงคลกับตัวเองไม่ใช่รับสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่ให้สิ่งที่ไม่ดีต้องสวดมนต์ภาวนาเลยสมัยก่อนเขาเนี่ยเขาถือเลยเรื่องสวดมนต์ภาวนาเนี่ยถือว่าเป็นการรับขวัญที่ดีรับของมงคลพระองค์หนึ่งท่านมีฤทธิ์เนี่ยพระมีฤทธิ์ไปปราบพญานาคได้พญานาคมันมาทำลายขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยก็องค์ฤทธิ์ก็อาสาปราบพญานาค สู้กับพญานาคได้มีฤทธิ์ได้ฌานสมาบัติ8ได้ฌานสมาบัติก็มีฤทธิ์พญานาคก็มาระอารวาสอันนี้พระองค์นี้ก็แรงเป็นพยาขุดไล่จิตพญานาคน่ากลัวขุดเนี่ยก็วิ่งหนียอมแพ้พระ คนทั้งหลายก็ดีใจว่าพระเนี่ยปราบงูได้งูใหญ่ได้เอ๊จะให้อะไรกินให้อะไรจะเป็นรางวัลกับพระดีให้เล่าดีกว่าเหล้าที่เป็นสีแดงดังเท้านกพิราบก็คงจะเป็นเหล้าองุ่นเหล้าองุ่นสีแดงเหล้าที่มันเขากลั่นกรองอย่างดีสีแดงก็พระก็ไม่เคยก็คนโน้นให้จอกคนนี้ให้จอกให้รางวัลนะคือคนเก่งชนะหมูใหญ่ได้พอกินเหล้าก็เมาเรี่ยร่านเลยชีวรตะบงหลุดลุ่ยมาเลยคลานเลยโดนเล่าก็ไปหายมาลิบหมดเลยเขาก็หามมาไปให้พุทธเจ้าหามเข้าวัดยังไม่รู้สึกนะน้ำมูกน้ำลายอะไรเรียนาดปดชีวรเทือนปล่อยรูมรามเพราะเมาพุทธเจ้าบอกไงเมื่อก่อนนี่ตอนยังไม่กินเหล้าเนี่ยมีฤทธิ์นะสู้กับพญานาคได้ใครก็เก่งสู้ไม่ได้อีตอนนี้งูเขียวสักตัวก็สู้ไม่ได้พอเราเข้าปากเขาเมาแล้วสู้กับงูเขียวก็ไม่ได้พระเจ้าก็ตำหนิอย่างนั้นตอนเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยคนจากคนที่เคยเข้มแข็งก็อ่อนแอเลยแพ้เขาเลยก็เลยบัญญัติไม่พระกินเหล้าเลยท่านกลัวที่จริงเมื่อก่อนท่านยังไม่ห้ามพอห้ามไม่ให้พระกินพอกินแล้วมันฌานคนที่เคยเก่งเคยมีสติดีก็เสียคนเลยแสดงว่าความดีเนี่ยไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ตรงกินเหล้าฉลองชัยชนะตรงนี้ก็คืออยู่ตรงที่จิตใจเข้มแข็งจิตใจอดทนจิตใจที่สงบเย็นการปฏิบัตินี้เราก็ต้องเห็นว่าธรรมะอันนี้มีประโยชน์ต่อตัวเราเราทำให้กับตัวเราวันนี้เราจะต้อนรับสิ่งที่ดีในตัวเราสิ่งที่จะได้มาเนี่ยคือตัวเราเป็นคนให้เป็นคนให้พรตัวเองก่อนที่จะเอาของจากคนอื่น แต่พอเราดีแล้วเนี่ยพอเรามีศีลมีธรรมแล้วใจเราดีสงบแล้วตรงนี้เราจะให้ใครก็ได้คันนี้จากเราเนี่ยก็ขอตัวเองแล้วเนี่ยขอความดีให้ใจเราดีเนี่ยก็คนอื่นก็จะได้รับจากความดีของเราไม่ใช่เราไปเอาถ้าจะเอาจากคนอื่นก็ต้องคนนั้นก็ต้องเป็นคนดี
จะเอาบุญจากคนอื่นเนี่ยเหมือนกับคนไปทำบุญมาเนี่ยฉันขอโมทนาบุญด้วยแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนบาปเนี่ยขอโมทนาบุญไม่ได้สมมติว่าคนเนี่ยเมามาเนี่ยขอโมทนาบุญด้วยไม่ได้เขาไม่ใช่มีบุญถ้าคนนี้เขาไปนั่งสมาธิสวดมนต์หรือตักบาตรทำบุญมาขอโมทนาบุญให้หรือขอยกบุญให้หรือขอโมทนาบุญนี่คือสิ่งที่เป็นผ่อนของเขาเรารับได้เขาก็ให้เราได้แต่แรงว่าพรนี่มันไม่ตรงอ่ะใช่ไหมเอาเหล้ามาให้พรปีใหม่เนี่ยไม่ตรงพรเนี่ยต้องได้จากคนใจดีคนที่มีศีลธรรมนอกจากศีลธรรมแล้วไม่ใช่พรคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เรียกว่าตาสารตาสารคนที่ไม่ดีคนคิดร้ายคนทำร้ายคนอื่นนี่ก็ตาสารแต่ศาสนาอื่นเนี่ยเขาไปว่าคนไม่นับถือพระเจ้าเป็นคนตาสารเป็นคนตาสารแต่พุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าแปลสมัยนี้ก็คือมารคนมารนี่มีตั้งไงกิเลสมารความโกรธนี่ก็เป็นมารความโกรธความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาฆาตคิดไม่ให้คนอื่นได้ดีเนี่ยเป็นมารตัวนี้ก็คือตาสารนั่นเองตาสารก็คือพวกนี้ก็เป็นพวกไปนรกเนี่ยตายแล้วไปนรกเพราะเขาเป็นมารเกิดขึ้นในใจเขาแต่พุทธเจ้าท่านให้ชนะมารก็คือชนะใจตัวเองไม่ให้โกรธเขาจนยันตายไม่ให้เกลียดเขายันตายไม่ให้โรคยันตายไม่ให้อิจฉาริษยาไม่ให้เอาแข่งดีแข่งเด่นกับใครยันตายให้สละให้ละประวางให้ทำใจให้ชนะมารก็คือชนะตาสารนั่นเองแต่คำพุทธเจ้าในท่านไม่ดูถูกศาสนาอื่นท่านเลยว่าคนดีชั่วมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนาอยู่ที่ใจคนอยู่ที่คบคนดีอยู่ที่ใจดีถ้าคนไหนไม่ดีคนนั้นก็คือมารอันนี้ก็พาคนไปลำบากได้ก็คือต้องฆ่ามารทำลายมารก็คือทำลายตาสารคือทำลายใจที่ไม่ดีนั่นเองแล้วจึงจะได้ดีตาสารของพุทธเจ้าคือเจตจิตที่ไม่ดีจิตที่มองเป็นว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่ดีเท่าตัวจิตที่คิดพยาบาทคนอื่นอิจฉาคนอื่นแกล้งคนอื่นเห็นแก่ตัวนั้นเป็นมารหรือเป็นตาสารที่น่ากลัวที่สุดที่โรคมันที่นรกเกิดขึ้นตรงนี้นรกเกิดขึ้นที่ใจแสดงว่ามีตาสารในใจมีมารในใจปฏิบัติธรรมนี่เราเดินจงกรมไปเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรเลยเราก็กำหนดแต่ขวาพุทธซ้ายโทหรือขวาย่างหนอจิตเราจะไม่มีศัตรูเลยสักเขาทั้งเราจิตเราจะสบายจิตเราก็จะมีสติไม่คิดถึงใครเลยนี่เขาเรียกว่าละมานละศัตรูละตาสารพอเรานั่งนี่เราก็พยายามพุทโธทุกลมหายใจเราก็ไม่คิดเรื่องคนอื่นเลยเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนพอเรามีสติเนี่ยเราไม่คิดถึงใครก็คือนั่นแหละไม่มีมารไม่มีศัตรูไม่มีตาสารถ้าเราทำนี้ได้เราก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้แต่คนเรากินเดินนั่งนอนแต่จิตคิดว่าคนโน้นไม่ดีจิตคิดคนนี้ไม่ดีเป็นคนที่หวังจะเอาประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ไปเอา

ทำเสียให้คนอื่นเนี่ยเอาเปรียบเอาอะไรคนอื่นไอ้อย่างนั้นมีมารในใจมีตาสารในใจอย่างนั้นนรกในใจจะโกรธใครไม่เลิกเนี่ยมันเป็นบาปเกลียดใครไม่เลิกมันเป็นบาปเป็นตาสารเป็นมารในใจนี่เรียกว่าตาสารน่ากลัวตรงนี้คนทำความดีนี่ไม่เกี่ยวกับว่าฉันไม่เชื่อคนนั้นแล้วฉันจะบาปไม่เชื่อคนนี้ฉันจะบาปไม่เคารพคนนั้นจะบาปไม่เคารพคนนี้จะบาปไม่แต่จริงๆคือคนไม่เคารพตัวเองนะคือบาปคนไม่เคารพความดีตัวเองคือปล่อยให้ใจตัวเองเสียใจถ้าจนเร่าร้อนจนเป็นทุกข์หรือทำลายจิตใจตัวเองจนทำความดีไม่ได้คิดร้ายต่อคนอื่นตลอดนั่นคือนั่นมารนั่นคือนรกนั่นคือบาปเพราะเวลาเราทำสมาธิเนี่ยเราจะแยกเอาใจที่ไม่ดีเนี่ยกำจัดออกตลอดคิดไม่ดีกำจัดออกตลอดเพราะเราไม่คบกับสิ่งที่ไม่ดีจะคิดแต่เรื่องพุทโธธัมโมสังโฆอย่างเดียวจะนึกแต่เรื่องให้มีสติมากขึ้นอย่างเดียวเนี่ยจิตจึงเบาสบายแต่ถ้าเรานึกไม่ดีในจิตเราจะหนักไม่สบายไม่เบาไม่สบายเมื่อเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งคิดเนี่ยเราจะไม่สบายเลยแต่ถ้าเราละพยายามละความคิดนั้นไม่คิดถึงใครทำจิตดวงว่างเฉยไว้ก็จะเบาสบาย เรื่องของจิตเราต้องสะสมสร้างอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลให้มากขึ้นก็จะเบาสบายแล้วก็เป็นบารมีของเราที่เราทำไว้เราก็จะเห็นผลคือมันเห็นแล้วอ่ะเหมือนเรื่องที่เรามาปฏิบัติเราก็เห็นแล้วว่าอยู่บ้านก็อยู่วัดหรือปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติเนี่ยอารมณ์มันต่างกันหรือ จะคิดโกรธมันก็อภัยจะคิดอะไรมันก็กลับมาอภัยให้ตัวเองกับคนอื่นมันมีสติมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้น รู้ทันมากขึ้นก็ใช้ได้พระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีนี้จนท่านบอกว่าการเสียสละของท่านเนี่ยไม่มีประมาทได้เลยที่ท่านเกิดแต่ละชาติเนี่ยท่านเสียสละให้คนอื่นเพื่อต้องการจะให้จิตของท่านเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวท่านทำจนครบบารมี30ทัศน์ให้ทานจนตนีไม่มีให้ทานจนตนีไม่มีรักษาศีลจนชีวิตเนี่ยตายก็ยอมท่านทำเพื่อให้ตัวตนของท่านหมดไปให้ความเห็นว่านี่บ้านเราเมืองเราตัวเราดีกันนี่ท่านทำจนให้ทานรักษาศีลจนเพื่อให้ท่านเนี่ยหมดไปหมดจากความยึดว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่แต่ท่านก็มาเสียสละได้ไงไม่งั้นเสียสละไม่ได้ทำเพื่อเอามาโน่นอยากได้นี่อยากได้เมื่อทุกคนเราถ้าหากว่าอะไรก็อยากเป็นของตัวเองมากๆโลกก็จะแคบก็จะให้ใครไม่ได้เท่าไหร่เสียเวลาในการเกิดมาเพราะให้ไม่ได้แต่ถ้าคนทำเพื่อสะสมบารมีเพื่อจะให้คนอื่นมีความสุขตัวเองนะกลับมีความสุขคนที่ทำมาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแต่คนอื่นมีทุกข์เนี่ยเพราะตัวเองทำตัวเองก็จะทุกข์เหมือนไอ้คนที่ขายเหล้าเนี่ยที่สุดแล้วไอ้พวกคนเหล้ามันก็ไม่ไปด่าใครเมาก็ด่าไอ้คนขายเนี่ยมันไม่ไปฆ่าใครก็ไปฆ่าไอ้พวกคนขายญาติพี่น้องคนขายเหมือนไอ้พวกยามาทำมาก็ไม่ไปนั่นขายไอ้คนต้นเหตุมันก็เดือดร้อนไอ้คนที่มันขายเดือดร้อนไอ้คนที่มันทำมันเดือดร้อนไอ้คนกินมันก็เดือดร้อนจริงอ่ะแต่ว่าตามมันจะย้อนกลับไปหาต้นเดิมหมดเลยความโกรธนี่เหมือนกันเนี่ยความโกรธในใครโกรธหรือจะกลับมาหาไอ้คนโกรธเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าไอ้คนนี้เขาโกรธฉันไอ้คนนี้เขาด่าฉันเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะถูกคนที่น่าสงสารคือคนที่โกรธนั่นเองคนที่น่าสงสารคือคนที่ด่าเรานั่นเองคนที่น่าสงสารคือคนที่เกลียดเรานั่นเองใครจะหน้าตุ่มล่ะ

ใครจะหน้าหงอล่ะใครจะเศร้าหมองล่ะคนที่เกลียดเราน่าสงสารคนที่โกรธเราน่าสงสารคนที่อิจฉาเราน่าสงสารที่สุดเพราะเขามีทุกข์ใจเขานอนไม่หลับเหมือนกับคนขโมยเราเนี่ยคนขโมยเราเนี่ยเราน่าสงสารเพราะมันจะต้องติดคุกอ่ะน่าสงสารมันนะต่อไปมันไปอยู่ในคุกอ่ะแล้วสิ่งเหล่านี้คือเราต้องสิ่งที่น่าสงสารคือตัวเราถ้าเราโกรธใครเราก็น่าสงสารเขาโกรธเราเขาน่ะทุกข์เราจะไปโกรธตอบถ้าเราโกรธตอบเราทุกข์เราไม่ต้องโกรธเลยเขาด่าเราจะด่าตอบถ้าเราด่าตอบเราทุกข์เลยถ้าคนไหนไม่ด่าตอบจะเป็น

เราไม่ต้องโกรธเลยเขาด่าเราจะด่าตอบถ้าเราด่าตอบเราทุกข์เลยถ้าคนไหนไม่ด่าตอบจะเป็นสุขและคนที่ทุกข์คือคนด่าเราคนไหนอิจฉาเราเราก็จะไปเสียใจคนที่อิจฉาแล้วน่าสงสารเพราะเขาเป็นคนด้อยปัญญาก็ด้อยปัญญาด้อยทุกอย่างเลยอาภัพคนโกรธเขาอิจฉาเขาริษยาเนี่ยเป็นคนอาภัพเป็นคนจนใจไม่กว้างใจไม่เจริญใจไม่เบิกบานโรคเท่านี้ก็กลายเป็นโรคแคบไปจับไปจิกคนโน้นไปจิกคนนี้น่าสงสารนะคนที่เป็นอย่างนั้นแต่ที่จริงถ้าเราเป็นงั้นเราก็ไม่รู้ตัวเองถ้าเรารู้ตัวเองเราก็สงสารเพราะเราไม่น่าจะทำอย่างนั้นฉะนั้นความดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของให้ผลแก่ตัวเองมากมายฉะนั้นสมาธินี่ต้องทำให้เกิดมานั่งสมาธิต้องทำให้เกิดเดินโยกมต้องทำให้เกิดต้องเพียรทำให้รู้ถ้าไม่รู้เหมือนกับเราเนี่ยอย่าไปตัดสินความว่าปฏิบัติแล้วไม่เป็นจริงมั่งปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลแต่พุทธเจ้าท่านสำเร็จแล้วอ่ะท่านจึงได้ยืนยันพระอรหันต์ต้องนับไม่ถ้วนท่านก็สำเร็จแล้วแต่ว่าที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีนะสิ่งนั้นไม่ดีจริงนะสิ่งนั้นมีจริงสิ่งนั้นประเสริฐแต่เรายังทำไม่ถึงสมาธิปัญญาเองเหมือนคนเราไม่เคยตายเนี่ยก็จะรู้ได้ไงว่าตายเป็นยังไงถ้ารู้ว่าถ้าเคยตายแล้วมันก็รู้ว่าตายเป็นยังไงตายแล้วไปไหนการทำจิตใจก็ต้องคิดว่าให้ผลแก่ตัวเราก็ต้องใช้เวลาสะสมนะใช้เวลาฝึกสติสตินี่สำคัญฝึกจนเคยคราวหลังไม่ฝึกก็เหมือนคนใส่บาตรจนเคยตักให้ฐานทุกวันเนี่ยถ้าไม่ให้แล้วรู้สึกมันหงุดหงิดไม่สบายอกสบายใจถ้าให้แล้วมันร่มปลงอะไรเงี้ยถ้าเราทำสมาธิรู้สึกว่ามันหายหงุดหงิดเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิรู้สึกมันหงุดหงิดแสดงว่าเรารู้แล้วว่าสมาธิปัญญาเนี่ยกำจัดนิวรณ์หงุดหงิดได้ทำให้คนใจเย็นลงโยมจะนั่งกรรมฐานสู้เวทนาเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเวทนาที่จริงเนี่ยถ้าเอาจริงๆเขาสู้เราไม่ได้นะง่วงนอนเนี่ยถ้าเอาจริงๆเขาสู้เราไม่ได้หรอกสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่จริงเขาเอาชนะเราสมมติว่าโยมจะอยู่อย่างตลอดคืนเนี่ยถ้าใจเราจริงเราถึงเนี่ยเขาไม่สู้เราหรอกไม่วอนเขาแพ้เราแค่คืนเดียวเนี่ยเราเอาจริงๆปุ๊บเนี่ยเราเดินโยกมบ้างอะไรฉันไม่กลัวหรอกนี่วอนไอ้แค่ง่วงคืนเดียวฉันสู้ได้พอเราตั้งใจเนี่ยไอ้ความง่วงเนี่ยเขากลัวเราไปได้จริงจริงมันกลายเป็นเรื่องง่ายไปแล้วบอกโหจะไหวแล้วเนี่ยตลอดคืนเนี่ยโหจะไหวเนี่ยมันเยอะถ้าคิดเงินเราคงมันรู้สึกไม่ไกลเหลือเกินเราสู้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าคนที่เขาทำได้เพราะเขาเคยผ่านมาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันก็แป๊บเดียวก็หมดไปชั่วโมงเดียวนั่งสมาธิชั่วโมงเดียวเดินจงกรมชั่วโมงคืนเดียวมันเดี๋ยวก็หายไปได้มันคนเราพออะไรเป็นผลนะมันคุยกันเป็นผลเนี่ยหมดไปตั้งหลายชั่วโมงหรือทำอะไรเป็นผลเนี่ยหมดไปตั้งหลายชั่วโมงแต่ถ้าเราทำอะไรรู้สึกมันไม่เพลินรู้สึกมันรอวันรอเวลารู้สึกมันนานให้การทำสมาธิเนี่ยพอเราจิตใจเราจดจ่อพยายามรวมจิตอยู่ที่เดียวเนี่ยพยายามมักเข้าเนี่ยพอมันได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยมันจะแป๊บเดียวก็หายไปกลายเป็นว่าคืนหนึ่งนิดเดียวเราร่วงไปง่ายเหลือเกินเราจะไปคิดว่าคืนหนึ่งเนี่ยทรมานนานไม่นานเดียวแป๊บเดียวถ้าเราทำได้กี่คืนก็ทำได้

เวลาไม่เท่าไหร่อย่าไปคิดว่านานสิคิดว่าลำบากสิอย่าไปคิดว่ามากสิโอ้ทำความดีนี่เดี๋ยวก็สว่างแล้วไปแล้วเราหมดเวลาซะแล้วถ้าบางคนมีปิตินะโอ้เดี๋ยววันพระหน้าทิศหน้าอะไรมาต่อใหม่เขามีกำลังใจก็เราข้ามเวทนาข้ามนิวรณ์แล้วก็มันก็เหมือนกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ง่ายแต่ถ้าคนทำไม่ข้ามรู้สึกมันติดอยู่ตรงนี้ติดเวลาว่ามันมากมันง่วงตอนนี้อย่าให้จิตเราเจริญไปอื่นสิให้จิตเรามาอยู่กับกายเราจิตเรามาพิจารณากายเราเยอะๆมาพิจารณาลมเราพิจารณาความคิดเราให้มันจดจ่ออยู่ตรงนี้มันก็เพลินมันก็สนุกมันก็ไม่ง่วงถ้าเรามาเข้าตรงนี้ได้มันก็เข้ารอบเลยถึงจุดของเขาก็จะสบายก็ไม่มีอะไรปฏิบัติก็มาลงตัวตรงนี้เองรักษาใจให้เป็นหนึ่งก็ได้

ง่วงไม่เป็นไรโยมง่วงไม่มีปัญหานะง่วงก็ไม่มีปัญหาแก้ได้เมื่อยก็ไม่มีปัญหาแก้ได้ขี้เกียจเท่านั้นแหละท้อถอยแก้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวท้อถอยถอยหลังเนี่ยแก้ไม่ได้ง่วงเอาถ้าเราขยันมันก็ต้องหายง่วงเมื่อยถ้าเราอดทนก็ต้องหายเมื่อยง่วงก็หายแต่บอกไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วขี้ไม่ไหวแล้วนี่ตัวนี้หมดเลยตัวนี้มันถอยหลังแต่ถ้าหลงไม่ครัวแล้วง่วงก็ไม่ครัวทุกคนก็ง่วงเหมือนเราเมื่อยก็ไม่ครัวลองทำดูสิถึงไหนถึงกันก็ทำได้มันได้ทุกคนนะโยมคนก็แก่ที่นี่นะจะไปดูถูกนะ 7-80 เนี่ยนั่งได้สว่างโยมสาวๆอายเลยเนี่ยแต่สาวๆที่มานั่งที่นี่ก็ที่เคยนั่งได้ก็เขาก็ทนนะเขาก็ทำได้เพราะเขาเคยก็ได้ดูถูกไม่ได้ทั้งแก่ทั้งสาวทั้งหนุ่มนะถือว่าคนเคยผ่านมาแล้วทำไมแจกพระบางทีเยอะฉันไม่หมดท้องแตกเป็นตะตุชกเลยยังไม่ต้องทุกข์เพราะกินมากเลยโยมมาถวายกันเป็นแถวหมดขาไม่มีอะบางคนก็กลัวง่วงก็เอากาแฟเป็นที่พึ่งกาแฟมันก็ไปบีบหัวใจก็ไปบังคับให้ตื่นขึ้นอีกก็เบื้องต้นเนี่ยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็เอากาแฟก่อนภาวนายังไม่อยู่แต่ถ้าเราไม่กินกาแฟก็ดีทำให้เราสู้กับความง่วงได้โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรมาช่วยก็ช่วยได้สู้กับสิ่งไม่มีตัวตนนะโยมสู้กับความง่วงสู้กับความขี้เกียจเนี่ยสู้กับความหดหู่ท้อถอยสู้กับนิวรณ์เนี่ยสู้กับสิ่งไม่มีตัวตนสู้ยากเหมือนนะพอมันมาเมื่อไรเราไม่ทันมันต้องมีสติปัญญาคอยจ้องดูมันสติสมาธิปัญญาคอยจ้องดูจึงจะจับได้มันต้องมีปัญญานะต้องเจอทันถ้าไม่มีปัญญานะโยมมันจะสั่งไปเถอะกลับไปกรดเถอะไปนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ง่วงตายทำงานไม่ได้เงี้ยเราไม่เคยไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็คิดปรุงแต่งไปให้โทษกับตัวเองก็เลยต้องกลับไปนอนกรดแต่ถ้าเราแต่ที่จริงเลยมันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าโกรธแล้วจะด่าเขาได้เลยนะเวลาเขาโกรธเนี่ยที่จะด่าเขาได้เนี่ยมันต้องปรุงแต่งตั้งหลายเรื่องทบมันปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งมันจึงได้ออกไปทางวาจาไอ้ที่จะง่วงที่เราจะเป็นนอนได้เนี่ยมันก็คิดแล้วคิดเดียวไอ้นิวรณ์มันมาชวนเราต้องหลายเรื่องให้ไปนอนเถอะไปนอนเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มันต้องหลายเรื่องแต่เราตามมันไม่ทันเลยก็เลยเรียกว่าง่วงแล้วนอนเลยแต่ที่จริงกระบวนการของมันอยู่ในใจเนี่ยต้องหลายเรื่องแต่เราไม่มีปัญญาเห็นมันก็ไปตามความคิดพอจิตคนแล้วพอคิดปุ๊บเรื่องนึงเนี่ยจะเรียกว่ามันถี่ยิบเลยเรื่องเนี่ยพอคิดแวบนึงเนี่ยมันเกิดดับเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องยาวเลยแต่เราไม่รู้มันหรอกเพราะว่าสติเราไม่พอแต่จริงมันมีกระบวนการเข้ามาในนั้นที่มันชวนเราไปนอนได้ชวนเราเลิกนั่งได้มันจะไวมากสร้างเรื่องได้เร็วแล้วก็เอาจนเราไม่รู้ทันเรื่องมันไม่งั้นจะจิตมันจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยนะจิตคนนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์นะไอ้ร่างกายคนก็มหัศจรรย์นะโยมนะแต่ว่าจะจิตเลยถ้าเรารู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของกายนะจะรู้สึกว่าโหมนุษย์นี่สร้างมาได้ยังไง
สร้างยากที่สุดคือสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรที่ว่ามหัศจรรย์ของโลกเนี่ยไม่อัศจรรย์นะสิ่งที่มหัศจรรย์ของโลกเนี่ยมนุษย์ทำด้วยมือไม่อัศจรรย์ใครๆก็ทำได้เพราะคนหมู่มากช่วยกันทำแต่ไอ้สมองของคนหัวใจของคนเนี่ยไอ้เซลล์ร่างกายของคนเนี่ยที่สร้างมาโดยธรรมชาติมันอัศจรรย์จังเลยเอาไว้ใช้เป็นกลไกได้น่าดูเลยโอ้ทุกสัดส่วนในร่างกายเนี่ยสร้างโดยที่ไม่มีช่างไหนทำได้เลยช่างในโลกนี้ทำไม่ได้โยมโอ้มาสร้างแล้วก็สร้างกลไกของมันลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเลยประสาททุกส่วนในร่างกายละเอียดละออมากเลยเส้นเอ็นอะไรต่ออะไรประสาทในตาก็ดีเลือกสร้างวิญญาณมาได้สร้างวิญญาณแก้วหูแก้วตาจมูกลิ้นเนี่ยอย่างแก้วหูเนี่ยดูสิฮะมันรับเสียงได้จมูกนี่รับกลิ่นได้มันละเอียดอ่อนขนาดไหนตาเนี่ยมองเห็นแก้วตาในกระจกตาเนี่ยรับรูปได้มหัศจรรย์รับได้หมดเลยถึงว่าวิญญาณทั้งหกเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะร่างกายคนเนี่ยไม่รู้ว่าใครสร้างมาประหลาดจริงๆนะแต่จิตนี่ยิ่งลึกซึ้งเลยโอ้โหจิตนี่เราไม่รู้ทันเลยละเอียดลึกซึ้งมากเลยพอส่งมาทั้งหูปุ๊บเนี่ยจิตมันจะปรุงแต่งอย่างไรอย่างหนึ่งเป็นเรื่องยาวเลยพอส่งมาทั้งตาปุ๊บมันจะปรุงแต่งเลยเรียกว่ามีวิญญาณมีมโนมีสังขารปรุงแต่งจึงว่าเรื่องของร่างกายเราเนี่ยเป็นเรื่องมหัศจรรย์เราไม่ต้องไปดูหนังเรื่องไหนโยมดูแค่ตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องน่าดูอยู่แล้วจึงว่าพระพุทธเจ้าจึงว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐจึงนั้นเรียกว่ามหัศจรรย์อยู่ในตัวเองจิตนี่ก็มหัศจรรย์ความคิดคนเราเนี่ยวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับลึกซึ้งอย่างยากวิทยาศาสตร์คนแล้วไม่พบคนแต่ร่างกายได้แต่ว่าคนเรื่องจิตไม่พบพุทธเจ้าคนพบหมดทั้งกายทั้งจิตพุทธเจ้าท่านก็เอาสมุฏฐานของกายในคนก่อนที่ท่านคนสมุฏฐานของอายตนะทั้ง6ก่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านกำหนดรู้ตรงนี้ก่อนพอรู้ไปถึงจิตท่านก็ค้นถึงจิตท่านก็สำเร็จทางจิตจึงได้เป็นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เพราะท่านรู้เรื่องมหัศจรรย์ตรงนี้ท่านนำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ก็นั่งดูตรงนี้โยมท่านจะไม่ง่วงนะแต่ตอนนี้เราไม่เป็นก็นั่งไปแล้วมันไม่มีปัญญาก็ง่วงแต่ถ้าเรามีสมาธิมีปัญญามันก็โอ้มาค้นหาตัวเองก็สนุกดีก็เป็นมหัศจรรย์ในตัวเองทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมหัศจรรย์ของโลกคือมนุษย์เนี่ยมันทำอะไรได้หมดใช่ไหมมนุษย์เนี่ยทำลายก็ได้สร้างก็ได้ยังนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณู